0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8 นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17 นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการช่อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้ โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหาเนี้ยในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทันทีรัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
3: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เพิ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่า การที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังที่อาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลาย10ปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดส ำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิชราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32

0: บันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึกซีเกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทาโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปรยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลต่อตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิลกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 10:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่

0: สภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
1: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
7: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนบยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจกิริยากาถาโยภันนามาเส

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฏกาธรวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิกาสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8 นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9 นาฬิกาคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิระธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นตักบาตรเช้าเวลา 8:00 นเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19:00 นทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:15 นตักบาตรเช้าเวลา 8:30 นถวายพัตตาหารและเวลา 9:30 นพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114ถึง5สุขโขปุญญาสาปุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี่ต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจารวิจารตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิระธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: สุขวักวรรณนาว่าด้วยความสุขความสุขท่ามกลางความทุกข์พระพุทธภาษิตสุสุขังวตังชีวามะเวริเนสุอเวริโนเวริเนสุมนุสเสสุวิหะราเมอเวริโนสุสุขังวตะชีวามะอาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุสเสสุวิหะรามะอนาตุราสุสุขังวตะชีวามะอุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุสเสสุวิหะรามะอนุสุกาแปลความว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรต่อกันเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความเดือดร้อนกันเราเป็นผู้ไม่เดือดร้อนอยู่สบายจริงหนอเมื่อมนุษย์ทั้งหลายขวนขวายกันมากเราเป็นผู้ไม่ขวนขวายอยู่สบายจริงหนออธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มิได้หมายความว่าให้หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพื่อความสุขของตนเองแต่หมายถึงให้รู้จักทำใจให้สงบไม่จองเวรกับใครใครจะจองเวรกับใครก็ช่างเขาเราไม่จองเวรใครจะเดือดร้อนเพราะกิเลสเผาผลาญก็ช่างเขาเราไม่เดือดร้อนใครจะกระเสือกกระสนวุ่นวายก็ช่างเขาเราเป็นผู้ไม่สงบเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราจึงอยู่สบายจริงหนอมองโลกมนุษย์สมัยปัจจุบันก็ยิ่งแลเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายต่างมีเวรกันจองเวรกันมีความเดือดร้อนเพราะกิเลสกันและมีความขวนขวายแสวงหากรรมคุณกัน เพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปียิ่งโลกทางวัตถุเจริญมากขึ้นยั่วยวนให้คนต้องดิ้นรนแสวงหาเดือดร้อนเมื่อไม่ได้ได้มาแล้วก็จมอยู่ติดอยู่ในการแสวงหานั้นก็ต้องชิงดีชิงเด่นกันใครดีใครได้ใครมือยาวสาวได้สาวเอาโลกปัจจุบันเป็นโลกที่อยู่แล้วเหนื่อยที่ว่าเหนื่อยก็เพราะปัจจุบันนี้มีปัญหาและมีเหตุการณ์ที่สับสนหรือไม่น่าไว้ใจเกิดขึ้นแทบทุกขณะจิตความพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ตนเองหรือแม้แต่ความพยายามที่จะติดตามเหตุการณ์อันสับสนและไม่น่าไว้วางใจต่างๆนั้นให้ทันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเหนื่อยทั้งทางกายและทางใจได้มากเสร็จแล้วเมื่อเหนื่อยมากเข้าคนก็พยายามที่แก้ความเหนื่อยของตนด้วยการว่างเว้นการงานที่ต้องทำอยู่เสียชั่วคราวไปเที่ยวเตร่พักผ่อนหย่อนใจหรือย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอยู่ยังอีกสถานที่หนึ่งวิธีนี้ก็ดีอยู่แต่ดูเหมือนจะแก้ความเหนื่อยได้ไม่มากเพราะเป็นการหนีโลกปัจจุบันไปสู่โลกปัจจุบันนั่นเองในอีกด้านหนึ่งซึ่งแปลว่าหนีได้ไม่ไกลนักและก็จะหายเหนื่อยได้น้อยเป็นวาทะของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันหน้า5วันที่9ตุลาคม2515ความเหนื่อยใจเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากกว่าความเหนื่อยกายและทุกครั้งที่มีความเหนื่อยใจสุขภาพจิตก็เสื่อมโทรมลงไปด้วยความเหนื่อยกายเมื่อหยุดพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วสุขภาพกายจะดีขึ้นแต่ความเหนื่อยใจไม่เป็นอย่างนั้นความเหนื่อยใจเป็นการสั่งสมอาสวะเข้าไว้ภายในจิตทุกครั้งไปอาสวะคือความเศร้าหมองที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตขอให้นึกถึงกองขยะที่คนเอามาทิ้งสมกันไว้อาจกลายเป็นปุ๋ยได้อาสวะก็เหมือนกันเมื่อสั่งสมมากเข้าก็กลายเป็นปุ๋ยให้กิเลสใหม่เจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดความเหนื่อยใจขึ้นความท้อแท้ในการทำความดีก็เกิดตามมาด้วยความท้อแท้ในการทำความดีเป็นเหตุให้อยากทำความชั่วอยากตายอยากให้รถชนกันอยากกินเหล้าเมายาสารพัดอยากที่จะทำอะไรให้มันตรงกันข้ามกับความดีสาเหตุมาจากความเหนื่อยใจคนต้องจองเวรกันต้องทะเลาะวิวาทกันเขม่นกันก็เพราะมีความเหนื่อยใจเป็นทุนอยู่แล้วเหมือนมีปุ๋ยอย่างดีพอเอาเมล็ดพืชอย่างดีลงไปมันก็เจริญเติบโตให้เห็นได้ในไม่ช้าหรือราดน้ำมันไว้ทั่วแล้วพอโยนไม่ขีดไฟที่มีไฟลงไปก็พืบขึ้นมาทันทีมนุษย์เรามีอสมิมานะอยู่ด้วยกันทุกคนอสมิมานะอันนี้เป็นวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุในหนังสืออนุสรณ์ในงานชาปนกิจศพนางช่ออิสระภักดีวันที่9กุมภาพ.ศ.2513หน้า115ถึง116ผู้เขียนอสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเคืองอันนี้เองที่เป็นมูลเหตุสำคัญท่าน
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมและการนิพพานในช่วงก่อนฉันนังหันของท่านพระอาจารย์มรุงนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ต้องต่อไปจะบังสกุลนะวันที่14ตุลาพ่อสุดใจกี่ปีเรา88เนี่ยหลวงพ่อสุดใจอันเดียวบังสกุลก่อนอันนิจจวัตสังขาราอุปาณวยธรรมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังอุปสโมสุโคสัพเพสัตตามลันติจามาลินสุจามาลิสเล

สาธุหลวงพ่อสุดใจนะทันตมโนนามสกุลทันตมโนนามสกุลพระนะท่านใครยังไม่ทราบนะมาใหม่ท่านก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดป่าวันตาดมันมาอยู่กับหลวงตากันหลายปีนะ

ช่วยงานหลวงตาเป็นประเภทถอดเทปนะหนังสือเกือบที่หลวงตาเทศใส่เทปนะท่านเอามาถอดนะทีละคำทีละคำนะเป็นพิมพ์เป็นหนังสือนะได้หลายเล่มนะกว่าตั้งแต่ปี08-09ประมาณนั้นนะพอพอเป็นหนังสือให้พวกเราอ่านนะเล่มขนาดนี้นะทำไมทำหนาวนะทำไมให้นอนอ่านถ้านอนอ่านมันจะทับหัวนะเลยทำหนาไว้ต้องนั่งนะหลังขดหลังแข็งอ่านจริงๆนะหลวงตาท่านแจกเป็น10 ล้อเลยนะหนังสือเป็นหลาย10 เล่มมีแต่ประเภทหนาๆ งี้เลยอวกาศของจิตอากาศของธรรมเข้าสู่แดนนิพพานนะประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะสองเล่มนี้หลวงตาเขียนนะประวัติหลวงปู่มั่นนะและปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะที่พวกเราได้รับรู้รับทราบนะไปเห็นตามหนังสือครูบาอาจารย์ที่สายหลวงปู่มั่นก็หลวงตานะไปค้นมานะท่านอยู่ที่ไหนไปกับใครนะเราก็มาทราบที่ท่านมาเขียนเป็นประวัตินี่แหละนะถ้าไม่มีหลวงตาแต่ประวัติเราก็ไม่ทราบหลวงปู่มั่นพอท่านไปในป่าในเขาพระสุดงกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขานั้นนะในที่ทุรกันดารในที่อดอยากขาดแคลนนะไม่ได้ห่วงเรื่องท้องเรื่องกินเลยว่างั้นนะเรื่องหลับเรื่องนอนนี่เอาไว้ข้างหลังนะเอาการปฏิบัตินะท่านจึงเรียกว่าทุดงนะอยู่ในป่าในเขาอยู่ตามร่มไม้มันไม่มีท่านบอกถ้ำนั่นแหละที่อย่างดีที่สุดเลยนะที่พักที่อยู่ที่อาศัยชั้นเยี่ยมเมื่อคือถ้ำง้ำผาในป่าในเขาโดนในที่ไม่มีคนนะเป็นที่ธรรมเจริญนะนี่ที่หลวงปู่มั่นท่านไปหลวงตาท่านก็เขียนนะมาให้พวกเราได้ทราบส่วนธรรมะที่เป็นเทปที่อบรมพระแรกๆข้างอบรมพระนะหลวงตาก็มีหลวงปู่ปัญญาเป็นคนอัดเทปนะต่อมาก็หลวงพ่อสุดใจเป็นคนถอดเทปที่เป็นเสียงของหลวงตาเอามาเป็นหนังสือนะแล้วก็มาพิมพ์แจกกันไม่ได้ขายนะเล่มใหญ่ๆนึกว่าขายไม่ใช่แจกฟรีนะแจกให้ทั่วเลยนะเขาก็มาขอซื้อเหมือนกันแต่ท่านไม่ขายท่านจะแจกธรรมะจะไปซื้อไปขายทำไมนะเราจะไปซื้อเป็นลิขสิทธิ์ของเขาถ้าเขาซื้อไปเขาก็รวยแล้วว่านะนี่แหละก็คือคนถอดเทปก็คือหลวงพ่อสุดใจนะท่านก็อยู่กับวัดป่าบ้านตาดนานวันนี้ก็เป็นวันที่14 ตุลาคมนะวันเกิดของท่านนะพวกเราที่เป็นลูกศิษย์นะของท่านก็ทำบุญระลึกถึงท่านนะเป็นฐานะของลูกศิษย์นะที่กระคุกมาอาจารย์นะทำบุญทิศไปนะพวกเราจะได้ต
ทำบุญตักบาตรนี่แหละเริ่มต้นนะต่อไปก็ทำนนอบรมจิตนะอบรมภาวนานะก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างดีเลยอย่างยอดนะก็ควบคู่กันไปกันนะทำจิตสงบก็เป็นการอบรมบุญเป็นการสร้างคุณงามความดีนะถวายท่านนะแล้วก็เป็นความดีแก่เราด้วยนะให้จิตสงบแล้วก็เป็นสุขเหมือนกันนะจิตถ้าไม่ปล่อยให้มันวิ่งไปทั่วนะนั่นนะก็คือมันไปหาไฟนะเราต้องดึงมันกลับมาด้วยธรรมนะหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านก็ให้เอาพุทโธเข้ามากำหนดที่จิตที่ใจนะจิตของเราจะได้สงบร่มเย็นนะเวลาหลับแล้วนอนก็ก่อนจะหลับจะนอนก็ให้ภาวนานะเป็นเวลาที่เหมาะนะการงานก็พักไปนะก่อนนอนก็อบไหว้พระสวดมนต์อบรมจิตนะคือระลึกพุทโธธัมโมสังโฆนะแล้วอย่าลึกอย่างเดียวก็คือพุทโธระลึกภายในจิตนั่นแหละนะถ้ามันจะเผลอก็ระลึกถี่เข้านะไม่ให้มันเผลอให้มีสติไม่นานนะจิตก็จะรวมสงบนะละเอียดเข้าไปก็ปล่อยวางแล้วครับร่างกายนะเหมือนไม่มีนะเวลามันปล่อยจริงๆนะนี่ก็คืออานิสงส์ของจิตสงบของการภาวนานะท่านว่าเป็นบุญอันประเสริฐนะสัพพทานังกินตินะธรรมทานังสัพพทานังนะกินตินะการให้ทำเป็นทานนะการอบรมธรรมนะเป็นสิ่งอันเลิศนะเป็นเสริฐกว่าทานทั้งหมดนะนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนพวกเรานะให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะเพื่อขัดเกลากิเลสนะเครื่องดองอยู่ในจิตใจของเรานะตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบนะสิ่งเหล่านี้นะเราจะได้ชะล้างมันออกไปด้วยการอบรมความดีเริ่มแล้วตั้งแต่ทานนั่นแหละมาเรื่อยศีลภาวนานะให้จิตใจคอยเบาบางไปก็เป็นสุขนะจิตสงบก็เป็นสุขนะหลังจากนั้นก็พิจารณาปัญญานะก็คือร่างสังขารร่างกายนี่แหละธาตุขันธ์นี่แหละนะมันอยู่กับเราไม่นานนะไม่ถึง100ปีไม่เห็นมีใครมี100ปีนะ7 80 90นะก็ไปแล้วนะเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องเดินทางทรัพย์ภายในเราพอหรือยังนะอริยทรัพย์นะทรัพย์ภายนอกเราก็ใช้กับโลกนี้นะพอไปแล้วก็อยู่กับโลกเขานะคนอื่นมาก็มาใช้สอยนะเราไปเราก็ต้องมีคุณงามความดีนะจะได้ไม่เดือดร้อนนะเขามีอะไรจะเป็นเครื่องเดินทางเราก็มีพร้อมนะคือผู้ที่ไม่ประมาทนะเพราะความตายมันก็ไม่บอกเรานะมันบอกว่าโกชัญญามรณังสุเปใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนะเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี่แหละท่านให้สร้างคุณงามความดีนี่แหละนี่ทางพุทธศาสนาให้พวกเราได้นำไปปฏิบัตินะกับจิตกับใจด้วยนะจิตใจของเราจะได้อยู่ก็เป็นสุขนะไปก็เป็นสุขนะไปหายห่วงไม่ต้องรอใครมาทำบุญให้นะพอเราได้เต็มที่แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็บอกนะไปหายห่วงนะไม่ต้องรอใครจะทำบุญให้ไม่ทำให้เราก็ไม่ต้องห่วงนะคือเราพอแล้วนะน้ำเต็มแก้วแล้วเอาอะไรมาใส่มันก็ลดออกหมดนะนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้านะทรงสั่งสอนพวกเรานะให้พวกเรานำไปเพื่อปฏิบัตินะเอาการพูดธรรมะขอให้มาสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญจะเสร็จแล้วนะแล้วจะให้พรอันนี้รับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปา

0: ชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการได้พอในช่วงก่อนฉันหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: กันข้ามกับความดีสาเหตุมาจากความเหนื่อยใจคนต้องจองเวรกันต้องทะเลาะวิวาทกันเขม่นกันก็เพราะมีความเหนื่อยใจเป็นทุนอยู่แล้วเหมือนมีปุ๋ยอย่างดีพอเอาเมล็ดพืชอย่างดีลงไปมันก็เจริญเติบโตให้เห็นได้ในไม่ช้าหรือราดน้ำมันไว้ทั่วแล้วพอโยนเมล็ดไฟที่มีไฟลงไปก็พืบขึ้นมาทันทีมนุษย์เรามีอัสมิมานะอยู่ด้วยกันทุกคนอัสมิมานะอันนี้เป็นวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุในหนังสืออนุสรณ์ในงานชาปนกิจศพนางช่ออิสระภักดีวันที่9กุมภาพ.ศ.2513หน้า115ถึง116ผู้เขียนอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเขื่องอันนี้เองที่เป็นมูลเหตุสำคัญชั้นรวบยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงอัสมิมานะหรือปมเขื่องนี้เป็นทั้งมูลเหตุและเป็นทั้งปัจจัยเครื่องสนับสนุนจันโลงใจอันแรงกล้าที่สุดที่ทำให้สัตว์มีความยึดมั่นและพยายามรักษาความมีตัวและความเด่นของความมีตัวหรืออหังการไว้อย่างมั่นคงเมื่อสัตว์นั้นรักษาหรือสงวนความเด่นของตัวโดยไม่คำนึงถึงการรักษาของผู้อื่นบ้างการกระทำอันนั้นก็กระทบผู้อื่นและเราเรียกกันว่าการทำชั่วหรือทำบาปหรือการประกอบอาชญากรรมแล้วแต่กรณีแต่ถ้าเขามีความรู้ความฉลาดอยู่ส่วนหนึ่งในการรักษาความมีตัวของเขาแม้เพื่อตัวเขาเองก็กลายเป็นความดีหรือเป็นการทำบุญกุศลไปดังเราจะเห็นได้ในรายที่คนบางคนทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวในทางทรัพย์สมบัติก็เพื่อไปมีตัวหรือมีความเด่นของตัวอีกทางหนึ่งเพราะอำนาจอัสมิมานะหรือด้วยอำนาจความดันของปมเขื่องนี้หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอหังการหรือเลยไปถึงมะมังการแล้วแต่กรณีวงเล็บเปิดแต่แล้วก็ไม่พ้นจากการที่จะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่สังคมอยู่ตามเคยวงเล็บปิดมะมังการนั้นคือการทำความยึดถือว่าของตนเป็นของเนื่องเป็นอันเดียวกันกับอหังการอย่างที่จะแยกกันไม่ได้คือเมื่อมีอหังการหรือความยึดถือว่าตัวตนแล้วความยึดถือว่าของตนก็ไม่ไปไหนเสียจักต้องอยู่เป็นเงาตามตัวกันอยู่เพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือก็ทำการยึดถือตัวตนนั่นเองว่าเป็นของตนส่วนการยึดถือสิ่งของภายนอกเช่นบุตรภรรยาเป็นของตนนั้นเป็นมะมังการชั้นหลังๆที่อ่อนหรือรองลงมาฟุตโนตของท่านพุทธทาสภิกขุเมื่อสิ่งทั้งสองนี้คือทั้งทำชั่วและทำดีล้วนเกิดมาแต่ความผลักดันของความรู้สึกในปมเขื่องของตนเช่นนี้แล้วความโมเมาในเรื่องทั้งสองนี้ก็มีได้เป็นได้เท่าๆกันมีความรุนแรงอย่างเดียวกันเพราะมาจากต้นตออันเดียวกันกล่าวคือสัญชาตญาณแห่งการหล่อเลี้ยงรักษาปมเขื่องของตัวตนนั่นเองเพื่อรักษาปมเขื่องไว้นี่เองทำให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นนักหนาและข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของมนุษย์ในโลกในฐานะโลกียชนนั้นไม่มีอะไรคุ้มเหนื่อยสักอย่างเดียวความพยายามเพื่อการบรรลุธรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่มีผลคุ้มเหนื่อยส่วนในด้านตรงกันข้ามท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวต่อไปก็คือการบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวนั้นลงไปเสียหรือถึงกับนำออกจากสันดานจนหมดสิ้นไม่มีสัญชาตญาณในการยึดถือปมเขื่องเหลืออยู่การทำเช่นนี้เรียกตามโวหารพระศาสนาว่าอัสมิมานสวินโยเป็นการทำให้จิตไม่ตกอยู่ภายใต้ความเป็นทาสของการเลี้ยงรักษาปมเขื่องของตนไว้จึงนำไปสู่สันติอันแท้จริงหรือนิพพานอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอัสมิมานัสสวินโยเอตังเวปรมังสุขังซึ่งแปลว่าการนำออกได้เสียซึ่งอัสมิมานะเป็นความสุขอย่างยิ่งปรมสุขในที่นี้คือนิพพานนั่นเองปมเขื่องนั้นคู่กับปมด้อย คือความรู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาแต่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่าแต่ที่จริงนั้นปมด้อยไม่มีมีแต่ปมเคืองที่ลดตัวลงไปอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับที่ตามความจริงนั้นในโลกนี้ความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่อยู่ในระดับต่างๆกันเท่านั้นซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าแม้ระดับที่หนาวเป็นน้ำแข็งคือ0เซนติเกรดนั้นก็ยังมีความร้อนอยู่ถึง31ฟาเรนไฮต์ซึ่งยังเป็นจุดที่อยู่สบายสำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามขั้วโลกเหนือถ้าปราศจากความร้อนโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งมีชีวิตต่างที่มีอยู่ในโลกก็มีไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าปมด้อยก็เช่นเดียวกันที่แท้ก็คือปมเคืองในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะมันยังเอาไปใช้ข่มสัตว์ตัวอื่นที่รองลงไปได้อีกมากมายหลายชั้นอันเฟรดแอดเลอร์ผู้บัญญัติคำว่าinferiority complex ซึ่งท่านนมส.บัญญัติแปลคำนี้ว่าปมด้อยนั้นมีความเห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะตนถูกกีดขวางไม่ให้เด่นส่วนซิกมันด์ฟรอยด์อาจารย์ของแอดเลอร์เห็นว่าปมด้อยเกิดขึ้นเพราะการข่มอารมณ์รวมความว่ามนุษย์เรามีปมอยู่2ปมคือปมด้อยกับปมเคืองเหมือนความร้อนกับความเย็นความสูงกับความต่ำวงเล็บเปิดความจริงความต่ำก็คือความสูงในระดับหนึ่งนั่นเองวงเล็บปิดเรื่องความสูงความต่ำความมั่งมีความยากจนนี้ความจริงมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบแต่เป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้คนเหนื่อยกระเสือกกระสนวุ่นวายชิงดีชิงเด่นเพิ่มเติมอัศมิมานะที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นแล้วก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันเพื่อรักษาความเคืองของตัวไว้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละทั้งสองอย่างคือทั้งปมด้อยและปมเคืองเพื่อจะได้ไม่ต้องนำตนไปเทียบกับใครและนำใครมาเทียบกับตนอันเป็นเหตุให้เกิดมานะว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาเพราะการรู้สึกว่าดีกว่าเขาสูงกว่าเขานั้นทำให้ทะนงตนยกตนข่มผู้อื่นเมื่อรู้สึกตนว่าเสมอเขาเป็นเหตุให้แข่งดีกันถ้ารู้สึกตนว่าต่ำกว่าเขาก็จะมีความน้อยเนื้อต่ำใจดูหมิ่นตัวเองจนเกินเหตุเพราะฉะนั้นทัศนะของพระพุทธเจ้าจึงให้ละทุกอย่างทั้งปมด้อยและปมเคืองจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับใครพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตเรื่องนี้เพราะทรงปรารภการทะเลาะกันของพระญาติมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องการระงับการทะเลาะกันของพระญาติขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ที่แคว้นสักกะประชาธิภูมิของพระองค์เองเจ้าสักกยะพระญาติฝ่ายพระบิดาและเจ้าโกริยะพระญาติฝ่ายพระมารดาทำเขื่อนกั้นแม่น้ำโรหินีขังน้ำไว้ทำนาระหว่างนครกบิลพัสดุ์กับนครโกริยะถึงต้นเดือนเชษฐะยมเล็บเดือน7น้ำแห้งข้าวกล้าเหี่ยวพวกกรรมกรของนครทั้งสองมาประชุมกันชาวโกริยะกล่าวขึ้นก่อนว่าน้ำที่เหลืออยู่ในที่ขังนี้ถ้าแบ่งกันคนละครึ่งก็ไม่พอแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสักฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจงให้เราก่อนเถิดเพราะข้าวกล้าของเราจะเจริญงอกงามต่อไปได้ก็น้ำนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นชาวสักยะจึงว่าเมื่อฉางข้าวของพวกท่านเต็มปรีอยู่พวกข้าพเจ้าไม่มีแก้วแหวนเงินทองมีแต่กระเช้ากับกระสอบไปขอข้าวของพวกท่านอย่างนั้นหรือข้าวกล้าของพวกข้าพเจ้าก็จะสำเร็จผลด้วยน้ำครั้งนี้เหมือนกันพวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิดเราให้ไม่ได้พวกโกริยะว่าเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันพวกสักยะยืนยันเมื่อโต้เถียงกันมากขึ้นก็มีการตีกันด่ากันถึงชาติตระกูลพวกกรรมกรชาวโกริยะกระทบก่อนว่าจงพาเด็กชาวกบิลพัสดุ์ไปเสียเถิดช้างม้าโลกของพวกคนที่สมสู่กันเองระหว่างพี่น้องเหมือนสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกจะทำอะไรพวกเราได้ฝ่ายกรรมกรชาวสักยะก็ด่ากลับไปเหมือนกันว่าพวกเจ้าจงพาพวกเด็กขี้เรื้อนกลับไปเถิดพวกใดยังเล็บเดิมทีไม่มีที่พึ่งเที่ยวพเนจรอยู่ตามใต้ต้นขะเบาเหมือนสัตว์เดรัจฉานช้างม้าโลกของคนพวกนั้นจะทำอะไรเราได้เรียกว่าขุดเอาต้นโคตรมาด่ากันการทะเลาะได้ลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆจนถึงกับคนใหญ่คนโตของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะพวกราชตระกูลต้องเคียดแค้นกันไปด้วยพวกสักยะว่าเราจักพิสูจน์เรี่ยวแรงกำลังของพวกที่อยู่ร่วมสมสู่กับพี่น้องกันเองให้ดู ส่วนพวกโกริยะก็ว่าเราจักพิสูจน์เรี่ยวแรงกำลังของพวกคนที่อยู่ใต้ต้นกระเบาให้เขาเห็นทั้งสองฝ่ายเตรียมการรบจะเห็นว่าการเตรียมการรบครั้งนี้มาจากอหังการมะมังการกระทำขึ้นเพื่อเลี้ยงรักษาปมเคืองของตนมิให้ใครมารบได้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์อวโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงทราบเรื่องพระญาติด้วยพระญาณแล้วทรงดำริว่าถ้าเราไม่ไปช่วยในครั้งนี้พระญาติจะพากันวอดวายสิ้นเราควรไปห้ามพระญาติดังนี้แล้วเสด็จทางอากาศแต่เพียงพระองค์เดียวประทับนั่งในอากาศท่ามกลางแม่น้ำโรหินีระหว่างพระญาติทั้งสองพระญาติได้เห็นพระพุทธองค์แล้วต่างก็วางอาวุธถวายบังคมพระศาสดาตรัสถามว่ามหาบพิตรทะเลาะอะไรกันพวกข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้าข้าพระญาติทูลดูสิทะเลาะกันทั้งทีถึงกับยกพวกปฏีกันแล้วยังไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ใครทราบบ้างเล่ามหาบพิตรพระญาติทั้งสองฝ่ายถามไล่เลียงลงไปเรื่อยๆในที่สุดไปทราบจากพวกทาสและกรรมกรว่าทะเลาะกันเรื่องน้ำตีราคาได้เท่าไรมหาบพิตรราคาน้อยเหลือเกินพระองค์แล้วกษัตริย์เล่าราคาเท่าไรโอ้กษัตริย์มีค่ามากจนเรียกว่าหาค่ามิได้พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรท่านทั้งสองฝ่ายจึงเอาสิ่งที่มีค่ามาแลกกับสิ่งที่มีค่าน้อยเล่าพระญาติทั้งสองฝ่ายนิ่งพระศาสดาจึงตรัสต่อไปว่ามหาบพิตรเหตุไรจึงคิดจะทำกรรมเห็นป่านนี้วันนี้ถ้าอาตมาภาพไม่มาแม่น้ำโรหินีจะไหลปนกับสายเลือดของกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายท่านทั้งหลายทำสิ่งอันไม่สมควรท่านทั้งหลายอยู่ยังมีเวรมีภัยส่วนอาตมาภาพอยู่ยังไม่มีเวรมีภัยท่านทั้งหลายเดือดร้อนอยู่เพราะกิเลสอาตมาไม่เดือดร้อนเพราะกิเลสท่านทั้งหลายขวนขวายอยู่ในการแสวงหากรรมคุณอาตมาภาพไม่ขวนขวายในการนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีเวรกันอยู่เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สบายจริงหนอเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นสันติสุขพระพุทธภาษิตนัตถิราคสโมอคินัตถิโดสะสโมกะลินัตถิขันธะสมาดุขานัตติสันติปรังสุขังแปลความว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันไม่มีความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีอธิบายความท่านว่าไฟคือราคะนี้แม้ปราศจากวันไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาไหม้ภายในของสัตว์ให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เสมออันหนึ่งไฟธรรมดานั้นแม้จะเผาก็เผาได้เพียงอัตภาพเดียวคือชาติเดียวตายแล้วก็แล้วกันไปส่วนไฟคือราคะนั้นตามเผาอยู่ทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะดับมันได้แล้วเข้าสู่พระนิพพานอันบรมสุขราคะแปลว่าความกำหนัดยอมใจประดุจสุราเหมือนกันมี3ระดับคือ 1. กามราคะความกำหนัดพอใจในกามคุณมีรูปที่สวยงามเป็นต้น 2. รูปราคะความติดใจในรูปฌาน 4. ความพอใจติดใจในรูปภพ 3. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน 4. ความพอใจติดใจในอรูปภพราคะดังกล่าวนี้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับกามราคะนั้นพระอนาคามีในวงเล็บพระอริยบุคคลชั้นที่3ละได้ส่วนรูปราคะและอรูปราคะพระอรหันต์จึงละได้ที่ว่าราคะติดตามเผาไปทุกชาติและหลายชาตินั้นทุกคนได้มองเห็นอยู่แล้วว่ามนุษย์และสัตว์มีราคะเป็นเพื่อนอยู่ทั้งสิ้นยกเว้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ขณะพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็ยังมีราคะอยู่ท่านว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหะนั้นมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยราคะมีโทษน้อยทั้งโทษทางโลกและโทษอันเป็นวิบากคือกรรมอันจะติดตามให้ผลต่อไปจึงอยู่มารดาบิดาพี่สาวน้องสาวอาธรรมอาวาหะวิวาหะมงคลกันได้กับพี่ชายน้องชายเพราะราคะนี่คือโทษทางโลกแต่เมื่อบุคคลมีสถารสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนอยู่การเกิดในอบายเพราะราคะเป็นเหตุหามีไม่ ดังนั้นราคะจึงชื่อว่ามีโทษน้อยยังเล็บเกี่ยวกับเรื่องวิบากในอนาคตที่ว่าคลายช้านั้นเพราะติดตามไปนานเหมือนน้ำมันกับขมเหลานำมาคลุกเคล้าเข้ากันย่อมล้างออกยากแม้ไปสู่ภพอื่น 2-3 ภพแล้วก็ไม่คลายลงดังเรื่องต่อไปนี้บุรุษผู้หนึ่งประพฤติกาเมสมิจฉาจารกับภรรยาของพี่ชายยังเล็บพี่สะใภ้หญิงนั้นรักชู้มากกว่าสามีตนนางยุให้ชู้ยังเล็บน้องชายฆ่าสามีของหล่อนยังเล็บพี่ชายเสียเพื่อกันเสียงครหาเมื่อถูกรบเร้าบ่อยเข้าน้องชายจึงตกลงใจฆ่าพี่ชายตามความปรารถนาของหญิงฝ่ายชายผู้เป็นสามีแม้จะถูกฆ่าตายแล้วก็ไม่อาสละความรักในภรรยาของตนได้ไปเกิดเป็นงูใหญ่อยู่ในเรือนนั้นมันไม่ทำร้ายหญิงนั้นแต่เมื่อหญิงนั้นนั่งหรือยืนอยู่ที่ใดมันจะเลื้อยไปพันสรีระของเธอหญิงนั้นคิดว่างูอาจเป็นสามีที่ตายมาเกิดจึงให้คนฆ่าเสียงูนั้นไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงนั้นไปทุกคนทุกแห่งหญิงนั้นฆ่ามันซะอีกตายแล้วไปเกิดเป็นลูกโคในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงเจ้าของอยู่หญิงนั้นให้ฆ่ามันซะอีกถึงกระนั้นก็ตามความเสน่หามิได้หมดไปจากจิตของผู้ถูกฆ่ามันไปเกิดในครรภ์ของหญิงนั่นเองเด็กนั้นระลึกชาติได้รู้ว่าตนถูกฆ่าโดยหญิงนั้นมาถึง4ชาติติดกันจึงไม่ยอมให้มารดาถูกต้องตัวเลยมารดาบิดาจึงให้อยู่กับย่าเมื่อรู้ความแล้วได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ย่าฟังย่าและปู่ฟังแล้วสลดใจจึงพาเด็กนั้นไปบวชไม่นานนักได้สำเร็จอรหัตผลกันทุกคนนี่แสดงถึงความคลายชาของราคะส่วนโทสะที่ว่ามีโทษมากแต่คลายเร็วนั้นมีอธิบายว่าเมื่อบุคคลเกิดโทสะอาจทำกรรมแรงๆเช่นการทุบตีมารดาบิดาพี่หญิงน้องหญิงหรือประทุษร้ายบรรพชิตเป็นต้นย่อมได้รับการติเตียนเป็นอันมากหากถึงขั้นอนันตริยกรรมด้วยแล้วก็จะมีโทษยิ่งขึ้นเมื่อตายแล้วย่อมจะต้องตกนรกเพราะกรรมอันมีโทสะเป็นมูลนั้นอย่างนี้แสดงว่ามีโทษมากทั้งโทษทางโลกวงเล็บเปิดเช่นการถูกจองจำทำโทษวงเล็บปิดและโทษทางวิบากเช่นนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานส่วนที่ว่าคลายเร็วนั้นคือเมื่อเขากระทำผิดแล้วแสดงโทษเสียยังบุคคลนั้นให้อดโทษกรรมของเขาย่อมกลับเป็นปกติดังเดิมพร้อมกับการให้อภัยของคนที่เขาล่วงเกินเพราะเหตุที่โทสะมีโทษมากอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตถิโทสะโดสะสโมกะลิแปลความว่าโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีโทสะแปลตามตัวว่าประทุษร้ายคือมีจิตคิดประทุษร้ายผู้อื่นแต่ก่อนที่จะทำลายคนอื่นฤทธิ์แห่งโทสะย่อมเผาไหม้บุคคลผู้นั้นก่อนเหมือนคนจับไฟคิดจะปาคนอื่นไฟย่อมไหม้มือผู้นั้นก่อนโทษแห่งโทสะนั้นมีอยู่มากทั้งทางร่างกายและจิตใจทางร่างกายท่านว่าทำให้อ่อนเพลียนอนไม่หลับเราจะสังเกตว่าหลังจากความโกรธหรือโทสะได้ผ่านพ้นไปแล้วเราจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติมันช่วยทำลายสุขภาพทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและอาจเป็นโรคหัวใจพิการได้ในลำดับต่อมาคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วถ้าเกิดโทสะขึ้นอย่างรุนแรงอาจตายในปัจจุบันทันด่วนได้เชกสเปียร์กวีเอกของอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าอย่าก่อไฟให้ร้อนจัดเพื่อเผาศัตรูของท่านเพราะมันจะเผาตัวท่านเองอย่างช้าๆความโกรธแค้นทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนกระวนกระวายจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสุขนั่นคือไฟภายในซึ่งเกิดขึ้นภายในและเผาบุคคลผู้นั้นเองถ้าไม่รู้จักดับมันเสียมันจะเผาให้ร้อนอยู่ร่ำไปดับเสียได้ก็เย็นสบายดีเองใครเขาเกลียดเราก็ช่างเขาเพราะความเกลียดได้ทำลายสุขภาพทางกายและทางจิตของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเกลียดตอบเพราะการเกลียดตอบเหมือนการไปต่อไฟจากเขามาเผาตัวเราเองด้วยคราวหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้าถือดาบไปทูลถามพระองค์ว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรเสียได้จึงไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าฆ่าความโกรธเสียได้ไม่เศร้าโศกและนอนเป็นสุขคนที่ไม่โกรธตอบนั้นจะมีความรู้สึกตนว่าเหนือกว่าสูงส่งกว่ามองเห็นผู้โกรธตนเป็นเด็กไร้เดียงสาไป ขาอาจไม่พูดจาสนทนาด้วยกับคนบางคนแต่เขาไม่ได้โกรธแค้นหรือคิดประทุษร้ายแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขสำราญของท่านเพื่อสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและทางจิตของท่านท่านจงอย่าให้โทสะมีอำนาจเหนือท่านข้อว่าทุกเสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีนั้นอธิบายว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมกันเป็นอัตภาพนี้เจริญเติบโตขึ้นเพราะอากาศอาหารเป็นต้นมีภาระต้องให้ข้าวน้ำอยู่เสมอต้องขัดสีรูปไล่ออกกำลังพอควรต้องพยาบาลต้องรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้คอยกำจัดและป้องกันสิ่งปฏิกูลทั้งจากภายนอกและภายในร่างกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดภาระอันหนักที่สุดของมนุษย์และสัตว์โลกอื่นๆนั้นอยู่ที่การต้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งขันธ์หรืออัตภาพนี้ให้ยังยืนต่อไปในหมู่สัตว์เดรัจฉานมันต้องทำร้ายกันประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กก็เพื่อความคงอยู่ของมันเองมนุษย์เราก็เหมือนกันกระเสือกกระสนทุกอย่างก็เพื่อให้ขันธ์5ดำเนินไปได้ด้วยดีบางคนต้องลงทุนทำบาปทำกรรมหนักเพราะเหตุแห่งอัตภาพนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าภาราหเวปัญจขันธาขันธ์เป็นภาระหนักเหลือเกินการวางภาระเสียได้จึงเป็นความสุขเหมือนคนแบกของหนักมานานปีพอวางลงได้และรู้ว่าไม่ต้องแบกอีกต่อไปย่อมจะปราโมทย์เกินเปรียบความสุขที่เกิดจากวางภาระนี้ท่านเรียกว่าสันติสุขสันติสุขนี้ท่านว่าเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่านัตถิสันติปรังสุขขังกล่าวโดยปริยายเบื้องสูงคือนิพพานสุขนั่นเองความสุขจากกามที่เรียกว่ากามสุขนั้นยังเจืออยู่ด้วยทุกข์เป็นอันมากและเจืออยู่ทุกระยะความสุขจากฌานก็มายังยืนพอหมดกำลังฌานความสุขนั้นก็หมดไปด้วยเป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงได้ส่วนนิพพานสุขนั้นยั่งยืนไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงจึงมากทั้งคุณภาพและปริมาณนิพพานสุขนี้มี4ขั้นตามขั้นแห่งอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงสาวคนหนึ่งมีเรื่องดังนี้เรื่องหญิงสาวคนหนึ่งในวันที่หญิงสาวนั้นทำพิธีอาวาหมงคลมารดาบิดาของเธอได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปด้วยหญิงสาวนั้นทำกิจบำรุงภิกษุสงฆ์มีการกรองน้ำเป็นต้นเดินไปเดินมาอยู่ฝ่ายเจ้าบ่าวยืนมองดูเจ้าสาวของตนด้วยดวงจิตที่รันจวนพิศวาสมองจนเพลินจนลืมบำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คิดแต่จะจับหญิงสาวอย่างเดียวในวงเล็บเจ้าบ่าวอาจไม่เคยเห็นเจ้าสาวของตนมาก่อนเลยเพราะประเพณีอินเดียโบราณพ่อแม่จัดหาให้และเมื่อวันแต่งงานก็คลุมหน้าด้วยผ้าบางๆมองเห็นไม่ชัดทำให้อยากเห็นอยู่เสมอพระศาสดาทรงทราบอัญชาสายของเขาแล้วจึงทรงบันดาลฤทธิ์ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นไม่เห็นกันเมื่อชายหนุ่มไม่เห็นหญิงสาวจึงได้ยืนมองดูพระศาสดาขณะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกเสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจบเทศนากุมารและกุมารีได้บรรลุโสดาปัตติผลพระพุทธองค์จึงทรงคลายฤทธิ์ให้เขาทั้งสองได้เห็นความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระพุทธภาษิตอโรคยาปรมาลาภาสันตุทิปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิบานังปรมังสุขังแปลความว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งความสุขมีพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งอธิบายความคำแปลข้างบนนี้แปลอย่างรักษาศัพท์รักษากฎทางไวยากรณ์เมื่อกล่าวโดยใจความก็คือความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งและพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 1. ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งบรรดาลาภทั้งหลายที่มนุษย์เราต้องการและให้ความสุขเมื่อได้มานั้นความไม่มีโรคหรือสุขภาพอนามัยอันดีนับว่าสำคัญและจำเป็นที่สุดความร่ำรวยความเป็นใหญ่ในหมู่ชนยังเป็นรองสุขภาพอนามัย ทั้งนี้เพราะคนจะร่ำรวยอย่างไรจะเป็นใหญ่อย่างไรแต่ถ้าขาดสุขภาพอนามัยอันดีกล่าวคือมีโรคร้ายรบกวนอยู่เสมอแล้วทรัพย์และยศเหล่านั้นก็ให้ความสุขแก่เขาไม่ได้มีของจะรับประทานมากมายแต่รับประทานไม่ได้มีบ้านจะอยู่มากมายแต่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีสิ่งทำลายความสุขดังเล็บคือโรคอยู่ในกายคนที่กำลังปวดหัวอย่างแรงนั่งในรถยนต์ราคาแสนย่อมจะสู้คนนั่งรถเมล์แต่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่ได้การมีโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอเพราะโรคฆ่าศึกแก่ความเจริญของร่างกายความมีโรคทอนกำลังสติปัญญามีผลกระทบกระเทือนถึงกำลังใจอีกด้วยและโรคร้ายสามารถตัดอนาคตอันควรจะรุ่งเรืองของบุคคลบางคนได้มากโรคเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยบางอย่างขึ้นในชีวิตจิตใจปมด้อยนั้นจะหายไปพร้อมกับโรคหายขาดร่างกายของคนเราจะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและใช้งานได้นานถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนโรคนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนแต่เพียงกายอย่างเดียวแต่มันเบียดเบียนเสียดแทงใจอีกด้วยเพราะเมื่อมีโรคการจะทำอะไรดูจะไม่สะดวกไปหมดทำให้เกิดความรำคาญใจทำให้กำลังใจเสียทอดอะไรในชีวิตแม้จะร่ำรวยก็เห็นไปว่าความร่ำรวยนั้นไม่อำนวยสุขอะไรแก่ตนเพื่ออนาคตเพื่อความสุขของตนและครอบครัวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบุคคลจึงควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมออย่านึกว่ากำลังใจอย่างเดียวจะเพียงพอกำลังกายมีความสำคัญอยู่มากเหมือนกันมีสุภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่า Prevention is better than cure ป้องกันดีกว่ารักษาในเรื่องโรคก็เหมือนกันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าทางแพทย์ได้แนะนำวิธีป้องกันโรคไว้หลายอย่างเช่นรับประทานอาหารแต่พอประมาณหมดเว้นการเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษออกกำลังกายพอประมาณไม่นอนดึกเกินไปไม่อยู่ยังเกียจคร้านและไม่ขยันมากเกินไปไปยานใหญ่รวมความว่าให้เดินสายกลางแต่เป็นธรรมดาว่าโรคภัยไข้เจ็บต้องเกิดขึ้นบ้างตามธรรมดาของสังขารเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบรักษารีบปรึกษาแพทย์ไม่ปล่อยไว้นานจนยากแก่การเยียวยารักษาไม่หายากินเองเพราะอาจทำให้โรคดื้อยาทำให้รักษายากยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการศึกษาหาความรู้นั้นสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญมากผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นดูเหมือนไม่มีใครสักคนเดียวที่ขาดปัจจัยสำคัญนี้แต่มีนักปราชญ์บางคนเช่นดาร์วินชาร์ลส์ดาร์วินได้กล่าวว่าถ้าเขาไม่เป็นโรคเรื้อรังมานานปีเขาคงไม่ประสบผลสำเร็จในทางวิชาการยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้มีคนสำคัญอีกหลายคนที่มีโรคเรื้อรังประจำกายแต่สามารถประกอบประสบความสำเร็จในชีวิตได้คนพวกนี้ต้องมีกำลังใจแข็งเหลือเกินและมีสมาธิแรงกล้ามากอาจเป็นได้ว่าผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังพวกนี้ไม่สามารถไปไหนได้สะดวกไม่สามารถหาความเพลิดเพลินอย่างที่คนสุขภาพดีทั้งหลายจะพึงหาได้เมื่ออยากเข้าสังคมที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและการเดินทางไกลจึงหมกตัวอยู่ในการศึกษาค้นคว้าการทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดเมื่อนานเข้าก็ประสบผลสำเร็จชื่อเสียงก็โด่งดังขึ้นเพราะผลสำเร็จนั้นอันหนึ่งโรคเรื้อรังเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วคนที่มีปมด้อยอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมต้องพยายามหาปมเขื่อมาชดเชยปมด้อยนั้นจึงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เด่นขึ้นมาเพื่อทดแทนปมด้อยของตนความจริงว่าโดยหลักว่าโดยธรรมชาติแล้วในธรรมชาตินั้นเองมีการทดแทนปมด้อยอยู่ในตัวคนตาบอดจะมีความสามารถทางหูและทางกายประสาทเพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยคนตาดีจำคนได้ด้วยการมองดูแต่คนตาบอดจะจำคนทางเสียงและทางการสัมผัสจริงอยู่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งทดแทนหรือสิ่งชดเชยย่อมมีค่าเท่าสิ่งเดิมไม่ได้แต่ก็พอจะทดแทนไปได้ตัวอย่างตาปลอมหรือขาเทียมย่อมจะมีคุณค่าไม่เท่าตาแท้ขาจริงแต่มันก็พอใช้แทนไปได้วิชาสัตวศาสตร์บอกเราว่าเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปสัตว์ชนิดใหม่จะต้องเกิดขึ้นแทนเป็นการชดเชยเพื่อให้พันธุ์สัตว์คงอยู่ในโลกได้เสมอไปมันเป็นกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าตัวตายตัวแทนย้อนกลับมาพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกสักหน่อยยอมรับกันทั่วไปว่าโรคนั้นไม่ดีแน่มันเสียดแทงทั้งทางกายและทางใจ แต่คนฉลาดย่อมอาศัยสิ่งไม่ดีนั่นเองทำความดีหรือทำสิ่งที่โลกสมมติว่าไม่ดีให้กลายเป็นดีเหมือนทำมะนาวให้หวานทำขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยอย่างไรก็ตามใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะไม่ร่ำรวยไม่มียศศักดิ์อัคฐานก็ควรจะภูมิใจและดีใจว่าได้กำลาบอย่างยิ่งเอาไว้แล้วนั่นคือความไม่มีโรค 2. ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคนจนนั้นมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งจนเพราะไม่มีอะไรอีกพวกหนึ่งจนเพราะไม่รู้จักพอใจแห้งผากอยู่ด้วยความอยากกินเท่าไรดื่มเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มท่านลองคิดดูเถิดว่าคนประเภทนี้จะต้องทุกข์สักปานใดคนไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนคนกินไม่รู้จักอิ่มดื่มไม่รู้จักพอนั้นสมมุติว่ามีคนอยู่สองคนคนหนึ่งดื่มน้ำแก้วเดียวอิ่มไป6ชั่วโมงอีกคนหนึ่งดื่ม3แก้วอิ่มอยู่ได้เพียงชั่วโมงเดียวในเวลา6ชั่วโมงเขาจะต้องดื่มถึง18แก้วจึงจะพอแก่ความต้องการท่านลองคิดดูเถิดว่าเขาจะต้องทุกข์ทรมานเพราะการดื่มน้ำมากของเขาสักเพียงใดน้ำ18แก้วของเขาย่อมมีค่าในการบำบัดความกระหายเท่ากับน้ำแก้วเดียวของคนที่ดื่มน้ำน้อย6ชั่วโมงต่อ1แก้วแต่ความสงบสุขและความกระวนกระวายผิดกันมากคนสันโดษจึงมีทรัพย์น้อยก็เหมือนมีมากพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายได้จำแนกสันโดษออกเป็น3ประเภทคือ 1. พอใจตามที่ได้ 2. พอใจตามกำลัง 3. พอใจตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนประการแรกเมื่อพยายามได้มาอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเปรียบเหมือนพระออกบิณฑบาตทายกถวายอาหารอย่างไรก็พอใจฉันอย่างนั้นประการที่2อย่างทราบว่ากำลังของคนเราในการหาปัจจัย4นั้นไม่เท่ากันทั้งกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาและกำลังบริวารเมื่อกำลังดังกล่าวไม่เท่ากันปัจจัยที่หาได้ย่อมไม่เท่ากันอยู่ดีจึงพอใจเสียว่ากำลังของเราเพียงเท่านี้ได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วแต่ควรเสริมกำลังของตนให้สูงขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอประการสุดท้ายยินดีตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนนั้นคือให้พิจารณาตนว่าเป็นใครเป็นอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์สมมติว่าเป็นบรรพชิตอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่ตนแม้จะมีคนถวายก็ไม่รับเพราะผู้ยินดีพอใจขวนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งอันไม่เหมาะสมแก่ตนเมื่อได้มาแล้วก็มีแต่จะลำบากมากขึ้นต้องถูกติเตียนอาจทำลายอนาคตของตนได้สันโดษเป็นธรรมเครื่องป้องกันอธินาทานคือการช่อโกงยักยอกกินสินบนช่อราดบังหลวงปยานใหญ่เพียงเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นของดีสันโดษไม่ใช่ความเกียจคร้านพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สาวกของพระองค์เกียจคร้านทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทรงยกย่องความเพียรอยู่เสมอสันโดษไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศตรงกันข้ามสันโดษช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งหน้าไปโดยเร็วเพราะสันโดษช่วยตัดปัญหาเรื่องชนผู้ร้ายปัญหาคอร์รัปชันสารพันอย่างช่วยให้คนมีดวงใจสงบและทำงานได้มากขึ้นทำความดีให้แก่ประเทศชาติได้มากขึ้นสันโดษช่วยขจัดปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเพศอันเนื่องด้วยการเป็นชู้สู่สาวหรือการหลอกลวงลักพาการข่มขืนเด็กเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สาเหตุมาจากความไม่สันโดษนั่นเองอย่างน้อยก็ไม่รู้จักความเหมาะสมแห่งตนว่าควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรสันโดษช่วยให้มีความอิ่มใจสุขใจเพราะคนสันโดษย่อมไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทรัพย์ที่ได้มาประกอบด้วยธรรมให้ความสุขความเอิบอิ่มภาคภูมิแก่เจ้าของไม่เป็นทรัพย์ร้อนอันหนึ่งความสุขใจเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของมนุษย์ทรัพย์นี้คนสันโดษหาได้ไม่ยากความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งดังกล่าวมา 3. ความคุ้นเคยเป็นทรัพย์เป็นญาติอย่างยิ่งญาติแปลตามตัวอักษรว่าคนรู้จักกันคนคุ้นเคยกันพอจะรวมลงได้เป็น2ประเภทคือ 1. ญาติโดยสายโลหิตคือพงพันธุ์ที่สืบสายเลือดกันลงมาเท่าที่พอจะนับได้ 2. ญาติโดยธรรมคือผู้ที่คุ้นเคยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน สุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันญาติอย่างนี้ทรงเรียกว่าวิสาสญาติทรงยกย่องว่าเป็นญาติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปลูกญาติโดยคุณธรรมญาติโดยสายโลหิตนั้นมีได้จำกัดแต่ญาติโดยธรรมมีได้ไม่จำกัดใครมีคุณสมบัติปลูกมิตรได้มากคนใดญาติมากอันหนึ่งคนที่แม้จะเป็นญาติโดยสายโลหิตแต่ไม่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมีแต่จะแกงแย่งแข่งดีกันใส่ร้ายป้ายสีกันด่าว่าเสียสีให้เจ็บหายยามสุขก็ริษยายามทุกข์ก็กระหน่ำซ้ำเติมญาติอย่างนี้เหมือนโรคในกายไม่มีประโยชน์อย่ามีซะดีกว่าคือหลีกเสียให้ห่างไกลส่วนคนที่ไม่ใช่ญาติแต่มีคุณสมบัติแห่งญาติกล่าวคือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเมื่อขาดแคลนช่วยค้ำเมื่อเซช่วยยกเมื่อล้มช่วยเตือนเมื่อเหลิงช่วยให้กำลังใจเมื่อท้อถอยคนอย่างนี้เป็นมิตรแท้และเป็นญาติอย่างยิ่งดีกว่ามีเงินทองเสียอีกสมดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องมิตรว่าผู้ใดเป็นผู้มีมิตรจิตคิดต้องการหันษามีความยินดีปรีดายิ่งกว่ามีสินเงินทองแม้มีสิ่งใดที่ข้องขัดมิช่วยกำจัดที่ขัดข้องช่วยทำให้สมอารมณ์ปองกิจการทั้งผองช่วยคิดเต็มใจปรึกษาหารือไม่ถือเกินก้ำคำผิดสู้งดอดโกรธอดโกรธโทษนิดผูกจิตมิตรไว้ด้วยไมตรีสิ่งใดควรหย่อนผ่อนตามผ่อนให้ทุกยามถึงที่แม้เห็นสิ่งไรไม่ดีช่วยชี้ช่องทำนำทางการใดจะได้เกิดผลไม่คิดถึงตนกีดขวางเป็นที่เชื่อใจไว้วางมิได้อำพรางสิ่งใดยามดีสรรเสริญเยินยอแต่จะสอพลอก็หาไม่ที่ควรตำหนิติไปมิให้มิตรไซเพียงพร้ำไม่เป็นเพื่อนกินสิ้นพลานยามจนไม่พานช่วยกระนำ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันทางทอดสดการปารภตามได้อาศัยของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลในช่วงหลังจากงานครับ

ามาอีกเอามาเพิ่มอีกเอามาเพิ่มอีกเอามาอีก600เออตานี่เอาเพิ่มไว้น้องตาไม่ลดเลยเออ900เออต้องมาเพิ่มอีกก็ได้900แล้วไปไหนหรอกคราวหน้ามา900หยาดก็ได้บ่หยาดก็ได้ถึงคือกันเออระลึกไปก็ถึงคือกันทําชั่วก็ไม่ต้องหยาดน้ําเค้าก็มาจับเอาเหมือนกันเออแล้วมันเออวันนี้ไปไหนก็ไม่พ้นเออกรรมก็เหมือนกันนะกรรมของการกระทําแล้วแหละนะแล้วก็ผลมันงามไม่อยากได้นะถ้าไม่ดีเอออยากได้แต่ที่ดีๆนะเออสาธุนะนโมทนาเออ

Thì cái gì khơn lòng. Liêm bên nhau có liêm. Ha. กระโปรงไหลขาวใครไปเข้าเวรใส่กระโปรงนี่ไว้ชุดขาวนี่ไว้บูชาธรรมน้อมบูชาคุณบูชาธรรมองค์หลวงพ่อสุดใจ

ใส่10เครื่องอันนี้10เครื่องหมดนี่อันนี้10เครื่อง10ตัวน้อยโพด11เครื่องใหญ่โพด10เครื่องก็ดีบ้านก็บ่มีบ้านเขามีที่10กับ11นั่นแหละอันนี้10เครื่องนะน้อยโพดเขามี10กับ11อันนี้10อันนี้10ครึ่งใส่ได้อยู่แล้วเหยียบหนามส่วนไปเหยียบหนามใส่รองเท้าอะไรส่วนไปเหยียบหนามมันหน่อยโพดมันเล็กนะเบอร์10มันเล็กไปส่วนมันเลยรองเท้าไปหนามก็อยู่ตรงส่วนแล้วก็เหยียบเอ้ามาพออเราทิศให้คุณพ่อสนั่นนะบริกุลเจ้าภาพพ่ออักขรพลอักขรพลโคอาภารัตบริกุลนะถวายปัจจัยมูลค่า 3,000 บาทนะสาธุ พี่สาวฝากมาเอามารวมพันเนี่ยน้องสาวนาวาโทหญิงนรมนคุณจิตพานุเราบวรเศรษฐี1,000 บาทครูอัจฉรีร่มวาปี 1,000 บาทสาธุอ้าวท่านได้ระวังฮะไม่เลยยังท่านได้อ้าวสาธุนโมทนาสาธุได้บุญหลายๆเข้าโมงครึ่งแล้วบัดนี้ให้พรนโมทนายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตปวัตบันตรายโยสุขีทีคายุโกปวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่

ที่หนึ่งตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านในอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิรธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารและเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุโขปุญญสากุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ความงดงามของกุหลาบราชินีแห่งบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและความตั้งพระราชฤทัยที่จะให้สวนกุหลาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสำหรับผู้รักและสนใจมาศึกษาโปรดให้จัดหากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไว้ถึงประมาณ230สายพันธุ์นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ 1,000 ชนิด

ยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวราชินีแห่งไม้น้ำโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจงกรณีอันเป็นบัวโบราณที่บางตำราว่าเป็นพันธุ์บัวดั้งเดิมของไทยมาแต่สมัยสุโขทัยบัวหลวงสีชมพูกรีบไม่ซ้อนที่รู้จักกันในชื่อบัวหลวงพระราชินีมีขนาดใหญ่กว่าบัวหลวงปทุมทั่วไปแม้จะปลูกในภาชนะจำกัดความยาวสูงสุดจากโคนถึงขั้วดอกประมาณ3เมตรบัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกรีบซ้อนมากถึง32กรีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันไม้อันมีค่าและงดงามฟื้นคืนมาคงอยู่คู่แผ่นดิน

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: อนิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: จิตเป็นตัวทรงในความเป็นอยู่ตลอดถึงความสุขความทุกข์จิตเป็นผู้ทรงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งปัจจุบันไปทุกขณะแม้จะไปเรื่องอนาคตก็ต้องเป็นไปจากจิตที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาจะต้องรับผิดชอบตัวเองความเป็นอยู่จะมีความสุขความทุกข์จึงสออยู่ที่จิตความเป็นไปข้างหน้าจะมีความสุขความเจริญจึงสอไปจากจิตที่มีความเจริญอยู่ภายในหรือความเสื่อมอยู่ภายในตนเองไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้สำหรับบุคคลและสัตว์ที่จะต้องได้รับความกระทบกระเทือนหรือความสัมผัสรับรู้ในสิ่งต่างๆที่นอกเหนือไปจากใจไม่มีใจจึงเป็นสิ่งสำคัญความรู้นี้ครอบโลกธาตุหมดอะไรจะสัมผัสมาจากใกล้จากไกลก็ต้องเข้ามาสัมผัสความรู้เพราะฉะนั้นความรู้นี้จึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องต่างๆเพื่อจะไม่รับความกระทบกระเทือนอย่างน้อยที่สุดก็ให้พอมีทางระบีปีกตัวได้จากอารมณ์ต่างๆไม่เช่นนั้นก็รับเอาก็แย่เราจะเห็นได้ในที่ทั่วๆไปจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนสัตว์ก็เป็นติดเพียงร้องเพียงครางหรือแสดงอาการเป็นความทุกข์ให้เราเห็นแต่มนุษย์นี้แสดงมาทางวาจาทางกิริยามารยาทแล้วยังออกมาทางวาจาเป็นความบ่นถึงเรื่องความทุกข์ความร้อนต่างๆในที่การงานการได้การเสียการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ทนข้นแค้นความถูกบีบบังคับอะไรต่างๆเหล่านี้มากระเทือนอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นท้องถังฉะนั้นจิตจึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของตนและสมกับความที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเองจิตที่ไม่ได้รับการอบรมเลยนั้นมีแต่กระทบกระทบความกระทบกระเทือนมาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาวันก็ไม่มีสาระการสถานที่ก็ไม่มีสาระตัวของเราเองก็ไม่มีสาระมองดูจิตก็หาสาระไม่ได้เราทั้งคนกลายเป็นคนหมดสาระเป็นคนหมดหวังไปทั้งความหวังมีอยู่แต่หาสิ่งที่จะตอบแทนความหวังนั้นมันไม่มีเพราะจิตมันไร้สาระเนี่ยเหตุที่ทำที่จิตจะไร้สาระก็เพราะจิตขาดความสำเนียกศึกษาขาดความระมัดระวังขาดความประพฤติตนต่อตัวเองคือจิตให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าไกลว่าไกลไม่ว่ากว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดเป็นสิ่งที่จะต้องมาสัมผัสให้เป็นผู้รับผิดชอบภายในจิตนี้ทั้งหมดการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อจะต่อต้านอะไรๆต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบออกจากจิตใจที่ได้อบรมด้วยดีแล้วจิตที่ไม่เคยได้รับการอบรมธรรมเลยไม่ทราบว่าศีลธรรมเป็นอย่างไรเลยกับจิตที่พอรับทราบบ้างนั้นเราก็พอทราบได้ชัดเจนภายในจิตของเรามาเป็นลำดับๆแม้แต่การฝึกฝนอบรมด้วยสมาธิภาวนาทำแรกๆก็ รู้สึกว่าฝืดเคืองตะเกียบตะกายวุ่นไปหมดเหมือนกับจะเข้าตะแลงแกงคือถูกเขาเอาไปฆ่านั่นเองเพราะเห็นผลยังไม่เคยปรากฏหากเป็นความพอใจอยู่บ้างก็พอพักพอเหยียบกันไปทำให้พอใจทั้งไม่เห็นผลเลยก็ลำบากลำบุญมากนั่งเพียง20-30 นาทีนี่โอ้โหเหมือนกับจะเป็นกระตายจิตเมื่อได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆมีขณะหนึ่งจนได้ที่จะเหมาะกับจังหวะอันดีงามที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบให้เจ้าของได้เห็นชัดแล้วเกิดความเชื่อความนิ่มใสขึ้นมานั่นแหละเป็นเชื้อแห่งความเชื่อที่จะให้เกิดความอุตสาห์พยายามไปโดยลำดับนุ้งเคยเล่าให้ฟังในการฝึกหัดเบื้องต้นซึ่งเป็นไปด้วยความเชื่อความนิ่มใสอยากทำเวลาถามหัวหน้าวัดท่านก็ว่าให้ภาวนาพุทโธแล้วเนี่ยผมก็ภาวนาพุทโธอ๋อพระเอาพุทโธภาวนาหรือภาวนาภาวนาก็ไม่ทราบว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ทำไปงูปลาปลาไปนั่นแต่สำคัญที่คำว่าพุทโธกับสติระวังกันคือตอนภาวนาพุทโธนั้นตอนภาวนานั้นท่านว่าไม่ให้ส่งจิตไปอื่นให้มีความรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนานั้นเราก็จับตรงนั้นเพราะเราไม่รู้กว้างขวางอะไรนี่ก็ไปทำอย่างท่านว่าจริงพอทำลงไปกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธปรากฏว่าความรู้สึกของเราที่มันสั้นอยู่ที่ต่างๆนั้นรวมตัวเข้ามาอาการของจิตที่แสดงอาการรวมตัวเข้ามานั้นกลายเป็นจุดสนใจของเรามากขึ้นทำให้สติก็จดจ่อความตั้งใจก็เพิ่มขึ้นจนปรากฏว่าจิตที่สงบเงียบลงไปเลยตอนนั้นขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจแล้วเกิดความตื่นเต้นไม่นานจิตถอนขึ้นมาเสียดายโอ้โหเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละเป็นเชื้อสำคัญให้เกิดความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากน้อยเพียงไรลำบากลำบนขนาดไหนการภาวนาจริงไม่เคยต้องละปล่อยเวลาไว้สงวนเวลาไว้สำหรับทำภาวนาแต่ก็ไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนานๆตั้งแต่เรียนหนังสือมาจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติที่จิตสงบได้อย่างนั้นเพียง3 ครั้งเท่านั้นเหตุที่สงบไม่ได้เรามาพิจารณาภายหลังก็พอทราบได้ว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นความคาดหมายในผลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและดับไปแล้วนั้นและผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจโดยไม่คำนึงถึงงานที่ทำซึ่งจะทำให้เกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาอีกจิตมาปล่อยงานอันนี้เสียมีแต่ความมุ่งหวังอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและผลก็ไม่เกิดเมื่อพอจางๆไปจิตก็ไม่ค่อยหมายมั่นกับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนั้นมันถึงรวมให้อีกพอจิตปล่อยความกังวลกับสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมื่อไหร่มันก็ปรากฏผลขึ้นมาพอปรากฏผลขึ้นมาทีไรจิตก็เป็นอีกแล้วอยากจะให้เป็นเหมือนอย่างมันนั้นนั้นพยายามก็จิตก็มีความรู้สึกอยู่กับผลที่เป็นไปในอดีตนั้นเสียไม่เข้ามาสู่วงปัจจุบันซึ่งจะยังผลให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดทำเมื่อไรก็อย่างนั้นอีกจนกระทั่งหมดหวังปล่อยและมาทำภาวนาตามธรรมดาไม่คิดคาดหน้าคาดหลังมันก็เป็นอีกเนี่ยเราพอทราบได้เมื่อภายหลังจนกระทั่งได้ตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนาจริงๆหยุดการศึกษาเราเรียนแล้วคราวนี้เอาจริงเอาจังเป็นกับตาต้องให้รู้จิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วนั้นจะไปที่ไหนได้จะพยายามเอาให้ได้นั่นแหละจริงทำไม่หยุดกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทุกอิริยาบถไม่ลดละก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเช่นนั้นเมื่อปรากฏเป็นความสงบเช่นนั้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้นานไปโดยลำดับสงบได้นานและไม่ตื่นเต้นที่นี่การตื่นเต้นนั้นมันเป็นเหตุให้ควรเหมือนกันควรความสงบนั้นให้ถอยตัวออกมาได้ทีนี้เมื่อเราชินต่อความเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมีแต่คอยกำหนด คอยดูจิตที่แสดงตัวเข้าไปสู่ความสงบจะแสดงอาการอะไรออกมาก็ให้รู้อยู่กับจุดแห่งความรู้ที่สงบตัวลงไปนั้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจิตก็สงบได้นานแนบแน่นเป็นลำดับลำดับความสงบของจิตแต่ละครั้งละครั้งนั้นนอกจากจะเป็นความสุขความสบายในขณะที่สงบแล้วยังเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของจิตขึ้นได้โดยลำดับอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งปรากฏเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจทั้งที่จิตไม่ได้รวมก็ตามเมื่อกำหนดดูความรู้ของตนเมื่อไหร่ก็ทราบชัดว่าความรู้นั้นเด่นเป็นความสงบโดยลำพังตนเองอยู่โดยเฉพาะแม้จะคิดเรื่องอื่นใดได้อยู่ก็ตามแต่ฐานความสงบนั้นไม่เคยลดละความเป็นของตนเลยนี่เรียกว่าจิตสร้างฐานเป็นความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคือเป็นความมั่นคงอยู่ในฐานของตนเองทีนี้การภาวนาคือทำเพื่อความสงบนั้นเราทำไม่ลดละก็ยิ่งสงบขึ้นไปเรื่อยๆกลางวันก็สงบกลางคืนก็สงบเพราะทำอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็ยิ่งเป็นการสร้างฐานนั้นให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งดูที่ไหนก็มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ความสงบเป็นอย่างหนึ่งจิตที่เป็นสมาธิอยู่ตามฐานของตนนั้นเป็นอีกอย่างเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบจิตย่อมไม่มีความหิวโหยกวนกวายกับอารมณ์ต่างๆตามธรรมดาของจิตที่มีความสงบนั้นมีแต่ความหิวโหยเท่านั้นคิดนั้นปรุงนี้อยู่เรื่อยๆจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะอยากหยิบนั่นวางนี้ปล่อยนั่นไปจับจดไปหมดท่านจึงสอนให้มีจิตมีความสงบเวลาสงบมันก็สงบจนเกินไปสงบมันจะจนเราจะให้สงบสักกี่ชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้นเป็นความสบายเลยกลายเป็นสมาธิขี้เกียจจนกระทั่งได้ถูกครูบาอาจารย์ท่านดุด่าว่ากล่าวถูกลากออกมาจากสมาธิให้ค้นทางด้านปัญญาจึงได้ใช้นี่พอเริ่มใช้ปัญญาก็เพราะว่าจิตนี้มีความสงบตัวอยู่แล้วมันก็ง่ายพอกำหนดออกไปเงี้ยใดมันเข้าใจเป็นลำดับการเข้าใจทางด้านปัญญานี้ผิดกับสมาธิอยู่มากเข้าใจในอารมณ์อันใดเข้าใจในเรื่องอันใดเนี่ยมันถอนไปพร้อมๆกันปล่อยวางไปเรื่อยก็ทราบว่าอ๋อการปลดเครื่องกิเลสนี้ต้องปลดเครื่องด้วยปัญญาเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นความเห็นแง่เดียวอีกเหมือนกันจึงทำให้เกิดความเพลิดเพลินโดยลำดับลำดาการพิจารณาไม่ลดละอะไรเราพิจารณาอะไรเพื่อไม่ลดละพิจารณาก็พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยเป็นสัจธรรมอันเดียวกันทั้ง4อย่างนี้อยู่ด้วยกันคือทุกข์ก็แสดงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ในร่างกายและจิตใจสมุทัยก็แสดงขึ้นมาโดยลำดับถ้าเราเผลอเมื่อไหร่สมุทัยคือความคิดพุ่งเพ้อเหิมไปในแง่ต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิเลสก็แสดงตัวออกมาจากจิตดวงเดียวนี้มรรคได้แก่สมาธิปัญญาก็ดำเนินงานไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบลงไปเรื่อยๆแล้วปัญญาก็สอดส่องดูธาตุดูขันธ์ดูของเรื่องของทุกเรื่องของสมุทัยดูเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่รอบตัวโดยลำดับธรรมดาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งมีความชำนิชำนาญความชำนาญภายในจิตนี้ซึ่งเป็นความจริงแล้วไม่ได้เหมือนความจำที่แรกก็พิจารณายากลำบากเราจะคลี่คลายอะไรอวัยวะแต่ละส่วนละส่วนออกไปให้กระจายตัวไปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเชื่องช้าแต่พอสติปัญญามีความสามารถแล้วมันพิจารณาได้อย่างรวดเร็วกำหนดอวัยวะส่วนใดนี่มันกระจายไปหมดทั่วร่างกายซ่านไปหมดเหมือนกับกระดาษซึมทีนี้จิตก็ถืออันนี้เป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ถืออารมณ์แห่งวิปัสสนาพิจารณาอยู่นี้เป็นลำดับจนมีความสามารถเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางไปเป็นขั้นนี่ท่านเรียกว่าปัญญามีความแหลมคมกว่าสมาธิเป็นแต่เพียงความสงบปัญญาเป็นความคล่องแคล่วเป็นความสอดส่องมองทะลุเหตุผลต่างๆเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ ที่เราเคยจำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งพออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นความจริงทราบซึ้งถึงใจแล้วมันซึ้งมากที่สุดดื่มด่ำทำให้เพลิดเพลินต่อการพิจารณาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนสถานที่การเวลาไม่ประสนใจนอกจากจะสนใจกับความรู้ความเห็นที่ตนมุ่งหวังอยากให้เข้าใจนั้นเข้าใจไปโดยลำดับแบบมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนจึงมีแต่ความภาคเพียรตลอดเวลานอกจากหลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็ประกอบความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาเรื่องธาตุขันธ์นี่สำคัญมากทีแรกมันก็พิจารณากระจายไปทั่วโลกธาตุนี่แหละเรื่องอนิจจังพิจารณาไปหมดไม่ว่าลูกสัตว์ลูกบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสิ่งที่มีความแปรสภาพเหมือนกันหมดจะยึดอะไรเป็นเราเป็นของเราอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรามันยึดไม่ได้มันไม่เป็นที่ไว้ใจทั้งนั้นเพราะกองแห่งใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตามันเต็มตัวของเขาอยู่แล้วทราบครับมันก็ไม่กังวลประการหนึ่งก็คือความเห็นเข้าถึงความเห็นชัดในสิ่งแล้วนี้แล้วด้วยปัญญาอย่างชัดเจนประการแรกก็คือจิตอิ่มตัวด้วยสมาธิไม่ค่อยไปกังวลทีนี้ก็คลี่คลายสิ่งที่เรายังไม่พิจารณาออกด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดแล้วก็มันปล่อยทีนี้ปล่อยสังติเคยอธิบายแล้วปล่อยเข้ามาเป็นลำดับเห็นชัดเท่าไหร่ก็ปล่อยเข้ามาทีแรกก็กว้างปัญญานี่วิ่งทั่วโลกธาตุเลยเหมือนกับว่าโลกธาตุวันไปหมดนะเพราะสติปัญญามันวิ่งไปถึงกันหมดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ใกล้ไกลมากน้อยเพียงไรลึกตื้นอย่างละเอียดมันค้นไปแล้วจนเป็นที่เข้าใจและถึงจะปล่อยได้ถ้ามันเข้าใจมันไม่ปล่อยเราจะบังคับให้ปล่อยมันก็ไม่ปล่อยเช่นอุปทานเนี่ยบังคับให้ทะเลาะบังคับเธอถ้ามันไม่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันไม่ยอมปล่อยพอเข้าใจเท่านั้นไม่ต้องบอกมันสลัดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยนี่ท่านเรียกว่าปล่อยด้วยปัญญาความโง่เป็นผู้พาให้ถือความฉลาดเป็นผู้พาให้ปล่อยวางท่านจึงสอนให้อบรมทางสติปัญญาให้มากในการพิจารณาผลสุดท้ายมันก็ไม่ไปไหนมันก็เข้ามาท่านมาขันอันเป็นตัวของตัวแท้ๆที่ยึดถือกันมาประจำตั้งแต่วันเกิดกำเนิดไหนๆก็ตามมันก็ถือท่าถือขันนี่เป็นสำคัญถือว่าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยในร่างกายอันนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนากันยังบอกว่าเราเป็นทุกข์ยังถือว่าเราเป็นทุกข์นะร่างกายทุกส่วนก็ทราบแล้วว่ามันแปรปรวนแล้วก็ยังไปแย่งเข้ามาว่าเป็นเราเป็นของเราแย่งความแปรปรวนแย่งอนิจจังแย่งทุกขังแย่งอนัตตามาเป็นตัวของตัวจนได้นี่ก็เพราะความหลงมันพาให้เป็นในการที่จะถอดถอนความหลงที่มันซึมซาบจนถึงใจหลักเงาข้อมูลมันฝังลึกขนาดไหนเราจะไปถอนเอาอย่างง่ายๆมันก็ไม่ได้จะต้องพิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเกิดความชำนิชำนาญครั้งนั้นครั้งนี้หลายเที่ยวหลายตลกเข้าไปมันก็ค่อยแจ่มแจ้งเข้าไปแจ่มแจ้งเข้าไปถึงหลักถึงฐานมันปล่อยของมันเองฮะทั้งลูกก็ดูมันอยู่นั่นน่ะทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นสนามท่องที่ท่องเที่ยวเป็นทำเลที่ท่องเที่ยวกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานกับกรรมฐานได้เด็ดที่ไหนที่สำคัญก็คือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจในแต่ส่วนร่างกายของเราทุกส่วนเที่ยวกรรมฐานในตรงนี้ด้วยจระจิตคือจระคือการท่องเที่ยวของจิตพิจารณามันเห็นชัดตามความจริงทั้งภายนอกภายในส่วนร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนวันนี้ก็พิจารณาคราวหน้าก็พิจารณาคราวไหนก็พิจารณาพิจารณาหลายครั้งแล้วหนมันซึมซาบเข้าไปเองซึมซาบเข้าไปเองเข้าใจชัดเนี่ยพอเข้าใจชัดแล้วไม่ต้องบอกมันก็ปล่อยของมันเนี่ยเวทนามันก็เกิดอยู่กับกายกับใจมันไม่เกิดอยู่ที่ไหนน่ะนี่ก็สัจธรรมทุกขังอริยสัจจังท่านบอกแล้วชัดๆว่าเป็นของจริงแต่เราไม่ยอมรับของจริงเอาแต่ของปลอมๆเข้ามาแทรกมาสิงมาฝังในหัวใจใจก็เลยปลอมไปทั้งดวงสิ่งที่ปลอมมันให้ความสุขที่ไหนไม่ให้ความแน่ใจได้เลยแม้แต่เช่นอย่างเงินปลอมอย่างเงี้ยเราไปจับจ่ายที่ไหนใช้ได้ที่ไหนใช้ไม่ได้ถึงจะเป็นรูปลักษณะเหมือนกันก็ตามมันปลอมไปทางสมมติเนี่ยอันนี้มันก็ปลอมอีกอันหนึ่งเหมือนกันสมมติภายในของเรามันปลอมอยู่ในนี้ทีนี้เมื่อไปแย่งเอาของปลอมเข้ามาแทรกภายในจิตจิตก็เลยกลายเป็นจิตปลอมจิตลุ่มหลงนะผลของมันจึงเกิดเป็นความเดือดร้อนการพิจารณาก็คือว่าให้ปล่อยคืนตามของเดิมของเขาไม่ฝืนความจริงอันดั้งเดิมรูปังอนิจจังรูปังอนัตตานี่เป็นของดั้งเดิม รูปังทุกขังเป็นของดั้งเดิมให้พยายามพิจารณาให้เห็นชัดปล่อยลงตามความเดิมของเขาทุกขังเวทนากับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาให้ถึงความจริงคืออันดั้งเดิมของเขาปล่อยลงสภาพดั้งเดิมของเขาเราก็ให้อยู่ดั้งเดิมของเราอย่าไปปีนเกลียวกับความจริงอย่าปีนเกลียวกับความดั้งเดิมของเขาอันใดดั้งเดิมของใครให้อยู่ตามสภาพของมันเวทนาก็ให้อยู่ตามสภาพของมันให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นคนหลงเราต้องเป็นคนรู้ถึงจะแก้ตนได้แล้วหลงแล้วหลงไปเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์เราไม่เห็นโทษของความหลงของเราก็ต้องได้ทุกข์อยู่เรื่อยๆไปเมื่อเห็นโทษของความหลงก็ต้องพิจารณาให้รู้เมื่อรู้แล้วมันก็ความหลงมันก็ดับไปมันก็ไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่หนักมันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไหนทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นทุกข์มากจนขนาดถึงทนไม่ไหวต้องตายตายก็ตายไปเถอะเมื่อสติปัญญาเป็นตัวของตัวอยู่แล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปแบกไปหามแล้วทุกข์จะสักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นไม่สามารถที่จะมาทำลายจิตใจที่มีความมั่นคงด้วยสติปัญญานี้ได้เลยนะในส่วนสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เหมือนกันนั่งที่พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนเพียงจำได้แล้วดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับพูดง่ายๆเอาสาระอะไรมันได้ให้พิจารณาให้เห็นความปรากฏขึ้นความดับไปเท่านั้นเราไม่ต้องไปตักลึกยิ่งกว่านั้นเลยขอบเขตของความจริงไปมันก่อความกังวลให้ตรงสัญญาเป็นของเราตักลงไปแล้วนั่นสัญญาดีสัญญาไม่ดีสัญญาจำได้จำไม่ได้จำได้ก็เป็นเราจำไม่ได้ก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราไปหมดนี่มันเลยความจริงไปแล้วมันก็เกิดความทุกข์จำไม่ได้ก็โมโหบ้างอะไรนู่นแล้วหลงไปตามสัญญาอารมณ์สังขารปรุงขึ้นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรก็ตามมันก็หมายไปหมดเนี่ยความหมายไปความหยั่งไปในสิ่งที่ไม่ควรหยั่งยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึดมันเป็นการฝืนหลักธรรมชาติฝืนความจริงแห่งธรรมมันจึงเกิดทุกข์การพิจารณาเรื่องอาการตั้งห้านี้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันปล่อยลงไปตามความจริงการปล่อยนั้นคือการวางภาระนั่นเองเหตุที่จะปล่อยก็คือให้รู้

นะเรื่องความหลงมันไม่ชินชามันเพลินที่จะหลงเรื่อยๆโดยไม่ยอมรู้สึกตัวเลยนี่แล้วเมื่อไม่ยอมรู้สึกตัวเลยทุกข์มันก็ต้องมีมาเรื่อยๆเราจะบ่นขนาดไหนมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ถ้าไม่พิจารณาให้ลงถึงความจริงของมันท่านถึงสอนให้ปล่อยอันนี้แหละความว่าปล่อยนะคือรู้แล้วก็ปล่อยเหตุที่จะรู้ก็ต้องพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณานาเล่าเอาอาการทั้ง5นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปภูเขาเราคอที่ไหนก็ตามให้เที่ยวท่องเที่ยวอยู่ตามนี้เบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางอยู่ภายในร่างกายนี้ทั้งหมดเบื้องบนก็ตั้งแต่ศีรษะลงไปข้างล่างพื้นเท้าเข้ามาส่วนร่างกายภายในนี้พิจารณาทั้งภายในภายนอกเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นชัดตามความจริงให้เห็นโทษของความหลงของตนเมื่อพิจารณารู้ตามจริงแล้วมันก็เห็นโทษของความหลงเท่านั้นคนเราเมื่อเห็นโทษแล้วมันจะฝืนยึดไม่ได้ไงมันก็ปล่อยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิจารณาให้รู้ทุกสิ่งมันถึงจะปล่อยได้รู้เต็มที่ปล่อยเต็มที่ถ้าไม่เต็มที่ก็ยังต้องยึดต้องถือเป็นแต่เพียงว่าเบาลงไปเบาลงไปอาศัยการพิจารณาและพิจารณาเราถึงหลักความจริงแล้วทางเดินมันมีอยู่เรื่อยๆเหมือนกับว่าเชื้อมีที่ไหนไฟจะไหม้ไปโดยลำดับลำดับเชื้อแห่งกิเลสอาสวะที่ไหนปัญญาเหมือนกับไฟเป็นเครื่องแผดเผากิเลสจะซึมซาบไปตามลำดับธรรมดาเช่นพิจารณารู้เรื่องภายนอกเสร็จหมดแล้วก็หมดเชื้อไฟปัญญาไม่ออกไม่ไปสนใจอ้าวยังมีตรงไหนติดข้องตรงไหนเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ้าวจิตจะมาพิจารณานี่เพราะเชื้อมันแห่งกองทุกข์มันอยู่ที่นี่อุปทานอยู่ที่ไหนกองทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาจะต้องหมุนตัวเข้าไปตามนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วก็หมดเชื้อไม่ต้องไหม้ไปอีกมันเข้าใจแล้วไม่ต้องพิจารณาไปอีกไปเผากันอะไรอีกปัญญาไปแผดเผากิเลสกิเลสไม่มีในที่นั่นมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยเข้าไปจนกระทั่งไปเผาอีกนี่เนี่ยเพราะกิเลสอาสวะมันรวมตัวอยู่ที่จิตมันเป็นเครื่องบอกมันเองมันสืบต่อกันไปเรื่อยจนกระทั่งหมดเชื้อแห่งอาสวะแล้วไฟก็ไม่ลุกลามไปปัญญาก็หมดปัญหาสิ้นภาระที่จะต้องพิจารณาเพื่อแก้อะไรอีกเมื่อมันเข้าถึงจุดสำคัญธรรมะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังว่าเป็นแถวเป็นแนวไปตัววิชชาจริงๆคืออะไรมันไม่รู้เวลาจะรู้ก็รู้ตามหลักธรรมชาติที่พิจารณาเข้ามาย่นเข้ามาต่อยเข้ามาสืบตอนเข้ามาทางสติปัญญาปัญญาขั้นนี้จะละเอียดละออสุขุมมากทีเดียวมันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มีหยุดมียั้งค้นไปค้นมาพิจารณานั่นแหละหลายครั้งหลายหนก็เข้าใจกองแห่งวัฏฏะจริงๆคืออะไรนั่นกองทุกข์จริงๆคืออะไรภพชาติเกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นสาเหตุมันก็มารู้ที่ใจใจนี้เองเป็นตัวภพตัวชาติเพราะเชื้อแห่งภพแห่งชาติมันฝังอยู่ภายในใจสติปัญญาอย่างชาเข้าไปแล้วขาดทะลุไปหมดแน่ตปะธรรมแผดเผากิเลสภายในจิตใจหมดเปรี้ยงไม่มีอะไรเหลือหรอสิ่งที่เหลือก็คือวิมุตติธรรมความหลุดพ้นแห่งใจพ้นจากสิ่งที่บกปิดกำบังทั้งหลายตั้งแต่ส่วนดาบจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดที่เรียกว่าอวิชชาสิ้นซากไปหมดภายในจิตใจนั่นแหละคือความพ้นทุกข์ที่ท่านว่าปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พ้นกันที่ทุกข์มีอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแก้ทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาแล้วพ้นกันที่นั่นข้ามโลกข้ามทั้งสารข้ามกันที่ตรงนั้นไม่ได้โดดข้ามโน้นข้ามนี่เหมือนเขาข้ามน้ำข้ามทะเลที่ไหนมันข้ามตรงนั้นเองแต่ท่านแยกเป็นสมมติออกไปว่าข้ามความจริงก็สลัดภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนออกหมดเชื้อแห่งภัยมีอยู่มากน้อยถึงไรภายในจิตใจสลัดออกหมดด้วยสติปัญญาแผดเผากันให้เกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านบัดความพ้นทุกข์หรือว่าท่านตรัสรู้ก็ดีบรรลุธรรมก็ดีบรรลุถึงความบริสุทธิ์นั่นเอง

0: ท่านสมมุติท่านก็ว่าไปนี่แหละหลักธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนี้มารู้ที่นี้แล้วปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกกว้างแคบลึกตื้นยากละเอียดขนาดไหนหมดไปโดยสิ้นเชิงที่ว่าหมดเรื่องหมดปัญหาจิตเมื่อคลี่คลายปัญหาออกจากตนจนหมดสิ้นแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องอะไรจริงไม่มีเมื่อถึงขั้นอะไรไม่มีหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าอะไรไม่มีนั่นแหละคือเป็นคือความพอตัวเต็มที่แล้วไม่ต้องการที่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมอีกเช่นความสนับสนุนก็แล้วความนินทาก็แล้วเพราะอันนี้เป็นอาการแห่งสมมุติทั้งหมดจิตนั้นเป็นผู้พอตัวแล้วในคำว่าดีและชั่วทั้งหลายท่านให้นามผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์แล้วนั้นว่าปุญญะปาปะปะหินะบุคคลคือเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วบุญก็คือความสุขที่เป็นฝ่ายสมมติทีแรกก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างไปในทางสมมตินี่เป็นเครื่องสนับสนุนประเดิมดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์บุญที่เป็นสมมตินี่ก็เป็นเหมือนบันไดเมื่อถึงที่แล้วบันไดกับคนก็หมดปัญหากันไปบุญกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมาโดยลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราถึงความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความพ้นทุกข์นั่นแหละคือถ้าจะเรียกว่าบุญก็เป็นปรมังอย่างยิ่งพ้นจากขั้นสมมติไปหมดบุญอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนไปถึงนั้นแล้วก็หมดปัญหากันไปบาปก็หมดคำว่าบาปคือความเศร้าหมองคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสกิเลสสิ้นไปแล้วบาปก็สิ้นไปความเศร้าหมองก็สิ้นไปสิ่งที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายสิ้นไปนั่นแหละคือธรรมชาติล้วนๆและแต่ความสุขอันบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นเป็นจุดหมายปลายทางแห่งผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความหวังทั้งหลายก็หมดไปความอิ่มพอมีเต็มหัวใจอิ่มพอตลอดเวลาอากาลิโกธรรมที่กล่าวนี้เป็นมาจากโน้นแหละจากล้มลุกคลุกคลานจากความตะเกียบตะกายความอุตสาห์พยายามนี่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้ท่านว่าความพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคือเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพียรปลดเปลื้องตนเองโดยลำดับอย่างที่เราเพียรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญกุศลนี่คำว่าจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นบุญกุศลอันนี้จะให้ผลหรือให้ผลตลอดมาดังพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่สถานที่ใดมีแต่คนเคารพบูชาสักการะด้วยเครื่องวัตถุเทียมต่างๆเป็นเพราะอำนาจแห่งกุศลที่พระองค์สร้างมาทั้งนั้นและบางประชาชนมีจำนวนมากก็ได้พูดว่าการที่พระองค์ท่านไปไหนมีคนเคารพบูชาตลอดถึงเทบุตรเทวดาไม่อดอยากขาดแคลนเดียรดาษไปด้วยวัตถุทานต่างๆนั้นเป็นเพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงตรัสปฏิเสธไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราสิ่งทั้งหลายที่ประชาชนนำมาสักการะบูชาถวายเป็นปัจจัยทายทานมากน้อยนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งกุศลของเราที่สร้างมาต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเกิดขึ้นมาจากกุศลของเราที่สร้างมาไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจของความเป็นพระพุทธเจ้าของเราหาไม่ทำนั่นแล้วบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ยังต้องมีเอตตะคะต่างๆกันนั่นก็เพราะอำนาจแห่งกุศลที่ทานท่านที่ได้สร้างมามากน้อยต่างกันเช่นอย่างพระศิวลีเป็นต้นตายไหนมีแต่คนเคารพนับถือบูชาสตุปัจจัยทายทานนี้เกลื่อนไปหมดท่านไปที่ไหนไม่มีความอยากขาดแคลนนะสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์เหมือนท่านแต่เรื่องอติเรกลาภไม่มีองค์ไหนเสมอเหมือนเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นต้องมีพระสาวลีเป็นที่หนึ่งนะนี่จังหวะตามสนองท่านอย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือสลายขันสลายไปแล้วเป็นอันมาหมดที่จะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยในบุญกุศลที่เป็นส่วนสมมตินี้แล้วแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วหมดปัญหานะเมื่อยังไม่หมดธาตุขันธ์เมื่อไหร่แล้วบุญกุศลต้องตามสนับสนุนไปจนได้ตลอดอวสาน นานแสดงก็เห็นว่าสมควรนำมาพิจารณาอาละเพียงเท่านี
1: ้ธรรมฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ

ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิรธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารและเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุขโขปุญญสากุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: ขึ้นเวทีแล้วแบบนี้ขึ้นเวทีแล้วถอยไม่ได้เลยถ้าลงแค่ครึ่งแล้วต่อยตลอดนะไม่มีคำว่าถอยลงมาแล้วค่อยสวมรวมไม่ต่อยซะก่อนให้ถึงใจใจไหมล่ะนี่เริ่มแล้วชาติแท้ของเราเป็นชาติที่สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ได้บกพร่องอะไรเลยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราได้พาประคับประคองกันลูกลูกหลานหลานเหลนมาจนตั้งถึงพวกเราเนี่ยอยู่ๆก็จะลูกลูกหลานหลานเหลนเหลนเหล่านี้มันเลยจะไม่ได้เรื่องของเราจะให้เมืองไทยเราจมต่อหน้าต่อตาคนทั้งโลกซึ่งเขาตั้งตัวของเขาได้เป็นคนเป็นเมืองเขาเมืองเรานะแต่เมืองเราเมืองไทยจะกลายเป็นเมืองหมาไปให้มีนะฟังที่คำว่าหมาแต่เลี้ยงอยู่ทุกบ้านนะหมาแต่ว่าเราตำหนิมันบอกว่าเหมือนหมาใครไม่อยากฟังทั้งข้างที่หมามันติดหลังนั่นแหละเข้าใจไหมนี่เราก็ไม่อยากฟังเหมือนกันนะหลวงตาบัวนี่มีหมาตั้งสิบกว่าตัวเพราะว่าวัดป่าวัดตาเป็นวัดหมาไปเลยนิโสโมโหนะแต่ว่าวัดหมาพอเราเลี้ยงหมาเราไม่ว่านะแต่วัดหมาเพราะความพาหมาให้ร่มสมใช่ไม่ได้เลยนี่แหละเป็นเหตุที่หลวงตาเลยประกาศน้องหลายทราบนะคราวนี้ออกจริงๆแล้วนะเอาแล้วได้ประกาศน้องหลายชาติทั่วหน้ากันทั้งประเทศไทยแล้วว่าการช่วยชาติครั้งนี้อย่างไรก็ขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันนะส่วนดอลลาร์นั้นก็จะตามกันไปแต่เราแน่ใจอยู่แล้วว่าดอลลาร์เหล่านี้เมื่อทองคำเข้าถึงขั้น10ตันแล้วดอลลาร์จะได้ถึง10ล้านเพราะเวลานี้ได้7ล้าน6ล้านนะ
2: หกล้านแปดแสน
1: เออเวลานี้เลยถึง6,800,000แล้วนะเราต่อดูตั้งแต่บัญชีต่อดูบัญชีแล้วมองโน้นมองนี่หาอะไรจะมาเพิ่มบัญชีไม่เห็นเราโมโหเราอยากตีตามนี่แล้วด่าไปหมดแล้วนะมองตั้งแต่บัญชีเงินตอนหน้าจะไหลเข้ามาก็ไม่ค่อยเห็นมีมองโน้นมองนี่มองไปมามันเห็นมาเรื่อยๆตีเลยเข้าใจไหมตีแล้วเงินออกมาแล้วเอาเงินแล้วทิ้งไว้เนี่ยได้ประกาศนี่น้องหลายชาติเลยนะเมืองไทยเราเป็นเมืองสำคัญมาดั้งเดิมนะไม่ได้ปรากฏอะไรบกพร่องเลยนะเวลานี้ความบกพร่องความจะร่วมจมมันปรากฏขึ้นมาประหนึ่งว่าแสดงความสามารถของชาติไทยเรามีความรักชาติขนาดไหนมีความเสียสละความพร้อมเพียงสามัคคีกันขนาดไหนประหนึ่งว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อ 3-4 ปีมานี้นั้นประกาศให้พี่น้องชาวไทยเราทราบทั่วหน้ากันแล้วตื่นนอนแล้วยังเวลานี้นี่ความจมนี่เข้าใจไหมประกาศพวกออกมาถามพวกเราตื่นนอนแล้วยังตื่นนอนอะไรก็ต้องถามไปก่อนนะตื่นนอนเพราะความจะพาให้จมด้วยความนอนใจเข้าใจไหมที่ตื่นแล้วยังตื่นแล้วว่างั้นเหรอที่นี่ถ้าตื่นเนี่ยเอาอะไรมาเป็นพยานเอาทองคำเป็นที่หนึ่งตอนแรกเสียงพังไปเงินสดไปเรื่อยนี่คือการตื่นนอนตื่นนอนนี่เห็นไหมตั้งอยู่นี่นี่เครื่องหมายของความตื่นนอนเข้าใจหรือเปล่าอ่ะนี่จะให้ได้ทองคำสิบกันนะการเทศนาว่าการนั้นเวลานี้หลวงตานี่อ่อนเต็มที่แล้วนะแต่ตะเกียบตะกายเพื่อพี่น้องชาวไทยแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างประกาศสร้างมาได้เป็นตั้งแต่ออกสังคมนี้ได้4-5 ปีมานี้ที่ให้พี่น้องหลายชาติตามหลักความจริงแห่งพุทธศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลมาดั้งเดิมผู้ปฏิบัติมีมากน้อยเพียงไรจะตักตวงเอาผลขึ้นมาตามกำลังความสามารถของตนนี่หลวงตาก็ได้ประกาศพี่น้องหลายชาติแล้วมาโกหกพี่น้องหลายเหลือปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายขออภัยนั่งภาวนาก้นแตกเลอะหมดทั้งที่พวกเรามีจะหนอนหมอนแตกเสื่อแตกเสียขาดอันนี้นั่งก้นแตกนั่งยังไงมาถึงก้นแตกนั่งภาวนาตลอดรุ่งทั้งที่น่ะฟาดตั้งแต่หัวข้ามบางวันตะวันยังไม่ตกนั่งแล้วฟาดตะวันโผล่ขึ้นมาวันหลังไปได้4 ชั่วโมงนายพี่ให้เปลี่ยนนั่งขัดสมาธิดูเอาตัวอย่างนี่นี่อย่างนี้ดูเอาไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนเลยนี่ไหมเด็ดไหมที่เหลือมันเด็ดเราต้องเด็ดทำมาไม่เด็ดไม่ได้คราวนี้เอาจริงเอาจังกันนี่ตั้งแต่บัดนี้ถ้าไม่ถึงวันใหม่ขึ้นมาชัดเจนแล้วว่าเป็นวันใหม่จะลุกไม่ได้เป็นขาดทั้งที่มีเว้นข้อเดียวยกเว้นคือว่าเวลานี้เราอยู่กับครูบาอาจารย์กับเพื่อนกับฝูงเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นด้วยความฉุกเฉินเราจะยกเว้นให้ลุกขึ้นจากที่ได้ไปช่วยเหตุการณ์นั้น ถ้ามันมีอะไรแล้วตัวเองไม่มียกเว้นเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยตั้งแต่เกิดมามันขี้ตักพ่อตักแม่มันมาพอแล้วแล้วเอาพ่อแม่เป็นส่วนเป็นฐานมาแล้วนี่เราจะเอาจีวรตะวงจีวรของเราเป็นส่วนเป็นฐานด้วยความสัตย์ความจริงของเราทำไมจะไม่ได้วะเอาเลยวะเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยนั่งอย่างนี้ตลอดรุ่งวันแรกมันก็ไม่เป็นไรนะพอการนั่งตลอดรุ่งไม่ได้นั่งคืนเดียวนี้นะนั่งตลอดรุ่งคืนนี้แล้วเว้น2คืนบ้างหรือ3คืนบ้างเอาอีกตลอดรุ่งอีกได้9คืน10คืนไอ้ต่อไปอย่างนี้ล่ะเว้นวัน2วันคือแรกออกร้อนป้นเหมือนไฟเผานั่นแหละต่อมามันก็คลองจากคลองมันก็แตกจากแตกเยอะนั่นทั้งที่พี่น้องหลายจนกระทั่งแล้วไม่สนใจกิเลสแตกโอ้ยถ้าก้นแตกไม่เป็นไรแล้วต้องการจะให้กิเลสแตกเท่านั้นเหรอนี่ก้นแตกไม่ต้องการซัดกันใหญ่เลยจนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่มากระตุกขึงทันทีเอาอย่างแรงไม่งั้นยังจะเอาอีกนะไม่ถอยนะนี่นิสัยจะว่าผ่าผลว่าผ่าผลพี่น้องหลายจำเราจะผ่าผลในทางที่ดีเป็นสติได้ทั่วโลกนะพระพุทธเจ้าขาดผลจนถึงขั้นสลบหลวงตาบัวถึงสลบที่ไหนไม่เคยสลบยังมาอวดว่าข้าอยู่มาอวดพระพุทธเจ้าก็ได้นะเราเร็วฮะมีวิญญาณที่ร่างหลายเป็นกติเพื่อเตือนใจนี่เราวาดกับกิเลสด้วยธรรมของพระพุทธเจ้านะธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยปราบกิเลสราบเรียบมาหมดทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าเลยเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมปราบเรียบที่นี่เป็นศาสดาของโลกไอ้พวกเสือพวกหมอนมันปราบพวกเราให้ราบเรียบมันดีไม่ดีขี้แตกในหมอนก็ได้ในเสือก็ได้นี่นะเวลามันเจ็บท้องมันลูกประชันมันขี้แตกก็จริงเข้าใจไหมพูดกับมีแง่เลยสิแต่ธรรมดาเขาจะไปขี้ใส่เสือในหมอนเมื่อไปไม่ทันแล้วตั้งแต่ในรถหลงตาบัวยังขี้แตกในรถไอ้นี่เอาก็พูดคำจริงนี่ผิดไปไหนเนี่ยพี่ต้องรับฟังนะภาษาธรรมต้องตรงไปตรงมาภาษากิเลสอ้อมแอมอ้อมแอมเนี่ยเรื่องโขโมกนะตลอดเรื่องภาษากิเลสเรื่องภาษาธรรมไม่มีโมโหโลกนะถึงเลยถ้าสุดอยู่ตรงไหนผางเลยนี่ก็อย่างนั้นล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ขึ้นมาเพราะเวลานั้นเอาเต็มเหนี่ยวเพราะวันไหนนั่งตลอดลูกนี้จะพูดผลให้พี่น้องหลายฟังเราไม่เคยเป็นในหัวใจของเราวันแรกคืนแรกเลยมันจะตายจริงๆนี่แหละถึงคนเราไม่ได้โง่ตลอดเวลานะว่ะเวลาจะตายจริงมันมีสติปัญญาหาทางออกจนได้นะอีเราเห็นในตัวของเราเองเวลามันทุกข์มากๆจริงๆนี่นะต้องขอไปนี่ร่างกายของเราเหมือนกับซุงทั้งท่อนทุกขเวทนานี่โหมตัวเข้ามาเหมือนกับไฟเผาซุงเลยเผาซุงคือร่างกายของเรามันจะแตกจะดับเอ้าตรงไหนจะแตกวันนี้เราจะเรียนอริยสัจทุกขังอริยสัจจังเป็นต้นแล้วกับมรณะนั่นอริยสัจจังเหมือนกันอยู่กับตัวของเราเองเอาเรียนให้จบผู้ที่เจ้าเรียนรู้เราทำไมจะไม่รู้วะทางของธรรมสอนไปตรงนี้แล้วเอาแยกธาตุแยกขันธ์อะไรเจ็บอะไรปวดนี่เราเอาไล่ให้พี่น้องหลายฟังหนังหรือปวดเวลาหนังเจ็บปวดเอาไปเผาไฟหนังว่ายังไงเนื้อหนังเอ็นกระดูกจับไตเส้นผงรวมกันมาหมดอันนี้คือเจ็บปวดท่านว่าเจ็บปวดคนตายแล้วไปเผาไฟมันบอกว่ายังไงไม่มีอะไรอะไรเจ็บปวดไล่ก็หาตัวจริงคือตัวจิตตัวมันหลอกตัวที่เหลืออยู่ภายในอันนั้นเจ็บอันนี้ปวดมันจะหาทางออกทางนี้ก็ตีเข้าแยกธาตุแยกขันธ์หนังหรือเป็นทุกข์กระดูกหรือเป็นทุกข์เนื้อหรือเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์แยกกันไปหมดเลยอะไรตายไม่เห็นมีอะไรตายแต่ลงไปนี่ดินน้ำลงไฟไปตามสภาพเดิมของเขาเรียกมันหาเรื่องจากอะไรนี่นี่ตีเข้าไปนะทุกข์มากเท่าไรยิ่งหมุนติ้วเข้าไปเมื่อมันแยกได้สัดได้ส่วนด้วยสติปัญญาคือพวกทุกข์มากเท่าไรสติปัญญาจะอยู่ไม่ได้นะหมุนเป็นธรรมจักรเลยมันเป็นเองของมันแหละซัดกันไปซัดกันมาเนี่ยลู่นู่เข้าไปลงไปรัวมากเพิบเลยฟังที่พอมันเพิบแล้วนี่ทุกขเวทนาที่เป็นโหมตัวกันมาไฟเหมือนไฟไหม้ร่างกายของเราซึ่งเป็นเหมือนสุ่มทั้งท่อนที่เพิบพร้อมกันหมดเลยจ้าขึ้นมาเลยท้ออัศจรรย์นี่เห็นไหมอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงความเด็ดความเดียวไอ้ทุกขเวทนาที่เผากันอยู่ในร่างกายที่ดับไปพร้อมกันหมดเลยเพิบอย่างนี้จิตมันสว่างจ้าขึ้นมาโอ้ยอัศจรรย์ไม่มีอะไรข้ามอะไรนั่นเป็นคืนวันแรกนะที่เราไม่รู้อีหน่อยหนึ่งเลยซัดกันแบบเอาตายสู้เฉยๆนะแล้วก็เมื่อพิจารณาเข้าไปวิจารณาเข้าไปมันทุกข์มากแสดงสติปัญญามันยิ่งหมุนเข้าไปบุญเข้าไปแก้เรื่องความสำคัญผิดของตัวเองออกเรื่อยๆเมื่อความสำคัญผิดแตกไปความจริง ขึ้นมาต่างอันต่างจริงจิตก็ลงขึงนี่จ้าอัศจรรย์อะไรนี่ท้อเป็นอย่างนี้เหลือจิตนี่นาวะเกิดก้อนอัศจรรย์คืนแรกรวมอย่างนี้ได้สามหนนั่นแล้วแต่วันไหนมันจะรวมใหญ่อย่างนี้ได้นะบางวันก็สองหนบางวันหนเดียวตอนนั้นก็มีนะที่นั่งอยู่ตลอดมันแล้วแต่ความสะดวกของการพิจารณาเดี๋ยวท่านว่าอุตุสบายะดินฟ้าอากาศเป็นที่สบายเหมาะสมจริงๆเรายอมรับเลย ถ้าวันไหนเรานั่งตลอดลูกนี้ฝนทำทั้งคืนวันนั้นการพิจารณานี่พุ่งเลยนะถ้าวันไหนมันอากาศร้อนเหงื่อแตกนิดเหงื่อนี่อย่าพูดธรรมดาเลยนี่เหมือนจีวรนี่ซักเลยนะเปียกหมดตัวเลยนะคือเหงื่อมันออกยางตายนั่นแหละไม่ใช่เหงื่อละแต่มันไม่ถอยดิจิตจิตพลาดมันก็จ้าขึ้นมานะนี่ละเหตุที่จะไปเล่าให้พ่อแม่ครูอาจารย์ฟังตามธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์ขึ้นไปก็เหมือนผ้าพับไว้ความเคารพนบน้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดเป็นปกติของลูกศิษย์กับครูกับอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือนะนี่เวลาคืนวันนั้นเช้าวันนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันคึกคักอยู่ภายในใจมันอยากกราบเรียนท่านของอัศจรรย์ที่ภายในใจเราไม่เคยเห็นเคยรู้พอขึ้นไปก็ไอ้ผ้าพับไว้มันเป็นผ้าไว้มันเป็นนักมวยขึ้นไปนะเป็นแชมเปี้ยนต่อแต่มันไม่ใช่ต่อสู้กับครูอาจารย์แต่สำหรับกิริยานั้นเหมือนการต่อสู้กันแต่ภายในนั้นหมายถึงว่าอยากกราบเรียนเรื่องความรู้ความเห็นความอัศจรรย์ที่ท่านสอนแล้วสอนเล่าแทบเป็นแทบตายให้ท่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในคืนวันนี้ที่เราปรากฏเต็มหัวใจเราบ้างว่างั้นนะพอขึ้นไปก็กราบเรียนเลยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เล่าดีละย่อๆออกมานะจิตมันก็ลงขึงเลยนี่จ้าก็ไปหมดเลยมันสว่างของมันนี่จ้าไปหมดเลย ท่านก็นั่งนิ่งฟังนะฟังจะบ้าตัวนี้มันขึ้นโอ้ยท่านจะกัดจะเห่าว่าดีพอดีมันจากจูงไอหยองก็มาจูงไอบุกี้ก็มาจูงไอหมีก็มามึงเหมือนกูไหมกูนี่เก่งกับครูกูยังซักเข้าใจไหมเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงท่านก็นั่งฟังท่านนั่งฟังไม่ฟังธรรมดานะฟังทุกทีทุกทีเลยนะกิริยาการพิจารณาและผลเป็นยังไงได้ลงยังไงท่านฟังนิ่งเลยเราก็กราบเรียนผางเห็นไหมกิริยาวันนั้นไม่มีนะกิริยาภาพพาไว้มีกิริยาขึงขังตึงกลางพระพลังของธรรมมันขึ้นเต็มเหนียวในจิตก็มันรู้อยู่เต็มเหนียวนี่ออกมาผางเลยพอจบลงแล้วก็หมอบคอยฟังท่านจะพูดเรื่องอะไรที่นี่ท่านก็ขึ้นเลยที่นี่เนาะผางขึ้นทันทีแล้วนะมันต้องอย่างนี้ขึ้นเลยนะเอาละที่นี่นะได้หลักแล้วท่านวางละได้หลักแล้วเอามันจะแตกมันแตกอัตภาพร่างกายเดียวเนี่ยมันไม่จะตายถึงห้าหนละท่านวางนั้นมันตายหนเดียวด้วยกันทั้งโลกนั่นแหละท่านวางนั้นนี่มันไม่ตายถึงห้าหนเอาได้หลักแล้วทีนี้เอาเลยนะไม่ต้องถอยวางนั้นอันนี้เหมือนหมาตัวหนึ่งนะพอกลับมาแล้วเห็นใบไม้นี่ไม่ว่าใบแต่ใบอ่อนมันทั้งจะกัดจะห่อเข้าใจไหมมันมีกำลังใจถูกต้องแล้วความหมายว่างั้นล่ะนี่เอาใหญ่แล้วนี่วันนี้เป็นอย่างนี้เว้นสองคืนเป็นอีกแล้วก็มาเล่าถวายท่านอุบายวิธีการมันไม่ได้เหมือนกันนะหากเป็นนี้ในวงอริสัตย์นะคำว่าไม่เหมือนกันเราจะตกแต่งให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนโครงการหรือลำดับตำราไม่ได้นะการพิจารณาธรรมต้องเป็นปัจจุบันของเก่าก็ตามถ้ามันขึ้นสดๆร้อนเป็นของใหม่สดๆร้อนเป็นปัจจุบันนั่นถูกต้องใช่ได้เราจะยึดนั่นมาเราพิจารณาเมื่อวานนี่ไปอย่างนั้นเดือนวันนี้จะเอานั่นมาใส่ไม่ได้นะต้องเป็นหลักปัจจุบันพิจารณาอันไหนที่ผ่านไปแล้วผ่านไปให้ขึ้นปัจจุบันของเก่าก็ตามถ้าเป็นปัจจุบันเป็นของใหม่ขึ้นมาสดๆร้อนแก้ที่เหลือได้เลยขึ้นไปก็ขางเลยวันไหนนี่สรุปความลงไปเลยทั้ง9คืน10คืนขึ้นไปวันไหนก็อย่างนี้เหมือนกันพอต่อไปท่านก็อ่อนลงในเรื่องทรมานวิธีการอย่างนั้นท่านก็อ่อนลงท่านรู้เรื่องรู้ราแล้วทีนี้บทเวลาท่านจะเอานะท่านกระตุกนะนี่ละถ้าหากว่าท่านไม่กระตุกนะมันยังจะเอาอยู่นะเรื่องก้นแตกไม่สนใจถ้าคอยจะกิเลสจะแตกเท่านั้นพอขึ้นไปนั่งปั๊บเท่านั้นนะขึ้นผางเลยกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนะขึ้นเลยทีเดียวคือเห็นเราดัดสันดานของเรามากจนเกินไปแต่ก้นแตกเราไม่ได้กราบเรียนท่านนะเราไม่เคยพูดแต่วิธีการที่ฟัดกันมันก็สูดเดียงท่านเห็นแล้ววางนั้นเถอะนี่พอขึ้นไปยิ่งเห็นมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนะท่านว่างั้นเพราะว่างั้นมาที่ตัวไหนที่มันคึกมันขนองมากนายสารถีฝึกมากเขาต้องฝึกทรมานอย่างหนักท่านว่างั้นนะ ไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้มันกินไม่ควรให้กินน้ำไม่ให้มันกินเอาอย่างหนักด้วยการทรมานจนกว่ามันค่อยลดพยศลงลดพยศลงการศึกเขาก็ลดลงลดลงเมื่อใช้งานได้ปกติมันไม่ทึกขนองไม่ผ่านโผล่จริยานแล้วเขาก็ใช้งานธรรมดาท่านพูดเท่านี้พอนี่เราก็เห็นแล้วนี่ในคัมภีร์มีนะสารถีฝึกมาเราเรียนมาแล้วเห็นแล้วเพราะท่านว่างั้นท่านมาเร็วเทียบเรายังเสียดายอยู่นะที่ข้อเทียบเทียงของท่านนี่พูดให้พี่น้องหลายฟังทุกคนนะเราที่เสียดายคืออะไรท่านบอกว่าสารถีฝึกมาเขาฝึกอย่างนั้นนะจนกระทั่งถึงมาใช้งานใช้การได้ตามปกติแล้วเขาก็หยุดการฝึกวิธีนั้นวางนั้นนะท่านก็เงียบไปเลยเราจับได้หมดแต่เรายังเสียดายอยากให้ท่านหันหน้ามาทางนี้อีกทีนึงนะว่าเขาฝึกมากก็ฝึกนั้นไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงฝึกเจ้าของมันไม่จริงไม่รู้จักประมาณอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นนะเรายังเสียดายอยู่จนกระทั่งวันนี้นะมันจะเด็กมันจะถึงกันกับนิสัยผ่านโผล่เข้าใจไหมอันนั้นเขาฝึกมากก็ฝึกนั้นไอ้หมาตัวนี้มันฝึกไงถึงไม่รู้จักประมาณความหมายก็คงว่างั้นแต่ท่านไม่พูดแล้วยังเสียดายเราก็มาพูดสอนตัวเองเนี่ยนี่เราฟังที่พี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างไรทำมาพุทธเจ้าหรือให้กิเลสเหยียบหัวนี่เหรอจะเข้าวัดเข้าฟ้าวางจำจำศีลทำบุญให้ทานเหมือนกิเลสมันจะลากขาทั้งขาดทั้งสองขาสามขาถ้ามีสิบขาขาขาดมีขาเหมือนบุ้งกือขาดหมดอย่าว่าจะมีสี่ขาเหมือนหมาเหมือนเรานี่เลยนะมีขาเหมือนบุ้งกือขาขาดหมดถูกกิเลสจับขาลากออกมันไม่ให้ยอมให้ฟังธรรมจำศีลฟังอัดฟังธรรมไปวัดไปวาหรือทำบุญให้ทานมีแต่มันลากเข้าเสือเข้าหมอนลากไปสู่ความเพลิดความเพลินเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่ความเพลิดความเพลินประจำกิเลสจูงจมูกนี่ดูที่จมูกของเรามันมีมาด้วยกันไหมไม่ใช่จมูกขาดหรือถูกกิเลสขณะนั้นเรายังมาสบายสบายอยู่เหรอเฮ้พิจารณาสิ นี่พูดถึงเรื่องอัตถะธรรมที่จะนำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเนี่ยเริ่มตั้งแต่นั้นแหละที่เราได้หลักเกณฑ์นะตั้งแต่บัดนั้นมาที่นี่จิตก็ซัดกันใหญ่เลยนี่เอาเป็นเอาตายเขาวางจริงไม่ใช่ธรรมดานะไม่มีถอยนี่มันเหมือนหินหักถ้าต่อก็เป็นรอยต่อหักปุ๊บที่ต่อกันไม่ได้เลยนี่เหมือนกันคำสัตย์คำจริงถ้าเราได้ตั้งอย่างไรแล้วต้องขาดสะบั้นไปเลยไม่งั้นมันไม่ทันกันกับเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็ได้ฝึกทรมานมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วทำทั้งหลายที่ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายเราสาธุเราไม่ได้ไปหาเอาได้ตามคัมภีร์คัมภีร์เป็นแบบแผนเป็นแบบแผนผังที่จะก้าวเดินเรานำแบบแผนนั้นออกมากลางมาปฏิบัติเหมือนบ้านเรือนนี่นะแปลอยู่ในตู้ในหีบอยู่ในห้องนะครับถ้าเราต้องการบ้านหลังไหนขนาดไหนให้เอาลากเอาแปลนออกมามากลางดูแปลงนี่เราจะสร้างบ้านข้างขนาดไหนเอาแปลนมากลางเอาขนาดนี้หรือเอาขนาดนี้ดูแปลนแล้วก็เราก็สร้างตามแปลนนี่เป็นภาคปฏิบัติเข้าใจไหมภาคปฏิบัติได้แก่แปลนไปอ่านแปลนดูซะก่อนเรียบร้อยแล้วดึงแปลนออกมากลางแล้วปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนนั้นเรียกว่าภาคปฏิบัติทีนี้เวลาปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนรูปร่างของบ้านของเรือนมันก็ค่อยปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาตั้งแต่วางรากฐานขุดดินโดยลำดับเทเสาเทคานก็ค่อยปรากฏเป็นผลขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทรู้แล้วว่าผลของงานเวลานี้กำลังทำถึงนี่ถึงนั่นฝ้าคนยงก็ตั้งถึงคานถึงคือถึงหมดทั้งหลังนี่เป็นปฏิเวทคือรู้แล้วว่าเราสร้างได้เท่านั้นเท่านั้นนี่แหละคือปริยัติเราเรียนแปลนแล้วดึงแปลนออกมามากลางปลูกบ้านนี่เป็นภาคปฏิบัติปลูกบ้านผลปรากฏขึ้นมามันเป็นรูปเป็นร่างนั่นเรียกปฏิเวทเป็นลำดับได้จนกระทั่งทำสำเร็จจากแปลนนั้นโดยสมบูรณ์แล้วเป็นบ้านเรือโดยสมบูรณ์นี่ก็เหมือนกันปริยัติลากปริยัติมาจากตำหนักตำรามากลางปฏิบัติคำว่าศีลก็ดีเราเป็นผู้ปฏิบัติศีลวายเฉยไม่เอาไว้ปฏิบัติไม่เป็นศีลนะต้องนำมาปฏิบัติสมาธิเราทำขึ้นมานี่เรียกว่าภาคปฏิบัติสมาธิเราทำขึ้นมาปัญญาเราสร้างขึ้นมาก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมารูปร่างของศีลรูปร่างของสมาธิรูปร่างของปัญญารูปร่างของวิมุตติหลุดพ้นตามศาสดาไปเลยไม่สงสัยเพราะแปลงนี้สมบูรณ์แบบแล้วเรียกว่าสวัคขาธรรมจัดไว้ชอบทุกอย่างแล้วขอให้ทำตามแปลงให้ดำเนินตามแปลงนี้มรรคผลนิพพานไม่เคยคือเคยล้าสมัยมันคือมันล้าสมัยตั้งแต่ชาวพุทธเราเนี่ยให้กิเลสลากจมูกลากจมูกคือตลอดล้าสมัยตลอดเวลา ถ้าเกี่ยวกับอัตถธรรมล้าสมัยฉะนั้นหัวใจมันอ่อนเปียกไปหมดมันไม่สนใจกับศีลกับธรรมแล้วความคาดคะเนไม่ได้คาดธรรมดานะมันคาดจากนี้แล้วถ้าอยู่เป็นมนุษย์นี่ก็เอาให้ชั้นนั้นชั้นนี้เรื่อยไป จากนั้นก็อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานมันยังจะเลยนิพพานไปอยู่นู่นน่ะกิเลสมันหลอกคนแต่หัวใจมันไม่เผินสอยใจกับบุญกับกุศลกับมรรคผลนิพพานมันก็จมอยู่อย่างนี้ทั่วโลกดินแดนท่านทั้งหลายเห็นว่าอะไรพาโลกให้รอดเวลานี้ถ้าไม่ใช่ความดีความยิ่งความทะเยอทะยานความหวังมันเต็มอยู่ในหัวใจมนุษย์ต่างคนต่างมาแข่งกันชิงดีชิงเด่นชิงชั่วชิงเลวมันต้องถูกเข้าใจไหมทางคนก็ต่างร้อนทั่วหน้ากันหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสพาโลกเดินแล้วมันหาความสุขมาจากไหนกิเลสบ้านเขาบ้านเราเหมือนกันไม่ว่าใครๆถ้าเดินตามกิเลสไม่มีทำยับยั้งแล้วชิบหายหมดใครจะเก่งขนาดไหนไม่มีใครเก่งในโลกนี้นะต้องมีทำเข้าแทรกเข้าแทรกทำเป็นเบรกข้ามล้อเป็นพวงมาลัยเบรกข้ามล้อทำมันจะไปผิดทางนี้เบรกมันเร็วเกินไปเบรกไปมันผิดทางเบรกเลี้ยวพวงมาลัยไปทางไหนทางแคบคาดปลอดภัยเอาเลี้ยวไปเลี้ยวไปนี่เหยียบคันเร่งไปเลยหน้าที่การงานที่เป็นสุจริตจะทำแล้วให้ดำเนินยาขี้เกียจขี้คร้านที่เรียกว่าเหยียบคันเร่งนี่ถ้าเป็นไปตามธรรมอย่างนี้แล้วโลกนี้จะมีความสงบร่มเย็นเวลานี้อยู่ที่ไหนใครว่าบ้านไหนเมืองใดเจริญมันไม่มีอะไรเจริญเอาธรรมจับเห็นหมดแต่ว่าไงเปิดอย่างนี้หลวงตาบัวได้ปฏิบัติมาเป็นเวลาเท่าไหร่นี่บวชมาได้68 ปีนี้แล้วตั้งแต่พรรษาเกศเรียนจบเท่านั้นออกเลยที่ขึ้นเวทีได้รับการนมจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอย่างถึงใจที่นี่ซัดเลยแบบหินหักตลอดมาเป็นเวลา9 ปีไม่มีเวลายับยั้งเลยจนพี่นาย้อนหลังถึงความเพียรเจ้าของจนขยะคือมันเลยเถิดจะทุกอย่างแทบจะเป็นจะตายแต่ขั้นแล้วก็มาเห็นผลนี้แล้วพิจารณาไปย้อนหลังเข้ากันได้เลยถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นไม่รู้นี้เหตุกับผลเลยเข้ากันได้สมบูรณ์แบบนี่การเทศนาว่าการพี่น้องหลายเราจึงไม่มีความบกพร่องในการแนะนำสั่งสอนตามอัตตามธรรมที่มีในหัวใจของเราเรียกเต็มหัวใจแล้วเวลานี้ขอแต่ผู้ที่มาศึกษาลมตั้งใจมาน้อยเพียงไรทำพระพุทธเจ้าครอบโลกธาตุแล้วจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถของตนทุกคนนอกจากคุณนอนไม่ตื่นเท่านั้นตายแล้วเกิดแล้วตายกองกันอยู่นี่เท่าไหร่มันก็มีอะไรมีความหมายแล้วนะถ้ามีศีลมีธรรมเข้าแทรกแล้วตายจะมีความหมายเราตายหลายชาติเราจะย่นลงมาน้อยชาติย่นลงมาเข้าไปก็จนกระทั่งหลุดพ้นจากเหมือนพระพุทธเจ้าไปนี่เพราะการสร้างความดีพาคนให้หลุดพ้นด้วยธรรมนะไม่ใช่สร้างว่าความดีด้วยกิเลสดังที่เป็นเวลานี้โลกกำลังสร้างความดีด้วยกิเลสมีแต่ฝืนแต่ไฟกันนั้นนะไปที่ไหนหาความผาสุกเย็นใจไม่ได้ท่านทั้งหลายดูหัวใจตัวเองนะอะไรสมบัติเงินทองของมีมากใครหามาได้มากน้อยไหนก็เห็นกันไม่ได้ปิดบังกันแต่หัวใจนี่ที่มันอยู่ลี้ลับมันเอาแต่ใครนอกมาหลอกกันมาแต่งตัวรู้ล้าคู่ฟ้าเอาบ้านเอาเรือนเอาสมบัติเงินทองของมาอวดกันก็คนนั้นมีคนนี้มีก็ยกยอปอปั้นกันไปตามที่เลดหลอกแต่หัวใจมันเป็นไฟทั้งหมดจะว่าไงหัวใจตั้งแต่เท้ามหาพรหมมานี่ยังเป็นไฟเป็นลำดับลำดานะนี่แหละแล้วเอาความสุขมาจากไหนถ้าเอาทำเป็นน้ำดับไฟสาดเข้าไปสิ่งนั้นจะค่อยลดลงทำอะไรให้มีเหตุมีผลการปฏิบัติตัวเองอย่ามีแต่ความทะเยอทะยานอยากโดยถ่ายเดียวแล้วมันจะชิบหายในโลกนี้ตัวเรานั่นแหละจะชิบหายโลกจะชิบหายที่ไหนโลกก็คือตัวของเราเองขอให้มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งตื่นตามาเช้าอย่านับแต่มืดกับแจ้งมันมีมาตั้งกับตั้งกันมันไม่ได้ไปตกนรกขึ้นสวรรค์ตัวคนนี่แหละที่จะไปตกนรกขึ้นสวรรค์ได้รับความทุกข์แบกทุกข์อยู่ทุกวันนี้มืดแจ้งเขาไม่ได้แบกนะมนุษย์เรานี่เองเป็นผู้แบกที่ตัวฉลาดกว่าเขาโง่ที่สุดคือมนุษย์เรานี่เองสัตว์เขาก็หากินของเขาตามภาษีภาษาแต่มนุษย์เรานี่สำคัญมาตนฉลาดเรื่องโง่กว่าสัตว์ก็คือมนุษย์เราหาความสุขความเจริญให้ตัวเองไม่ได้หาตั้งแต่ความทุกข์เผาตัวเองตลอดเวลามันเป็นของดีแล้วเหรอ นั่นแหละพิจารณาเรียกที่ทำมาสอนพี่น้องหลายเราถอดจากหัวใจลงมาจริงๆเราปฏิบัติจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆแต่ก่อนคำพูดเช่นนี้เราก็ไม่เคยพูดเวลาไปปฏิบัติขึ้นบนภูเขาน้ำตาร่วงลงมานี่เราก็เคยเล่าให้พี่น้องหลายฟังแล้วไปสู้กับกิเลสจะเอาให้เต็มเหนี่ยวขึ้นไปกิเลสฟาดลงหงายหมาลงหงายหมาลงเข้าใจไหมหงายหมาหงายหมาเรียกว่าหงายไม่เป็นท่าเข้าใจเหรอหงายแมวมันมีเป็นท่ามันตบเอาเนี่ยเข้าไปไม่เข้าท่ามันตบหน้าแมวมันหงายอ่ะหงายแมวดีนะไอ้หงายหมาไม่เป็นซ่าพระเขียนมีแล้วแงกถูกเขาตัดเอาหงายหมาหงายเป็นซ่าพวกเรานี่พวกหงายไหนเอาไปถามตัวเองนะ เราหงายหมาหรือหงายแมวให้ไปถามทุกคนอย่าให้หลวงตาบัวถามเรามอบกระทู้ให้ไปให้กระทู้เนี่ยไปถามกันนะเราหงายอะไรให้ว่างเข้าใจหรือจำให้ดีนะคำนี้ให้อันนี้ไปถามเราหงายอะไรว่างถ้าหงายหมาเปลี่ยนนะหงายหมาเอาหมาที่เราเลี้ยงมาในบ้านบ้านคนแต่ละบ้านบ้านมันมีหมาทุกคนนั่นแหละเข้าใจไหมทั้งที่ไปเทียบกับหมาไม่ได้นะโมโหขึ้นทันทีแต่มันก็เลี้ยงหมาในบ้านของมันมันอะไรมือเขียนตีลมมนุษย์เนี่ยรักหมาก็คือมนุษย์นะหมารักคนก็คือหมาคือสัตว์สัตว์ที่รักคนมากคือหมานะมันรักเจ้าของแต่เวลาเขามาตำหนินี่นี่แกนี่เป็นลูกหมานะฮะพ่อมึงเป็นลูกเทวดามาจากไหนบุญอ่ะจากเสียงเขาหนักเข้าใจไหมนี่เราแบ่งงั้นนะอันนี้ก็เราพูดถึงเรื่องอะไรนายอะไรเอามาดูนะแต่ไอ้บุกี้ไอ้หยองเรานี่นะกับไอ้หมีนี่เวลามันหงายกับเจ้าของมันหงายด้วยความยินดีนะมันหงายเนี่ยหงายด้วยความยินดีไอ้เราหงายเพราะแพ้กิเลสนี่สู้หมาไม่ได้เข้าใจไหมหมามันหงายเพราะความยินดีของมันเรานี่หงายด้วยความเสียอกเสียใจสู้กิเลสไม่ได้ไปเปลี่ยนวิธีใหม่นะไปศึกษาเราจะให้สามตัวซะก่อนตัวเราด้านเรายังไม่ให้เพราะพวกนั้นภูมิสูงมากต้องเอาขนาดนี้มากับภูมิมนุษย์ซะก่อนว่าไอ้หยองหนึ่งไอ้พวกตี้หนึ่งนะไอ้หมีหนึ่งมาเนี่ยมาเรียนวิชาล้มเป็นยังไงหมาล้มเป็นยังไงถ้าล้มอย่างนี้ล้มกว่าเจ้าของเข้าใจไหมถ้าข้าล้มสู้เขาไม่ได้นี่ท่าเร็วกว่าเธอพวกเธอล้มแบบไหนล้มแล้วยังมาแล้วยังแง่แง่อยู่ท่างั้นเร็วกว่าฉันเข้าใจไหมเข้าใจไหมนี่นะเรื่องสู้นี่พูดถึงเรื่องไปขึ้นภูเขาสู้มันไม่ได้ว่าจะฟัดจะเดือดอย่างเดียวมันฟาดหงายหมาลงมาแล้วเข้าหาก็แม่ของจานมันเพราะไม่ถอยถึงขนาดน้ำตาล่วงแล้วยังมาแล้วนะถึงกูมึงนะนี่แหละภาษาธรรมไม่ได้ยามนะคือคำว่ากูว่ามึงนี่เด็ดขาดทีเดียวโหมึงเอากูขนาดนี้เดียวนะกูว่าจะมาสู้กับมึงเอากูจนหงายขนาดนี้กูมึงเชียวนะอยู่ในใจไม่ได้ออกปากละโหมึงเอาขนาดนี้น้ำตาล่วงเอาละให้กูถอยกูไม่ถอยกูจะกลับไปหาครูซะก่อนครูก็คือหลวงปู่มั่นไปหาท่านเอาอีกมากรรมมาอีกนึกว่าจะพอสมควรแล้วฟาดหงายหมาอีกลงอีกหลายครั้งละหงกับพอได้ที่มันเอาของมันแหละนี่แหละที่นี่ก็ก้าวขึ้นมาเรื่อยๆจนขนาดนั่งตลอดรุ่งก้นแตกไม่สนใจเลยฟาดที่จิตจ้าขึ้นมาจากนั้นจิตก็ก้าวเดินเรื่อยไม่มีถอยเลยสิ่งใดที่ไม่เคยรู้ก็เห็นเป็นนั้นได้ทั้งที่พี่น้องหลายทำพระพุทธเจ้ามาหลอกโลกหรือมันเป็นของจริงทั้งสัตว์ที่เหลียดหลอกสัตว์โลกโง่ๆดีเหลือพี่จะง่ายดีนะนี่เวลามันได้รู้มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเราก็ไม่เคยรู้เราไม่เคยพูดคำพูดประเภทเหล่านี้นะบางเวลามันรู้ขึ้นมาในคิดดูขึ้นหาครูบาอาจารย์นี่ไม่มีสักท่านนะมันอยากเล่าถวายท่านให้ท่านชี้แจงแสดงบอกในแง่ใดมุมใดแล้วก็ออกผางเลยนั่นเห็นไหมแต่ก่อนเหมือนผ้าไว้กลัวก็กลัวแบบไหนก็ไม่รู้กล้าแบบไหนก็ไม่รู้เวลาขึ้นหาท่านนั่นกลัวแบบคำล้วนกล้าแบบคำล้วนมันต่างกันนั้นที่นี่นะขึ้นไปท่านผ้าเต็มเหนียวนี่ก็ออกมากันได้ที่จากนั้นมันก็เอาใหญ่เลยเนี่ยการการปฏิบัติธรรมไปอย่างนี้นะศาสนาพุทธเจ้าท้าทายเรื่องมรรคผลนิพพานตลอดมาและจะตลอดไปถ้ามีผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่แต่มันไม่สนใจกับบาปกับกรรมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเห็นกิเลสเป็นของดิบของหนีทั้งที่มันเป็นส่วนเป็นฐานเห็นมันเป็นของดิบของดีเห็นทองคำทั้งที่เป็นทองคำทั้งแท่งว่าเป็นส้วมเป็นฐานไปเสียมันถึงไม่ค่อยสนใจกับบัตรกับธรรมตายแล้วก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเราอยากเข้าใจว่ากิเลสแสนพันยอหลอกเรานี่จะเป็นของดิบของดีนะจะพาเราไปสวรรค์นิพพานแข่งพระพุทธเจ้าไม่มีแต่จะจมแข่งพระพุทธเจ้างั้นให้พากันพลิกจิตใจเช่นใหม่นะเวลานี้นี่เราทำพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนพวกเราจะเหมือนถังขยะทั้งที่โลกธาตุสามโลกธาตุนี้เป็นเหมือนทางขยะทางขยะมันเป็นยังไงนี่ทางขยะยังพูดย่อมๆนะทั้งหมู่ทั้งพูดว่านั้นถูกต้องดีนี่มีแต่กองทุกข์ความทรมานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเขาเต็มเราไม่มีอะไรบกพร่องในโลกนี้ที่ขึ้นชื่อว่าทุกข์เต็มหัวใจสัตว์นี่เต็มอยู่ตลอดเวลาสัตว์ก็มีประเภทสัตว์คนก็มีประเภทของคนนี่ตั้งแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเรายังเผลอเป็นบ้ากับเขาอยู่เลยเอาทำมายับยั้งบางสิ่งทำยับยั้งมีมากมีน้อยอย่างที่เก่าที่น้องหลายฝั่งนี่ตั้งแต่นั้นมาแล้วจิตสว่างสวายจิตมีความสุขความเย็นใจสบายเรื่อยไปเลยจนกระทั่งว่าฟ้าถ้ามันเต็มเหนียวเลยนั่นดังที่เคยพูดว่ามันจ้าในหมดเลย ไม่มีอะไรเหลือแล้วในโลกนี้นั่นกินเอาธรรมมาสอนพี่น้องหลายฟังจำเอานะเอาที่นี่เอาละเอาแค่นี้แล้วนะเอาไปเออเอาไปพอละวันนี้แค่เป็นปฏิสารต้อนรับกันนะเอาละพอเอาไปฟังกันดีนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากดีไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: ให้เรามาทำความเข้าใจเรื่องภาวนาเสียก่อนคำว่าภาวนาคือเป็นการปฏิบัติเพื่อให้กุศลปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราทำแล้วทำอีกก็เพื่อให้เกิดความเพียรภาวนาให้เกิดความพยายามความพยายามก็เป็นบุญส่วนหนึ่งหรือท่านเรียกว่าบารมีธรรมความเพียรนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเครื่องเปล่าเครื่องชำระความไม่ดีหรือความเศร้าหมองของจิตใจทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ตรงกับความเพียรคือความไม่ขยันความเลินเล่อความประมาทความปล่อยอารมณ์ไม่รับผิดชอบให้หมดไปล่วงไปเปล่าๆนี่เราถือว่าเป็นความกดทวงความก้าวหน้าหรือความเจริญในทางบุญทางกุศลซึ่งเป็นผลประโยชน์ทำให้จิตใจของเราฉลาดได้ความสงบได้ความสุขเพราะความสุขนี่ไม่ใช่ว่าเรานึกอยากได้ก็ได้ขึ้นมาความสงบเรานึกอยากสงบก็สงบได้ตามใจหวังถ้าเป็นเช่นนั้นขันติธรรมวิริยะธรรมก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาใช้ที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกทั้งหลายก็ดีทุกพระองค์ล้วนแต่ท่านได้มาด้วยความเพียรพยายามอันถูกต้องไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็อยากสำเร็จมีผู้ช่วยดลบันดาลให้เราได้สำเร็จและได้ถึงความสุขไม่มีใครได้ความสุขด้วยวิธีไม่พยายามเลยถ้าบุคคลผู้ใดเอาใจใส่มีความเพียรพยายามดีมีความเอาใจใส่ดีสร้างสติระลึกขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ความระลึกชอบให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาใช้ความเพียรพยายามชอบขึ้นมาใช้กายกรรมวจีกรรมให้มีความชอบขึ้นมาก็เป็นหนทางออกจากทุกข์กายเรามีอยู่แล้วถ้าเรารู้จักใช้มันก็เป็นบุญเป็นคุณถ้าเราไม่รู้จักใช้กายนี่ก็เป็นเครื่องมือสร้างทุกข์สร้างโทษเวรกรรมให้แก่เราภาษาคำพูดก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักใช้ก็มีคุณมีประโยชน์ได้มรรคได้ผลได้ความสุขถ้าเราไม่รู้จักใช้ตรงกันข้ามใช้ไปในทางที่ไม่ถูกก็นำทุกข์นำโทษแก่เราการมีกายมีวาจาก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งหลายท่านได้อัตภาพร่างกายมาท่านใช้ร่างกายนี่ให้มีประโยชน์เป็นทางออกจากทุกข์จากภัยในวัฏสงสารทั้งสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเหล่านี้ก็ล้วนจะใช้กายทานบารมีก็ต้องมีกายขึ้นมาก่อนมีวาจาขึ้นเป็นอุปกรณ์มีจิตใจเป็นมูล จิตใจเป็นใหญ่ศีลปรมีก็มาดูแล้วก็มารักษากายรักษาวาจาก็มีจิตใจเจตนาละเว้นเป็นมูลฐาน

ันได้ปรมีก็ได้จากสิ่งเหล่านี้เวลานี้กายของเราก็ดีทุกอย่างวาจาของเราก็ดีทุกอย่างก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วมีพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านเห็นผู้ที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้เครื่องมืออันสมบูรณ์แล้วได้บริขารของพระอริยะครบถ้วนไม่ขาดแม้แต่น้อยแต่ถ้าหากว่าเรามาประกอบเดินตามแบบฉบับให้ถูกต้องตามตำรับที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาพยายามทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทำโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจย่อมได้ประสบผลตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเราเห็นชัดเหมือนกับเรานั่งภาวนาถ้าเราทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความเคารพด้วยความเรียบร้อยมันก็งามขึ้นมานอกจากงามแล้วจิตที่สำรวมคอยละเอียดสงบขึ้นมาก็ได้ความวิเวกได้ความรู้ตัวได้ความผ่องใสในจิตในใจได้ความสงบสงัดสำคัญอย่างยิ่งคือได้ความรู้ตัวความรู้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอเรามีทุกข์ให้รู้ตัวว่าเรามีทุกข์นี่ถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีทุกข์อันความรู้ที่ชอบที่เจตนาชอบก็สามารถที่จะมีปัญญาแก้ไขเครื่องสลัดออกจากทุกข์ถ้าเราได้ความสุขเราก็รู้ตัวอีกเราก็สามารถสอดส่องความสุขเหล่านั้นว่าหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนเพียงไรความสุขมีอาศัยอะไรเกิดขึ้นความสุขอาศัยอมิตรเราก็จะได้รู้ความสุขนี้อาศัยอมิตรความสุขนี้อาศัยธรรมที่เราภาวนาหรือเราพิจารณาธรรมแล้วได้ความสงบได้ความสุขนี่ก็ความสุขที่อาศัยธรรมเราได้รู้ได้เห็นความสุขทั้งสองอย่างเราก็ได้เปรียบเทียบตามดูความสุขนั้นอันไหนละเอียดประณีตกว่ากันเมื่อเราตรวจดูเราก็จะได้เห็นชัดอีกว่าความสุขที่อาศัยอมิตรอาศัยวัตถุเครื่องใช้เครื่องสอยที่เราได้ความสุขมานี่เป็นความสุขที่จะต้องดิ้นรนจะต้องปรุงจะต้องแต่งกระทบกระเทือนบางครั้งก็มีความเศร้าหมองบางครั้งก็มีความเหนื่อยยากลำบากแล้วกระทบกระเทือนกับคนอื่นอยู่ในเป็นสมบัติของคนอื่นกว่าจะตกมาเป็นสมบัติของเราความสุขประเภทนี้ถ้าเราที่เปรียบเทียบกับความสุขทางธรรมแล้วผิดกันมากเป็นความสุขที่ดิ้นรนส่วนความสุขทางธรรมนี่เป็นความสุขที่ได้จากที่เรามาอบรมจิตใจของเราให้สงบให้วิเวกเพราะฉะนั้นความสุขทั้งสองอย่างเราใช้สติปัญญาอาศัยทั้งสองอย่างมีอุปการะคุณด้วยกันแม้ทั้งอมิตรเราก็ทิ้งเสียเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงวางไว้ว่าสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะนี่สามอย่างนี้ก็เพื่อการทำการงานให้ได้ซึ่งความสุขในส่วน

พื่อไม่ให้เศร้าหมองทางจิตใจถ้าเราได้มาด้วยสติด้วยปัญญาที่ชอบและจิตใจก็ไม่เสียหายถ้าเราได้มาโดยทางไม่ชอบไม่ถูกต้องด้วยความเศร้าหมองทางจิตใจมีเวรมีภัยตามมาด้วยความสุขก็มีน้อยเต็มทีหรือจะไม่มีความสุขจากสิ่งเหล่านั้นเลยได้ตรงกันข้ามได้ทุกข์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องอุปกรณ์เหมือนกับผู้ที่ได้พ้นทุกข์ไปแล้วพระอริยะเจ้าทั้งหลายเราใช้ให้เกิดประโยชน์เราเห็นว่าความสุขในทางธรรมเนี่ยเป็นสุขอันประเสริฐเราสุขที่อาศัยอมิตรนั้นเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงไม่ถาวรความสุขเพียงอัตภาพร่างกายเราก็จะได้มาสอดส่องดูร่างกายอีกที่เราอาศัยครองอยู่นี้เราก็จะได้รู้ความจริงร่างกายคืออะไรเราดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อถ้าเราดูด้วยกรรมฐานด้วยอารมณ์อันดีที่ให้เป็นสมาธิเพื่อเกิดความเห็นตรงถูกต้องเรียกว่าเห็นชอบตามความเป็นจริงก็จะเกิดปัญญาความรู้ตัวขึ้นมากว้างขวางอย่างลึกซึ้งพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการพิจารณากายดูกายดูรูปท่านว่าเป็นภูมิแห่งวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิในขันธ์ 5มีรูปเพราะฉะนั้นเราได้เจริญปัญญาจิตภูมิจิตภูมิใจของเราจะได้รู้ความจริงขึ้นมาถ้าหากเราจะเจริญเป็นอริยสัจหรือเราจะเจริญเป็นลักษณะที่ปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิสมุปบาทมันก็นับตั้งแต่ขันธ์ 5นี้เองแต่ท่านให้เอานามมาขันขึ้นก่อนคือจิตที่มีอวิชชาประจำอยู่ในจิตใจที่ปัญญายังไม่เกิดหรือเป็นปัจจัยมาตามระดับก็เป็นส่วนหนึ่งของขันจนถึงได้พบได้ชาติได้รูปได้แก่ได้เจ็บได้ตายก็อยู่ในส่วนนี้ถ้าเราปฏิบัติตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาการที่เราไม่ได้ควรขวายก็เพราะว่าเราได้ความสุขจากอมิตรเล็กๆน้อยๆเราก็เข้าใจว่าเป็นความสุขที่พอไว้ใจหรือได้รับความอบอุ่นแต่ทั้งจะมีทุกข์เข้ามาอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาทางจิตใจของเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เห็นอันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเรียกว่าภัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เราจึงปล่อยจิตให้ประมาทเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการภาวนาที่มากำหนดให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งยิ่งรู้มากเท่าไรยิ่งดียิ่งอยู่ด้วยความสงบตั้งเที่ยงมั่นคงเท่าไรยิ่งมีความหมายในการที่จะให้เกิดปัญญารักษาจิตใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งให้ได้ประสบซึ่งความสงบและความสุขขอให้เราทั้งหลายพยายามทำให้ถูกต้องด้วยความสังวรแล้วปลูกศรัทธาความเลื่อมใสแสดงความเคารพในจิตในใจมีความอ่อนน้อม

0: การประพฤติการปฏิบัติต่อการพิจารณาโดยความเคารพปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยสำรวมอ่อนไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาเพราะฉะนั้นจิตเป็นกุศลยิ่งละเอียดไปเท่าไรยิ่งอ่อนยิ่งน้อมจึงจะเข้าถึงความละเอียดจึงจะเข้าถึงความลึกซึ่งได้เพราะมูลฐานที่จะให้เป็นเหตุปัจจัยที่ให้ทุกข์นะไม่ใช่เป็นของอยากที่จะเห็นได้ด้วยตาจะรู้ได้ด้วยหูต้องเห็นด้วยจิตใจอันละเอียดเช่นว่าความโลภเป็นอกุศลไม่ใช่เราจะรู้ได้ง่ายๆอันนี้เป็นตัวมูลของอกุศลของทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าอกุศลมูลถ้ามนุษย์ทั้งหลายรู้จักว่าความโลภนี่เป็นอกุศลมูลแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันไม่ฟ้องร้องกันไม่มีความแก่งแย่งวิวาทแตกแยกกันจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคนมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักว่าความโลภนี่เป็นอกุศลมูลความโกรธก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ง่ายๆมูลแห่งความโกรธมูลแห่งทุกข์ทั้งหลายถ้ามนุษย์ทั้งหลายรู้จริงแล้วความโกรธจะไม่มีในจิตใจของผู้รู้ทั้งหลายเพราะเราทั้งหลายยังไม่รู้ความโกรธตามความเป็นจริงนี้เองจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขและขจัดออกจากจิตใจได้ความหลงก็เช่นเดียวกันมูลอันนี้เป็นของที่ละเอียดมากไม่ใช่ว่าจะแก้ไขได้โดยตาเห็นโดยหูได้ยินโดยจมูกได้กลิ่นลิ้นรสที่เรารู้ในสิ่งเหล่านี้ตามธรรมดาเราแก้ไขให้หมดสิ้นไปความโลภเนี่ยอย่างหยาบจนถึงอริยมรรคในเบื้องต้นก็เพียงแต่บรรเทาเบาบางยังตัดไม่ขาดในอริยโสดาบันความโกรธก็ยังละไม่ได้ถึงอริยมรรคมันยังละเอียดคนยังไม่จบเรียนยังไม่จบก็ว่าได้ยังเห็นไม่ทั่วถึงละถึงเป็นนิดๆหน่อยๆบางส่วนเท่านั้นปัญญาเห็นอริยสัจจะทำแล้วก็ตามยังชำระไม่หมดถ้ากำลังพลังแห่งปัญญายังไม่เต็มที่อินทรีย์ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แม้แต่อริยมรรคที่สองก็เพียงทำให้เบาบางอีกยังตัดไม่ขาดเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขจิตใจออกจากสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดหรือสิ่งที่เศร้าหมองจิตใจโซ่เป็นปัจจัยสำคัญท่านจึงให้หาโอกาสที่สงบสงัดวิเวกตัดกังวลปรโพธอย่างอื่นให้เหลือจำกัดจำเพาะที่จำเป็นจริงๆแล้วมาตั้งความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันไปมีทางหวังที่จะได้รับความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสิ่งที่ทำให้เราออกจากทุกข์ได้ด้วยมรรคญาณเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงเพียรพยายามทำไปสั่งสมอบรมปารมีไปจิตใจของเรานี้อบรมได้ไม่ใช่ว่าอบรมไม่ได้ถ้าอบรมถูกต้องให้ฉลาดมันฉลาดจริงๆจิตใจนี่ถ้าไม่อบรมก็ไม่ฉลาด ตายแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดกี่ภพกี่ชาติร้อยชาติพันชาติทำไมอบรมไม่มีทางที่ฉลาดเองสมมติว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่เรียนหนังสือนี่ไม่เอาใจใส่ในการเรียนไม่มีทางที่จะอ่านหนังสือได้เองเกิดกี่ชาติก็ตามได้โดยการเพียรพยายามศึกษายิ่งศึกษามากก็มีความรู้มากมีประโยชน์มากแก่ตัวของเราเองอันนี้พูดเปรียบเทียบภายนอกส่วนมรรคผลธรรมวิเศษพ้นจากทุกข์เหมือนกันถ้าเรายิ่งศึกษาจะเอาใจใส่มากมันก็เก็บความรู้ความฉลาดสะสมไว้มากๆเมื่อได้กำลังแก่กล้าแล้วคมกล้าสามารถจะตัดเชือกคือสมุทัยตัวตัณหาผูกพันไว้ในภพต่างๆได้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามอย่าท้อถอยไว้อย่าลดละวิริยะนะดุขมัจเจติเราพ้นจากทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอปักธงชัยในนามจังหวัดนครราชสีมาของเราและพร้อมกับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราซึ่งมาจากสถานที่ต่างๆมีกรุงเทพเป็นจำนวนมากที่มารวมอยู่ในงานการมหากุศลของเราครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายแต่การแสดงธรรมวันนี้ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยรู้สึกวิงเวียนพูดลำบากหน่อยเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละที่มีโยมคนหนึ่งมาพูดนี่อายุ87ปีแล้วขอให้อยู่ไปเป็นนานๆนานๆไงว่าตะกี้นี้ผ่านไปทางนั้นผ่านไปแล้วความชำรุดทรุดโทรมความวิงเวียนของเราไม่ผ่านไปจากเราเลยนะเวลานี้รู้สึกวิงเวียนจึงขอพี่น้องทั้งขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยหากว่าการแสดงทำไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะธาตุขันไม่อำนวยวันนี้รู้สึกอุ่นหนาฝาข้างมากทีเดียวทางฝ่ายพระสงฆ์ก็มารวมอนุโมทนาสาธุการกับพี่น้องทั้งหลายเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งการได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งนานๆจะได้ยินทีหนึ่งเรื่องอัตเรื่องธรรมไม่ได้เหมือนเรื่องโลกเรื่องกิเลสตัณหาซึ่งจุลมูลวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนมีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านบ้านนอกในเมืองจุลมูลวุ่นวายไปกับด้วยของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาไม่มีวันจืดจางอันนี้วุ่นมากจริงๆเสียงได้ยินแต่เสียงเหล่านี้แสดงตัวตลอดเวลาเด็กเกิดมาก็เริ่มเรียนวิชาจากพ่อแม่คือความวุ่นวายทั้งหลายพ่อแม่เตรียมพร้อมไว้แล้วสำหรับมอบเป็นมรดกอันยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ลูกหลานสืบทอดต่อกันไปต่อกันไปเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราที่ห่างเหินจากอัตจากธรรมแต่เรื่องกิเลสทำงานทำการแล้วจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าที่ไหนเหมือนกันหมดวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องทั้งหลายได้มาได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมบ้างเพื่อเป็นคู่แข่งกับเสียงกิเลสซึ่งแสดงบนเวทีในหัวใจในปากในกิริยามารยาทของเรามานานแสนนานแต่ละคนละคนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้มีแต่เรื่องเหล่านี้แสดงตัวตลอดเวลาเสียงอัดเสียงธรรมไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยมีแม้เวลากลางค่ำกลางคืนซึ่งเป็นโอกาสสำหรับชาวพุทธของเราจะได้บำเพ็ญกุศลทำความสงบแก่จิตใจในเวลาจะหลับจะนอนเช่นนั้นก็กิเลสยังไปแบ่งสรรปันส่วนเอาไปอีกเวลาเข้าห้องนอนกิเลสจะเอาเสือเอาหมอนติดมัดติดคอมัดติดหลังไปพร้อมพอกราบแล้วก็หงายเลยทันทีล้มดังเสียงครอกครอกนี่คือเสียงกิเลสกล่อมสัตว์โลกนะเสียงธรรมแทนที่จะอรหังสัมมาสัมพุทโธกับเราเข้าห้องพระนั้นไม่ค่อยได้ยินนี่วันนี้เสียงธรรมขึ้นให้พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังบ้างตาของเราหูจมูกลิ้นกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนตลอดถึงใจเป็นสมบัติของเราล้วนๆสำหรับที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองขอจงแบ่งสรรปันส่วนให้มีเวลาฝ่ายกุศลศีลทานเข้าสู่จิตใจและเวลาที่จะวิ่งเต้นขวนขวายหา สิ่งอยู่เยียวยาธาตุขันธ์ซึ่งมีความบกพร่องต้องการตลอดเวลาเรียกร้องขอความช่วยเหลืออยู่จนกลายเป็นเรื่องความฟุ้งเฟ้อเพราะร่างกายไม่พอส่วนใจเหงื่อแห้งตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนเข้าห้องพระอรหังสัมมาสัมพุทโธไม่ทราบว่าจบหรือไม่จบเสือหมอนกับดังเสียงครอกครอกนั้นเอาไปกินแล้วไปกินแล้วอย่างนี้เป็นส่วนมากนะเพราะเหตุนี้เองจิตใจของโลกจึงเหงื่อแห้งจากความสุขความสงบเย็นใจความสุขความสงบเย็นใจนี้เกิดขึ้นจากศีลจากทานการกุศลจากการเจริญเมตตาภาวนาล้วนๆไม่ได้เกิดขึ้นจาก การที่กิเลสฉุดลากไปทั้งวันทั้งคืนนับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งยันค่ำเวลาหลับยุ่งตลอดเวลานี่คืองานของกิเลสทำความเดือดร้อนแก่เราทั้งหลายทั่วหน้ากันแต่งานของอรรถของธรรมที่จะให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่จิตใจด้วยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเจริญอรหังสัมมาสัมพุทโธสวขาโตสุปฏิปันโนแล้วทำใจให้สงบในเวลานั้นเราจะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ได้ในเวลาที่เราอยู่ห้องพระตั้งหน้าตั้งตาจะบำเพ็ญผลประโยชน์เข้าสู่ใจเพื่อใจจะรับความสงบร่มเย็นในเวลาขวนขวายทำเข้าสู่ตัวเองให้ได้มีความสงบเจริญพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออนามตนาปานสติซึ่งเป็นอารมณ์อันเลิศเลอของธรรมนำเข้าสู่ใจใจได้เกาะได้ยึดคำว่าพุทโธหรือธัมโมนั้นให้ติดแนบอยู่กับใจด้วยความมีสติแล้วใจจะค่อยปล่อยวางอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นไฟเผาหัวอกเราตลอดมานั้นเข้าเป็นลำดับลำดาแล้วจะสงบเย็นภายในจิตใจของเรานี่คืออาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจได้แก่ธรรมอาหารภายนอกเช่นข้าวน้ำโภชนะที่อยู่ที่อาศัยนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายถ้าเรารู้จักประมาณสิ่งเหล่านี้ก็พอได้รับเราก็พอได้รับความสุขจากเขาบ้างพอประมาณถ้าเราไม่รู้จักความมามีแต่ความบึงเพ้อน้ำล้นฝั่งแล้วสิ่งเหล่านี้แลกลับกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราเพราะความได้ไม่พอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอจนกระทั่งวันตายก็ยังไม่พอเพราะกิเลสไม่เคยสร้างเมืองพอให้ผู้ใดทั้งนั้นนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมนี้ได้แค่ไหนพอดีพอดีพอเหมาะพอสมมีความสงบเย็นใจไปโดยลำดับลำดาแต่กิเลสได้เท่าไรยิ่งเดือดยิ่งร้อนยิ่งวุ่นวายจ่ายแสเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟนั้นย่อมไม่ดับเพราะเชื้อที่ใสเข้าไปแต่จะดับเพราะการพรากเชื้อออกไม่ให้เข้าไปสู่ไฟจะไม่ลุกลามเป็นเปลวจุดแม่ขึ้นไปจึงต้องพรากเชื้อไฟนี่เวลานี้เราเป็นเวลาที่เราจะพรากเชื้อไฟคือความคิดความปรุงนั่นเป็นเหมือนเชื้อไฟก่อความทุกข์ให้เป็นฟืนไฟเผาไหม้หัวใจตลอดมาแล้วสงบอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมฟังเสียงอัตเสียงธรรมท่านแสดงทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับการได้ยินได้ฟังเสียงอัตเสียงธรรมเราวันนี้เป็นเวลานี้เป็นเวลาฟังเสียงอัตเสียงธรรมฟังเสียงอื่นฟังมามากแล้วเห็นพระเจ้าประสงค์เราก็ได้เห็นวันนี้นอกนั้นเห็นแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้เห็นความเพื่อความสงบเย็นใจรูปพระเป็นเพศที่สงบพระของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นเพศที่สงบมองดูแล้วงามตาชื่นใจยิ้มแย้มแจ่มใสภายในจิตใจยึดคติตัวอย่างจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองได้ระลึกรู้ถึงบุญถึงบาปถึงกรรมถึงความเป็นความตายบ้างเพราะโลกนี้มีป่าช้าใครเกิดมาป่าช้าติดแนบมากับตัวของเราทุกคนทุกคนพอเกิดปั๊บนี่ความเกิดกับความตายมาพร้อมกันแล้วปล่อยให้ความตายก้าวเดินไปไม่กี่ก้าวกี่ก้าวบางรายยังไม่ได้ออกก้าวเลยตายอยู่ในท้องแม่ก็มีตกคลอดออกมาตายอยู่ต่อหน้าท้องแม่ก็มีเกิดมาได้2เดือน3เดือนตายต่อหน้าพ่อแม่ก็มีเดินไม่กี่ก้าวตายไปก็มีอายุ4ปี5ปีตายไป9ปี10ปีเรียกว่า9ใน9 9 9 19ไปก็ตายก็ตายนี่คือป่าช้าของสัตว์โลกอยู่กับตัวของเราทุกคนอย่าไปมองป่าช้าที่เป็นเมนเป็นอะไรที่เขาก่อไว้หรือป่าช้าอยู่ตามบ้านนอกซึ่งมีอยู่ตามในป่านั่นเป็นชื่ออันหนึ่งป่าช้าที่ตายตัวมีอยู่กับทุกคนขอให้ลึกถึงป่าช้านี้แล้วและลึกถึงเอาความหลีกเว้นจากป่าช้านี่ด้วยการสร้างคุณงามความดีเราจะไม่เกิดมาเกิดมาตายเผากันอยู่ไม่เลิกไม่แล้วนี้ตลอดไปอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้แล้วระลึกถึงศีลถึงธรรมเวลานั่งภาวนาทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะเย็นไปหมดสมบัติเงินทองเข้าของเวลาเราใจเราไม่มีที่พึ่งที่เกาะสิ่งเหล่านี้เป็นประหนึ่งว่าเทวบุตรเทวดาอินพรหมสิ่งใดที่เลิศเลอในโลกสู้สมบัติเงินทองเข้าของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลย จิตมันเกาะมันเกี่ยวมันยึดมันถือเพราะไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวมันก็ต้องถืออันนี้ว่าเป็นของดีของดีก็เกี่ยวจนกระทั่งวันตายตายแล้วยังเป็นห่วงเป็นห่วงอีกถ้าบาปกรรมไม่มากนักตายแล้วก็กลับมาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ประเภทเช่นตุ๊กแกเป็นสัตว์ชนิดต่างๆมาเฝ้าสมบัติเงินทองของตัวที่ตายจากไปแล้วนั้นนี่มีอยู่เยอะเนี่ยแล้วถ้าผู้มีบุญมีกุศลบุญกุศลนั้นมีคุณค่าล้นโลกล้นสงสารตายแล้วเกาะกับจิตปั๊บไม่มาห่วงกับสิ่งเหล่านี้เลยนี่ผู้ระลึกถึงป่าช้าระลึกถึงความตายย่อมระลึกถึงความดีอันเป็นทางหลีกเว้นไปโดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นเวลาเราพี่น้องทั้งหลายจะหลับจะนอนขอให้พากันระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คือธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแล้วในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเลยครองโลกมานานคำว่าธรรมรวมคำว่ารวมนั้นคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาปรินิพพานแล้วพระจิตของท่านเป็นพระธาตุคือเป็นธรรมธาตุทั้งหมดพระประเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จิตที่บริสุทธิ์ของท่านเป็นธรรมธาตุทั้งหมดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาปรินิพพานไปแล้วจิตของท่านเป็นธรรมธาตุทั้งหมดธรรมธาตุที่รวมตัวกันนี่แหละจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จากพระประเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และจากบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์รวมตัวกันแล้วเรียกว่าธรรมธาตุถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับน้ำมหาสมุทรหลวงของเราพี่น้องทั้งหลายก็คงเคยเห็นกันแล้วน้ำมหาสมุทรเป็นยังไงมองหาฝั่งหาฝาข้างหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินจดกันเป็นพื้นเดียวกันเลยเพราะมันกว้างแสนกว้างเราจะมองหาฝั่งมองไม่เห็นเราจะเห็นแต่ฟังที่เรายืนเหยียบย่างอยู่เวลานี้เท่านั้นฟังนอกจากนี้ไปฝั่งหน้านู้นมองไม่เห็นนี่คือน้ำมหาสมุทรที่ตกมาจากท้องฟ้าจากฝนตกทีละหยดละหยาดทีละหยดละหยาดไหลลงสู่พื้นแผ่นดินแล้วไหลไปตามลำคลองสายต่างๆแล้วก็รวมลงไปสู่มหาสมุทรมหาสมุทรเป็นที่เก็บน้ำทั้งหลายที่ตกลงมาจากบนท้องฟ้ารวมตัวเข้าเรียกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงนี่คือน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราคือน้ำมหาสมุทรน้ำในตุ่มในไหน้ำในบึงในบ่อไม่มากแต่น้ำมหาสมุทรนั้นเต็มอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ชั้นใดก็เหมือนกันบรรดาท่านผู้มีคุณธรรมทั้งหลายซึ่งเท่ากับฝนที่ตกลงจากท้องฟ้านะไหลลงสู่พื้นปฐพีแล้วไหลไปตามคลองสายต่างๆไหลลงไปจนกระทั่งถึงทะเลหลวงนี่ได้แก่ท่านผู้บำเพ็ญบารมีตั้งแต่ต้นทางมาเหมือนกับฝนเริ่มตกทีแรกลงสู่พื้นแผ่นดินไหลจากพื้นแผ่นดินก็ไปตามลำคลองไหลจากลำคลองไม่หยุดไม่ถอยเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงได้ไม่สงสัยนี่เทียบแล้วกับบรรดาพี่น้องเราซึ่งเป็นชาวพุทธนี่เป็นจุดสำคัญมากต่างคนต่างสร้างบารมีด้วยการให้ทานมีมากมีน้อยให้ทานไม่เสียดายเพราะมีความห่วงใยในความเลิศเลยแห่งธรรมทั้งหลายที่จะได้จากการให้ทานนี้เป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ชาวพุทธเราจึงมีแบ่งกินแบ่งทานไม่มีแต่กินอย่างเดียวซึ่งท้องเราพุงเล็กๆนี่แหละมันเอาไปสลุงหมดมีเท่าไหร่ไม่เหลือกินเท่าไหร่ไม่พอคือท้องของกิเลสตัณหาท้องของอัดของธรรมนั้นได้เท่าไหร่เต็มอยู่ในนั้นไม่เหือดแห้งหายไปไหนเราแบ่งมาทำทานเสียเป็นท้องของธรรมเมื่อบริจาคเข้ามามากๆท้องของธรรมก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาที่เราสร้างบารมีนั้นก็เรียกว่าน้ำไหลเข้ามาเรื่อยๆน้ำบารมีของเราไหลมาตามลำคลองลำคลอง ผู้สร้างบารมีมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งไหลใกล้แม่น้ำมหาสมุทรเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งไหลเข้าในมหาสมุทรหมดแม่น้ำสายต่างๆจะไหลลงสู่มหาสมุทรไทยเดียวนี่แม่น้ำแห่งอัตแห่งธรรมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายของเราที่สร้างมานี้จะนำเราไหลเข้าสู่ธรรมธาตุซึ่งเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงโดยสายเดียวเท่านั้นนี่ล่ะธรรมธาตุนั้นใหญ่โตขนาดนั้นล่ะมหาสมุทรนี้ยังเทียบไม่ได้นะแต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเทียบได้นอกจากน้ำมหาสมุทรพอที่จะเทียบเคียงกันได้กับธรรมธาตุแห่งธรรมทั้งหลายที่มีครอบโลกธาตุอยู่จากพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายรวมธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากขันธ์สมมุตินี้แล้วไปเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุนี้ละที่ท่านว่าธรรมมีอยู่ทีนี้เวลาเราสร้างบารมีเข้าไม่หยุดไม่ถอยถ้าเทียบกับน้ำก็ไหลเข้าสู่มหาสมุทรเต็มตื้นด้วยน้ำมหาสมุทรหยิบที่จุดใดดอนใดมีตั้งแต่หยดน้ำมหาสมุทรทั้งนั้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันจิตเราเมื่อได้สร้างบารมีไม่หยุดไม่ถอยก็จะรวมตัวเข้าไหลใกล้เข้าสู่ธรรมธาตุเรียนลำดับลำดาจนกระทั่งบารมีเต็มที่แล้วเพราะการบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยก็ทำใจของเราก็เข้าถึงธรรมธาตุนี้เข้าถึงธรรมธาตุซึ่งเช่นเดียวกันกับน้ำไหลเข้าสู่มหาสมุทรเต็มไปด้วยน้ำอันนี้ใจของเรารวมตัวเข้าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุครอบโลกธาตุนี่คือน้ำแห่งธรรมน้ำแห่งธรรมต้องอาศัยผู้บำเพ็ญไม่บำเพ็ญไม่ได้ต้องบำเพ็ญด้วยกันทุกยากลำบากมีความทุกข์ความทรมานเหมือนกันหมดในโลกนี้ไม่มีใครยิ่งยอนกว่ากันในการแบกหามทุกข์ตายกองกันมานี้กี่กับกี่กันแล้วคนคนหนึ่งเราจะเอาศพเอาแมนของแต่ละคนนั้นมาเทียบมาวัดมาเบี่ยงกันนะว่าคนนั้นตายมากคนนี้ตายน้อยนับไม่ได้เลยตายมากี่กับกี่กันจากภพชาติต่างๆที่อำนาจแห่งกรรมมันใสเข้าไปให้เกิดให้ตายให้เกิดเขาให้ตายถ้านานมากระทั่งถึงปัจจุบันก็เพราะความประมาทของเราเองไม่ค่อยสร้างคุณงามความดีพอทำที่จะได้ฉุดลากหรือยับยั้งภพชาติยาวๆนั้นให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาได้มีแต่กิเลสมันวางสายยาวเหยียดต่อภพต่อชาติเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่ามากี่กับกี่กันพอตายไปแล้วปิดกึ๊บไม่ให้รู้ว่าเราเกิดมาจากภพใดชาติใดตายนี่ก็แล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เพราะความมืดบอดของใจกิเลสมันปิดบังไว้หมดนี่ล่ะเราจึงสนุกเกิดสนุกตายตายกองกันนี้คนหนึ่งคนหนึ่งไม่นับจำนวนได้เลยนะฟังเดียวตายมากี่กับกี่กันเพราะใจดวงที่พาให้เกิดให้ตายนั้นไม่เคยมีป่าช้าไม่เคยตายมีแต่ออกจากร่างนี่แล้วก็ไปสู่ร่างนั้นจากร่างนั้นไปสู่ร่างนั้นเช่นเราเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรามีคุณงามความดีจิตของเรานี่ก็ถูกบุญกุศลนี่หนุนขึ้นไปเกิดให้สูงกว่านี้ไปแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีวิญญาณพิสมภารมีอำนาจวาสนาบารมีเป็นที่เกรงขามและเป็นที่เคารพบูชาแก่โลกทั่วๆไปได้ถ้าสูงกว่านี้ขึ้นไปก็ไปสวรรค์ชั้นนั้นๆเช่นจาตุมเป็นชั้นที่หนึ่งของสวรรค์หกชั้นและปรินิมิตวสาวดีเป็นสวรรค์หกชั้นถ้าความดีเรามากกว่านี้ก็ก้าวขึ้นไปพรหมโลก16ชั้นนี่คือความดีพาใจดวงไม่เคยตายนี่เข้าไปสู่ภพที่ดีเป็นลำดับลำดาไปอย่างนี้ตรงกันข้ามถ้าเราสร้างแต่บาปแต่กรรมแล้วจิตมีไม่ตายเหมือนกันแต่ต้องได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่เรื่องที่จะให้จิตตายจิตชิบหายผ่านทุกแสนชาติไปนั้นไม่มีทางต้องทนทุกข์ทรมานอยู่จนกระทั่งสิ้นกรรมประเภทนั้นมันถึงจะผ่านพ้นไปได้เนี่ยจิตดวงนี้ไม่เคยตาย อันอยู่กับหัวใจของสัตว์ของบุคคลทั่วไปหมดกับเราทุกท่านที่นั่งฟังเทศอยู่วันนี้ก็คือจิตเป็นผู้รับทราบจิตดวงนี้แลไม่เคยมีป่าช้าแต่โลกมองไม่เห็นกิเลสปิดบังไว้หมดเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติก็เมาเอาภพเอาชาติแบบเป็นเรื่องเกิดเรื่องตายไปเสียหมดจิตใจไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าอะไรเขาไปสิงอยู่นั่นจึงพาให้สวมร่างนั้นไปเกิดสวมร่างนี้ไปตายอยู่ตลอดเวลากิเลสปิดไว้หมดต้องเปิดออกด้วยอัดด้วยธรรมถึงจะรู้ความลึกลับของจิตด้วยรู้ความลึกลับของกิเลสที่มันหุ้มห่อปิดบังจิตใจไว้ไม่รู้ตัวด้วยแล้วจิตใจจะค่อยเปิดเผยขึ้นมาเปิดเผยความรู้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้โทษรู้ภัยแห่งกิเลสที่เคยเป็นภัยต่อเราไปเป็นลำดับลำดาดังท่านนักภาวนารวมกุศลทั้งหลายแล้วรวมลงที่จิตตภาวนาเช่นเดียวกับน้ำไหลลงที่ต่างๆไปรวมที่ธรรมนบอันนี้ศีลทานการกุศลของเราให้ทานมามากน้อยเพียงไรจักกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันก็ตามคำว่าสูญหายไม่มีทั้งบุญทั้งบาปติดแนบอยู่กับใจตลอดมาทุกภพทุกชาติไปอย่างนั้นนี่แหละอันบุญกุศลอันนี้แหละเวลาเราสร้างไปมากๆแล้วนี่แหละเทศหลงลืมนะเป็นอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยไม่ทราบพูดอะไรมาทีนี้จิตดวงนี้เวลามีบุญมีกุศลมากๆก็ส่งขึ้นไปอย่างนั้นและถ้ามีบาปมีบาปมากเท่าไหร่ก็ส่งลงไปทางต่ำมากความสูงมากกับความต่ำมากนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทุกพระองค์ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะลบล้างความมีความเป็นจริงมาตั้งกับตั้งกันและดั้งเดิมออกได้เลยเช่นสิ่งที่ต่ำมากให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมากๆนั้นท่านบอกไว้ว่านรกสำหรับนรกท่านตั้งเป็นชื่อเป็นนามมาโดยลำดับลำดามีชื่อทุกขุมนรกนั่นแหละแต่ต้องขออภัยจดจำไม่ได้เอาตั้งแต่เรื่องนรกมาพูดให้พี่น้องหลายฟังก็พอเข้าใจกันแล้วนะที่ต่ำมากที่สุดได้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดคือผู้ที่ทำบาปมากที่สุดจะต้องไปตกนรกในหลุมนี้แน่นอนเป็นหลุมอื่นไปไม่ได้เพราะความจริงของกรรมนี้เป็นที่เด็ดขาดมากยิ่งกว่าความจริงทางโลกที่กิเลสหลอกลวงความจริงกิเลสไม่มีในกิเลสไม่มีมีแต่หลอกลวงแต่ทั้งทำแล้วความหลอกลวงไม่มีมีแต่ความจริงล้วนๆเช่นอย่างเราทำบาปทำกรรมในแดนมนุษย์นี้ด้วยความสมัครใจถึงกับหน้าด้านไม่ยอมฟังเสียงบาปเสียงบุญเสียงนรกอเวจีและสวรรค์ชั้นพรหมตลอดพระนิพพานอะไรบ้างเลยตั้งหน้าตั้งตาทำแต่บาปแต่กรรมตั้งแต่ตื่นนอนมายันค่ำจนกระทั่งเป็นนักเลงโตวันไหนไม่ได้ทำบาปวันนั้นอยู่ไม่สบายเสียลวดลายของนักเลงโตต้องได้ทำบาปไม่ได้อะไรจริงๆก็ไปหาขโมยเอาผ้าขี้ริ้วเขาทิ้งอยู่หน้าบ้านเขามาเพื่อไว้ลวดลายว่านี่คือนักเลงโตวันนี้ไปขโมยของใหญ่ของโตที่มีราคาามากไม่ได้ก็ขอให้ได้ผ้าที่ริ้วในบ้านของเขาซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านเขามาเพื่อไว้ลวดลายแห่งนักเลงโตนี่ผู้ที่สร้างบาปสร้างกรรมมากๆจนกลายเป็นนักเลงโตแล้วไม่ได้สร้างบาปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไม่ได้ผู้เช่นนี้แลท่านเรียกว่าเป็นกองรับเหมาแห่งกองทุกข์ทั้งหลายรวมมาอยู่ในจุดนักเลงโตนี่ทั้งนั้นที่จะบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนั้นมีตั้งแต่นักเลงโตฆ่าตัวเองล้วนที่จะเป็นที่มงคลแก่ตัวเองไม่มีเลยนี่เรียกว่านักเลงโตทางฝ่ายชั่วตายแล้วก็จมเพราะไม่มีใครที่จะไปฉุดลากได้ไม่เหมือนโลกมนุษย์เราโลกมนุษย์เรานี่นะมันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมตามอำนาจของกิเลสซึ่งมันไม่มีของจริงออกใช้มีแต่ของปลอมล้วนๆพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมีตั้งแต่ของปลอมทั้งนั้นออกจากกิเลสไปทำความชั่วช้าละมกมาแล้วเห็นกันอยู่ต่อหน้าต่อตาได้ทั้งของกลางมันก็ปฏิเสธอย่างหน้าด้านว่าเราไม่ฉกไม่ลักแล้วไม่ไปปล้นไปสะดมเราบริสุทธิ์พุทโธกิเลสทำความเสียหายมากขนาดไหนต้องเสกสรรปัญญากิเลสนี่ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งกว่าใครในโลกนี้ นี่เป็นความพอใจของกิเลสที่ต้องการยกยอมากที่สุดทำชั่วมากเท่าไหร่ให้เขายกยอตัวว่าเป็นคนดีมากที่สุดคือกิเลสกิเลสจึงมีแต่ความปิ้งป้อนหลอกลวงไปทำอะไรก็ตามในมนุษย์เหล่านี้ถ้ามีเส้นมีสายมีขาบ้างก็วิ่งใส่เส้นใส่สายตัวเองไปพึ่งบารมีเขาไปพึ่งผู้มีความรู้วิชาทางกฎหมายบ้านเมืองไปลากออกมาไปให้ทางโน้นไปอ้างสักขีพยานเอาอำนาจบาทหลวงไปใส่เขาแล้วหาว่าตนไม่รักไม่ป้นไม่สะดมแล้วก็ตัดสินกันไปอย่างลอยนวลว่าคนนี้เขาบริสุทธิ์มากมหาโจรคนนี้เขาบริสุทธิ์สุดยอดแล้วแล้วปล่อยกันไปไม่ได้ติดคุกติดตารางนี่คือกลมายาของกิเลสเป็นอย่างนั้นสำหรับโลกคนนี้นะไปฟ้องก็เอาฟ้องศาลต้นก็ตามแก้กันไปแก้ก็แก้บอกปลอมๆนั่นแหละให้แก้ตามความจริงไม่มีแก้แบบปลอมๆเอาศาลต้นตัดสินแล้วแพ้กันมาเอาขึ้นศาลอุทธรณ์เอาไปแก้กันที่ศาลอุทธรณ์ก็เอาเรื่องของปลอมๆมันหลักขึ้นศาลอุทธรณ์ตัดสินกันออกมาอีกแบบปลอมๆเขาบริสุทธิ์ว่าขึ้นศาลฎีกาก็ไปแก้กันบอกปลอมๆเต็มศาลฎีกาเขาบริสุทธิ์สุดท้ายคัดขึ้นถึง3ศาลแล้วมหาโจรคนนั้นก็ออกไปอย่างลอยนวลไม่ติดคุกติดตารางนี่คือศาลของโลกนี่คือศาลของกิเลสตัดสินความให้กันเป็นอย่างนี้จึงหาความยุติธรรมต่อกันไม่ได้โลกเหล่านี้ถึงบริสุทธิ์อยู่ก็ตามคนติดคุกติดรางทั้งที่มีความบริสุทธิ์เต็มตัวนี่มีเยอะในเรือนจำนะคนที่ไม่ได้ทำอะไรไปติดคุกติดรางเพราะถูกใส่ร้ายอย่างที่ว่านี่แหละผู้ที่ไปทำความชั่วช้าละมกไปลอยนวลอยู่ไม่ได้ติดคุกติดรางมีมากสำหรับแดนมนุษย์เราเป็นอย่างนี้แต่แดนเมืองผีแล้วอย่าหวังว่างั้นเลยฟังให้ดีคำนี้นะแดนเมืองผีแล้วอย่าหวังไม่มีทนายไม่มีผู้พิพากษาไม่มีศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเป็นศาลสิทธิ์ขาดมหาอำนาจอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วของผู้ทำแต่อย่างเดียวเท่านั้นใครทำชั่วเอาทำลงไปจะทำชั่วขนาดทำลงไปแล้วธรรมชาตินั้นจะจดจารึกไปเขาเรียกคอมพิวเตอร์พิวแต้อะไรละเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของตัวบัวไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์พอเขาว่าเราก็อยากโม้บ้างก็เรียกคอมพิวเตอร์มาโม้นะว่าเขาว่าคอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคอมพิวเตอร์ของธรรมเหนือนั้นเป็นขนาดไหนนี่ละจึงไม่จำเป็นต้องไปหาผู้พิพากษาต้องไปหาทนายความมาฟ้องร้องกันอำนาจแห่งกรรมตัดสินเด็ดขาดเป็นระยะไปตามจำนวนกรรมมากน้อยของผู้ทำไปเรียบร้อยทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วทำคำชั่วก็เป็นคอมพิวเตอร์โดยธรรมชาติทำฝ่ายดีก็เป็นคอมพิวเตอร์โดยธรรมชาติตายตัวไปเลยพอถึงเมืองผีปุ๊บเท่านั้นแหละใครจะมาฟ้องร้องกันที่ไหนไม่มีทางขาดสะบั้นไปหมดเลยตูมลงในนรกหลุมที่ว่าไม่มีนั่นแหละหลุมที่หลอกลวงตัวเองเพราะกิเลสมันพาให้หลอกลวงเวลาไปรับเคราะห์แล้วก็พูดที่ถูกหลอกลวงเชื่อกิเลสนั่นแหละไปจมในแดนนรกกี่กับกี่กันไม่มีทางที่จะขึ้นมาได้ถ้าไม่สิ้นกรรมที่อย่างเดียวนี่ผู้ทำดีก็เหมือนกันในเมืองผีเป็นอย่างนั้นทำลงไปมากน้อยจะกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันจะฝังเข้าในจิตฝังเขาในจิตเพราะจิตไม่ตายกรรมดีชั่วไม่ตายฝังอยู่ในจิตมีมากมีน้อยเพียงไรกรรมดีก็หนุนเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งมีเต็มส่วนแล้วถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงเลยนี่คือกรรมในเมืองผีเป็นอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังให้ถึงใจนะธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธรรมหลอกลวงเหมือนกิเลสที่สอนโลกอยู่ตลอดมานี้หลอกลวงมาตลอดโลกก็ไม่เข็ดไม่หลับจึงได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นเครื่องตอบแทนกันตลอดมาไปโลกไหนก็ไปสิแบบเดียวกันนี่ทั้งนั้นแหละไม่มีโลกไหนจะมามีความผาสุกเย็นใจที่เพราะการปฏิบัติตามกิเลสจะเป็นแบบนี้ไปด้วยกันทั้งนั้นมากน้อยเป็นไปทั่วถึงกันหมดเนี่ยเรื่องของกิเลสจะหลอกไปอย่างนี้ต้มตุ๋นไปนี่ให้รับความทุกข์ความลำบากแต่เรื่องของธรรมกองกันข้ามเอาผู้มีความดีภายในใจ ไปที่ไหนย่อมมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองภายในตัวเองจริงภายนอกจะอดบ้างอิ่มบ้างเป็นธรรมดาในโลกอนิจจังย่อมเป็นของไม่เที่ยงได้มากับสูญไปมันก็มาพร้อมๆกันนั่นแหละรู้เท่าทันมันเสียการทำบุญให้ทานไม่ลดไม่ละสร้างคุณงามความดีนี่เข้าฝังใจฝังใจเป็นอัตโนมัติเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์อัตโนมัติฝังเข้าไปฝังไปบทเวลาแสดงผลขึ้นมาเราไม่จำเป็นจะต้องไปนับไปอ่านว่าการกุศลผลบุญของเราซึ่งเป็นมหาศาลใหญ่โตผิดคาดผิดหมายแก่เราผู้เสวยอยู่เวลานี้นั้นเกิดมาแต่เมื่อไหร่เราสร้างแต่เมื่อไหร่ไม่ต้องไปถามรวมตัวอยู่ในความพอในหัวใจของแล้วทุกชิ้นทุกอันเนี่ยเอาใจนี้เป็นที่ประมวลแห่งกรรมดีทั้งหลายมารวมอยู่นี้หมดเราไม่ต้องไปถามหาว่าทำความดีมานี่กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันไม่ต้องไปถามไม่เสียเวลาเวลาขอให้สร้างลงไปเถอะอำนาจของกรรมนี้จะฝังลึกฝังลึกอยู่ในนี้หมดเมื่อเวลาถึงขั้นเต็มภูมิแล้วก็แสดงตัวออกมาอย่างเต็มเหนียวผิดคาดผิดฝันจำไม่ได้ไม่ได้ก็ตามไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้ความสมบูรณ์พูนผลแห่งบุญแห่งกุศลของผู้นั้นเป็นที่พอใจนี่แหละไม่จำเป็นต้องย้อนไปหาการสร้างของตัวเองว่าสร้างมากี่ปีกี่เดือนมารวมอยู่ในวงปัจจุบันคือตัวเจ้าของเป็นเจ้าของบุญเราเป็นผู้สร้างใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจของเราไข่เดียวนี่ทีนี้ผู้สร้างบาปก็แบบเดียวกันขอให้พี่น้องหลายเทียบอย่างนี้ก็แล้วกันนะจะกี่กับกี่กันมาก็ตามไม่มีปัญหาอะไรเลยใจตัวประธานซึ่งคอยรับบาปรับบุญมีอยู่กับตัวเองไม่เคยตายไม่เคยมีป่าชาตัวนี้และเป็นตัวที่จะรับทั้งบาปทั้งกรรมเราเป็นผู้รักสงวนตัวให้พากันระมัดระวังบาปกรรมทั้งหลายอย่าดื้อด้านหันทำอย่าแข็งดีแข็งเด่นอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะเราจะชิบหายทั้งเป็นของเราเนี่ยถ้าใครท้าทายพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บรรลุเป็นศาสดาเอกของโลกมานี่เป็นเอกด้วยกันเสมอกันหมดเลยรู้แจ้งแทงทะลุในบาปในบุญในนรกสวรรค์เปิดเผยเป็นอาโลโกอุตตปาที่สว่างจ้าตลอดเวลามันสูญหายไปไหนนรกสูญหายไปไหนจ้าอยู่ในหัวใจนี่นั่นหัวใจพระพุทธเจ้าสวรรค์สูญหายไปไหนจ้าอยู่ในหัวใจเห็นอยู่รู้อยู่ตลอดเวลาตลอดนิพพานก็ส่งไว้แล้วในพระทัยท่านแล้วนรกพวกเปรตผีสุรกายเกื้อนโลกธาตุมันหายไปไหนมันสูญไปไหนพวกตาบอดมันหาเรื่องหาราวให้กิเลสปิดหูปิดตาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนรกสัตว์นรกหลุมเดียวเท่านั้นในโลกเมืองไทยเรานี้มีกี่คนเราเอาเฉพาะมนุษย์ซะก่อนนะมนุษย์เรานี่ในพลเมืองของมนุษย์เราเนี่ยทั่วโลกนี้มีจำนวนสักกี่ล้านคนจำนวนกี่ล้านคนนี้อย่าไปแข่งสัตว์นรกที่ตกเสวยกรรมอยู่ในแดนนรกเพียงขุมเดียวเท่านั้นก็พอแล้วมนุษย์ทั่วโลกนี้สู้ไม่ได้เลยไหนจึงอาจหาญชาญชัยนั่งหนากล้าหาญนั่งหนาที่จะทำความร่วมจมแจกตนอย่างไม่มีชิ้นดีเลยแล้วไปปฏิเสธว่านรกไม่มีให้รีบคิดพิจารณาเสียตั้งแต่บัดนี้นะศาสดาองค์เอกทุกองค์สอนไว้แบบเดียวกันมีนิทาสดานุภาพตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกันหมดเราอย่าไปลบล้างถ้าไม่อยากชิบหายทั้งเป็นนะถ้าอยากชิบหายทั้งเป็นเอาเรามีกี่คนในครอบครัวของเราอีหนูก็มีพ่ออีหนูแม่อีหนูและอีหนูก็มีไอ้หนูก็มีมันมีกี่คนกี่คนรวมแล้วหมดทั้งโคตรทั้งแสงเราเอาประกาศกันให้ไปสร้างความชั่วทั้งหมดในโคตรนี้นะลงเมื่อลาบเสร็จสิ้นแล้วมันไปหมดทั้งโคตรไปเลยไม่มีตัวไหนรายใดที่จะเหลือหลออยู่ในโคตรนี้เพราะมันสร้างบาปดั้งกรรมด้วยกันเนี่ยสร้างทั้งโคตรมันก็ไปด้วยกันทั้งโคตรสร้างความดีไปทั้งโคตรมันก็ไปด้วยกันทั้งโคตรทำไม่ลำเอียงนะพากันจำมาไว้นะเราจะไปหลีกเลี่ยงแบบกฎหมายกฎหมายนะไม่ได้นะจดไอ้เรื่องของกิเลสมันมีทั้งกฎหมายหลอกลวงเอาไว้ฉากหนึ่งกฎหมายค่อยกินตับภายหลังเนี่ยกฎหมายมันอยู่กับโลกกิเลสโลกมนุษย์เรานี่แหละทำท่านไม่มีกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี้เป็นธรรมชาติที่ตายตัวมากี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเท่าไหร่สอนแบบเดียวกันหมดไม่มีคำมาเคลื่อนคาดเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคลื่อนคาดนรกก็มีมาตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันเป็นปัจจุบันมาตลอดแล้วข้างหน้าก็ไม่มีข้างหลังก็ไม่มีเป็นธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมอย่างนี้แล้วใครจะไปลบล้างได้เล่านะ นรกแต่ละหลุมเป็นธรรมชาติอย่างนิ่มเหนียวแน่นมั่นคงเกินกว่าที่สัตว์โลกทั้งหลายหรือสมมุติใดๆก็ตามจะไม่ลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีใครลบล้างได้หากมาลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวฟาดแหลกหมดเลยนรกมีกี่หลุมให้ยิ่งเป็นหลวงตาบัวตรัสรู้ด้วยแล้วนี่โอ้ยพี่น้องทั้งหลายให้อยู่สบายนะพากันขับกล่องบำรุงบำเรอภัยมีผัวกี่คนนะไปหามามากๆมีเมียกี่คนหามามากไปหาเป็นบ้ากันแล้วไม่มีแต่ความทุกข์ร้อนได้มาเหอพ่อไอ้หนูได้เมียมากี่คนวะนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันไอ้แม่ไอ้หนูไปเอาผัวมาอีกกี่คนยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันอย่างนี้จะไม่มีคำว่าทุกข์เลยนี่เห็นไหมเพียงผัวเดียวมีเดียวมันยังทะเลาะกันแล้วเอาแม่อีหนูมาอีกสักคนนึงเสร็จเลยแล้วพ่ออีหนูมาอีกสักคนนึงแหลกหมดเลยเนี่ยนี่ถ้าหากวันแดนนรกทำลายได้แล้วหลวงตาบัวเป็นพระพุทธเจ้านะจะปราบให้เรียบบุตรแม่อีหนูคนนี้ไปเอามา100คนมาน้อยไปให้ไปเอามา1,000คนหลวงตาจะปราบให้นรกไม่ให้มันมีละไม่ต้องมาทะเลาะกันละเอาพ่ออีหนูก็ไปเอาพ่อหนูก็ไม่ของย่อยแม่หนูได้100คนพ่อหนูฟาด1,000คนมาเอามากี่คนมากินแล้วสนุกสนานลื่นเลิงมันถึงไม่มีกองทุกข์ไม่แต่ความลื่นเลิงไปหมดเพราะเหตุใดเพราะไฟนรกภายในใจหลวงตาบัวก็เผามันแล้วไฟนรกที่อเวจีนุ่นหลวงตาบัวไปเผาหมดแล้วพี่น้องทั้งหลายมีแต่ความสะดวกสบายแต่นี้หลวงตาบัวตัวเท่าหนูนี่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านยังลบล้างมันไม่ได้ทั้งทุกข์ภายในใจของสัตว์ที่ดื้อด้านไปทำความทุกข์เผาตัวเองทั้งนรกอเวจีที่สัตว์ทั้งหลายจะไปจมในนรกพระพุทธเจ้าก็ไปลบล้างทำลายมันมาได้เหตุใดหลวงตาบัวตัวเท่าหนูนี่จะไปทำได้จึงได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเสียตั้งแต่บัดนี้นะอย่ากล้าหาญนะกล้าหาญต่อแดนนรกอย่าแล้วอย่ากล้าหาญถ้าไม่อยากจมทั้งเป็นให้เชื่อพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมานี่ของเล่นเมื่อไหร่สร้างเพราะเรามีสละเป็นสละตายมากี่ภพกี่ชาติกี่ชาติบางประเภทคือพระพุทธเจ้ามี3ประเภทนะประเภทที่1สร้างพระบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มาเป็นเวลา16อสงไขยแสนมหากัปคือติดแนบด้วยแสนมหากัปแสนมหากัปมาทุกองค์แล้วประเภทที่2สร้างพระบารมีมา8อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่3สร้าง4อสงไขยแสนมหากัปนี่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละพระองค์ท่านลำบากขนาดไหนแล้วเวลามาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาสอนโลกแบบหลอกลวงมีอย่างหรือไม่มีขอให้พระเชื่อยิ่งเรียกว่าของเลิศก็คือธรรมเท่านั้นไม่มีคำว่าปลอมว่าแปลงแฝงเขาอยู่ในนั้นเลยมีแต่ของจริงล้วนๆตั้งแต่1ถึงล้านก็มีแต่ของจริงล้วนๆไม่มีสิ่งปลอมปนอยู่ในนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าทุกองค์จริงล้วนๆเลิศล้วนๆด้วยกันสอนไว้ตามหลักความจริงล้วนไม่มีคลาดเคลื่อนใครจะไปทำลายไม่ได้พระพุทธเจ้าทุกองค์ทำลายไม่ได้แล้วจึงประกาศทั้งโทษทั้งคุณของจริงนั้นให้โลกทั้งหลายได้ทราบกันทั้งพวกโทษก็คือบาปกรรมมันจะลงไปนรกคุณก็คือบุญกุศลผลทานของกุศลของเรานี่แหละที่จะพาไปสวรรค์ถึงพระนิพพานท่านสอนทั้งดีทั้งชั่วอันใดที่ชั่วปัดไม่ให้สัตว์ทั้งหลายทำเพราะท่านสงสารมากอันใดดีส่งสอนสัตว์โลกให้พยายามทำความดีความดีแก่ตนจะได้เป็นที่มงคลแก่พวกเราทั้งหลายอย่าให้เสียชาตินะแล้วอย่าเอาแต่ความเพลิดเพลินของกิเลสมาควรมาหลอกลวงจิตใจไม่มีวันเฉ็ดหลาบหยิ่มพอนี่จะจมแน่ๆนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงนะเอจริงๆแล้วท่านมาแบ่งสรรปันส่วนแล้วกับพวกเรานะสอนหนักสอนเบาสอนขนาดไหนก็เพื่อลื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งนั้นแล้วท่านจะมาหวังบาปหวังบุญอะไรกับพวกเราพวกเรานี่เองเป็นผู้ที่จะหาบาปหากรรมถ้าพระพุทธเจ้าสอนไม่ฟังแล้วจะเป็นใครไปก็คือตัวด้านๆนี่แหละตัวมันจะไปจมในนรกเวลาเข้าถึงนรกแล้วแก้ตัวได้ยังไงไปแก้ที่น่ะไอ้เก่งแล้วมาบอกหลวงตาบัวด้วยหลวงตาบัวจะไปเชื้อเชิญหมดทั้งโคราชเรานี่ให้สร้างแต่ความชั่วไปแล้วฟาดนรกให้แหลกไปหมดเลยแต่นี่มันเป็นไปไม่ได้สิจึงต้องได้ประกาศให้พี่น้องหลายทราบนำธรรมพุทธเจ้าจึงเป็นของจริงมาประกาศให้พี่น้องหลายได้ทราบทั่วกันให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวนะเวลานี้เป็นเราเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีวาสนาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้นะแล้วไม่เชื่อคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันไม่เชื่อมีแต่ร่างมนุษย์ยังเหลือแต่ว่าไม่มีหางเหมือนหมาเท่านั้นเนี่ยกับมนุษย์หางกุ่นนั่นเองไม่มีหมาไม่มีหางเหมือนหมากับมนุษย์หางกุ้นแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร พอลมหายใจขาดแล้วก็จมลงนี่พิจารณาเวลานี้เป็นมนุษย์รู้กันอยู่แล้วให้พยายามฝึกฝนอบรมตัวเองมันอยากทำก็อย่าทำเรื่องความการทำบาปทำกรรมทำลงไปแล้วคือการทำลายเรานั่นแหละถ้าเราไม่อยากทำลายเราอย่าทำบาปถ้าเราอยากการส่งเสริมเราเอาทำบุญทำบุญให้ทานมันจะยากลำบากขนาดไหนยากเพื่อความง่ายเราทุกข์ขนาดทุกข์เพื่อความสุขแต่ทุกข์ตามกิเลสนี่ทุกข์เพื่อมหันต์แต่ทุกข์ต่างกันนะเราบึกบึนไปตามกิเลสมีความทุกข์ร้อนเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เพิ่มไปอีกเป็นมหันต์แต่ทุกข์ขึ้นอีกส่วนบึกบึนในทางคุณงามความดีการให้ทานรักษาศีลภาวนายากยากแต่เราก็บึนเมื่อบึนไม่อยู่ไม่ถอยความยากความลำบากนี่กลายเป็นทุนหนุนเป็นความคุณงามความดีเป็นความสุขขึ้นมาแก่เราจึงต้องให้พากันทนนะพระพุทธเจ้าทนมาทุกองค์การสร้างบารมีมาไม่ทนเป็นพระเจ้าได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันทนทุกคนเพราะอยากดีทนทุกคนพระพุทธเจ้าของเรานี่สลบสามหนทนหรือไม่ทนท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเรานี่มาแบมือเปิบใช่ไม่ได้นะให้ต้องคำนึงถึงเหตุถึงผลทุกอย่างอย่าอยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งเหมือนกับชีวิตของเรานี่ไม่มีความหมายอะไรแล้วเราก็ไม่สนใจกับความชีวิตของเราว่ามีความหมายตายเปล่าๆทั้งเป็นนี่นะคนประเภทนี้นะให้ระลึกเสียตั้งแต่บัดนี้เกิดพุทธศาสนาแล้วเอาการให้ทานให้มีทั้งกินทั้งทานอย่าให้กิเลสไปกินหมดนะจมจริงๆคนเรามีเท่าไหร่ไม่มีความหมายเงินทองก็ของมีกี่ล้านก็ตามตายแล้วเขาไม่เห็นเอาเงินทองนั้นมาเผาคนนะเขาเห็นตั้งแต่เอาฟืนเอาถ่านไปเผานั่นแหละเงินทองเขาของสมบัติมีมากมีน้อยนั้นเกลื่อนอยู่งั้นใครเอาไปเผาแข่งมนุษย์ให้เห็นทั่วโลกมีไหมไม่เห็นมีตายแล้วก็คนนี้ก็สืบทานแทนกันไปแทงกันไปถ้าตนีตีเหนียวมันกันก็แบบกันเดียวกันอีกตายแล้วก็เผากันเท่านั้นแหละกระดูกก็ไม่ได้นะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวถ้าไม่มีบุญแค่อย่างเดียวแล้วก็มีแต่บาปด้วยนอกจากไม่ทำบุญให้ทานยังสร้างบาปไปด้วยยิ่งไปใหญ่เลยเนี่ยเราต้องการไปใหญ่หรือไปไหนพิจารณาตัดสินใจสองตั้งแต่บัดนี้เสียให้พิจารณานะวันนี้เอาธรรมประกาศพี่น้องทั้งหลายฟังเสียงโลกเสียงสารเสียงความเดือดร้อนวุ่นวายของกิเลสฟังมามากแล้วตั้งแต่ตื่นนอนทุกวันวันนี้ได้ฟังอาจฟังธรรมให้พี่น้องทั้งหลายเอาจำให้ดีพินิจพิจารณาให้ดีเอาอันใดที่มันเป็นภัยตัดมันขาดสะบั้นไปเลยคอขาดไปแล้วไม่ตกนรกพอแล้วนั่นเอาอย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นไม่ได้จริงๆนะอันนี้เราเรียกว่ามีให้มีทั้งได้กินได้ทานเหมาะสมแล้วกินก็คือธาตุขันธ์ของเรามันบกพร่องต้องการตลอดเวลาต้องพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนต้องหามาเยียวยามันนี่เป็นความจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์ทีนี้เรื่องจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของเพราะจิตใจมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีบุญมีกุศลเป็นเครื่องหนุนตนเลยจึงต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้ใจเป็นอาหารโอชารสเลิศเลอคือทำสู่ใจการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญเมตตาภาวนาก็ดีนี่คือทำที่เลิศเลอหรืออาหารนั้นเลิศเลอเข้าสู่ใจอันนี้ละจะพาเราไปสู่คุณงามความดีทั้งหลายไปสถานที่สมหวังของเรานี่คือจิตใจก็อิ่มเอิ่มด้วยศีลด้วยธรรมร่างกายก็พอกับธาตุกับขันธ์ในการอยู่การกินจิตใจก็พอกับศีลกับธรรมแล้วคนนั้นไม่จนหรอกไปไหนไม่จนตอกไม่จนกอกจนมุมเพราะภายในก็พร้อมแล้วด้วยบุญด้วยกุศลภายนอกเราก็เลี้ยงดูมาแล้วจนกระทั่งถึงวันตายเมื่อมันตายแล้วมันจะไปไหนก็ไปบุญกุศลอยู่กับหัวใจแล้วเราไม่จนตอกจนมุมแล้วให้พากันสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้ย้อนพูดนี้แล้วก็ย้อนกลับไปหาเรื่องจิตตภาวนานี่สำคัญมากนะถ้าพี่น้องทั้งหลายอยากเห็นความประมวลมาแห่งบุญกุศลทั้งหลายเจ้าของที่สร้างมาบางน้อยให้ภาวนาเอาภาวนาแล้วมันจะรวมคำว่านี้ให้เห็นอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่จิตเนี่ยเราสร้างมากี่กับกี่การกี่ปีกี่เดือนเราอย่าไปนับมันจะมารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวนี่เต็มอยู่ในนี้หมดนี่แหละให้ภาวนานะจิตใจเมื่อเราได้รับการภาวนาทำมีสติให้ดีอบรมจิตใจในเวลาภาวนาเวลานั้นทิ้งหมดความคิดทั้งหลายอย่าเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายกับความคิดของธรรมคือพุทโธพุทโธให้พุทโธกับสติอยู่ด้วยกันนึกพุทโธแล้วมันจะค่อยสงบลงสงบลงพอจิตสงบลงจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาในหัวใจของเรานั่นแหละตั้งแต่ก่อนไม่เคยแสดงความแปลกประหลาดแต่เวลาภาวนาเข้ามาอยู่ไม่ถอยจะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาภายในใจของเราเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วคนเราย่อมมีความตื่นเต้นย่อมมีความดีอกดีใจมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญต่อไปแล้วยิ่งปรากฏขึ้นมาแล้วก็ยิ่งหนุนเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่ ความภาคความเพียรทางที่ดีไม่ต้องบอกมันหนักเป็นของมันเองเพราะอำนาจแห่งความดีดึงดูดฉุดลากไปจนได้นั่นแหละนี่แหละให้พากันทำนะจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากจุดหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปหลับคอกๆไม่สนใจกับพุทโธธัมโมสังโฆเลยนี่ใช่ไม่ได้นะขอให้พากันเลือกพุทโธหลวงตาเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายมากเกี่ยวกับเรื่องด้านศีลธรรมภายในใจประหนึ่งว่าชาติไทยเรานี้เนี่ยว่าเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธอยากจะพูดว่ามันเป็นเมืองผีนี่ว่างั้นนะคือมันไม่มีกิริยาของพุทธติดเนื้อติดตัวเลยแล้วมันจะเอาไปอาศัยอะไรมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่มันแสดงตลอดเวลาทั่วหน้ากันนี้นะไปเผาตัวเองเผาตัวเองสิ่งที่จะพาให้มีความสงบร่มเย็นมันไม่ปรากฏในชาวพุทธของเราคือศีลธรรมไม่ค่อยปรากฏเลยแล้วจะเอาอะไรไปเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่พึ่งเป็นพึ่งตายมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาวันนี้ก็ถูกเผาวันหน้าก็ถูกเผาเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะที่เผามาแล้วก็เผามาแล้วปัจจุบันนี้ก็เผาอยู่วันพรุ่งนี้ก็จะเผาอีกแล้วเป็นยังไงมีแต่เผาตลอดเวลาจะไม่เฉดหรือมนุษย์เราทั้งคนแท้ใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์วะต้องคิดตัวเองนะสิ่งเหล่านี้ต้องคิดไม่คิดไม่ได้นะเราสงสารจริงๆนะหลวงตาบัวได้ขอเปิดให้พี่น้องหลายฟังการปฏิบัติธรรมมานี้เราเอาเป็นเอาตายเขาว่าจริงๆนะเราพูดอย่างเด็ดอย่างขาดเราไม่รกระทานเพราะเราได้ทำอย่างนั้นจริงๆเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเพราะเรามุ่งแล้วว่าชาตินี้เราจะให้เป็นพระหลานให้ได้ในหัวใจมันยังเป็นของมันอยู่ในนั้นแหละเรียนหนังสืออยู่มันก็ไม่หยุดนะเรียนหนังแสนหนังสืออยู่นี่เป็นเวลา7ปีไม่เคยละนะการภาวนาหากทำรอบๆมองๆทำอยู่นั่นแหละเป็นแบบขโมยคือไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงที่เขาเป็นนักเรียนด้วยกันมันเป็นเหมือนลิงนะพูดเรื่องปริยัติเขาก็พูดไปแบบของเขาแบบลิงนั่นแหละเราก็พูดแบบลิงกับเขาใช้กิริยาแบบลิงกับเขาภายนอกนะแต่ภายในใจของเรานี้ไม่เคยลดละหนักแน่นในธรรมในภาวนาตลอดนี่เวลาว่างๆเราจะไว้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเว้นแต่เวลามันจวนแจเข้าไปจวนจะสอบนี่ก็ต้องอ่อนทางภาวนาหนักแน่นในวิชาที่จะสอบอันนี้เป็นบางครั้งบางคราวถ้าธรรมดาแล้วจะต้องภาวนางั้นตลอดไปไม่ให้ใครทราบ

าใจไหมนี่เราทำอย่างนี้ตลอดมานะตั้งแต่เรียนหนังสือเราไม่เคยลดละมันจะเป็นนิสัยอะไรก็ไม่ทราบมันพูดไม่ถูกนะหากพูดให้ใครฟังมาได้เรียนหนังสืออยู่7ปีไม่เคยพูดเรื่องภาวนาให้หมู่เพื่อนฟังเลยนะหากเป็นอยู่ตลอดเวลาทำไม่หยุดไม่ถอยอย่างลึกลับมันละเข้าในห้องก็เข้าภาวนาขาออกมากลางคืนดึกๆก็เดินจงกรมไม่ให้ใครเห็นไม่พูดถึงเลยว่าเราเป็นเราชอบภาวนาไม่พูดเป็นลิงไปเอาเขาจ้ะพวกนี้มันก็เหมือนแขนซ้ายแขนขวานั่นแหละจะไปเอาผิดเอาถูกกับแขนไหนล่ะแขนซ้ายกับแขนเราแขนขวากับแขนเราไอ้เพื่อนฝูงกับเพื่อนของเราเขาก็กับเรามันก็เป็นอันเดียวเหมือนแขนซ้ายแขนขวาเขาไปว่าแล้วไปว่าอะไรมันก็จะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็พวกเดียวกันว่ากันมันก็เหมือนลิงเพราะฉะนั้นจริงไม่มีผิดมีถูกเราปลีกเอาดีกว่าอย่างนี้ล่ะนี่พอหยุดจากเรียนแล้วนี่เอาแล้วนะทีนี้เอาใหญ่เลยเดียวเพราะเราเคยจิตเรารวมเรียนอยู่7ปีจิตลงสงบ3หนนี่เราฝังลึกมากทีเดียวนะเวลารวมนี่อัศจรรย์ชุดส่วนเลยนะจิตดวงนี้มันเหมือนกันกับเกาะที่อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรท่ามกลางมหาสมุทรนี่กว้างแสนกว้างแต่จิตดวงนี้อยู่ท่ามกลางเป็นเกาะอันหนึ่งนี่โลกกว้างแสนกว้างจิตตรงนี้สงบอัศจรรย์เด่นดวงอยู่ในจุดเดียวนี่เรียกว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนั่นเองเกิดความตื่นเต้นทีเดียวอัศจรรย์ตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาจริงๆไม่เคยปรากฏจิตมีความสงบอย่างนี้นี่พอภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละภาวนาไปภาวนาไปจิตค่อยรวมเข้ามารวมเข้ามามีลักษณะแปลกๆทำให้เกิดความสนใจหนักเข้าตั้งสติจ่อเข้าจะกินรวมว่าเราผึ่งอะไรเช่นนี้พอลงเต็มที่แล้วนี่มันพูดไม่ถูกนะได้แต่คำว่าอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายนะตื่นเต้นตัวเองไม่นานจิตมันก็ถอนขึ้นมาเสียเพราะความตื่นเต้นอะไปกวนมันนะแล้ววันนั้นเอาอีกว่าจะเอามันก็ไม่ได้เรียนหนังสือ7ปีได้จิตรวมลงแบบอัศจรรย์นี่3หนนี่แหละเป็นที่ฝังลึกมากนะจากนั้นก็ขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสเอาอย่างเป็นอย่างตายเมื่อหลังจากได้รับโอวาทจากหลวงปู่มั่นแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นที่หายสงสัยเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่สงสัยแล้วที่นี่ว่าท่านเปิดออกให้ฟังอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวจากนั้นมาก็ก้าวขึ้นเวทีกิเลสไม่ตายเราต้องตายสุดท้ายจะใครจะตายก็ไม่ล่ะก็ไม่ทราบล่ะแล้วฟาดกันอยู่9ปีเต็มเหนี่ยวนี่เรียกว่าทุกข์แสนสาหัสไม่มีอะไรทุกข์ในชีวิตของเราชีวิตของพระเราสองขั้นนะขั้นเป็นคฤหัสถ์เราก็ทุกข์แต่ไม่เคยสละตายกับมันแต่ทุกข์นะในเวลาปฏิบัติธรรมภาคเพียรนี่ทุกข์สละตายด้วยนะเอาอย่างหนักที่สุดแล้วก็ถึง9ปีเต็มนี่ละที่ถ้าว่าติดคุกก็ติดถึง9ปีพวกนักโทษเขาจะมีทุกข์อะไรเขากินข้าววันหนึ่ง2มื้อ3มื้อจากตอกเหลาตอกได้วันละ4เส้น5เส้นค่าเวลาเวลาให้หมดไปเพื่อจะได้ออกจากตารางแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำด้วยความสมัครใจอยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันกี่คืนช่างหัวมันนั่งภาวนามีแต่ภาวนากี่วันถึงจะฉันอาหารทีหนึ่งมันจะเป็นจะตายจริงก็บินสบายเข้ามาฉันจะทีหนึ่งทีหนึ่งนี่ไปมาเป็นประจำในระยะ9ปีเต็มนี้หนักมากเพราะงั้นชีวิตของพระเราจึงหนักยิ่งกว่าชีวิตของคฤหัสถ์ที่เราเคยเป็นมานะชีวิตของพระนี่เป็นเรียกว่าหนักมากที่สุดลืมไม่ได้เลยถึงเวลา9ปีเต็มนี่ขอสรุปให้พี่น้องหลายฟังผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเอาเป็นเอาตายความเอาจริงเอาจังทำท่านสนองอย่างไรบ้างขอให้ฟังก็แล้วกันนี่ละธรรมมีอยู่หรือไม่มีถ้าไม่มีท่านสนองได้ยังไงไม่มีพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ยังไงทำไม่มีพุทธเจ้าตรัสรู้ได้หรือพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ได้ยังไงทำไม่มีนะก็ทำมีอยู่เนี่ยตรัสรู้สูงที่มีอยู่อันนี้ก็เหมือนกันพอฟาดถึง9ปีวันสุดท้ายเราเอาอย่างนี้เลยสรุปเพราะเวลานี้กำลังก็อ่อนลงไปแล้วถึงวันวาระที่มันจะแสดงความสัญญาณล้นโลกล้นท้องฐานเกิดมาตั้งแต่โคตรแต่แท้หลงตะบัวนี่ก็ไม่เคยปรากฏไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันแต่มันก็มาเป็นเอาในขณะนั้นเวลานั้นสถานที่เป็นหลังบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครนี่เป็นสถานที่เป็นเวลาที่เป็น5ทุ่มพอดีวันที่เป็นวันที่15กลางคืน5ทุ่มพอดีพอจิตเอากันเต็มเหนี่ยวนี่เราสรุปเลยนะพอถึงขั้นนี้แล้วจิตกับกิเลสกับจิตขาดสะบั้นออกจากกันนี่ประหนึ่งฟ้าดินถล่มเลยเดียว

0: สามเดือนโลกธาตุไหวไปหมดเลยปรากฏในเวลานั้นกายนี่ไหวปึ๋งทันทีเลยมันจะล้มทั้งหงายมันสะดุ้งอย่างแรงนั่นแหละที่ธรรมชาตินั้นจ้าขึ้นมาเป็นยังไงทำมีหรือไม่มีฟังที่พี่น้องทั้งหลายพูดดิเอามาหลอกท่านทั้งหลายเหรอจ้าขึ้นมาอะไรจ้าขึ้นมาหัวใจที่กิเลสครอบงำเปิดออกหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติของจิตล้วนกลายเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วจ้าขึ้นมาครอบแดนโลกธาตุเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเลยจะไหลพากพากพากพากพากโถทำแบบอาจารย์อย่างนี้แล้วเหลืออย่างนี้แล้วเหลือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหลือนั่นเห็นไหมไม่ได้วัดลอยนะมันเป็นของมันอย่างจังๆในจิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เหลือมันเกิดความอัศจรรย์ในวันนั้นโอ้ยฟ้าดินถล่มจิตที่มันเคยมืดเคยบอดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลากิเลสออกหมดแล้วมันจ้าขึ้นมานี่เป็นยังไงที่นี่อะไรมีด้วยมีบาปมีด้วยมีบุญมีด้วยมีนรกมีด้วยมีสวรรค์มีด้วยมีพระโลกนิพพานมีหรือไม่มีเออเปรตผีโอเคต่างๆทั่วในโลกธาตุมีมันเจ้านี้จะไปถามใครใครจะตาบอด3เดือนแล้วก็ท่าช่างหัวก็ที่เราตาดีคนเดียวดูเห็นกันทั้งนี้สอนมันเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่มันจะจมของมันตนเองสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยฟังที่พี่น้องหลายนี่นะการเสียสละชีวิตพระพุทธศาสนามีผลอย่างไรบ้างทํามีหรือไม่มีบาปบุญมีหรือไม่มีฟังให้ชัดเจนนะพระพุทธเจ้าองค์เอกทุกองค์มาสอนเป็นโมฆะให้หมดมันจะมีเป็นเพชรน้ำหนึ่งตั้งแต่กิเลสที่ฟาดหัวเราอยู่ตลอดเวลาบ่นกันอื้อๆทั่วโลกดีแดนนี่เหรอเอามาพิจารณาเทียบเคียงมันก็พอมีทางที่จะแก้ไขไปได้ถ้าคนเรานะมันไม่ยอมตายซะอย่างเดียวนี่เราได้เปิดในพี่น้องหลายฟังธรรมะที่ได้แสดงเราจึงได้กล้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างในสามเดือนโลกธาตุนี้เราไม่เคยหวั่นกับอะไรความกล้าเราก็ไม่เคยมีความกลัวเราก็ไม่เคยมีตั้งแต่จิตอันนี้ได้ขาดสะบั้นออกจากกิเลสสว่างจ้าครอบแดนโลกธาตุแล้วสามโลกธาตุนี้หมดเลยมีแต่ความสว่างจ้าไปหมดครอบโลกธาตุแล้วกลัวอะไรกล้าอะไรเหรอพิจารณาสิเมื่อมันพอเต็มตัวของมันแล้วอะไรก็เลิศอันนี้เลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปกลัวอะไรไปกล้ากับอะไรไปเป็นคู่ต่อสู้กับอะไรธรรมชาตินี้เหนือทุกอย่างแล้วนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนมาตั้งกับตั้งกันพระองค์กี่พระองค์มาลือธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเหมือนกับแร่ธาตุต่างๆที่จมอยู่ในดินใครก็เหยียบย่ำไปมาไม่มีความฉลาดรอบรู้พอที่จะค้นเอาแร่ธาตุต่างๆมาทำประโยชน์ได้มันก็จมไปเหมือนไม่มีแร่ธาตุนั่นแหละแต่เวลามีผู้เฉลียวฉลาดไปค้นเอาแร่ธาตุขึ้นมาทำประโยชน์อย่างที่เราเห็นไหมล่ะเวลานี้เต็มไปหมดทั่วโลกดินแดนนี่ทำเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละเป็นนักค้นธาตุธรรมธาตุขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกแล้วเราเป็นยังไงจะเชื่อหรือไม่เชื่อฟังให้ดีนะเรานี่สงสารนะชวนตายเท่าไหร่ยิ่งสงสารแล้วยิ่งว่ายิ่งหนาขึ้นทุกวันนะบาปไม่มีบุญไม่มีโอ้ยพวกนี้มันจะจมกันไปหมดจะทำไงก็มันเห็นจ้าอยู่นี่จะว่าไงพระพุทธเจ้าสอนแล้วปฏิเสธพระเจ้าได้ไงก็มันจ้าอยู่กับหัวใจเลยแล้วไปลบล้างพระเจ้าว่าไม่มีได้ยังไงบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีได้ยังไงก็มันจ้าอยู่ในหัวใจนี่ก็เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยตามีอยู่เนี่ยมองเห็นอะไรประจักษ์อยู่ตานี่เขาบอกว่าไม่มีเราจะเชื่อเขาไหมเช่นศาลาหลังนี้ใหญ่โตขนาดไหนเราเห็นอยู่ในตาของเราคนอื่นมาลบล้างบอกว่าศาลาหลังนี้ไม่มีเราเชื่อเขาไหมถ้าเราไม่เป็นบ้าเกินเหตุเกินผลไม่ฉะนั้นเราต้องเชื่อตาของเราที่ตาพระพุทธเจ้าตาพระอรหันต์ท่านไม่ได้เหมือนตาฟ้าตาฟางของพวกเรานะตาหูแจ้งตาสว่างตาสิ้นกิเลสตาเป็นตาโลกวิถูเป็นตาสัจจันไม่ได้เหมือนตาของเราที่มีกิเลสนะตาพระพุทธเจ้าตาฟงผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันว่าตรงไหนแม่นยำแม่นยำไม่มีอะไรผิดพลาดท่านจึงเรียกว่าสวาขาโตมกตาธรรมโมพระธรรมภูมิภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วหรือตัดไว้ชอบแล้วคือว่าไม่มีคำมาบกพร่องที่จะหยิบมาเพิ่มมาเติมหรือมาจะมาดึงออกว่ามันมากไปไม่มีจึงเรียกว่าสวรรค์ธรรมตัดไว้ชอบแล้วพอดีทุกอย่างให้พากันไปพึ่งปฏิบัตินะเรานี่จวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นจำนวนมากเรานี่ไม่ได้ห่วงแล้วเรื่องตายนี่นะความเป็นกับความตายเรามีน้ำหนักเท่ากันเราไม่เห็นยุ่งกับมันเลยถ้ามาคิดอย่างทุกวันนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เราทำประโยชน์ให้โลกก็จะได้มากพอสมควรถ้าเราตายไปเสียประโยชน์ก็จะขาดไปเราจึงเอนมาให้มีความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าความตายไปเสียจึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายมาสอนพี่น้องทั้งหลายอยู่อย่างนี้แหละสำหรับเราเองเราไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรจริงๆพอทุกอย่างแล้วสมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้ให้ตายใจได้เลยว่าหลวงตาบัวไม่มีถ้าไม่หนีไม่ตายที่จะมาทุบๆชิบหรือว่าเอามาเป็นของตัวเองแม่ไม่ถี่ไม่ตายเราไม่มีเพราะเราพอแล้วทุกอย่างทำเจ้าโลกด้วยความเมตตาล้วนๆอะไรมาเราเป็นผู้ควบคุมหมด การเงินการทองแต่ก่อนหลวงตาเคยเกี่ยวข้องกับมันเมื่อไหร่ไม่เคยไม่ยุ่งกับการเงินการทองแต่เวลาชาติบ้านเมืองมีความจำเป็นอย่างนี้จะทำยังไงถึงจะปลอดภัยมันก็ต้องหมุนมาหาตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาทองคำแล้วรับผิดชอบดอลลาร์แล้วรับผิดชอบเงินสดแล้วรับผิดชอบเหมือนหนึ่งว่าสมบัติพี่น้องหลายบริจาคมาทั่วแผ่นดินไทยมาอยู่กับเราคนเดียวเราเป็นเจ้าของคนเดียวเป็นหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นคือเป็นคนเดียวคือรับผิดชอบคนเดียวเพื่อชาติไทยของเราเราเป็นที่แน่ใจในความการดำเนินของเราแล้วเราไม่มีอะไรกับโลกมีแต่ความเมตตาล้วนๆนี่แหละขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้เรื่องของหลวงตู่บัวช่วยโลกเราช่วยอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ช่วยธรรมดานี่ชีวิตก็ย่างก็แปดที่เจ็ดแล้วเห็นไหมล่ะทางที่จะอยู่จะกี่ปีกี่เดือนมันก็ตายไปเสียเรื่องของตายก็ชีวิตเราไม่สนใจนะยิ่งกว่าการห่วงใยโลกจึงได้หมุนติ้งจะตายขนาดนี้แล้วยังอุตส่าห์ไปเทศที่นั่นไปเทศที่นี่ไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละหมุนไปหมุนมาวันนี้ก็ได้ฟังเทศกันทั้งฝ่ายพระฝ่ายฆราวาสนะฝ่ายพระเราก็เป็นที่ชุ่มเย็นกับประชาชนไปตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนต้องตั้งสร้างวัดสร้างวาเป็นยังไงชาวพุทธเราถือวัดถือวาถือพระเจ้าพระสงฆ์เป็นหัวใจเป็นร่มโพล่มใสบ้านไหนไม่มีวัดมีวาบ้านนั้นแห้งผางแห้งผางนะจากทางอัตธรรมในทางจิตใจถ้าบ้านไหนมีพระมีพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีความสงบร่มเย็นชื่นใจชื่นใจเพราะฉะนั้นไปที่ไหนเมืองไทยเราจึงมีวัดมีวาทั่วไปหมดแล้วพระเราก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ตัวเราเองประพฤติในศีลในธรรมให้เป็นที่อบอุ่นจากนั้นก็ทรงอัดทรงธรรมขึ้นสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติยิ่งถึงวิมุตติสมบัติแล้วนั่นแหละเรามีสมบัติอันล้นค่าของเราเป็นที่เราเวียนแก่โลกทั่วไปกระดอดถึงเทวบุตรเทวดาอินผมนั่นเห็นไหมที่จะมาอาศัยธรรมของผู้ที่ทรงธรรมอันสง่างามภายในใจนะเทวบุตรเทวดามีด้วยมีมากอวดพระพุทธเจ้าตาบอดอวดทำไมคนตาดีมาพูดมันก็น่าจะมีผู้เชื่อฟังไอ้คนตาบอดมาอวดคนตาดีมันมีอย่างเหรอพระพุทธเจ้าตาดีขนาดไหนไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในสามเดชกษัตริย์เราไม่มีใครเกินพวกเราที่ตาบอดหูหนวกไม่ยอมเชื่อฟังพระพุทธเจ้าคือพวกเรามันจะจมนะแล้ววันนี้การเทศนาว่าการเรียนว่าสมควรแก่กำลังบังชาส่วนเวลาพูดไปถึงตลอดรุ่งก็คงได้เพราะวันพรุ่งนี้มันก็สว่างขึ้นมามันมืดมามันแจ้งไม่ได้มืดมาแจ้งไม่ได้แต่เราที่มันจะตายแล้วมันฟื้นมาได้นะเอาละยังขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญท่าเทศเหนื่อยแล้ววันนี้มันคันฟันว่ะโทษ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ัวกับลิ้นเศร้าตื้อจองหลดลงของฮีดเก่าละเทวทัตเล่นเข้าถึงเจ้าผู้สูงเทวทัตมีอยู่ทรงยุคไม่สมัยหลังผู้ดีใจน่ะไล่ยังคนจังเอาดอกมาเบาคนถือศีลบ่เป็นเงาถือตำบ่เป็นเกณฑ์เมนว่าบ้านใหญ่หน่อยเช้าบ้านก็ซุ้มเย็นฟังมั่งมองตื่นเต้นทำพระพุทธตอนหลังพระธรรมมั่งตนแข็งแข็งยาขนาดเท่บ่ทันดุนคนแย่สมัยเป็นโลกปีดาดไตเกินกาดหมู่บ้านหลวงตาเจ้าดอกทานเห็นบ้านนึงไตบ่เว้นชั่วโมงหนึ่งสองสามได้เอาน้ำตัดผุแตกเมืองแค่บ้านเนี่ยว่าคนเฒ่ายานความตายสิมาสู่โลกปีดาดระบาดผู้คนลมดอกเท่า

0: พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เวลานั่งนานๆนี่เป็นปวดมากถ้าจะดูยังไงก็จะแยกออกได้ใ
2: จอันนี้มันต้องขึ้นกับปัญญาด้วยกันคือบางคนเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะทำให้ได้อย่างนั้นดีก็ไม่ได
1: ้ต้องรอไปก่อน
2: ต้องปฏิบัติไปก่อนมันคอยขยับของมันไปลูกของมันเองอย่างที่เรียนมามันมีกำลังที่สติมันมีกำลังปัญญาเลยแล้วมันก็เข้าถึงกันแล้วมันแยกกันได้เป็นต้นถ้าทำอะไรมันก็ไม่ได้
1: ย
2: ัง
1: ไม่ได้ออกก็จะมีทาง
2: คือกำลังทางสติปัญญาเรามันเป็นเครื่องจะทำให้รู้ได้มันมีกำลังด้วยเพราะการอารมณ์ขึ้น
1: ต้องรอให้ม
2: ี
1: กำล
2: ัง แต่การรอนั่นก็คือปฏิบัติไปรอด้วยการปฏิบัติด้วยกันไม่ใช่รอว่าหยุดไปหรือไม่ทำแล้วมันจะเกิดสติปัญญาเพิ่มแขนคือเราคำว่ารอนั่นคือเราพยายามเพิ่มกำลังของนี้เข้าแล้วมันจะได้ขับนั่นได้ผมอย่าง
1: นี้การที่ทำสมาธิมากถ้าไม่ได้หลับไม่นอนง่วงมากๆมีกำลังกำลังตาเลยรู้เสียมากคือได้ผลดีหรือว่าต้องค่อยๆทำไปมีสองทางทำ
2: ก็ได้
1: ทำไปมีเวลาอะไรดีๆทำไปก็ดี
2: อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นนิสัยของผู้หนึ่งถ้าอยากที่ว่านั้นเป็นนิสัยของอีกผู้หนึ่งนั่นก็ได้ผลไปตามเรื่องของคุณนั้นคุณนี้ก็ได้ผลไปตามเรื่องคุณไม่เสียผลไม่สอง
1: อย่างแบบไหนที่ได้ผลดี
2: เพราะแบบทรมานอดทนนั่นแหละเป็นแบบสำคัญแต่โดยมากอันแบบนั้นมันเป็นแบบของพระนะที่มีหน้าที่อันเดียวเรียกคือไม่เคยจะหลับจะนอนเรียกคารวะเอาเรียกท่านไม่ได้เพราะว่างานการเรามีเราก็ต้องไปแบบคารวะแบบคารวะก็ต้องแบบที่ท่านว่าเนี้ยแบบที่สองคือแบบหนึ่งแบบไม่ค่อยหลับเพราะนอนอดทนนั่นเป็นแบบเดิมมากพักค่อนข้างแบบนี้น
1: ี่คือผลเร็วดีกว่า
2: โอ้ก็เร็วเพราะความพยายามมันเสมอมันมากเหมือนอย่างเราเหล็กไปผลหินเนี่ยตั้งใจผลมือไม่ตั้งใจผลมือถูไปถูมาแต่มันก็มีมันก็ค่อยได้ของมันอยู่ในนั้นแหละนะ
1: เร็วข
2: ึ้
1: น
2: เร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองมันมีจังหวะของมันที่จะได้ได้นั่นเรื่องเหล่านี้ผมเคยทำนะท่านคือว่าเมื่อขยับเท่านั้นพยายามตะเกียบตะกายมันก็เหมือนกวาดลานวัดเหมือนกันกวาดจะไม่อยู่ไม่พอกวาดนั้นกวาดนี้กวาดถุงผิวห้าแต่ใบไม้มันก็ไปได้ด้วยเหมือนกันนะตั้งใจกวาดก็กวาดถุงผิวห้ามันออกเหมือนกันเลยว่าดีกว่านอนที่ถึงไม่กวาดเมื่อถึงขั้นมันจะเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นความพอใจของมันความอดทนความภาคความเพียรมันก็เหมือนความของทางสายท่องกันมันไม่อยากให้หยุดไม่อยากพักนั่งหลับมันเหมือนอย่างที่เราเพลินกับงานอะไรนี่มันง่วงมันเหงามันก็อดเอาทำเอามันจะเสร็จเรื่อยๆเนี่ยมันก็พายตะเกียร์ตะกายจนได้นะจนงานนั้นสำเร็จได้อันนี้ก็เหมือนกันคนเราถ้ามันไม่มีผลไม่มีเครื่องดึงดูดไม่ว่างานอะไรนี่มันก็สำเร็จได้ยากนะ มีกำลังใจสำคัญที่กำลังใจท่านทำอะไรท่านเราจะพยายามจะอดจะทนมันอดไม่ได้คนเราทนไปไม่ไหวเหมือนกันมันต้องถอยมันมีสิ่งที่ให้อดทนเหมือนอย่างเราคิดมันเผ็ดนะแต่รสของความเผ็ดมันยังมีนะเมื่อตอนนั้นมันมันกลายเป็นไม่ขาดคิดก็บนแต่ว่าเผ็ดอยู่แต่ว่ามันต้องมีรสของมันอยู่นั่นพอให้รับอยู่แต่งั้นเผ็ดเค็มนี่มันก็มีรสของมันอะไรๆที่มันก็มีรสของมันอยู่ในนั้นมีความดีมันอยู่มันมีความเพียรก็เหมือนกันที่ว่าจะเกี่ยวกับการไม่ตลอดก็ได้มันก็มีรสหนึ่งของมันเวลาที่จะให้จะเกี่ยวกับการ
1: ที
2: ่
1: สำคัญเปรียบเทียบกับการที่มันมีผลประโยชน์มากเกินไปก็ไม่ใช่ข้าวหัวนะคร
2: ับใช่
1: ยังเกินนะครับง่วงถึง
2: ทางนี้เราก็พักเหมือนกันนะถ้าเราก็รู้เหมือนกันในจิตนะคือท่านท่านนี่มันไม่อยากพักก็คงพักให้พักให้ก่อนพักนอนนะผมก็เป็นถึงไม่นอนท่านกำลังถึงไม่นอนเลยเอาทั้งวันจริงถึงกลมได้ทั้งวันนะกลางคืนมันนั่งเลยกลางคืนมันจะไม่ยอมนอนโอ้ไม่ไหวยังไงบางครั้งมันมองเพราะเรารู้แล้วว่าทำประโยชน์ไม่ได้มากถึงได้ก็ไม่มากไม่คุ้มกันนอนได้ก่อนบางครั้งบางครั้งที่มันก็มือจะจับงานอยู่นั่นแหละมือมาเข้ามาจิตที่มันจะไปยุ่งกับงานแล้วมันจะไปทำมันไม่เสร็จมันจะให้เสร็จเลยนอนแล้วบางครั้งอ่ะ
1: จิตจะผูกพันไปกับ
2: ฝันใช่มันก็ค่อนข้างกับฝันจริงคือต้องถึงกับสมองถือแล้วกับมันถึงประโยชน์แล้วต้องเรียนมากมันถือจริงนะสมองไม่รับเลยจำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนให้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสิ่งเรามันพิจารณามันมากเราก็รู้ของเราเหมือนกันเราต้องบังคับมีการทำกันแต่ถ้าจะเขาจะสอนคนที่แบบว่าพอมันรู้สึกว่าถ้าเทียบเหมือนกับสมองจะถือให้หยุดหน้าเดี๋ยวมันจะไม่ถือมันจะไม่ทำเลยมันจะนอนมันจะหยุดซะก่อนมันต้องเลยถ่ายเลยซะก่อนเนี่ยถ้าพอถึงระยะแล้วมันรู้ตัวมันเองคนละท่านไหมรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนั้นเป็นไม่ค่อยจะสอนไม่ค่อยจะบอกเดี๋ยวมันจะก่อนเข้าใจอะไรตอนนี้หน้าอย่างเราเผื่อไว้กันหน่อยพอถึงระยะแล้วมันรู้มันเองทางเรียนก็รู้ตัวเองทางปฏิบัติก็รู้ตัวเองถึงท่านไหนที่ควรจะถ้าขันเรามันขนาดไหนที่ควรจะพักให้มันก็รู้ไงถ้ามันเคยรับผิดชอบกันมาตั้งวันเกิดมันก็ไม่รู้ไงมันก็รู้แต่ถ้าพอมันเราจะบอกพอมันรู้สึกแล้วก็พักได้นะเพราะว่างั้นโอ้ยมันยังไม่รู้สึกแล้วมันรู้สึกขึ้นซะก่อนเนาะรู้สึกจะพักซะก่อน
1: เลยพักกัน
2: ใหญ่พักกันใหญ่ที่ผมสบายธรรมะไม่เกิดรักมากไปเลยคิดว่าทำไม
1: ไม่รู้สึกดี
2: คือความจริงนี่ค่อยจะเอาแบบแผนว่าเอาอันนี้ไปเลยเป็นแบบนี้เลยนะคือเราปฏิบัตินี่ก็มันเป็นที่นี่จริงๆแต่ที่ว่าศีลสมาธิปัญญามันขึ้นที่นี่ทั้งนั้นถ้าเวลาไปเก็บในแบบไม่มีอะไรผิดเราจึงยอมว่าแบบนี้เป็นแบบอย่างดีเยี่ยมเลยเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเป็นยิ่งกว่าทางต่างเหมือนอย่างบ้านกับแตนเข้ากันได้มากเลย
1: เรื่องแปลงนี่ค่ะท่านมาต้องมีความรู้ก่อนถึงจะลงมือสร้างบ้านแล้ว
2: ใช่อันนี้ก็ท่านจะสอนมาแล้วนี่เช่นวิธีสอนวิธีภาวนาก็เป็นแปลงแล้วนะเช่นภาวนาอย่างนั้นนั่นท่านแนะนำก็เรียกว่าแปลงแล้วนะแล้วก็ทำหลังจำเป็นต้องเรียนมากมาย แ
1: ล้วไ
2: ปแล้วพอมีแล้วก็พอมันเป็นขึ้นมาก็ถามท่านอีกท่านอธิบายต่ออีกพอมันเป็นขึ้นมาเป็นนั่นสมัยเหมือนอย่างท่านถามปัญหาอยู่นี่เราอธิบายต่ออีกเพิ่มไปอีกตั้งกับอธิบายอีกมันก็แบบนั้นแหละเรื่อยอธิบายเราก็อ่านตรงนี้ทั้งนั้นเป็นยังไงจะว่าได้ยินไหมผมก็คุยทางนี้ทั้งนั้นก็คุยทางนั้นได้ยินไหมล่ะได้ยินกันไหมท่านนั่งก็อธิบายทั้งนั้นฟังทางนี้ก็อธิบายทางนี้ฟังแล้วได้ยินไหมทีนี้ได้ยินชัดไหมท่านอธิบายให้ฟังท่านนั้นฟังได้ฟังชัดไหมเข้าใจชัดไหมท่านอธิบายธรรมะให้ท่านนี้สามสี่องค์นั่นฟังอ่ะท่านอย่างนั้นเข้าใจไหมผมก็พูดทางนี้ผมไม่สนใจฟังทางโน้นผมก็ฟังกับทางนี้เข้าใจว่าท่านก็คงไม่สนใจฟังผมเหมือนกันอธิบายเรื่อยทางโน้นก็เหมือนกัน
1: เทศน์อีกแล้วง่วงนอนอาจารย์มันไม่ง่วง
2: ของเราอธิบายพอประมาณ
1: นี่เป็นแค่เรื่องจริงๆนะไม่ตามได้ทัน
2: นั้นมันอาจารย์ตอนที่พูดถึงเวทนานะเวลามันเข้าถึงจริงๆมันเป็นอย่างที่ว่าจริงทุกเวทนาเนี่ยไม่ทราบมันแยกกันยังไงนะแยกกันจริงๆหาตะกิดเลยจิตเป็นจิตพวกเวทนาเข้าไม่ถึงเลยต่างอันต่างจริงทีนี้จะอะไรมาทำให้จิตนี้เผลอตัวไปในขนาดที่ดับอย่างนี้มันไม่มีเพราะเวทนาเข้าไม่ถึงเนี่ยเวทนาเท่านั้นที่จะมาครอบจิตให้เผลอไปตามจนไม่มีสติตามคนเราเนี่ยมีพวกเวทนาเพราะสติรักษาจิตไม่พอปัญญารักษาจิตไม่พอพอปัญญากับสติเข้าถึงจิตแล้วเท่านั้นเพื่อกับหมดต่างอันต่างขาดเลยจ้ะงานขาดตรงนี้มันขาดดับไปพร้อมเลยดับในขณะนั้นเลยจิตก็ลงอีกทีนึงเนี่ยเห็นแต่ความอัศจรรย์ของจิตเนี่ยอันเดียวกายหายหมดในขณะนั้นไปหมดเลยในความรู้สึกนะมันท่านที่กายไม่นั่งอยู่นั่นแหละแต่ความรู้สึกที่มาเกี่ยวข้องกับกายไม่มีเลยมันก็ติดอยู่อากาศธาตุที่อากาศธาตุว่างไปหมดเลยในความรู้สึกนะมันเด่นนั่นเลยกายไม่มีเวทนาจะเอามาจากไหนหมดมีประการหนึ่งประการที่สองมันแยกกันแต่ไม่ดับเยอะนี่เป็นจิตนี่เป็นเวทนานี่เข้าไม่ถึงจิตมันจะมีมากอะไรมันก็มีอยู่ในส่วนร่างกายของมันเองแต่มันสามารถเข้าไปถึงจิตเราก็รู้ได้ชัดว่ามันเข้าถึงกันไม่ได้เมื่อเป็นงั้นจะเอาทำนี้ให้วันไหนได้ไหมล่ะเพราะเวทนาไม่เข้ากระเทือนไม่ถึงมันก็เหมือนกับดวงไฟของเราที่มีแก้วครอบนี่เองนะลมพัดมาแล้วมันก็อยู่มันก็มันคงแน่จิตที่มันมีสติปัญญารอบรองมันแล้วก็เหมือนมีแก้วครอบนี่เองเหมือนดวงไฟมีแก้วครอบมีกำลังจะมามากมีมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าลมมีมากเท่าไหร่ก็มาแต่เราไม่สามารถจะทำนี้ให้ดับ
1: ไม่หวั่น
2: ไม่หวั่นเราแน่แต่ทั้งสองอย่างคือแน่ในต่อความดับของเวทนาก็เห็นคือมันดับด้วยการพิจารณาจริงพิจารณารอบแรกมันดับทึบมันหมดและกายก็หายไปพร้อมกันจิตก็เป็นเอกจิตเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์ส่วนร่างไม่เกี่ยวกับส่วนร่างกายหายเงียบไปหมดแต่สติไม่เผลอตัวคือจิตไม่เผลอตัวมีความรู้อยู่เด่นเป็นความรู้ที่อัศจรรย์ประการที่สองก็คือเวทนานี้มีเต็มรอบอยู่ในส่วนร่างกายมีทุกส่วนเต็มไปหมดมันก็ไฟหรือมันก็ลมพายุใหญ่ว่างั้นเถอะแต่ไอ้จิตนี้เหมือนจะมีแก้วครองมัน
1: ป้องกัน
2: ป้องกันมันก็ไม่หวั่นอย่างนี้มันก็รู้ชัดนี่ถึงเวลาจำเป็นจริงมันจะไปไหนมันจะแตกมันก็รู้ว่าอันนี้มันจะสลายมันไปอะไรจะดับมันก็รู้มันอันนี้มันไม่ถึงพอไปนั่งมันก็ไม่หวั่นจิตนี่แน่นี่แหละหลักการปฏิบัติจริงเห็นได้อย่างนี้จริงถ้าเราปฏิบัติให้ถึงจริงมันแน่ตัวเองแน่ใจตัวเอง
1: ถึงจะนานปฏิบ
2: ั
1: ติอ๋อ
2: เรื่องนานไม่นานเป็นไรสำคัญที่เราปฏิบัติเรื่อยๆเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กนะเราจะเอาไอ้ทนายทีมมันจะโตนะเด็กนี่แหละแล้วกันพ่อแม่ถ้าแม่ท้อใจนะแต่ได้มากพ่อแม่ของเด็กจะไม่คิดอย่างนั้นนะนี่จะพยายามสนใจกับเด็กในปัจจุบันนั้นทุกๆระยะทีเดียวมันจะให้ปลอดภัยด้วยอาการใดต้องพยายามมันรองรักษามันหิวโหยอะไรมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรเด็กไม่ดียังไงพ่อแม่จะต้องพยายามรักษาในปัจจุบันเดือนไม่ได้คำนึงถึงว่าเด็กนี้เมื่อไรจะโตนะถ้าว่าเด็กนี้เมื่อไรจะโตแล้วท้อนะคนเราใช่ไหมเพราะความรักความเมตตาสงสารเด็กมีจำนวนมากยิ่งกว่าที่เราจะไปคาดคะเนเด็กว่าเมื่อไรจะโตให้เกิดความเข้าใจขึ้นมามีความสนใจในจิตที่เราจะพยายามทำสิ่งเรามันต้องลักษณะนั้นเหมือนกันมันเลยไม่ค่อยสนใจว่ามันคืนกี่เดือนทักทีมันสี่เดือนมันถึงจะเดินหน้าจริงมันก็ไม่สนใจเลยมันพยายามรักษาตัวมันมันค่อยเติบโตมันไปเรื่อยเหมือนกับเด็กตัวนั้นจะเริ่มเรื่อยไปเรื่อยเหมือนกับเติบโตนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อกายเขาอยากขึ้นมาเมื่อเราเนี่ยเด็กจิตก็เหมือนกันเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นภายในตัวตรงนี้เลย
1: เ
2: ฉพา
1: ะปัจจุบัน
2: นะปัจจุบันนั่นแหละมันก็เติบโตกันเรื่อยมันก็เด็กเนี้ยจิตเติบโตก็เราจะเทียบกับเด็กตัวนั้นเป็นจิตเจริญตัวเองความรู้ก็เจริญความรับผิดชอบเจริญความมั่นคงเจริญความผูกเจริญขึ้นที่จิตความเบาอกใจเจริญขึ้นด้วยกันความรับผิดชอบคิดอะไรเจริญขึ้นข้างบนสบายมาถึงที่แล้วหมดความลำบากอยู่ไหนก็เหมือนกันหมดอยู่ในบ้านไม่ไม่ไปอยู่นั่งใจทางสถานที่มันก็ไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นเพราะจิตนั้นปราศจากทางสถานที่ปราศจากร่างนี้เพราะอะไรเพราะปราศจากสมมติจิตนี้กับจิตนี้จึงเข้ากันได้ถึงไหนนั้นมันไม่ใช่สมมติแล้วเรื่องสมมติจึงเข้ากันได้ถึงเพราะโดยท่านจึงไม่เกี่ยวกันแต่ในวิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ธาตุขันธ์เป็นสมมติมันมีอยู่ธ านก็ต้องหาที่เยือกท่านสะดวกสบายเพื่อพักผ่อนอยู่ด้วยกันสบายทราบว่าเนี่ยสะดวกสบายพักผ่อนไปเป็นฝ่ายสุขภาพลดสุขภาพก็คือลดความเป็นดิ่งเองลดชีวิตวิญญาณลงไปเป็นอย่างการระหว่างจิตกับขันกับธาตุขันปฏิบัติต่อกันโดยถูกต้องจิตตัวร่างกายก็ถึงอายุไขท่านดูอันต่างกันเรื่อยเรื่อยมากที่ปฏิบัติต้องผู้ทำนั้นทำเพียงพอกับจิตใจแล้วท่านยังชอบอยู่ในฝันเขาปฏิบัติตัวให้สะดวกสบายต่ออิริยาบถเพื่อธาตุขันก็เป็นไปด้วยความน่าพึงจิตใจก็สะดวกอยู่ด้วยกันแล้วอายุถึงอายุไขถ้าเราใช้สมาธิสมุดสมบัติก็เป็นเพียงแต่เป็นผลไม่เป็นก็เครื่องมืออะไรที่ใช้มีมากมันก็ไม่เคลื่อนทางขาดขันนี่เราก็เป็นเพียงเหมือนเรามีเงินร้อยบาทเราจ่ายวันละ10 บาทมันก็ต้องถึง10 วันนะถ้าเรามาโอ้ปรับจ่ายก็วันหนึ่งก็ต้องร้อยกว่าหมื่นอันนี้เหมือนกันขาดขันกำลังมันเพียงพออยู่เพียงเท่านี้นะแต่เราจะช่างการใช้งานขนาดนั้นขนาดนั้นเนี่ยมันจะมากไปไหมเราต้องคิดถ้ามากไปมันก็เหมือนกับเราช่างเงินร้อยบาทเพียงวันเดียวเนี่ยมันก็เสร็จไปเลยเพื่อนง่ายว่าเสร็จไปเลยเลยนะแล้วที่เราที่คิดจะทำสงวนไว้น่ะท่านก็สงวนไว้เพื่อทำประโยชน์แก่โลกนะท่านไม่สงวนไว้สำหรับท่านส่วนใหญ่ก็คือประโยชน์แก่โลกถ้าตามพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนะท่านถึงจิตที่บริถึงจิตบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วนะการเป็นอยู่กับการตายไปท่านมีน้ำหนักเท่ากันท่านไม่เห็นอะไรเป็นมีน้ำหนักยิ่งกันเพราะการเป็นอยู่ก็คือเรื่องสมมุติการสลายไปก็คือเรื่องสมมุติสลายท่านไม่ได้สลายไปด้วยความจริงท่านมีสมบูรณ์แล้วแต่ที่ท่านทั้งหวังไว้เพื่ออะไรเนี่ยจึงมีน้ำหนักเพื่อความเป็นอยู่ก็ไม่ไรเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ถ้ายังมีชีวิตอยู่จะทำประโยชน์ได้เท่านั้นเท่านั้นเสียประชาชนหากว่าได้ปล่อยไปเสียมีประโยชน์ที่ควรจะได้ทั้งก็หลายรวมพังไปเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่จึงหนักกว่าด้วยเหตุนี้เองเข้าใจไหมเหรอนี่ถ้าปล่อยตามหลักธรรมชาติของจิตแล้วความเป็นอยู่ความตายใจเท่ากันถ้ามันมีน้ำหนักก็ได้เพราะถ้าไม่ได้หวั่นกับความเป็นอยู่กับความตายไปอันนี้มันเป็นเรื่องของขันธ์ที่มาเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ที่มาผสมกันพ่อแล้วมันสลายตัวมันไปอันนี้ไม่ได้ผสมอันนี้ไม่ได้สลายนี่อันนี้เป็นจริงอยู่ตรงด้านนี้แต่ที่สงวนไว้ก็เพื่ออันนี้จะได้เอานำอันนี้ไปเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ต่อโลกเช่นนักนำสั่งสอนนี่ก็หนักก็หนักมีความเป็นบาปมีการรักษาตรงนี
1: ้สุขร่างกายไม่แข็งแรงไม่ท่าทางไม่ดีจิตก็ไม่ดี
2: โอ้ไม่จิตไม่สำหรับจิตความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเรื่องว่าแข็งแรงหรือไม่หรืออ่อนแอเป็นความเสมอตัวเลยถ้าเราจะว่าแข็งแรงก็เหมือนกับจิตมันเพิ่มตัวขึ้นมาก่อนลงไปนี่เหมือนกับจิตลดตัวถ้าเมื่อสุดแล้วมันมีการลดการเพิ่มจิตไม่มีอ่อนแอจึงไม่มีแข็งแรงเป็นความเสมอภาคสำหรับจิตที่บริสุทธิ์
1: เวลาอดนอนมากๆหรือหิวมากๆมีจิตแก่เปลี่ยนไปเรื่อยนั่งสมาธิ
2: ถ้าจิตเกี่ยวกับขันก็เพียความเพียก็เป็นเวทนาเวทนานี่เกี่ยวกับธาตุขันก็ติดอยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยกันมีการเกี่ยวข้องกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าการเกี่ยวข้องเราจะพูดว่าเป็นเกี่ยวข้องมันพูดไม่ถูกนะแต่ยังไงก็ต้องไปฝ่ายขันน่ะจะเป็นฝ่ายที่ลดเข้ามาสุดไม่มีการลดคืออันนี้จะใช้งานไม่ได้นานแล้วจะอันนี้จะออกไปแล้วมีเท่านั้นเองแต่ส่วนจะให้ความรู้นี่ลดตัวลงไปหรือเพิ่มตัวขึ้นมานี่มันเพราะอะไรเพราะจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีเวทนาท่านพูดกันอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นความอ่อนเพลียของจิตจึงไม่ปรากฏแต่ว่าจิตนี้อ่อนเพลียไหมเราพูดไม่ได้เพราะจิตไม่มีเวทนาจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีเวทนาหมดคำว่าปรมังสุขขังคือสุขอันเยี่ยมนั้นสุขได้หลักธรรมชาติของจิตต่างหากไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าเวทนานะครับเวทนานี่เป็นหมายถึงหนึ่งเวทนานี่ต้องอนิจจาทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีเวทนาไม่ได้เข้าใจไหม
1: นี่เป็นนี่ที่บริสุทธ
2: ิ์
1: แล้ว
2: ใช่ที่บริสุทธิ์แล้วใครจะว่ามีเวทนาในสำหรับผมเองผมไม่เชื่อเลยนะแต่ว่าทิฏฐิก็ไม่ทิฏฐิมันเห็นอยู่ประจักษ์กับทิฏฐิทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้เวลามันรู้เข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนั้น จิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วไม่มีเวทนาแล้วเวทนามาจากไหนเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าจิตมันมีเวทนาอยู่จิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยเอียงไปด้วยจิตไม่สามารถจะคงตัวได้จิตต้องอาศัยเวทนานะถ้าจิตพอตัวแล้วจะเอาเวทนามาซึ่งเป็นสมมติมาแต่งขึ้นมานี่ต้องของแต่ว่าส่วนนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองอยู่ไม่ได้ก็ไปเนี่ยถ้าพูดตามธรรมชาติของบริสุทธิ์แล้วมันมีอะไรกับอะไรทั้งนั้นนี่เข้าใจเนี่ยหรือเปล่าครับอืมถ้าเป็นบริสุทธิ์จริงๆต้องเป็นนี้คือไม่มีอะไรจะไปเพิ่มไม่มีอะไรจะลดเป็นความถึงต่ำเป็นความเพียอะไรถึงมันเป็นอาการของธาตุที่มันลดตัวมันมาลงก็เป็นเวทนาอันหนึ่งแสดงขึ้นมาเป็นความเพียและจิตก็รับทราบเท่านั้นถูกต้องจิตมันต้องรับทราบทุกอย่างในส่วนร่างกายไม่ว่าอะไรมาทั้งหมดจิตต้องรับทราบแต่ส่วนที่ให้จิตนี้เองจะตามความรับทราบส่วนนั้นจะเป็นไปไม่ได้
1: แต่ถ้าจิตยังไม่ถึงบริสุทธิ์ก็ยัง
2: มีย
1: ังเกี่ยวข้องกับร่างกายมาก
2: ใช
1: ่ไม่เกี่ยวกับเพียและสังขาร
2: คือท่านผู้บริสุทธิ์ก็เมื่อเพียก็ทำไม่ไหวเหมือนกันเพราะการทำเราจะต้องเอาขันออกไปทำเมื่อขันได้ยึดกำลังแล้วขันจะเป็นจะสามารถทำได้ไงเพียงแต่บริความบริสุทธิ์นั้นจะไปทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะแสดงธรรมมานี้ต้องอาศัยขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารความปรุงก็เป็นขันปรุงอาจปรุงทำออกมาความเพียงความบริสุทธิ์นั้นจะทำงานอะไรไม่ได้เลย
1: นึกคิดได้
2: นึกคิดนั่นน่ะมันก็เป็นสังขารแล้วสังขารไม่ได้ว่าขันธ์เนี่ยนั่นความบริสุทธิ์จริงไม่ได้เกี่ยวกับการนึกคิดจึงไม่เรียกว่าขันธ์การคิดนึกนี้เป็นเรื่องของขันธ์ธรรมที่ต้องอาศัยอันนี้ความบริสุทธิ์จริงต้องอาศัยนี้ออกแสดงอาศัยขันธ์เป็นเครื่องความปรุงความคาดความหมายบ้านนั้นคนนั้นชื่อว่าไงมีปัญญาความเราจะแสดงธรรมกับคนนี้ว่าไงเดี๋ยวเป็นเรื่องสมมติเรื่องของขันธ์นั้นธรรมชาติของความบริสุทธิ์จริงหมดความหมายเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเห็นแล้วนั่นนะเลิกแล้วนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับ

0: ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิระธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมมโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ทำเพลินดูกิเลสข่มหัวดูใช่ไหมล่ะนักไปที่ไหนให้กิเลสนั่งอยู่บนคอดูมันก็เห็นแต่เรื่องของกิเลสนี่แหละไม่เห็นเรื่องของธรรมเพราะงั้นจึงบอกไม่งั้นมันจะไม่เข้าใจนี่มาเขามาเราก็มามาก็ดูไปเฉยไม่ทราบความหมายดูมันชัดสิดูพระก็ดูตั้งแต่พระก็ดูโยมได้เหมือนกันไงวะจะว่าจะโยมติพระได้พระก็ติโยมได้ติธรรมดาความชั่วดุเอาเช่นอย่างหลวงตาบัวนี่ดุด้วยนะไม่ใช่ติเฉยดุด้วยมันไม่งามตาก็ต้องดูเลยดูเพื่อดีจะเป็นอะไรเสียหายที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นจึงบอกให้ลูกให้หลานดูเวลาเข้ามาเป็นยังไงท่านจัดท่านเช่นอย่างจัดสิ่งจัดของท่านทำอะไรล่ะเนี่ยดูสิเราไม่งั้นไม่ได้เรื่องนะมากระมายเฉยไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรจนกระทั่งจะให้นะโมตัสสะเทิดขึ้นบนธรรมะถึงจะว่าท่านเทศกิริยาการทุกอย่างที่แสดงต่อหน้าต่อตาเราให้ได้เห็นได้ยินอยู่นี่นั่นแหละคือการเทศการบอกการสอนกันดูเอาเป็นคติได้ทั้งนั้น ต่อไปนี้จะให้พรยะถาวาริวาหาภูราปะริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิจจตุสเพภูเรนตุสังกปา จารโทปนาระโสยถามณิโชติอาราโสยถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีทายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปะจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังราคันติสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุขีภะวันตุเตหยุดอ้วนหยุดส่วนมากเสาร์อาทิตย์มันเป็นอย่างนี้แหละถ้าเสาร์อาทิตย์ร้อนแน่นทั้งวันเลยถ้าไม่ผลหนักของเรานะถ้าเสาร์อาทิตย์นะถ้าเป็นวันธรรมดาแล้วก็ว่างๆด้อมไปตรงนั้นถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นหัวล้นสลายล้นสลายไม่มีที่พักเลยไม่มีที่นั่งเต็มไปหมดแล้วกลางวันกลางวันยังมาอยู่นะเพราะต่างจังหวัดจังหวัดนั้นมาจังหวัดนี้มาก็ทั่วประเทศไทยว่ามันถึงวันนี้ทุกภาคเลยวันนี้ทั้งภาคทั้งเมืองทั้งประชาชนทั้งในเมืองทุกภาคเลยเนี่ยภาคกลางมากกว่าเพื่อนปริญญาโทคือโทเอกยิ่งหมดอยู่เนี่ยเรียกว่ารวมวิชาก็อยู่ที่นี่แล้วไม่ได้เล่นนะแต่เนี่ยเงี้ยเฉยเหมือนไม่มีอะไรนะความจริงทางวิชาอยู่นี่ฮะแล้ววิศวกรมันก็มีอยู่นี่คนหลังมีเยอะเต็มมากเรื่องการไฟฟ้าจบวิศวะแล้วมูก็เป็นทั้งเดิมนะต่อท่านจันลาโพทำอีกท่านบอกว่าทำเป็นหมดแต่ท่านมาบวชตรงนี้ตัวนี้แก่ที่เท่าเรื่องมันนี่ไม่ยอมยึดอะไรอ่ะถ้าหลังมาอยู่นี่ไม่ยอมหนีไปไหนนะทุกวันนี้มีเหตุผลไม่ยอมหนีไปไหนไปที่แรกไปเดียววัดนั่งวันนี้แล้วกลับมาอยู่ไม่ไปเองแล้วถามมาไหนไปเดียวถึงโอ้ยไปไหนสู้วัดป่ามันตันไม่ได้ว่าสู้ทุกวันเลยนะไปไหนไม่ได้เห็นวัดป่ามันตันมันแสดงมือแสดงตาจนได้หรอ
3: ก่อนที่จะไปเรียนไปนะครับอยู่ที่ไ
2: หนก็ได้เอาละที่ไหนนะมานี่มานั่งเรียนอยู่ด้วยมาฟังการรวมด้วยนักเรียนมาเป็นชุดเป็นชุดหลายโรงเรียนด้วยนั่นเนี่ยวันหนึ่งโรงเรียนหนึ่งวันหนึ่งโรงเรียนหนึ่งมาส่วนมากมัธยมก็ประถมก็มีมัธยมก็มีอยู่ข้างในออกมาเหมือนกันไม่ต้องพักไม่ต้องพักละไม่หนาวไม่ร้อนละเอาละเดี๋ยวนี่ก็จะเข้มข้นมาละทานละทานเสร็จแล้วให้เก็บเก็บอะไรอะไรเสร็จอาหารเก็บแล้วเช็ดถูตรงไหนควรล้างแล้วเช็ดถูแล้วจะได้นั่งที่นั่นนะไม่มีที่อื่นเป็นที่นั่งแล้วเช็ดถูเรียบร้อยเก็บสังฆทานเก็บสังฆทานให้ทิศมาให้อันนี้ไปแล้วไม่ได้เช็ดแล้วหมดแล้วกล้วยวางนั่นแล้วนะเอาถ่ายออกเสียเอาออกเอานั่นออกแล้วถ่ายออกเสียเอาวางนั่นเลยก็มันจะของดีๆเลยเพื่อเอาต่างๆนี่กล้วยชนิดนี้มาจากไหนส่วนมากเนื้อมาจากจังหวัดอะไรเนื้อกล้วยชนิดนี้มาจากจังหวัดอะไรส่วนมากกำแพงเพชรเหรอเขาปลูกที่ตรงไหนน่ะกระแพงเพชรน่ะเดินทางนั่งรถผ่านไปบ้านมานั้นไม่มีกล้วยสักต้นว่ะเหนือกระแพงเพชรมีกล้วยที่ตรงไหนมีในป่าเหนือมาผ่านไปผ่านมาไม่เห็นมีกล้วยสักต้นว่ะหน้าเหลือเป็นไข้หน้าผ่านได้ละ
4: ขาวค่ะ
2: กระดูกขาวจากนั้นมานี่ก็ชั่วโมงเดียวเท่านั้นหนักมากแต่น้องบัวมานี่
4: เ
2: ก
4: ี่ยงแม่เ
2: กี่ยงเคยไปเคยมาแล้วชั่วโมงเดียวถึงน้องบัวลำพู จากนี้ไม่แวะที่ไหนบึ้งแล้วชั่วโมงพอดีน้องบัวลำพูไปไหนมาไหนแล้วเรามักจะทราบเวลาได้ดีจับเวลาไว้แต่ตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนจับไว้ก็ลืมแต่ก่อนถ้าจับไว้แล้วไม่ลืมนะเออว่างั้นแหละไปไหนถึงที่ไหนกี่ชั่วโมงอะไรนี่กำหนดได้หมดแต่ก่อนแล้วไม่ลืมด้วยกิโลที่เท่าไรเท่าไรนี่จำได้หมดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องแล้วหรือไปไหนสังเกตด้วยเช่นอย่างตะกอนจากกรุงเทพถึงจันถึงตราดจำได้ไปหมดเลยระยะไหนกี่กิโลที่เท่าไรเดี๋ยวนี้ลืมหมดเพราะมันไปมาบ่อยความสังเกตตลอดเวลาเช่นอย่างกรุงเทพสัตหีบนี่ถึงทางแยกก็175กิโลทางเก่านะเนี่ยมันก็ไม่ลืมแล้วถึงระยอง222กิโลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจำได้อยู่ไม่กินของเก่ากินไปก็ขุดกระด้วนไปแล้วหางขุดไม่มีเหลืออะไรเดี๋ยวนี้มีแต่หางขุดหางด้วนไปที่ไหนสังเกตไปเรื่อยจับจำไม่แล้วไปถึงโน่นกี่ชั่วโมงเท่านี้รู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องแล้วว่านี่ก็ไปกราบหลวงปู่เทพตามธรรมดารถออกจากนี่ไปถึงโน่นก็ประมาณ2ชั่วโมงแต่เมื่อวานนี่ไปถึงชั่วโมง25นาทีแต่ไม่จอดไหนนะไปจอดที่น้องสะห้องประมาณสัก 5-6 นาทีเท่านั้นนอกนั้นไม่จอดไหนเลยชั่วโมง25นาทีถึงวัดท่านเลยแต่ก่อนเคยไป2ชั่วโมงแต่จอดนั่นจอดนี่ไปเรื่อยไปกราบท่านวานไม่ได้ไปกราบท่านนานนะแล้วก็เข้าไปคู่เดียวคนเต็มอยู่ข้างนอกเขาจะถือโอกาสไปกับเข้ากับเราเนี่ยแต่พระท่านไม่ให้เข้าถ้าโยมเข้าเรายุ่งใหญ่เราเข้าไม่ยุ่งเนี่ยเราปุ๊บปั๊บเข้าไปคุยกับท่านที่สำคัญแล้วไม่นานประมาณ10นาทีก็ออกเลยเพราะเราทราบเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราก็เขาเรียกว่าขึ้นเวทีจนไม่ได้ลงมันจะตายแล้วมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเข้าไปหาท่านก็ต้องรับแขกรับเราเนี่ยเพราะเราถึงไปกราบเรียนถามเรื่องราวอะไรพอทุกคนแล้วก็กราบท่านแล้วเอาของไปถวายด้วยเดี๋ยวของเอาเข้าครัวหมดเลยใส่เต็มรถพิกอัพเราเนี่ยไปก็เทลงในครัวแล้วนานๆได้ไปกราบเยี่ยมท่านทีนานๆได้ไปทีแต่ส่วนข่าวคราวอะไรนี่ทราบอยู่ตลอดแล้วข่าวคราวของท่านประมาณนี้ชั่วโมง25นาทีตอนมานี่รู้จะเป็นชั่วโมงเท่าๆกันแหละมาก็ช้ากว่าหน่อยนะเพราะตอนมานี่รถมันมากเลยรอที่นั่นรอที่นี่มาเลยก่อนไปตอนกลางวันเที่ยงรถไม่ค่อยมีบึ้งทีเดียวเลยเวลาขากลับมาไป3โมง4โมงรถมากต้องรอมาเรื่อยๆถึงจะชั่วโมง30กว่านาทีไม่หยุดไหนเลยเนี่ยก็3โมงแล้วเนี่ยมาถึงไหนโอเอโอเออย่างนี้กว่าจะได้ฉันก็โถบิณฑบาตมันก็โอเอโอเอตามนั่นรับแล้วถ่ายรับแล้วถ่ายรับแล้วถ่ายโอเอโอเอนั่นฝันเมื่อเช้านี่ก็30บาทโอเออยู่30บาทก็จะได้มาจัดฉันก็โอเอโอเอนี่จนจะตายเลยยังไม่ได้ฉันเลยหายหิวก่อนแล้วถ้าหิวก็ดีแต่นี่ไม่เคยหิวเลยทุกวันหิวอะไรๆไม่เคยเลยท่านไม่เอาแล้วหิวข้าวนี่ไม่เคยมีถึงเวลาก็ไปอย่างนั้นถ้ามันไม่ฝืนก็ฉันได้พอประมาณบางทีพอมองเห็นอาหารทางนี้มันอย่างนี้แล้วนะมันฝืนถ้าอย่างนั้นฉันไม่ได้กี่คำเนี่ยก็จะมาจัดอาหารเสร็จนี่ก็เป็นเวลาหลายนาทีอยู่นั่นก็มาฉันพอตอนฉันมีเงียบหน่อยเสียงเงียบเนี่ยอย่างนั้นแล้วพระท่านฉันเสียงท่านเงียบพระท่านฉันแม้แต่เสียงกอบแกบกอบแกบแบบผีบ้าท่านก็ไม่มี อันนี้ทั้งเสียงก็แตกทั้งเสียงโม้เสียงคุยกันสนุกกระทึกเราจะเอาค้อนปาไปตามนั่นให้มันหลงทิศหลงสลานเข้าใจทั้งกรุงเทพไม่เคยฟังโมหันอันนี้ทั้งกรุงเทพไม่เคยฟังโมหันนี่ก็ฟังมาดินี่เราเขาเรียกโมหันพ่อกับลูกโมหันลูกศิษย์อาจารย์เป็นแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าแต่ที่อื่นก็พลิกจะปั๊บเนี่ยเขาเข้ามานี่ก็ใส่เพียงปังเพียงปังเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแล้วที่ว่านั่นอะไรเออไอ้ตัวไหนมันขึ้นมาเนี่ยเอออ้วนเนาะอย่าไปเล่นกับมันไอ้อ้วนเนาะไอ้อ้วนมันขึ้นมาอย่างอ้วนไอ้อ้วนนึงไอ้สอบมันมักขึ้นมาเสมอไอ้อ้วนมันขึ้นมาอะไรอ้วนแน่มันขึ้นมาล่ะอ้วนมันขึ้นมาอะไรไปเอาไปไปเอาหมาตัวนี้ต้องปันนะไปไหนมาเนี่ยโอ้ต้อนรับเก่งหมาตัวนี้มันแปรอยู่ในนิสัยของมันนะเราไปไหนมาก็ตามนะเขาจะวิ่งต้อนรับแล้วเนี่ยตะปุยเราปล่อยไปเลยจะไปเจ้าเขาตีเขาเมื่อได้หรอบอกแล้วบอกมันโมโหยบอกว่าจะจับเขาได้เลยจะตีเขาเมื่อได้เลยมึงไปอ้วนมึงอย่ายุ่งมึงอย่าพยุงมึงนะมึงไม่มีไงพวกนี้บ่มีไงน่ะมึงง้อมแง้มๆเหมือนลิงหมาเราสำคัญตัวนี้นะเวลาให้พรกับตัวนี้แหละอ้อนขึ้นก่อนเพื่อนตั้งแต่ตัวเล็กๆนะมันเป็นมาตั้งแต่เล็กๆตัวเล็กๆนั่นแหละ

กระดุกกระดิกอันนี้เฉยเลยโว้ยท่าใหญ่อันนี้ถ้าธรรมดาแล้วท่าใหญ่ที่นี่เวลาเราไปไหนมาแล้วเขาจะวิ่งต้อนรับนะเราเข้าช่องนู้นเขาจะวิ่งตามเลยแล้วก็ตะปบข้างหลังฮะบางทีเพื่อนไปใส่ปู้ว่าเรามองมาเฮ้อมาหรืออ้วนเขาตะปบนี่หมาตัวนี้นี่แปลกอยู่ถ้าเราไม่ไปไหนมาไหนอยู่เฉยมาเรียกอะไรเขาเฉยก็ไม่สนใจนะหางก็ไม่เคยกระดิกหมาตัวนี้ถ้าเขานอนอยู่นั้นเราเรียกเขาแล้วไปควนเขาจับนั่นจับนี่แห่แห่ว่าเนี่ยบักผีบ้าเนี่ยเขากำลังนอนสบายพอแล้วไปจับนั่นจับนี่จับหูแห่แห่ความหมายเขาว่าอย่ายุ่งเขาว่าอย่ายุ่งถ้านี่ยุ่งกินคงว่างันมักเป็นอย่างนั้นไอ้นี่หมาตัวหนึ่งมีนิสัยก็แปลกกันนะดูไม่เหมือนกันคนก็เหมือนกันคนก็มีนิสัยก็แปลกต่างๆกันมันอยู่ที่แกนภายในถึงเรียกว่านิสัยอันนี้เป็นสมบัติของตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเป็นเรียกว่าแกนเป็นนิสัยฝังลึกทีละขาดก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นถ้านิสัยวาสนาทุกอย่างอะไรอะไรกิริยามารยาทที่ควรใช้มาแต่ไหนละขาดหมดเลยดังนั้นไม่เคยละได้นะภาษาวกเป็นอรหันต์ก็ตามกิริยามารยาทยังไงที่เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือกิริยานี้ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเองของมันอันเรียกว่านิสัยเคยช้าเคยเร็วก็เร็วเคยพูดช้าพูดเร็วก็เป็นว่ากิริยาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยหรือลูกหลีกอะไรนี้มันหากเป็นของตัวเองเป็นกิริยาของตัวเองในครั้งพุทธกาลท่านยกมาเป็นแบบฉบับไม่ให้เราได้ดูทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็คือพระองค์หนึ่งท่านติดนิสัยท่านเหมือนอย่างหลวงปู่วัดกิมวาดเราเนี่ยอันนี้ท่านก็ติดนิสัยของท่านอะไรท่านก็ดีเน่าหลวงดีเน่าหลวงเลยเคยท่านเห็นท่านไหมหลวงปู่ดีเน่าหลวงวัดกิมวาดหลวงปู่เนี่ยท่านเพิ่งเสียไปกี่ปีนะโอ้ยเรารักท่านมากนะเรารักจริงๆแล้วหลวงปู่ท่านก็พูดเหมือนพ่อกับลูกนะท่านพูดกับเรานี่เหมือนพ่อกับลูกพูดกันฮะอีตาวัวมาเหรอท่านว่าฮะอีตาวัวมาเหรอท่านว่าอย่างนี้นะนั่นแหละมันเหมือนพ่อกับลูกฮะอีตาวัวมาเหรอพอดีวันปีหนึ่งเขานิมนต์เราไปเทศน์ที่วัดหนองสวรรค์ท่านก็ไปในงานงานนั้นไม่งานอะไรแต่งานใหญ่อยู่นะเขาก็มานิมนต์ให้ไปให้เราเป็นองค์แสดงธรรมเราก็ยอมรับให้เพราะมีพระเนนทุกฝ่ายมาที่นั่นเพื่อประชาชนก็มากเราก็เลยไปเทศคนมากโอ้เต็มวัดเลยเราเป็นองค์เทศแล้วพอเทศจบมาแล้วโอ้ยอีตาบัวนี่เทศดีจริงๆนั่นนั่นโอ้ยดีน้อหลวงดีน้อหลวงอีตาบัวนี่เทศเก่งนะโอ้เหมือนกับอะไรท่านว่าเหมือนกับปัดตาดเตี้ยงไปเลยท่านว่าอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ด้วยนะเหมือนปัดตาดนี่เตี้ยงไปเลยอีตาบัวเราท่านว่างั้นนะท่านว่าอีตาบัวเราโอ้อีตาบัวนี่เทศดีจริงๆนะนะดีน้อหลวงว่าเทศอย่างนี้ก็ดีน้อหลวงหรือนั่นนิสัยท่านเรารักท่านมากนะหลวงปู่ดีน้าหลวงท่านก็ว่าเราก็เมาะเหลือเกินว่าอิตาบัวแล้วท่านไม่ได้ว่ามหาบัวหรืออะไรหรอกนะท่านว่าอิตาบัวมันเหมาะเหลือเกินกับเมตไสเรานะอันนี้สายเราใครจะมาพูดกับเราไปแล้วพอปิ้งอย่างนั้นท่านอาจารย์นี่เนี่ยโอ้ยอย่ามายุ่งแต่ว่าอิตาบัวเพื่อก็เลยแหละเรานิสัยมันเป็นนิสัยนี่ว่างั้นก่อนดีรับไม่ได้ถ้าเป็นสนุกนี่ถ้าเป็นสนุกรับได้อีตาบัวเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องสนิทกันมากทีเดียวมาอีตาบัวทางนี้โอ้ยรับปุ๊บเลยนั่นแหละดีน้อยหลวงอันนี้เขานิมนต์มาฉันเลยบ้านจะให้ไปยังไงเวลาฉันหันแล้วมันมักจะขับจะถ่ายจะทำไงโอ้ถ่ายก็มีส้วมวะเขาก็เตรียมรับท่านไปหมดมีแล้วเครื่องรับรองอะไรมีหมดเขาจะเอาท่านไปให้ได้ตกลงท่านก็ไปแล้วสิจะทำไงไปฉันอย่างนั้นพอฉันอย่างนั้นเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างนี่ก็เออนั่งไอ้เดี๋ยวก็เป้าในที่นั่งเลยนะ

0: ยังไม่ได้ลุกไปไหนเลยที่เขารับรองว่าจะพลาดเลยเพราะเนี่ยบอกแล้วมันก็เหมือนไอ้ฟูนบอกแล้วไม่เชื่อแล้วนี่เลยเอานั้นเป็นฐานเลยดีนะหลวงขี้จะพลาดนี่ก็ดีขึ้นกว่ามันดีนะหลวงขี้จะพลาดคบกันดีคนแก่เลยนั่นท่านก็บอกแล้วจะเอาไปง่ายวันฉันมันลำบากไม่เป็นไรเตรียมไม่เรียบเตรียมไม่ทันที่อยู่ห้องน้ำมันอยู่นู่นเออมันก็พูดออกนี่เลยนั่นมันก็เป็นอิตาพูนทางเข้าใจไหมอิตาพูนเออพวกลูกหลานพวกเด็กพวกนักเรียนไม่ได้ยินพวกนี้พวกไม่มีวาสนาไม่ได้ยินเออคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต้องเป็นคนมีวาสนาเท่านั้นแล้วอยากมีวาสนาไม่พวกลูกหลานเท่านี้นะเราจะพูดนิทานการ์ตูนให้ฟังนายปูนเขาเป็นนายปูนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวทีนี้เวลารับทานรวมกันรับทานนั้นเงียบๆเลยให้เรารับทานพอดีก็นายปูนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็โดดถึงทั้งลูกขึ้นลูกเขยก็เป็นลูกเขยแบบเดียวนั่นแหละลูกเขยนายปูนนั่นแหละว่างั้นเถอะคว้าแขนกำมาไว้โอ้ยไม่ได้พ่อเราเนี่ยถ้าลงในรูปแบบถ้าลงในรูปแบบนี้แล้วไม่ศพหนึ่งต้องสองศพแน่ๆเขาว่าปล่อยว่าปล่อยว่าหนูปล่อยไม่ได้พ่อจะไปทำลายคนมันเท่าเดียวแต่ป้าเดี๋ยวโอ้ยว่าปล่อยเพื่อไอ้ปล่อยมือที่จะรีบไปช่วงไหนโว้ยปล่อยมาได้พ่อเลยถ้าลงปล่อยแล้วไม่ทราบกี่ศพระหว่างกันจับดึงเอาไว้เท่าเดียวก็ป้าออกมาบอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหมจบแล้วล่ะจบกันแล้วพ่อบอกแล้วไม่เชื่อใครจะไปรู้ว่าใครจะขี้แตกนะถ้ารู้ขี้แตกปัดเลยแล้วอันนี้ไม่รู้เนี่ยผมเรื่องว่าจะไปฆ่าคนผมก็จับไว้ที่ใครจะไปฆ่าคนว่าปล่อยไม่ยอมปล่อยโตอะไรแล้วบอกแล้วไม่เชื่อเลยไม่เห็นบอกมีแต่ปล่อยไม่ได้บอกว่าขี้จะแตกไม่ได้ว่าถ้าเราว่าขี้จะแตกโอ้ยปัดเลยแล้วนี่บอกแล้วไม่เชื่อยังว่าอีกนี่เขาเรียกการ์ตูนมันต้องหาเรื่องขบขันๆอย่างนั้นแหละเราอะไรที่ขบขันแล้วเอามาพิจารณาเลยพิจารณาให้เป็นธรรมด้วยอะไรด้วยมีข้อตกลงอะไรนั่นด้วยอย่างที่เคยพูดอธิบายความปรารถนาน้อยเหมือนกันมันมีอันนึงแปลกๆแบบนั้นคือมันพลิกเรื่องของกิเลสมันพลิกไปจนได้น่ะหลวงพ่อพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทำความปรารถนาน้อยไอ้เราที่เราเคยมาเทศอยู่ให้ฟังอันนี้ไอ้ผีบ้ามันไม่เป็นงั้นสิเวลาไปทำความทุกข์ความทรมานไปยุ่งมาแล้วมันก็มาจุดโทษไปสิจุดโทษทำถังโทษไว้ด้วยนะการ์ตูนทำถังธูปไปด้วยมีธูป3ดอกปักอยู่นั่นนะแล้วทำพนมมือเนี่ยคู่เข่าพนมมือเนี่ยอื้อลงมาจากนู่นสายระยงระยางลงมาจากคุณน่ะชั้นบนนั่นน่ะบนไหนก็ไม่รู้แหละลงมาโยมเป็นอะไรเหรอวะถามลงมาน่ะโยมเป็นอะไรเหรอวะถามลงมาจากชั้นบนนั่นน่ะโอ้ได้รับความทุกข์มากเพราะปฏิบัติตามปู่แล้วปฏิบัติตามปู่ยังไงถึงได้รับความทุกข์มากคือปฏิบัติตามคําสอนปู่ว่างั้นแล้วปฏิบัติตามคําสอนปู่ยังไงถึงได้รับความทุกข์มากล่ะปู่สอนว่ายังไงสอนว่าให้ทําความปรารถนาให้มีความปรารถนาน้อยหัวแล้วเราไปทํายังไงมันถึงได้เป็นทุกข์แล้วไปมีเมียน้อยมันเป็นอย่างนั้นเหรอมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ไปแบบมันไปแล้วแล้วมันไปมีเมียน้อยนั่นสิตั้งปู่ก็ก็นั่นแหละหมดเลยนะไม่ทราบว่าจะว่าไงปู่ก็ดีมดท่าปู่มดเสียงเลยพอดีมันไปมีเมียน้อยเท่านั้นแหละฉลาดพอมดคำพูดเลยปู่ท่านนั่นแหละยี่มันฉลาดไปอย่างนั้นจนได้มันทำความปรารถนาน้อยมันก็ฟาดมีเมียน้อยซะหน่อยมันเป็นงั้นนี่กิเลสมันออกทุกแง่ทุกมุมเลยโอ้เรื่องอันนี้เล่เหลี่ยมหลายชั้นพันคมมากมันเรียกว่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิ ตรัสรู้ขึ้นมานี่โอ้มืดมิดปิดตายไม่รู้กี่ชั้นอยู่ใต้สัตว์ทั้งหลายโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีศาสนาแล้วไม่มีวันถ้ามีเอาศาสนากรรมะถึงพุทธศาสนาเนี่ยแล้วไม่ได้พูดถึงศาสนาทั่วไปที่เป็นคนมีกิเลสครอบครอบครองไม่เป็นเจ้าของศาสนาเราไม่เอาเราหมายถึงพุทธศาสนาทุกๆศาสนาที่ตรัสรู้สืบทอดกันมาเรื่อยๆนี่นี่แหละที่มารื้อถอนสัตว์โลกให้มีช่องมีทางเปิดให้ได้ออกให้ได้ออก พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์มาเปิดโลกเพราะพระองค์เปิดแล้วเนี่ยพอเปิดโลกขึ้นมาก็เกิดความสงบสังเวชเรียกว่าสุดพระทัยพอเรื่องความทุกข์ก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมหันตทุกข์สุดยอดของความทุกข์ก็เห็นประจักษ์นะทางสุดยอดของความสุขก็เห็นประจักษ์ทั้ง2อย่างแล้วก็ถึงใจคนเราเพราะการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความเมตตาสงสารจริงนั่นน่ะเปิดโลกแล้วน่ะเห็นหมดทั้งที่สัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุไม่เห็นกันเลยแม้รายเดียวพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาตรัสรู้ขึ้นมาก็เปิดโลกเปิดโลกธาตุได้เห็นหมดแล้วที่นี่ก็รีบฉุดรีบลากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ควรจะไปได้เร็วก็เอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรื่อยมันลากขึ้นมาเข็นขึ้นมาดึงขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย ที่หนุนกันมาก็หนุนกันมาเรื่อยเรื่อยหนุนขึ้นมาลากขึ้นเข็นขึ้นไปเรื่อยคืออุปนิสัยที่เป็นพื้นๆอยู่ค่อยเจริญงอกงามเมื่อได้รับอัดรับธรรมเข้าสู่ใจมีความเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆก็หนุนขึ้นมาเรื่อยผู้ที่แก่กล้าสามารถที่จะไปได้อย่างรวดเร็วก็พุ่งนั่นแหละออกช่องนี่เปิดทางธรรมให้ออกไม่มีทางออกนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นผู้เปิด ความมืดบอดของกิเลสนี่กิเลสนั้นมันปิดมืดบอดตลอดเวลาพอธรรมมาเปิดโล่งนี่ก็ลากเข็นจัดทั้งหลายให้ออกช่องเรื่อยนี่ก็มาถึงพระพุทธเจ้าของเราถึงพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็ตามโอวาทคำสั่งสอนนี้ก็เป็นองค์แทนศาสดาที่แนวทางไว้โดยถูกต้องไม่ขึ้นอยู่กับว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วหรือยังทรงพระชนอยู่แต่ธรรมนี้เป็นธรรมที่ถูกต้องเดินตามจุดตามกุญหมายป้ายทางที่ทำที่บอกไว้แล้วนี้ก็ต้องไปถึงจุดที่หมายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เวลานี้พระโอวาทนี่ก็ยังมีอยู่ถ้าใครจะมีแก่ใจคือปฏิบัติตัวเห็นว่าธรรมเป็นธรรมเห็นว่าศาสดาเป็นศาสดาแล้วก็ควรปฏิบัติตนตามนั้นเราจะไปเห็นแต่กิเลสเป็นของวิเศษวิโสมันพาคนให้ล่มจมมามากต่อมากแล้ว นี่แหละทางที่สัตว์ทั้งหลายได้พ้นไปมากๆพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์โอ้โหอย่าไปนับเป็นล้านๆเลยไม่ทราบกี่ล้านๆนะคือไม่ใช่แต่เพียงมนุษย์นี่นะพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมผ่านไปได้มากมายขนาดนั้นเพราะก็ว่างพระเจ้าที่อัตราเตเที่ยวปัญหากรรมตั้งเที่ยงคืนไปประทานพระว่าเจ้าเทวดาทั้งหลายตลอดถึงการโต้ตอบปัญหาแก้ไขข้อขัดข้องภายในจิตใจให้ผ่านพ้นไปนี้จำนวนมากมายตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานส่วนมากพระพุทธเจ้าทั้งหลายอายุท่านยืนนี่ตั้ง 80,000 ปีเท่าไรมากกว่านั่นก็มีนะเราก็ดูแล้วตำราเราลืมนะมากกว่า 80,000 ปีเท่าไรปีนะแล้วเวลามาตรัสรู้แล้วประทานพระโอวาทแก่สัตว์ทั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานแล้วศาสนาก็หมดไปพร้อมกันเลยมีศาสนาพุทธเจ้าของเรากับพระองค์ใดอีกนายมีองค์หนึ่งที่อายุน้อยแล้วปรินิพพานเราลืมก็ดูนานแล้วหลังนั้นมีแต่อายุยืนๆเท่านั้นน่ะตั้ง 80,000 ปีส่วนมากเป็นพระกษัตริย์นะครองราชสมบัติอยู่ครึ่งนึงครึ่งต่อครึ่งครองราชสมบัติอยู่ 40,000 ปีแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประทานพระว่าสั่งสอนตัดโลกอีก 40,000 ปีถึงปรินิพพานนี่พระพุทธเจ้าของเรามีเพียง80ปีเท่านั้นพระองค์ก็รับสั่งไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่ปรินิพพานฟังสิแล้วตถาคตอายุแค่80เท่านั้นพอถึงนั้นปั๊บก็ไปเลยแน่หรือไม่แน่เอกนามกิงพระญาณอย่างทราบของพระเจ้าไม่มี2มี1เท่านั้นไม่มี2เป็นคู่แข่งว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่ายังไงเป็นอย่างนั้นคงแน่เลยนี่พอถึงวาระแล้วก็ไปเลยแล้วก็ประทานพระโอวาทเอาไว้พอมองดูสัตว์ทั้งหลายนี่ยัง มีอุปนิสัยสามารถจึงมีอยู่เยอะจึงวางบันไดเอาไว้ทอดบันไดเอาไว้เหลือทั้งหลายได้เดินตามอย่างพวกที่ว่าชาวพุทธยอมรับคำสอนพระเจ้าแล้วก็ยอมรับปฏิบัติตามเราก็จะถึงที่จุดหมายปลายทางที่แค้วคลาดปลอดภัยถ้ามีแต่ความนับถือเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยอย่างมากผมมองเห็นวัดผมมองเห็นพระก็ยกมือไหว้แต่โลกสักทีนึงแล้วผ่านไปแล้วก็หัวราน้ำไม่เกิดประโยชน์อะไรสร้างความร่มจมเจ้าของตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายมันได้มากมาได้สร้างความร่มจมเจ้าของสร้างอะไรมันก็ต้องได้มากถ้าสร้างไม่หยุดไม่ถอยสร้างความดีก็ได้มากสร้างความชั่วก็ได้มากนี่สร้างความร่มจมนั่นเองมันมากต่อมากก็พาเจ้าของให้ร่มจมไปนี่ก็มากต่อมากคำสอนมีอยู่แต่ไม่กล้าไปไม่เดินนี่ทางตรงมีอยู่ทางที่ตรงแน่ต่อจุดที่หมายมีอยู่ไม่ไปมันแฉลบออกนอกลู่นอกทางเสียบอกให้ทำความปรารถนาน้อยมันก็ไปฟาดไปมีเมียน้อยเสียนั่นเข้าใจไหมล่ะมันไม่ได้ไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทำความปรารถนาน้อยคือให้มีผัวเดียวเมียเดียวคำว่ามีความปรารถนาน้อยนั่นคำสอนว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวเป็นที่เหมาะสมที่สุดเลยประเพณีของโลกมนุษย์เราผู้มีธรรมแล้วดำเนินกันอย่างนั้นมาตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่นอกลู่นอกทางผิดแนวทางของมนุษย์มีสองมีสามมีสี่มีห้ามีแบบม้าเดือนเก้าเดือนสิบนั่นน่ะมันไม่ใช่ทางมนุษย์มันทางพวกสุนัขจะไปแย่งตำแหน่งเขาจะไปแย่งงานเขาเดี๋ยวเขาไล่กัดเอานะมันออกจากนอกลู่ทางแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผิดไปอย่างนั้นนี่แล้วเดินตามนี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วนี่ไม่นิพพานไม่สำคัญถึงจุดหมายปลายทางเลยในเวลานี้ศาสนาก็ยังมีอยู่คำสอนของพระเจ้ายังมีอยู่เราจะปฏิบัติตัวของเราอย่างไรก็ให้หยิบเล่นขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันมีท่านะไม่ว่าใครก็ตามตายแล้วหมดคุณค่าหมดราคาที่จะก้าวเดินต่อไปอีกด้วยการปฏิบัติตนในเวลาตายแล้วนั้นไม่มีร่างกายนี้มันก็สุดวิสัยแล้วจะเผากับเผาจะฝังกับฝังไม่เผาทิ้งเกินกาดอยู่ตามถนนทางเราไม่เห็นเหรอซากของสัตว์เต็มไปหมดแล้วไม่ว่าป่าช้าคือความจริงป่าช้ามันมีอยู่ทุกหมดเหล่านี้มีทั้งนั้นป่าช้าสัตว์ทั้งหลายเกิดในแถวที่ตายอยู่ในนี้เต็มไปหมดเราไม่ว่าเป็นป่าช้าไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลนั้นก็เป็นป่าช้าเมื่อรักษาไปไหนมันก็ตายนะจะว่าไงตายอยู่ในโรงพยาบาลก็เรียกป่าช้าก็ได้ตายอยู่ในเตียงใดเตียงนั้นก็เป็นป่าช้าได้นั่นไล่เข้าไปมันเห็นไปหมดทุกอย่างเลยรักษาใครมันไม่มันสุดวิสัยที่จะแก้ไขเรื่องอยู่เรื่องยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่นอกเขาตายอยู่ในโรงพยาบาลมันก็ตายเพราะฉะนั้นจึงมีป่าช้าด้วยกันทั้งนั้นแล้วเวลาตายแล้วก็หมดคุณค่าที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปเวลานี้ยังมี ลมหายใจปลอดๆรู้ดีรู้ชั่วให้ต่างคนต่างพยายามละสิ่งใดผู้เจ้าสอนให้ละสิ่งนั้นเป็นภัยอย่ากล้าอย่าหาญให้ตั้งหน้าตั้งตาละตั้งหน้าตั้งตาถอนสิ่งใดที่ว่าดีพระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมสั่งสอนให้อบรมให้ทำตัวให้ดีก่อนทำตัวให้ดีถ้าเป็นเด็กก็ให้เป็นเด็กดีเป็นที่ภูมิใจของเจ้าของจะออกนอกลู่นอกทางจากครูจากอาจารย์จากพ่อโอวาทของพ่อของแม่แนะนำสั่งสอนจะเป็นเรียกว่าลูกไม่มีพ่อมีแม่สัตว์ไม่มีเจ้าของตายได้ง่ายสัตว์ตัวไหนไม่มีเจ้าของเช่นอย่างสัตว์ป่าเขาฆ่าได้ง่ายนะถ้าสัตว์มีเจ้าของเขาไม่กล้าทำง่ายๆเลยทำก็ต้องหาที่แจ้งที่ลับที่เบี่ยงเบนอะไรที่จะควรจะทำได้แม้งั้นถูกปรับถูกไหมเนี่ยถ้าสัตว์ไม่มีเจ้าของเมื่อไรได้ทั้งนั้นนี่เราทำตัวของเราเป็นลูกไม่มีพ่อมีแม่สัตว์ไม่มีเจ้าของไม่มีครูมีอาจารย์นะแล้วมันก็เสียกันอย่างนั้นแหละคนเราอยู่ในบ้านก็ฟังคนดีดูคนดีเป็นตัวเป็นคติตัวอย่างไปโรงเรียนโรงเรียนก็เหมือนกันครูเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีเป็นแบบพิมพ์ที่ดีที่จะต้องให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายไปเป็นมรดกสืบทอดไปเป็นคนดีต่อไปนักเรียนก็เหมือนกันให้ต่างคนต่างทำตัวให้เป็นคนดีก็เป็นแบบพิมพ์ของตัวเองซึ่งเนื่องมาจากแบบพิมพ์ของครูของอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วก็มาสั่งสมตัวเองให้เป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมานะนั่นก็ดีอย่างที่เขาให้ทำเหล่านี้แหละดูที่นี่เห็นแล้วมันสลดสังเวชตายไปซื้อเสียงซื้ออะไรยุ่งไปหมด มันเป็นยังไงบางทีคนจะมาปกครองบ้านเมืองทุจริตต่อหน้าต่อตาตั้งแต่ต้นเหตุไปแล้วมันจะเอาอะไรมาจะไอ้บ้านเมืองจะเดินรุ่งเรืองได้เขาไม่นิยมเขาไม่เห็นด้วยก็ไปซื้อเอาไปซื้อเอาเหมือนผักเหมือนปลาอะไรซื้อตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วตกลงก็เอาเงินไปซื้อเงินฮะทำไมแล้วมาปกครองบ้านเมืองคนประเภทนี้เหลือจะปกครองบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นเป็นไปได้หรือแม้แต่เด็กตาสีตาสามก็รู้อยู่นะตั้งแต่ต้นเหตุมันก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วกลางเหตุปลายเหตุมันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดเวลาเท่านั้นนี่ความชั่วจำเราแล้วมันว่าผู้ใดแล้วพูดตามเรื่องกฎแห่งการปกครองเพราะกฎแห่งการปกครองไม่นอกจากศีลธรรมไปได้เลยต้องมีศีลธรรมเป็นกฎข้อบังคับอยู่แล้วกฎหมายบ้านเมืองเอาไปจากศีลธรรมนั้นไม่มีศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองเป็นความถูกต้องดีงามเป็นที่ยอมรับกันไม่ได้ต้องเอาไปจากศีลธรรมในเราให้ดูกฎหมายแล้วก็ดูศีลธรรมเคยดูศีลธรรมแล้วก็อ่านกฎหมายพับมาวิ่งเข้ากันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเขาออกมาจากข้อไหนก็ทงใดมันก็รู้นะเพราะฉะนั้นจึงว่ากฎหมายก็ต้องเอาออกมาจากศีลจากธรรมมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์อันนี้เมื่อเราไม่เคารพศีลเคารพธรรมไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแล้วเคารพแต่หลังอะไรลายหลังลายลายเข้าใจไหมหลังลายลายมันพาคนให้ตายชิ้นพินาศมากกว่ามากแล้วนะหลังลายลายมันโลภมันจะตายมีเท่าไรไม่พอมีเท่าไรไม่พอกินหลายกินอะไรนอนหลายมาให้เหนื่อยด้วยเราพูดภาษาอะไรที่เห็นนั่นได้กินมากก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอเราจำได้อยู่แต่เวลามาพูดนี้ขึ้นเวทีมันลืมเสียลืมแล้วเราก็ทิ้งไปเสียแล้วเอาใหม่กินหลายมาหายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นรักคนอื่นยิ่งกว่าตัวคุณป่ะนั่นแหละกินเท่าไรไม่หายอยากคืออะไรคือกิเลสตัวนี้ตัวโลภนี่นะเราเอามาให้มันสิเท่านี้แล้วมันจะเอาเท่านั้นเหมือนกับไฟมันอยู่เฉยอยู่ในเตามันเป็นฐานเฉยมันก็ไม่แสดงเปลวนะพอใส่เชือกเข้าไปปั๊มนี่มันจะแสดงควันขึ้นมาแล้วเปลวก็ขึ้นมาพร้อมๆกันจากนั้นก็ส่งเปลวพุ่งเลยเอาไซเข้าไปที่นี่ไซเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งไปใหญ่เลยนี่แหละเรื่องความโลภได้5แล้วมันจะเอา10ได้10มันจะเอา100เอา1000เอา10000เอาแสนเอาล้านเอากี่ล้านล้านก็ตามกองเท่าภูเขามันเลยไม่นับจนกระทั่งวันตายทั้งหมดแล้วมันก็ไม่พอมันก็อยากได้อย่างนั้นน่ะนี่ความโลภพานเข้าใจมันไม่เคยพาทําใครให้มีความสงบเพียงใจสบายแหละความโลภเนี่ยฟังแต่ว่าความโลภมันอยากมันหิวมันโหยมันกินข้าวไม่อิ่มนี่กินเท่าไรยิ่งหิวกินเท่าไรยิ่งโหยเข้าไปไม่มีความอิ่มพอแล้วมันตายได้นะธรรมดากินข้าวกินแล้วมันเพื่อความอิ่มพอมันอิ่มได้แต่กิเลสตัณหาไม่มีความอิ่มนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี่ไม่มีท่านว่าท่านเทียบไว้แล้วคำว่าแม่น้ำเนี่ยจะเป็นแม่น้ำมหาสมุทรก็ตามมันยังมีฝั่งมีฝาของมันฝั่งโน้นฝั่งนี้ถึงจะกว้างขนาดไหนมันก็มีฝั่งลึกขนาดไหนมันก็มีที่ยอมรับกันว่าลึกขนาดนั้นเท่านั้นเส้นเท่านี้เส้นเท่านั้นเมตรเท่านี้เมตรแต่เรื่องกิเลสตัณหานี่เอาดูสิวัดสิใครจะวัดขอบเขตของมันอยู่ที่ไหนแล้วความลึกความตื้นของมันอยู่ที่ไหนไม่มีใครวัดได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงชนะทุกสิ่งทุกอย่างนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำมหาสมุทรทะเลก็สู้ตัณหาคือความทะเยอทะยานอย่างนี้ไม่ได้ถ้าใครวิ่งตามมันแล้วหัวกุดหัวขาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันจะให้กิเลสตัณหาให้อภัยคนนี้ไม่มีทางใครจะตายก็เอาสิแล้วตายไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรความอยากนั่นแหละมันสร้างฟืนสร้างไฟเผาเจ้าของไปตายจมอยู่ในนรกทั้งที่ว่านรกก็ไม่มีกิเลสมันก็หลอกเพราะเวลาไปจมในนรกกิเลสมันไม่เห็นไปช่วยวะกิเลสไม่ไปตกด้วยหรอสิเราผู้ที่เสียท่ามันผู้โง่กว่ามันนะไปรับเคราะห์รับกรรมเองไปจมในนรกใครเป็นคนสอนไว้นี่นาสิคนตาบอดสอนได้หรือพระพุทธเจ้าเป็นคนตาบอดหรือโลกวิทูคือใครถ้าไม่ใช่องค์ศาสดาน่ะอาโลโกอุตปาฏิสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีปิดมีบังเลยในพระญาณขององค์อย่างทราบน่ะนั่นทั้งนี้น่ะเป็นคนตาบอดหูหนวกเมื่อไรพ่อที่มาหลอกลวงสัตว์โลกนี่นะสร้างพระบารมีมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตรัสรู้นี่สร้างพระบารมีมาเท่าไหร่ไม่มีใครสร้างได้เหมือนพระองค์แต่ละพระองค์นั่นเลยจึงไม่มีใครเป็นพระพุทธเจ้าได้จะแข่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่มีจึงอุบัติขึ้นมาได้ทีละองค์ละองค์เท่านั้นเพราะยากแสนยากนะฟังสิแล้วเมื่อได้มาแล้วจะมาหาหลอกลวงสัตว์โลกนั่นหรือนี่นาสิ นรกมีก็บอกมันนรกไม่มีก็ว่ามีบาปไม่มีก็หาว่ามีหรือมันเป็นยังไงทุกมีหรือไม่มีเราพิจารณาสิผลของความชั่วมันมีหรือไม่มีแล้วก็เห็นกันอยู่นี่จมกันอยู่นี่จะว่าไงแล้วในโลกในข้างพระพุทธเจ้านั้นก็มีแต่ข้างนี้ถูกกิเลสมันลบล้างทิ้งทำลายทิ้งหมดแล้วหม้อแล้วโลกแตกหมดแล้วใครอยากทำอะไรก็ทำอย่างนั้นเหรอลองดูที่ถ้าใครเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วจมทั้งนั้นนะจมทั้งนั้นท่านที่บอกว่าลูกศิษย์มีครูก็ลูกศิษย์หาครูไม่ได้สัตว์ไม่มีเจ้าของมันต่างกันสัตว์มีเจ้าของคือคนที่ไม่ยอมฟังอัดฟังธรรมฟังเหตุฟังผลนั่นแหละคือเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของตายได้ง่ายจมได้ง่ายถ้าสัตว์มีเจ้าของก็ฟังครูฟังอาจารย์ท่านสอนดิเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นคนประเภทใดเป็นคนมาหลอกลวงโลกหรือพระอรหันต์ท่านประทานท่านให้โอวาทมาเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้จดจารึกมาในคัมภีร์ไบรานมาเราได้อ่านทั้งหลายอ่านทุกวันนี้เป็นยังไงมีแต่เรื่องคำโกหกหลอกลวงงั้นเหรอแล้วจะเป็นความจริงตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันต้มคนมาจนเปื่อยจนเปื่อยเนี่ยทั้งนั้นหรือว่าเป็นของจริงตั้งปัญหาถามเอาไปถามเจ้าของไม่งั้นไม่จนกรอบเมื่อจนกรอบตรงไหนฟาดกับตรงนั้นแหละนี่ท่านบอกว่าตั้งหาถามเจ้าของถามตรงไหนมันทั้งมีจุดจนกรอบกันเมื่อมีไหนจุดไหนมันจนกรอบกันก็ใส่กันตรงนั้นแล้วแตกกระจายออกไปมันเรียกว่าแก้ปัญหาตกแก้ปัญหาตกอยู่ไปเฉยกินไปเฉยนอนไปเฉยมีแต่ความเพลิดความเพลินเขาก็เพลินเราก็เพลินเขาก็หลับตาเราก็หลับตาแล้วต่างคนต่างโดนตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานยังไม่มีเข็ดมีหลาบกันเลยทำไงมนุษย์เราเรียนก็เรียนมามากโดยเวลานี้ก็เรียนเพื่อความรู้วิชาแล้วมันวิชาประเภทไหนหรือวิชาประเภทที่จะเผาเจ้าของหรือก็พิจารณาบ้างสิเรียนวิชาเป็นเครื่องประดับตัวแล้วนำวิชานี้ประกอบหน้าที่การงานตลอดถึงการปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีแล้ววิชานั้นก็เป็นเครื่องประดับได้ทีนี้ถ้าเราเป็นคนดีล่ะถ้าปราศจากความมาเป็นคนดีสักอย่างเดียวเท่านั้นมีเท่าไหร่ก็มีความหมายแหละตายทิ้งเปล่าๆเนี่ยอย่างหลวงตาบัวแบบคงไปมางนี่คนประเภทนั้นอย่ามานิมนต์หลวงตาบัวไปกุศลานะไม่ไปว่างั้นเลยดีไม่ดีค้อนเปล่าเลยเวลามันอยู่มีชีวิตชีวาอยู่มันมีแต่ความโลภมีแต่ราคะตัณหาคนทั้งแผ่นดินสู้มันไม่ได้สู้เพียงคนเดียวไม่ได้เวลาตายแล้วจะมาไปกุศลธรรมมานี่สันผ้าเราอยู่วางกันเลยหูจักไหมล่ะพวกเนี้ยสันผ้านะ ทั้งสันผ้าเนาะฟังเอานะลูกหลานในบ้านเมืองจะเป็นคนเอาคนดีนะมาปกครองบ้านเมืองนะเอาคนดีปกครองครอบครัวเอาคนดีปกครองตนเองนะเรามาเป็นคนดีปกครองตัวเองไม่ได้เสียไปหมดทุกด้านทุกทางเป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นไม่ได้หัวหน้าเพื่อนฝูงก็เป็นไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นคนดีเพราะฉะนั้นจึงต้องต่างคนให้ฟิตตัวปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีคนดีแล้วไปไหนดีหมดแล้วถ้าเป็นคนดีแล้วนะของดีใครชอบทั้งนั้นไม่ว่ามาสัตว์ว่าบุคคลว่าสิ่งของเงินทองอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นของดีใครชอบทั้งนั้นถ้าเป็นของเลวไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเลวไม่ชอบทั้งนั้นเลยแล้วเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรก็ไม่ชอบถ้าเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเราอย่าเสาะแสวงหาสิ่งที่เหลวให้เข้ามาเผาตัวของเราครับเปื้อนมาเปื้อนตัวของเราไม่ดีเลยให้มันสะอาดกายวาจาใจสะอาดด้วยความประพฤติหน้าที่การงานตลอดอัธยาศัยใจคอก็ให้นิ่มนวลอ่อนหวานด้วยความมีเหตุมีผลนั่นแหละคนเราดีคนอย่างนั้นน่ะดีมันจะดีมีนายดีเฉยนายเรียนจำเต็มเลยนายดีก็มีนางดีนายบุญมีนางบุญมาหุ่นนางสวรรค์ก็มีในเรือนจำแล้วจะเป็นยังไงชื่อสวรรค์น่ะแล้วเราทำไมถึงเอามาติดคุกเขาหาว่าหุ่นฟังที่หนักหาว่าไปขโมยของแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงล่ะขโมยของจริงแล้วจริงๆล่ะครับฟังที่เนี่ยมันชื่อสวรรค์ด้วยนะชื่อนายบุญนายพรหมด้วยแล้วพรหมท่านมาติดตะลุติดคุกติดรังไงเหรอโอ้ยมันจำเป็นก็เสวยกรรมไปงั้นแหละบ้าไม่มีทางออกนั่นแหละชื่อเฉยไม่เกิดประโยชน์ความหมายว่างั้นนะต้องทำตัวให้ดีใครจะว่านายขี้ก็ตามเฉยสบายว่าอะไรก็ตามอย่างหลวงปู่ว่าหลวงตาบัวเนี่ยอู้เหมาะมวนได้แต่นั้นแล้วอีตาบัวโอ้ยมวนได้แต่นะมวนรู้จักไหมมวนเพราะนิ่มเลยซึ้งถึงใจ อีตาบัวเฮ้ยอีตาบัวนี่เด็ดดีแล้วโอ้ยเสี่ยงไปเลยดูเหมือนปัดกวาดผมทำด้วยนะเหมือนปัดกวาดนะอีตาบัวเราเทศแต่ว่าอีตาบัวเอาตรงนี้นะเราเอาตรงอีตาบัวนี่นะเราก็ชอบอย่างนั้นด้วยใครว่าอีตาบัวอยากให้กล้วยหอมหน่อยนะเออมันเป็นงั้นน่ะนิสัยเราเป็นนิสัยคนนาพักถ้าอย่างนี้แล้วเข้ากันได้สนิทเลยใครจะมาประจอประแจกับเรานี่ไม่ได้นี่ท้องเลยเข้าใจมั้ยเอาละพอเท่านั้นแหละอันนี้เท่นเอยะถาวาเรวะหาปูราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติอาราโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วจบแล้วที่นี่ไปได้แล้วเป็นไงฟังเทศเข้าใจบ้างเทปก็มีนะอยู่ในบ้านนี่เทปก็มีแต่ฟังก็ฟังได้มีทั้งเทปสอนกันว่าเทปสอนพระมีทั้งนั้นแต่เทปสอนพระนั้นเผ็ดร้อนนะไม่เหมือนสอนคารวะสอนพระเข้มข้นมากเยอะเพิ่มแต่ก็ทั้งเพิ่มทั้งหนังสืออ่ะวันนี้เราหนังสือมาแก้ปัญหาเหรอวันนี้ทำไมพวกเราจึงไม่เอาหนังสือมาแก้ให้พวกเด็กเรื่องที่ยังไม่เคยได้รับก็มีเยอะอีกนะนั่นเป็นยังไงจึงต้องให้บอกสิ่งนี้เคยทำมาเป็นประจำไม่ใช่เหรอเป็นยังไงถ้ายังไม่รับได้หนังสือก็มารับแล้วก่อนเรารู้ว่าแจกไปแล้วเพราะสิ่งนี้เคยปฏิบัติเป็นประจำวันมาแล้วไม่จำเป็นต้องบอกกันซ้ำซากมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเออเร็วพวกนี้เร็วมากมันอะไรกันเราก็รู้ว่าแจกเราก็ลืมไปเพราะเรื่องของเราไม่ง่ายนะยังตรงนี้มันไม่ได้เรื่องราวว่าไงกันก็เคยแจกทุกวันทุกวันถ้ายังไม่รับหนังสือก่อนมารับก่อนก็ได้หนังสือลืมแจกไปที่นี้เคยแจกทุกวันทุกเช้านั่นแหละเนี่ยฟองละเริ่มรวมแล้วเป็นหนึ่งชุดต่อครอบครัวเดี๋ยวเขาจะไปฝากเพื่อนสูงก็ได้ไม่ว่าเออเรายืมเหรอมึงยังไงกันเนี่ยผ้าเหรอเราจะไปฝากกันก็ได้ผู้ที่ไปแล้วก็มีเราเอาไปฝากมันก็ได้ผู้ที่ลงไปแล้วก็มีผู้ลงไปแล้วก็ไปฝากกันได้นะนี่เดี๋ยวไปยุ่งไม่ยากที่นี่เห็นมันนี่ร่องไปหมดนั่งก็เลยสะดุดใจก่อนมันเห็นกองหนังสือนี่เดี๋ยวไปฝากมันก็ได้ผู้ที่ลงไปแล้วยังไม่ได้มาผู้จีไม่ได้ลงไปก่อนนั่นเอาไปฝากมันได้ทำไมเหลวไหลได้บ้างมาหนังสือเรื่องพระพุทธรูปที่สำคัญยังไงเนี่ยเรื่องมีพุทธรูปถอดแล้วก็ที่ต่างๆสำคัญอยู่หนังสือเรื่องนี้แล้วอ่านจบเรื่องเขาถอดต้องพิมพ์เขาอ่านดูต้องการนี่ว่าดีประวัติย่อเราอยู่นั่นด้วยเขาไปหาถอดออกมาแต่ในการประวัติย่อของเราอยู่ในนั่นด้วยปกติประวัติของเราเนี่ยเขาจะตามเขียนได้ยากอยู่ดังที่เคยพูดนะเพราะเราไปแต่องค์เดียวนี่ไปไหนไปแต่องค์เดียวใครก็ไม่รู้ที่ว่าเราไปที่ไหนมาที่ไหนไม่รู้ถ้ามีองค์นี้ไปด้วย ไปฉะนั้นองค์นั้นไปด้วยฉะนั้นองค์นั้นไปด้วยมันก็จับแล้วก็ดีไปต่อกันได้ใช่ไหมองค์นี้พูดต่อองค์นั้นพูดต่อนั้นไปมันก็เป็นประวัติไปได้แต่นี่เราไปจะองค์เดียวตลอดเลยใครจึงไม่ทราบว่าเราอยู่ที่ไหนทราบเฉยว่าอยู่ป่านั้นเขาลุงนั้นแล้วไม่ทราบไปไงต่อไงที่ไหนก็ไปหมดหักจับเอาไม่ได้เช่นอย่างที่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ว่าผู้ลังกาเนี่ยไปหมดทางนี้ผู้เขาลุงนี้ตั้งแต่วัดท่านวานนี่จนกระทั่งถึงนู่นอะไรจำทองเลยบางพระเอ็ดน่ะก็เที่ยวยึดภูเขาลูกนี้ขึ้นลงนี้ลงห้างขึ้นนั้นลงนี้ไป8ปีนี่แถวนี้ฟังสิปีนี้ขึ้นอย่างนี้ลงตรงนั้นขึ้นตรงนั้นลงนั้นเรื่อยทุกปีตลอดถึงนู่นถึงไอ้ทางหนองภาคจังหวัดร้อยเอ็ดทางเที่ยวไปทางนู้นมาทางนครพนมนี่ก่อนนครพนมนี่ก็ตั้งแต่มุกทหารก็เลยเข้าถึงลงสีชมพูหมดทางนี้ก็เข้าทางผือท่าบ่อที่เชียงใหม่เข้าไปนู่นในเขาผู้เดียวทั้งนั้นนะพี่ใครก็ไม่รู้พี่ไปยังไงมาไงนี่อยู่คนเดียวแต่ทางนี้ไม่ค่อยจะไปบ้างทางพลังบอยภูไปทางนั้นแถวนี้แต่แถวนี้ไม่ไปเนาะพูดถึงเรื่องการเที่ยวเราเที่ยวมากนะโคราชก็ไม่น้อยภูเขาที่ไหนไปหมดก็ไม่มีใครรู้เพราะเราไปคนเดียวแล้วใครจะมาเสียงหวั่นเราได้ง่ายหรือก็พอดีกับเลี้ยงตาอาภัพด้วยไม่ต้องการใครเสียงเลยมุดดินยิ่งดีว่าจริงเนี่ยผมยังพูดแล้วใครไปเดินใครให้เราจะให้ใครไม่เห็นเราเดินในกรมง่ายๆเหรอลังว่าโน่นไปทำลานกรมในป่าที่ว่าน้องเขินทำอยู่ลึกนู้นทางก็ให้มีนะไปเดินบุกป่าก็ไปเดินในกรมในป่าคนเดียวเดี๋ยวพาเราก็เดินซ้ำๆจ้าให้กบขันดิเราก็เดินในกรมโอ้ยคึ้มในตัวคนเดียวเราถ้าเราเดินในกรมคนเดียวเราเป็นอย่างนั้นนะนิสัยอันนี้เพราะนั่นจริงเอาใครไปไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วยังไงมันเอาจนฟาดจนเต็มที่เลยข้าพอมาเห็นหมู่เพื่อนแล้วอ่อยแอไปเลยเนี่ยเป็นงั้นอะไรนิสัยนี่นะมันแปลกเลยภาษาสภาอีสานเขาเรียกว่าคนรักความแมนบอกคนรักความไม่ให้ใครเห็นยังไงเวลาทำงานไม่เห็นจะไปเดินข้างในกลมด้วยมันเป็นเหวมันก็รู้แล้วไม่เห็นก็ตามไม่เห็นเวลาเดินกลมก็เอานะก็เอานะทีนี้ก็พอดีเดินในกลมกลางวันอยู่ในป่าลึกพระท่านก็เดินของท่านไปแล้วพระหลายองค์องค์ไหนจะไปไหนก็ไปเลยเดินกลมแต่ของเรามันอยู่ลึกพระก็เดินช่วงสร้างสร้างไปช้างมันไม่มีพระก็ไปกุบป่าไปหาเราพระโผล่หน้ามาท่านมาทำไมท่านโอ้ยป่าราบพระพอมองเห็นเราเนี่ยเราเดินกลมมาทำไมเท่านั้นเลยโอ้ยป่าราบไปเลยก็ปกติพระกลัวเราแต่ไหนแต่ไรมาว่าเราลองพระแม่ของจันทร์เนี่ยกลัวจริงไม่กลัวได้เหรอเอาจริงนี่ทุกอย่างเราจริงทุกอย่างเราไม่รอดเลยเพราะเราต้องว่าเราหนักเราจะตายด้วยเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เราอยู่ฉากหลังเป็นผู้คอยดูแลพระเนรให้ท่านอยู่สบายเพราะพระทั้งหลายมาเอง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารและเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุขโขปุญญศักดิ์อุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: คนน้อยนักน้อยหนาที่จะได้มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใดก็เพราะเวลาไม่อำนวยบ้างสารพัดจะขัดข้องบ้างถูกนิสัยไว้ในทางพระพุทธศาสนาศาสนาใดๆในโลกจะเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาเขาจะสำคัญตัวว่าประเสริฐเลิศล้ำสักเพียงใดก็ตามเขาจะแข่งดีกับพระพุทธศาสนาสักเพียงใดก็ตามลัทธิต่างๆก็เท่ากับว่าบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าแข่งดีกับฟ้าก็เท่ากับว่าคนตาบอดแข่งดีจะสนเข็มเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นของต่ำใครจะถือว่าต่ำจะเพียงใดก็ตามก็เป็นของสูงอยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติของพุทธศาสนาไม่ลดเลือนไปทางไหนเป็นของมีคุณค่าอยู่ทุกยุคทุกสมัยของนักปราชญ์แต่ก็ตรงกันข้ามผู้มีนิสัยวาสนาสร้างบารมีมานานเป็นผู้เบาบางมาทางกิเลสแล้วจึงยินดีและเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเพราะกุศลกรรมมากส่วนผู้อกุศลกรรมมากบันดาลไม่ให้ยินดีบันดาลไม่ให้เลื่อมใสบันดาลไม่ให้สนใจสนใจไปทางอื่นซะเพราะกรรมโมนีนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่ตนสร้างไว้ถ้ากรรมไปทางบาปหนักก็บันดาลมาให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาผู้เลื่อมใสในทางพุทธศาสนาเป็นผู้มีวาสนามากแล้วเป็นมนุษย์เต็มภูมิไม่ใช่อมนุษย์เยเกกิพุทธังสรณังคตาเสนเตคมิสันติอปายภูมิงปหายมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรศสันติติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคตูผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งในจิตในใจแล้วผู้นั้นละโลกแล้วย่อมไปบันเทิงในสวรรค์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนายินดีในทางพระพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นของมีค่ามีคุณอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลกไม่ลบเลือนไปทางไหนเราลองพิจารณาดูก็รู้จักผู้ที่ท่านเคารพนับถือพระพุทธศาสนานั้นท่านเป็นคนโง่กว่าเราดอกหรือท่านเป็นคนฉลาดกว่าเราก็ต้องทวนดูตนเองตัวอย่างเยี่ยงอย่างอันดีของพวกเรามีแล้วสมเด็จพระบรมราชาเป็นประมุขของประเทศตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ขององค์ท่านก็หนักไปในทางพระพุทธศาสนา 100% ก็ว่าได้เราเป็นอย่างอย่างอันดีแล้วเราอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปประเทศสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรเอตัมมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมดีประเทศอันสมควรภายนอกก็คือประเทศไทยของเรานี่นับถือพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าจะทุกข์จนสักเพียงใดก็ตามก็ต้องมีที่อยู่ที่กินที่อาศัยยิ่งกว่าประเทศอื่นอีกใครมีสตางค์จะถือซื้อที่ไหนก็ได้ทางนั้นเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็เหมือนกันประเทศอื่นๆก็ต้องมีการบังคับได้ยินทราบข่าวเขาเล่าในการบังคับในการซื้อมากก็ไม่ให้ซื้อเพราะจะไม่พอกินกันเหตุฉะนั้นประเทศไทยจึงมีอาหารมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องอุปโภคบริโภคบริบูรณ์กว่าประเทศอื่นก็ประเทศไทยมีทานวัดศีลวัดภาวนาวัดประจำอยู่ไม่ขาดถึงจะมีโจรมีผู้ร้ายมาปะปนอยู่ก็เป็นเรื่องของพวกโจรพวกผู้ร้ายส่วนนักปราชญ์ก็มีอยู่เป็นหัวจักอยู่ คำสอนใดๆในโลกจะเสมอเหมือนคำสอนในพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยเจตนาใดๆในโลกจะเสมอเหมือนเจตนาที่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยความเคารพนับถือใดๆในโลกจะเสมอเหมือนเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยผู้มีปัญญาย่อมเคารพนับถือสิ่งที่ควรเคารพนับถือผู้ไม่มีปัญญาก็ตรงกันข้ามผู้ที่มีปัญญาย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีย่อมไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีย่อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพย่อมไม่เคารพในสิ่งที่ควรไม่เคารพตรงกันข้ามประเทศไทยตัวนิดๆรักษาตัวได้ก็เพราะอำนาจของพระพุทธศาสนาของพระบรมราชาตลอดถึงท่านผู้มีกิจใจในกุศลผลบุญของประชาชนอีกด้วยรวมกันเรียกว่ารัฐบาลรัฐแปลคงจะแปลว่าแผ่นดินบาลคงจะแปลว่าปกครองปกครองกันในทางธรรมสามัคคีธรรมอาศัยรัฐธรรมเป็นเครื่องปกครองถึงจะมีคนชั่วปะปนอยู่ก็ไม่ถึงกับนับทิพย์ไม่ลุกมันก็เป็นธรรมดามีคนชั่วประปนอยู่แต่ว่าคนดียังมีมากในประเทศไทยคนสนใจในพระพุทธศาสนาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังมีมากอยู่เราท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารเป็นหน้าที่ที่เราจะสร้างความดีลงไว้ในใจทำบุญแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจทำบาปแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจไม่ได้ไปในที่อื่นใจเป็นนายทุนใจเป็นผู้ริเริ่มจะทำดีและทำชั่วเมื่อทำแล้วก็มาหาเจ้าของเดิมกายก็วาจาไม่รู้อีหนูอีนี่อะไรดอกใจบอกเขาก็รับใช้ใจไปเวลารับได้เวลารับไม่ได้จะบอกสักเพียงไหนเขาก็ไม่รับเช่นเราป่วยหนักนอนคาที่จะไหวติงไปมาก็ไม่ได้เขาหมดกำลังกายเขาก็ไม่ช่วยใจจะบอกสักเพียงไหนก็ไปไม่ได้คล้ายๆกับคนขับรถเมื่อรถมันหักแล้วมันชำรุดเกินไปแล้วจะไปตีอกชกเสียนให้มันไปมันก็ไม่ไปฉันใดก็ดีร่างกายสังขารเมื่อมันทรุดโทรมมาแล้วมันไปไม่ไหวจะบังคับใจจะบังคับโอหังมังคะโรสักเพียงไหนเพียงใดก็ไปไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงสร้างกุศลผลบุญไว้ที่ใจให้เป็นที่พึ่งอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองทำบุญแล้วไม่ต้องต้อนเข้าโคกเข้าคอกเหมือนโคและกระบือทำบาปแล้วก็เหมือนกันไม่ต้องต้อนเข้าเองถามใจดูว่าใจเอ๋ยคุณเคยได้สร้างกุศลศีลทานให้ทานรักษาศีลภาวนาในพระพุทธธรรมประสงค์หรือไม่ถ้าใจได้ทำใจก็ตอบตนได้ไม่เก้อขืนถ้าใจไม่ได้ทำใจจะโกหกพกลมตนเองสักเพียงใดก็ตามก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นที่สนิทใจอีกด้วยพนัตถิโลกีระโหนามะความลับไม่มีในโลกโลกก็คือใจของเรานี่เองเราทำดีเราก็รู้จักเราทำชั่วเราก็รู้จักไม่มีความลับเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเราก็รู้จักเราไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็รู้จักเหตุฉะนั้นธรรมของพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าสันทิฏฐิโกบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเอหิปัสสิโกร้องเรียกให้ท่านผู้อื่นมาดูได้ก็ร้องเรียกให้ตนเองมาดูร้องเรียกคนตาบอดมาสนเข็มมันก็สนเข็มไม่ได้ร้องเรียกให้ตนเองมาดูมาดูที่เราทำดีทำชั่วเพราะเรารู้จักอยู่พระพุทธศาสนาเบื้องต้นสอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติ ให้ทำมาหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบให้เว้นอบายมุขทุกประเภทให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงจังไม่ให้ถืออันอื่นมาปนอัญญสัตตุเทศไม่ให้ถือศาสดาอื่นท่านผู้ใดถือศาสดาอื่นมาแกมพระพุทธศาสนาก็จงพิจารณาให้ละเอียดจงเว้นซะเพราะเป็นกรรมหนักอัญญสัตตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นถ้าถือศาสดาอื่นมาปะปนกับพระพุทธศาสนาแล้วเป็นก้างขวางคอของพระโสดาบันไม่สามารถจะถึงพระโสดาบันได้ง่ายผู้ที่จะถึงพระโสดาบันได้ต้องเป็นผู้มีศีล5ประจำบริสุทธิ์ไม่เป็นห่วงเป็นใยในที่จะล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งเลยถ้าหากว่าล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งก็ถือว่าเป็นของหนักเท่าแผ่นดินไม่เป็นที่สบายของจิตใจอทินนาทานกาเมมุสาสุราก็เหมือนกันพระโสดาบันโสตาปนะเป็นผู้เห็นธรรมแล้วเป็นผู้เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นคอนแคลนเสียแล้วไม่ยอมถือศาสดาอื่นมาปะปนเลยเช่นนางวิสาขาเป็นต้นเช่นโกมารพัทเป็นต้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นในข้างพุทธกาลมีมากตั้งหมื่นหมื่นตั้งแสนแสนตั้งล้านล้านในเมืองราชคฤห์ในเมืองสาวัตถีก็เหมือนกันพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีมีทั้งผู้บวชมีทั้งเพศสมณะมีทั้งเพศฆราวาสในข้างพุทธกาลภูมิธรรมของพระโสดาบันในข้าขาย

นุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเลยเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษภูมิของพระโสดาบันการพนันทุกประเภทพระโสดาบันเว้นไม่ใช่ดายอยากจะทำเลยและถือว่าเป็นทางชิบหายเอาจริงๆไม่เป็นเครื่องอบอุ่นเลยถือว่าไฟถือว่าเครื่องชิบหายอบายมุขแปลว่าเป็นเครื่องชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากจึงว่าอบายมุขถ้าผู้ใดอยากถึงพระโสดาบันก็ไม่ยากมีศีลห้าประจำจะรับเวรมณีหรือไม่เวรมณีต่อพระก็ตามเว้นเอาเว้นเอาแล้วก็แล้วเวรมณีแปลว่าเว้นเว้นจากเวรปานาติปาตาเป็นข้อห้ามเวรมณีเว้นแล้วสิกขาประทังสมาธิยามิเป็นสิกขาบทอันหนึ่งๆเพราะบทที่ปิดประตูไม่ล่วงชิ้นห้าถ้าหากว่าเรารักษาให้บริบูรณ์หมดแล้วก็รวมลงมาเป็นศีลตัวเดียวอยู่ที่ศีลใจสมาธิก็มีอยู่ในนั้นคือศีลานุสติและลึกถึงศีลที่ตนรักษาก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวก็มีปัญญาอยู่ในที่นั่นอีกผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ได้ตกลงศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอันเดียวกันไม่อยู่คนละหนละแห่งเป็นกองทัพธรรมอันเดียวกันเป็นเชือกสามเกลียวที่ศีลอยู่ละคนละหนละแห่งก็เป็นศีลตามปริยัติถ้าปฏิบัติแล้วก็อยู่แห่งเดียวกันอันนั้นก็อาหารอันนี้ก็อาหารนั่นก็แกงอันนั้นก็สารพัดถ้าฉันรวมลงในปากแล้วก็อยู่ในลำไส้อันเดียวกันเวลาถ่ายก็ถ่ายออกพร้อมกันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังฉันใดก็ดีเมื่อเราถ่ายเทความชั่วออกก็ถ่ายออกพร้อมกันเพื่อเว้นจากปานาติบาตอทินนากามีมุสาสุราในขณะจิตเดียวแล้วก็เรียกว่าถ่ายเทออกพร้อมกันถ้าเราเว้นแล้วก็เรียกว่ามารวมอยู่พร้อมกันในเป็นศีลตัวเดียวเป็นสมาธิตัวเดียวตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นปัญญาตัวเดียวที่รอบครอบอยู่ในศีลเป็นสุปฏิปันโนเป็นต้นของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเบื้องต้นหมายเอาถึงอย่างนี้เป็นโลกุตระพอหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารพอถึงโลกุตระธรรมแล้วศีลของพระโสดาบันสมาธิของพระโสดาบันและความเห็นของพระโสดาบันเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเป็นผู้เห็นชอบทีนี้เมื่อคิดถึงพระโสดาบันแล้วพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือเหมือนกันพอรวมคิวกันแล้วถ้าขึ้นรถก็ขึ้นคันเดียวกันผิดกันแต่ที่นั่งเท่านั้นทีนี้สุปฏิปันโนก็ดีอุชุปยายะสามีก็ดีพระบรมศาสดาก็ฝากไว้กับมนุษย์และเทวดาฝ่ายมนุษย์ก็ฝากไว้ครับภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาไม่รักษาพระพุทธศาสนาไม่ยินดีในพระพุทธศาสนาจะให้ผีตัวใดมายินดีด้วยถ้าไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาจะให้ผีตัวใดมาปฏิบัติด้วยได้ทรัพย์เต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็ไม่เท่าถึงได้พระโสดาบันเพราะมีศีลบริสุทธิ์สีเรนสุขติงยันติจะเป็นสุขทั้งโลกีและโลกุตระหรืออย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เพราะศีลสีเลนะโพคสัมปทาโภคสมบัติทั้งปวงมีทานสมบัติศีลสมบัติภาวนาสมบัติเป็นต้นซึ่งปรารภในภายใน

นาต้องสังฆายนายพระวินัยก่อนถ้าพระวินัยขาดวินไปแล้วพระธรรมทั้งหลายก็เป็นไปลำบากฉันใดก็ดีเมื่อต้นไม้ไม่มีรากเหง้าใบและกิ่งก้านก็ไม่สะดวกถ้าว่าศีลของเรามีอยู่แล้วตัดศีลลงในใจแล้วสมาธิปัญญาหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ค่อยเป็นไปเองเพราะเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีแต่ทานไม่มีศีลเกิดชาติหน้าก็เป็นคนมีอายุน้อยสิ้นลมปราณง่ายมรณภาพง่ายถ้าหากว่าขาดทานมีแต่ศีลเกิดในภพหน้าก็เป็นคนจนสมพอได้ก็ไม่ได้สมพอรวยก็ไม่รวยจนทรัพย์ถ้าหากขาดภาวนามีชาติมีภพอยู่อีกเขามาโกหกพกลมให้ยินดีในอะไรก็ไปตามเขาเป็นไม่ลอยน้ำเพราะไม่ได้ภาวนาเหตุฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นกำลังของพระพุทธศาสนากลมกลืนกันเป็นเชือกสามเกลียวท่องบรมศาสนาตักเตือนอยู่เสมอเสมอบรรพชิตก็ดีญาติโยมก็ดีพุทธบริษัทก็ดีวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพราะจะเตือนให้เราปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในสงสารนั่นเองคิดเบื้องต้นให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติในทางที่ชอบธุระในเบื้องปลายให้เห็นโทษในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติอีกด้วยให้เห็นโทษในความเกิดแก่เก็บตายอีกด้วยเพราะการเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารเป็นของทุกข์ถึงจะเป็นของธรรมดาก็ตามเรามีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นธรรมดาก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาทุกเราดีๆนี่เองรสชาติของมันไม่แก่เฉยๆรสชาติของความแก่ก็คือทุกรสชาติของความเกิดก็คือทุกเมื่อเกิดมาแล้วก็ร้องไห้กำมือร้องไห้เพราะจะได้มาผ่านทุกเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาธรรมชั้นสูงจึงสอนให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารไม่ได้สอนให้ติดอยู่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชนั้นสอนให้ยินดีตามได้ตามมีเท่าที่มีมาแต่ไม่ได้สอนให้ติดอยู่เพราะเป็นเสบียงเพื่อจะปฏิบัติข้ามพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้สอนให้ติดอยู่จะหรูหราสวยงามสักเพียงไหนใดก็ตามจะร่ำรวยสักเพียงไหนก็ตามไม่ให้นอนใจติดอยู่เพียงแค่นั้นวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่อยู่ใต้อู่ของอนิจจังมีน้อยมีมากก็อยู่ใต้อู่ของอนิจจังเพราะอนิจจังเป็นผู้ครองโลกไม่มีใครเป็นเจ้าโลกหรอกอนิจจังเป็นเจ้าโลกอนิจจังเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายทุกข์เท่านั้นแล้วเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายก็อันเดียวกันสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงอยู่ในใจโลกธาตุก็ดีสังหารีมาทรัพย์ก็ดีสังหารีมาทรัพย์ก็ดีทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ก็ดีที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ดีที่มีวิญญาณก็ดีที่ไม่มีวิญญาณก็ดีก็ไม่ได้อยู่ในอุ้งมือของใครเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาพระโสดาบันบางจำพวกพิจารณาอนิจจังเป็นอารมณ์พร้อมกับลมหายใจเข้าออกบางจำพวกก็พิจารณาทุกขังเป็นอารมณ์พร้อมกับลมหายใจเข้าออกบางจำพวกก็พิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์พร้อมกับลมหายใจเข้าออกเห็นอยู่ว่ามีกลางวันกลางคืนและก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงด้วยพระสกทาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันเว้นพระอรหันต์เสียพระอรหัตตมรรคก็เหมือนกันส่วนอรหัตตผลเว้นเสียเพราะท่านข้ามพ้นไปแล้วที่เรามาอยู่นี่ไม่ใช่ที่ใหม่ผู้จะก็ไม่ใช่ที่ใหม่พวกคุณเพิ่งมาก็ตามแต่ว่าได้มาหลายชาติหลายภพแล้วเป็นที่เก่าของพวกเราทั้งหลายนั่นเองผู้จะก็ดี

0: คำเจ้าอีก็ดีประเทศไทยก็ดีประเทศอื่นก็ดีแผ่นดินนี้ไม่ใช่เป็นที่ใหม่เป็นที่เก่าของพวกเราที่เคยมาทิ้งซากไว้นั่นเองน้ำก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันที่พวกเราเคยได้ลงมานั่นเหมือนกันพระบรมศาสดาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายน้ำตาของพวกท่านทั้งหลายนั้นนานๆจึงจะหยดออกครั้งหนึ่งแต่ท่านทั้งหลายเก็บไว้เพื่อให้อันตรธานไปที่ไหนแต่ท่านท่องเที่ยวมานี่ก็ดีเราจะทากุศลท่องเที่ยวมานี่ก็ดีเก็บไว้ชาติและหยดเท่านั้นแหละมากกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรณท่านทั้งหลายกระดูกของพวกท่านทั้งหลายเกิดชาติหนึ่งๆมาท่านทั้งหลายจะเก็บไว้เพียงเท่าหัวแม่มือเท่านี้แต่ไม่ให้อันตรธานไปก็จะใหญ่กว่าแผ่นดินนี้อโขเมื่อเป็นดังนี้การท่องเที่ยวของท่านทั้งหลายก็เป็นของเก่าทั้งนั้นเอสะธัมโมทนันตนูเป็นของเก่าปุพเพสุเป็นมาอย่างนี้แต่พวกท่านทั้งหลายจำชาติไม่ได้ก็จำเป็นก็ต้องลืมตัวเราตถาคตรู้ดีรู้ตลอดพวกท่านทั้งหลายที่ต้องเที่ยวมาจะให้เราตถาคตไล่พวกท่านทั้งหลายเรื่องชาติเรื่องพวกของท่านทั้งหลายออกมาจากชาตินั้นมาชาตินี้มาชาตินั้นชาตินี้พวกท่านทั้งหลายก็ขี้เกียจฟังและไม่ยอมเชื่อด้วยเพราะไม่เห็นไม่เหมือนแต่ตถาคตแต่ตถาคตเห็นหมดแต่ตถาคตสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้หวังเอาลาภเอายศกับพวกท่านทั้งหลายเลยแต่ตถาคตบวชมาอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายาผู้ล่างบาตรให้ก็ไม่มีทำที่ไหนก็นอนที่นั่นจนพระพุทธศาสนาเจริญมาจึงมีพระอานนท์ปฏิบัติเป็นหลักเป็นฐานแต่วันก่อนเราก็โซกโซนหาอยู่ปฏิบัติอยู่ยอมเสียสละเพื่อท่านทั้งหลายทรัพย์ทั้งหลายเราเอาให้ท่านพวกท่านแล้วเมื่อทำให้นายมีอยู่ตราบใดก็เท่ากับว่าเราตถาคตยังอยู่ตราบนั้นท่านทั้งหลายจงเอาไปปฏิบัติเถิดธรรมและวินัยของเรานั่นเองจะเป็นศาสดาแทนของพวกท่านทั้งหลายเราไม่ได้ทิ้งพวกท่านทั้งหลายไว้ให้เป็นกำพร้าดอกมีมรดกมาให้แล้วท่านทั้งหลายจะเอาชิ้น5ชิ้น8ชิ้น227ก็ตามหรือท่านทั้งหลายจะบวชก็ตามหรือไม่บวชก็ตามท่านทั้งหลายจะรักษาพระพุทธศาสนาในทางคฤหัสถ์ก็รักษาได้โดยสะดวกพระโสดาบันตถาคามีอนาคามีอรหันต์พวกท่านทั้งหลายอยู่ทางคฤหัสถ์ก็สามารถได้อยู่ถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามเท่าที่ควรไม่จืดจางไปไหนไม่ล้าสมัยไปไหนดอกเกลือไม่ลดละความเค็มชั้นใดพุทธศาสนาก็อย่างนั้นพริกก็เหมือนกันรสของหวานก็เหมือนกันรสของเปรี้ยวก็เหมือนกันสิ่งไหนที่เคยเปรี้ยวก็เปรี้ยวอยู่อย่างนั้นสิ่งเดียวสิ่งไหนที่เคยหวานก็หวานอยู่อย่างนั้นสิ่งไหนที่เคยเค็มก็ต้องเค็มอยู่อย่างนั้นพระพุทธศาสนาจะล่วงไปสักเพียงใดก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็เป็นจริงอยู่มันล่วงไปเป็นยุคเฉยๆแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ล่วงไปไหนมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ทุกการบาปก็มีอยู่ทุกการบุญก็มีอยู่ทุกการเมื่อรับตาเข้าก็มีมืดอยู่ทุกการเมื่อลืมตาออกก็มีการเห็นอยู่ทุกการดอกบัวสี่เหล่าก็มีอยู่ทุกกาลไม่มีแต่ในครั้งพุทธกาลดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกเป็นตูมก็เป็นตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกบัวแต่ละดอกเปรียบเหมือนแต่ละลายของบุคคลก็เดียวเปรียบเหมือนคนในโลกมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยสิ่งที่จะตัดจำนวนของเราก็ยังมีมากมายอยู่เหมือนกันเพื่อจะกันไม่ให้เราสงสัยเราเห็นความตายชัดในปัจจุบันชาติ ความตายในอดีตหรืออนาคตเราก็ไม่ต้องสงสัยเราเห็นอนิจจังชัดในปัจจุบันอนิจจังในอดีตอนิจจังในอนาคตเราก็ไม่สงสัยเราเห็นความแก่ในปัจจุบันความแก่ในอดีตความแก่ในอนาคตเราก็ไม่ต้องสงสัยเราเห็นทุกข์ในปัจจุบันว่าชาติเป็นทุกข์ชราพยาธิมรณะความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ในปัจจุบันอดีตที่ล่วงมาแล้วเราก็ไม่สงสัยอนาคตเราก็ไม่สงสัยอีกเมื่อเราไม่สงสัยในโลกเล็กๆแล้ววิญญาณปฏิสนธิของเราก็ไม่เหิมจนลืมตัวปัญหาของเราก็น้อยลงอีกเหมือนกันปัญหาด้านจิตใจของเราก็น้อยลงถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าโลกจะเป็นอื่นนอกจากทุกข์ไปแล้วคงจะมีสุขอยู่เท่าเม็ดงาขาลิ้นอย่างนี้ปัญหาของเราก็มีมากถ้าหากว่าเราถือว่าคำว่าโลกหนึ่งก็คือรุจีทิติแปลว่าผู้ย่อยยับไปแปลว่าผู้อนละหมาดอยู่ในกองทุกข์แปลว่าผู้เดินสวนสนามในกองทุกข์ในธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาความสงสัยในโลกทั้งปวงความสงสัยในปัญหาของตนทั้งปวงมันก็ไม่มีเมื่อสงสัยความสงสัยของเราไม่มีทีนี้ยาโอสถอันนี้มาถูกล้างความสงสัยไปเสียแล้วปัญญาของเราเขาแก่กล้าขึ้นทีนี้เหยียบเล็บความหลงของเราไปทุกทีทีนี้นานเข้าก็ชนะความหลงของตนก็ข้ามทะเลหลงก็เข้าสู่พระนิพพานเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารปัญหาของมันน้อยลงแล้วถ้าเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญหรืออะไรต่ออะไรสารพัดปัญหาของมันก็มีมากปัญหาจิตของเราก็ยุ่งอีกเหมือนกันก็ปัญหาจิตของเราเนี่ยยุ่งเราไม่ใช่ปัญหาอันอื่นจะมายุ่งเราดอกปัญหาความหลงของเรายุ่งเราต่างหากถ้าเรารู้ตามเป็นจริงไปแต่ละชั้นละชั้นปัญหาของเราก็หายไปหายไปหายไปหายไปหายไปหายไปภาระของเราก็เบาไปเราก็ไม่แข่งดีกับใครในโลกแข่งดีกับกิเลสและความหลงของตนชนะก็ชนะความหลงของตนแพ้ก็แพ้ความหลงของตนเท่านั้นการแพ้การชนะภายนอกไม่มีเมื่อการแพ้การชนะไม่ภายนอกไม่มีปัญหามันก็หมดไปแล้วเป็นธาตุแห่งความหลงมาหลายชาติหลายภพแล้วไม่อยากจะยอมตัวเป็นธาตุแห่งตัณหาของตนต่อไปอีกเหตุฉะนั้นพุทโธนิพพานธัมโมนิพพานสังโฆนิพพานจึงฝังอยู่ในใจไม่ใช่กราบไหว้เพื่อแก้ตัวเพื่อแก้รำคาญไม่ใช่บวชแก้รำคาญไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อแก้รำคาญเพื่อหลอกกินขนมเห็นภายในวัฏสงสารจริงๆพยาตูปัฏฐานญาณเห็นภัยเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวลมหายใจเข้าข้างหนึ่งก็คือภัยนั่นเองถ้าไม่หายใจออกก็ต้องตายถ้าไม่หายใจเข้าก็ต้องตายจะเห็นปลายช่าเขาจงดูปลายจมูกจะเห็นปากเกิดก็ดูปลายจมูกถ้ามีลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วก็เรียกว่าเกิดถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วก็เรียกว่าตายตามสมมติปลายช่าอยู่ที่รูจมูกหรืออยู่ชีพจรก็ถูกส่วนตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงตายแล้ววันนี้ก็ใกล้ตายกว่าวันนี้วันนี้ใกล้ตายกว่าเมื่อเช้านี้วันล่วงไปลิบหลีลงรับเหลี่ยมเขาชีวาก็เหมือนกันแต่ละชาติละชาติถ้าหากว่าโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยเกิดแก่เก็บตายให้เห็นอยู่วุ่นวายอยู่อย่างนี้ปัญหาของเราจะยินดีในโลกทั้งปวงสัพพโลกียภิฏฐะสัญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงเถิดธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายจงละอาในโลกทั้งปวงเถิดคำสอนชั้นสูงนี่ท่านทั้งหลายจงเห็นภัยในวัฏสงสารเถิด ภัยเกิดภัยแก่ภัยเก็บภัยตายภัยโลภภัยโกรธภัยหลงภัยเวรภัยภัยสารพัดไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่ตามมาแต่พบก่อนก่อนก็มีวุ่นวายที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่คัดข้องเนาะพยศบ่นไปเดินไปตามทางพระบรมศาสดาก็ตอบว่าพระบรมศาสดาได้ยินเสียงพยศที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านมานี่เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านก็จิตใจของท่านไม่มีวุ่นวายเสียแล้วท่านข้ามไปเสียแล้วข้ามความหลงของตนไปแล้วเสียแล้วข้ามทะเลหลงไปแล้วอยู่ฟากฝั่งของทะเลหลงแล้วพระอนุรุทธะพระยาสะกุลบุตรท่านก็นั่งฟังเพราะนิสัยท่านบางแล้วท่านก็สำเร็จพระอรหันต์ข้ามความสงสัยชั่วรัดนิ้วมือเดียวข้ามโลกชั่วรัดนิ้วมือเดียวได้ใดในโลกล้วนอนิจจังได้ใดในโลกล้วนทุกขังได้ใดในโลกล้วนอนัตตามีความหมายอันเดียวกันใดๆในโลกล้วนทุกก็มีความหมายอันเดียวกันเมื่อโลกทั้งหลายบรรจุแต่ทุกอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้เราเห็นทุกชัดแล้วทั้งปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นพยานอดีตล่วงมาแล้วมีแต่บัญชีอนาคตยังไม่มาถึงก็มีแต่บัญชีพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงแต่มีแต่บัญชีเมื่อวานนี้ก็ล่วงมาแล้วมีแต่บัญชีถ้าเป็นเงินก็จ่ายไปแล้วถ้าเป็นเงินก็ยังไม่มาถึงในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้มีเงินอยู่ข้างในกระเป๋าด้วยต้องมีบัญชีด้วยต้องมีเงินในกระเป๋าด้วยกระเป๋าคืออะไรคือความเชื่อคือความเห็นธรรมคือความรู้แจ้งในธรรมเรียกว่ากระเป๋ามีในปัจจุบันด้วยเหตุที่จะสงสัยโลกทั้งปวงก็ไม่มีเมื่อไม่สงสัยโลกทั้งปวงการทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบรกลงทีนี้ตัณหาคือความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงเรียกว่าตัณหาความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นปัญญาเพราะเป็นความดับทุกปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกสิ่งนี้เหตุให้ทุกเกิดสิ่งนี้ความดับทุกสิ่งนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มรรคนั้นมีองค์8ประการคือปัญญาเห็นชอบ1ดำริชอบ1เจรจาชอบ1ทำงานชอบ1ทำความเพียรชอบ1ตั้งสติชอบ1ตั้งใจชอบ1มรรค8ย่นลงมาเป็น1คือในปัจจุบันนะมรรคเป็นเสื้อเชือก8กิเกลียวนั้นรวมลงมาเป็นเกลียว1เมื่อสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในตอนไหนๆสังกปวาจากัมมันตวาชีววายโมสติสมาธิก็เป็นไปตามกันเพราะหัวจักพาไปเจตนาใดๆในโลกไม่เท่าเจตนาเพื่อจะพ้นจากวัฏสงสารโดยด่วนปฏิบัติใดๆในโลกไม่เท่าปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาติความเห็นใดๆในโลกไม่เท่าความเห็นยินดีในพระนิพพานขณะจิตเดียวยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติตั้งล้านๆขณะจิตไม่เท่ายินดีในพระนิพพานขณะจิตเดียวเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารพวกสัมมาทิฏฐิจึงพากันยินดีในบวชวันดาก็ยังไม่เป็นคนแก่ขนาดไหนอยู่ใกล้กันก็ตามต่างคนต่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขารับนับถืออยู่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมจะอยู่ขอบฟ้าแดนไกลกับเพียงใดก็ตามมุตโตไทยมีอยู่มุตโตไทยของหลวงปู่มั่นยังไม่ได้นะมันไม่ทั่วถึงในกรุงในกรุงเทพมันมีคนหลายล้านมุตโตไทยแล้วพวกนี้จะเอาให้มุตโตไทยของหลวงปู่มั่นคงจะครบพันมีกี่คน3 6 9คนครบอยู
1: ่พ่ออยู่กับหลวงปู่นานมั้ยฮะ
0: 4พรรษา
1: 4พรรษา
0: พรรษาที่5ไม่ได้จำ พรรษาที่5เหตุฉะนั้นจึงว่า4พรรษาจึงว่า5พรรษาก็มีเหตุผลว่า2489ไปอยู่กับท่าน90 91 92ตอนเดือนพฤศจิกายนข้างแรมถูกแล้วท่านก็สิ้นลมปราณที่นี่ก็รอทำชาปนกิจอยู่อีกพอเสร็จชาปนกิจก็เพ็ญเดือนก็ในระหว่างเดือน3ข้างขึ้นมันก็เป็นปีใหม่แล้วทีนี้คล้ายๆกับว่าในฤดูแล้งนั่นแต่พอถึงฤดูฝนก็ไม่ได้จำพรรษาอีกเพราะเหตุใดก็เพราะท่านมรณภาพไปแล้วก็ลงไปหลวงกับหลวงปู่เทศภูเก็ตพังงา3พรรษาแปลว่า4พรรษาทั้งแรงทั้งฝนแต่ในฤดูแรงหนึ่งไปเที่ยวเดือนออกจากองค์ท่านไปเที่ยวไปกับหลวงปู่มหาบัวที่แรกไป2องค์2489นั่นเองออกพรรษาแล้วไปเดือนพฤษภาคมก็กลับเข้ามาอีกแต่นั่นก็เลยไม่ได้ไปที่ไหนทั้งแรงทั้งฝนด้วยหลวงปู่มันไม่ใช่ของง่ายๆนะใครไปเที่ยวปีนี้กลับมาแล้วถามภาวนาไม่ได้ความมาให้อยู่ด้วยเพราะไปเที่ยวหากินขนมเขาได้ยินเขาทำบุญที่ไหนก็แวะไปแวะไปพูดเก็บเหลือเกินหลวงปู่มั่นถ้าไปเที่ยวจริงจริงไปเที่ยวเยี่ยมจริงจริงมาถามมันก็ต้องได้ความท่านว่าอย่างนั้นจะไปดูหนังสือไปตอบท่านท่านก็รู้จักจะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเป็นเรื่องของตัวเป็นวิชาของตัวไปเอาของเศรษฐีมาเป็นวิชาของตัวท่านก็รู้ท่านก้มหน้านึกขณะจิตเดียวท่านทักเลยเอาคำของคนอื่นมาพูดไม่ใช่ตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้นไม่ใช่ของง่ายๆหลวงปู่มั่นวิชาใดๆที่ปีนเกลียวไม่มีในหลวงปู่มั่นวิชาไสยศาสตร์ไม่มีปะปนในหลวงปู่มั่นได้เห็นกับตาด้วยได้พิจารณาด้วยวิชาควักกระเป๋าก็ไม่มีในหลวงปู่มั่นเดี๋ยวนี้หลวงปู่กำลังทำอันนั้นอยู่กำลังทำอันนี้อยู่ใครจะมีศรัทธาช่วยอันนั้นบ้างช่วยอันนี้บ้างหลวงปู่มั่นไม่ได้เอ่ยเลยไม่มีหลวงปู่มั่นเป็นพระมหาสันโดษจริงบริสุทธิ์จริงจะหาอุบายจัดงานจัดการขึ้นในวัดเพื่อหารายได้เพื่อจะซ่อมแซมหรือก่อสร้างไม่มีในองค์ท่านหลวงปู่มั่นทีนี้เรื่องพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษก็ไม่มีในหลวงปู่มั่นจะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านดีกว่าพวกเราแล้วท่านพูดอย่างนี้วิชาแทะหูแทะตาพระพุทธรูปที่ทำมาแล้ววิชาวิชาบวชให้พระพุทธรูปก็ไม่มีในองค์ท่านวิชาปลูกวิชาเสกก็ไม่มีในท่านเอาพระพุทธรูปน้อยๆเล็กๆมาอย่างนี้ก็ทำมาในปากแล้วขอให้ท่านขังอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีในหลวงปู่มั่นท่านขังกว่าเราแล้วไปจะไปปลูกท่านทำไมท่านลุกกว่าเราแล้วท่านลุกไปก่อนเราแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วมีแต่เรานั่นเองหลับอยู่ท่านพูดอย่างนี้มันเป็นบาปท่านพูดอย่างนั้นทำตัวให้ดีเหมือนกว่าพระพุทธเจ้าไปบวชให้พระพุทธเจ้ามันก็บาปสิท่านพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบวชก่อนเราแล้วท่านพูดอย่างนี้ลัทธิอันนี้เพิ่งเกิดมาทีหลังแต่ก่อนตกอยู่ไหนไม่ทราบลัทธิที่เหรียญอันนั้นอันนี้พอได้พูดก็จะพูดไปซะกระทบกระเทือนใครก็ไม่ว่าละโสตายกระทบกระเทือนในโลกก็ตามโสตายแล้วเดี๋ยวนี้เลือดทุกหยดบูชาพระพุทธศาสนาแล้วบูชาพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเรื่องพุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านเรื่องบุญฉลองอายุก็ไม่มีในท่านถ้าบุญฉลองอายุไม่มีในท่านเกิดมาใหม่ๆอันนี้ทำบาปวันไหนมันก็ฉลองอายุบาปทำบุญวันไหนมันก็ฉลองอายุบุญท่านพูดอย่างนั้นมันเป็นเรื่องฉลองอยู่แล้วท่านพูดอย่างนั้น ทำกุฏิวิหารแล้วท่านไม่พายฉลองหรอกหลับตาเข้าก็ฉลองมืดท่านพูดอย่างนั้นลืมตาออกก็ฉลองเห็นท่านพูดอย่างนั้นมันฉลองอยู่ในตัวแล้วเราทำอะไรท่านพูดอย่างนั้น
1: นี่มาสมมติกันให้วุ่นเองส่วนมาก
0: สมมติให้วุ่นกันเอง
1: ส่วนให้วุ่นกันเองให้เรื่องมากให้เรื่องโน้นเรื่องนี
0: ้เรื่องเก็บศพพระภิกษุสงฆ์มานานๆก็ไม่มีในองค์ท่านองค์ท่านอ้างเหตุผลเมืองสาวัตถีพระเชตวันมหาวิหารอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเอาเฉียงใต้บุพพารามของนางวิสาขาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีแต่ว่าวัดเชตวันมหาวิหารนั่นเป็นวัดที่รวมคิวใหญ่ไฟที่ถูกเผาพระเนนประจำวันอยู่ทุกวันมีควันอยู่มีเปลวไฟอยู่ประจำวันทุกวันเพราะเป็นที่รวมของพระภิกษุทั้งหลายเป็นวัดใหญ่พระบรมศาสดาก็อยู่ที่นั่นมากกว่าอย่างอื่นเหตุฉะนั้นในพระสูตรจึงเอ่ยว่าสาวัตถียังสาวัตถียังเป็นส่วนมากราชคฤห์ราชคฤห์นั้นมีเป็นส่วนน้อยหรือสาวัตมีแต่สาวัตถียังการเก็บศพไหว้ไม่มีในขั้งพุทธกาลท่านพูดอย่างนั้นมาทำกันใหม่ท่านพูดอย่างนั้นในยุคบ้านน้องผือก็มีพระมรณภาพสององค์ทีนี้การทำชาปนกิจอย่างนั้นอย่างนี้หลวงปู่มหาไม่เอ่ยถ้าเอ่ยมันก็กระทบกระเทือนโลกในปัจจุบันแต่ความจิตเป็นจริงท่านถวายพระเพลิงในวันนั้นท่านไม่เอ่ยซะท่านอาจารย์มหาท่านเป็นผู้ฉลาดถ้าแต่งเด็ดเดียวเกินไปก็จะมีเรื่องเวลาท่านออกไปสกลนครที่ท่านอาจารย์มหาแต่งหลวงปู่มหาแต่งบอกว่าไปสงเคราะห์โยมนุ่มชุวานนท์ก็ดีนายอ่อนโมกขราชก็ดีนั่นเพื่อแบ่งเบาครูบาอาจารย์เรียกว่าครูบาอาจารย์ที่จับมือเซ็นองค์ท่านออกไปถ้าว่าอย่างนั้นมันจะทับครูบาอาจารย์ผู้จับมือเซ็นองค์ท่านออกไปองค์ท่านต้องการมรณภาพอยู่ที่บ้านหนองผือนะไม่ต้องการออกไปเวลาหามไปเราเองเป็นผู้ติดตามท่านหลวงปู่มหาอยู่กองหลังหลวงปู่มหาเป็นผู้แต่งกองหลังกองหน้าก็ดีท่านล่าท่านทองคำท่านเสียหาไปก่อนซะผมจะอยู่อีกกี่วันไม่ทราบเพราะจีวรการยังไม่แล้วเอาใส่แค่หามไปก็จับคนละเล็กละน้อยไม่ได้ใส่บาตรหรอกเพราะมันมากคนโยมก็ไปเป็นกลุ่มกันไปคนประมาณ200คนพอไปผ่านพ้นบ้านน้องเผือแล้วท่านก็บ่นเสียงเบาๆจะหามไปปิ้งไปเผาที่ไหนเนาะแก่แล้วตายที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั่นท่านพูดแบบเย็นๆแต่เราไม่ได้พูดให้ท่านอาจารย์มหาฟังว่าท่านอาจารย์มหารักษาหมู่อยู่ข้างหลังเวลาท่านแจกหนังสือเราก็ไม่ได้ปรารภให้องค์ท่านฟังก็แปลว่าท่านองค์ท่านไม่พอใจไปวัดป่าสุทธวาสแต่ก็แต่งไม่ให้คาดจากความจริงมากแต่ไม่ให้กลงมากถ้ากลงก็จะตรงตามความจริงก็ประทับถมครูบาอาจารย์ผู้ดึงแขนท่านออกไปแล้วสงฆ์เนี่ยก่อนโมกขราชสงฆ์ยังไงเข้ามาอยู่ทุกปีเพราะอยู่อำเภอพนานานิคมไปสงฆ์โยมนุ่มชวานนท์ถ้าหากว่าอยู่ในบ้านน้องผืนสัตว์ก็จะตายมากไปอยู่สกลสัตว์ก็ตายมากมันไม่อิงเขาก็ฆ่าขึ้นอีก 5-6 ตัวโคกระบือเขาก็ฆ่าขึ้นอีกมาก 5-6 ตัวถ้าหากว่าหลวงปู่มั่นต้องการจะไปมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาสจริงก็มีสิ่งที่จะแสดงอีกเหมือนกันจะแสดงว่าหลวงปู่มั่นมักใหญ่ไฟสูงในเรื่องศพทีนี้นั่นทีนี้สิ่งที่เป็นพยานมีอยู่แล้วในยุค 2489 นั้นมีพระมรณภาพ2องค์องค์หนึ่งก็18พรรษาองค์หนึ่งก็9พรรษานักธรรมเอกองค์9พรรษาองค์18พรรษานั่นเป็นอาจารย์ ปฏิบัติมานานแล้วท่านก็พันทำพาทำชาปนกิจในวันนั้นถวายพระเพลิงในวันนั้นโลดโผนหลวงปู่หลวงปู่ทำโลดโผนทำอาหารเราอายุ30ขนาดนั้นเรายิ่งยินดีมากอาจารย์ของเรานี่ไม่แอบกินกับสุบสุบเสพเสพของลูกศิษย์ถูกกับจริตของเรามากเราเป็นคนมีกิเลสมากไม่แอบกินกับสุบสุบเสพเสพเชื่อกรรมและผลของกรรมของตนที่ปฏิบัติเขาก็เลยชาปากฏว่าพระกรรมฐานออกมาหาบุญแล้วจะไปคอยเอาบุญกับใครก็ต้องทำเอาทีนี้ส่วนฆราวาสมันก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าไม่ทำก็ถูกเตือนกันว่าขี้ตนีว่าขี้เหนียวสารพัดอะส่วนพระของเราจะดักเอาแล้วไว้ดักแล้วไว้เอาตังคนสำหรับเราเขียนพินัยกรรมไว้แล้วถ้าข้าพเจ้ามรณภาพอยู่ในที่ใดขอให้ชาวพุทธในผู้ปฏิบัติใจคิดอยู่ในที่นั้นจงรีบเผาข้าพเจ้าโดยด่วนก็ลงก็ไม่ต้องทำใส่เตียงแล้วก็ชูไปที่ริมวัดแล้วก็เผาเพราะไม่ได้ผ่านบ้านใครเขียนไว้แล้วนี่ถ้าเก่งจะเป็นปัญหากันในอนาคตในโลกนี่ใครจะไปเด็ดเดี่ยวเหมือนหลวงปู่มั่นไม่มีดอกไม่มีหายากก็ใกล้อยู่หลวงปู่มหาใกล้หลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ฟันก็ใกล้หลวงปู่เทศก็ใกล้อยู่
1: หลวงปู่แหวนนะ
0: หลวงปู่แหวนก็ใกล้เหมือนกันหลวงปู่แหวนท่านก็ไม่ทุระอะไร
1: ไม่ทุระ
0: ไม่ทุระอะไรหรอกหลวงปู่แหวนมันเป็นเรื่องของพวกลูกหลานหาแต่ตางต่างหากองค์ของท่านของท่านนะไม่เป็นอะไรหรอกหลวงปู่แหวนไม่เป็นอะไรหรอกองค์ของท่านของท่านหลวงปู่ขาวก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นหลวงปู่ขาวท่านก็ไม่ทุระอะไรหรอกทีนี้ตามธรรมเนียมของหลวงปู่นั่นพอถึง12มันก็ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกวันนี้ลุกมาเดินตามนี
1: ่
0: 3มันก็ออกห้องละ3มันก็ออกล่างหน้าละถ้าหากว่าอยู่ตามปกติแกมาแล้วมันยิ่งร้ายนะวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าหลับถึง2ชั่วโมงแล้วก็เอาละตาใสแก้วเลยตาใสแก้วเลยเรานอนมาหลายชาติหลายภพแล้วมันพูดอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่ทราบเลยอาหารที่เคยมีรส 100% มันก็ยังเหลืออยู่90เท่านั้นมันไม่เหมือนเก่าเสียแล้วมันถูกแต่สมมุติไม่อร่อยส่วนสมมุติอร่อยนั้นมันไม่ถูกเสียแล้วทุกวันนี้ขี้เกียจมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมานึกมาคิดขี้เกียจจนถึงนึกถึงคิด
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ไปยืมหมอผมต้องมาดึงอะไรออกที่ว่าหูอื้อแล้วค่อยโยงไปไงก็เอาออกได้เล็กน้อยนะไม่มากนิดหน่อยนะเอาข้างสองหู
2: หมดแล้วครับ
1: ฮะ
2: มีแค่นั้นแหละ
1: ก็มีว่าค่อยดูมันก็อื้อไหมหรือว่ามันก็อื้อของมันไปเพราะมันเกี่ยวกับกำลังเสียแล้วลมมันก็ออกมาบางมีการเย็นที่หมอเขามาตรวจก็ดูเอาเฉพาะอะไรออกนิดหน่อยไม่ใช่เหรอแล้วมีอะไรอีก
2: ขี้หูครับแล้วก็ให้ยาที่เกี่ยวกับการหวัดที่ยังไม่หายดีครับ
1: เนี่ยครับ เราลืมไปหมดแล้วไม่ใช่ว่าเขาตรวจอะไรบ้างนะประการสำคัญก็คือมันไม่ได้เป็นอารมณ์กับอะไรนี่นะอะไรเป็นอะไรมันก็เฉยมันไม่ไปสนใจกับมันก็เครื่องมือสำหรับใช้รอบตัวก็รู้กันอยู่ว่าเครื่องมือใช้รอบตัวนะมันไม่มาเป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้อะไรเป็นอะไรขึ้นมาก็ทราบมันเท่านั้นเองเราก็เพียนะมานั่งอยู่นี่เป็นเวลาต้องชั่วโมงกว่านะที่นั่งให้เขาตรวจอะไรเลยแล้วรอเรื่องนั้นรอเรื่องนี้ก็จะมาพร้อมกันเสียเวลาต้องชั่วโมงกว่าเหนื่อยมึงเด็กมากับพ่อกับแม่ไม่ง่วงนอนเลยไม่ง่วงนอนเลยเด็กนะเห็นปรมมือสวยแก่มันไม่ง่วงนอนเลยว่ะเด็กข้าวราดีเปล่าคนดูข้าวราดีเปล่าฮะ
2: ดีครับ
1: พอดีฝนไม่ตกคนก็มีมากวันนี้ไปโพธารามก็มีเทศบ้างแกหนักไปทางพระเพราะนานๆท่านจะได้ยินได้ฟังทีเราก็เลยเทศหนักไปทางพระเพื่อท่านจะเป็นสติเครื่องเตือนใจและเป็นกำลังใจแต่ว่ากลับแล้วกลับซะเดี๋ยวจะหลับไปตามทางกลับเก่งอยู่นะเนี่ยกลับเก่งอยู่
3: ก
1: ับ
3: จันทบ
1: ุ
3: ร
1: ี
3: ครับผม
1: อะไร
3: จะขอบวชโอกาสกับจันทบุรีครับ
1: จันกับจันเลยเหรอ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: มาจากจันนี่เนี่ย
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: โชว์มาจากใกล้เสียใกล้
3: ที
1: ่
3: หลวงตาไปรับทองที่ปั๊มนะครับ
4: ปั๊มน้ำม
1: ัน
3: ที่ไปรับทองที่หลวงตาไปรับทองที่ปั๊มน้ำมันครับ
1: ที่ไหนลึกๆตรงไหน
3: ที่จันทบุรีนะครับผมที่ปั๊มน้ำมันที่ได้ถวาย
1: สิปั๊มน้ำมัน
3: ครับผม
1: จับได้แล้วไปปั๊มน้ำมันไปสวัสดีนะจำไม่ได้จำเด็กไม่ได้ดูเด็กกล้าหาญดีครับได้ไอ้หลวงตาเนี่ยมันแข็งแรงพอแล้วแหละมีแต่พวกนี้อ่อนเปียกไม่ได้แข็งแรงเหมือนหลวงตานะพวกนี้พวกอ่อนเปียกเข้าใจไหมไปให้แข็งแรงไปนี่ภาวนาพุทโธตามทางไปนะนี่แข็งแรงกับพุทโธไปเรื่อยๆไปเท่านั้นละสั่งให้พุทโธติดหัวใจไปทุกคนแข็งแรงไปกับพุทโธนะเอาไปมาจากปั๊มน้ำมันมันจะเล่นนั่นเนี่ย เออเอาไปนั่นนี่นี่คนนี้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเอาคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาอันนี้ก่อนนี่นี่อ่ะเอาอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปนี่ฉันเลยอะไรมันก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาฉันนี่ก่อนทางไหนก็ไม่รู้ละเออเนี่ย
4: หาเง
1: ิ
4: น
1: 10,000
4: บาท
1: เหรอเงิน 10,000 เหรอนั่นฮะเอ้าขวดนี่ 5,000 ขวดนั่น 5,000 บาทก็ดีไปเลยไอ้เออเอากราบไปซะเออพอดีกันนี่ขวดละ 5,000 เออเอาไปกราบสวยงามก็เอาไปเลยไปเอาไปเรื่อยไปไปเดินทางไปค่อยไปสบายสบายนะอย่าไปรีบไปด่วนความปลอดภัยเป็นสำคัญช้าเร็วไม่สำคัญก็มาใกล้อยู่นั่นเนี่ยมาใกล้อยู่เออเอาไปเลยค่อยไปไปไปจากนี้ถึงจันทร์รู้มัน200 กิโลนะลืมแล้วล่ะถามแล้วจากนี้ถึงจันทร์มันต้อง200 กว่ากิโลนะ220หรือเท่าไหร่หรือมันจะ220ประมาณ220มั้ง22 23กิโลเราถามแล้วแล้วก็ลืมแล้วไปตั้งเข็มไม้ดูมันเท่าไหร่วะแต่ก่อนทางแคบๆทางหินลูกรังนะเราไปครั้งแรกดูเป็นปี95 2495ไปจับทางเดิมไปนี่ก็ไปปากน้ำแล้วก็ไปคลองด่านไปบางปะกงนี่ระยะทางเป็นระยะจำได้ตั้งแต่นู้นมานะไปจากกรุงเทพไปถึงสัตหีบ175 กิโลแยกเข้าสัตหีบไปถึงระยอง222 กิโลพอจากนั้นไปจันมันเท่าไหร่นะ300เท่าไหร่เลยลืมทีนี้จากนั้นไปลืมมีไปครั้งแรกผมดิดแดกบทเพราะทางหินลูกรังทางแคบๆรถผ่านกันนี่เฉียดกันโอ้ยจนหน้าหวาดเสียวทางแคบนิดเดียวปี95นั้นทางลาดยางนี่ไปถึงแค่สัตหีบมันไม่ใช่ลาดยางแลดยางไปบางๆไปพอเลยจากนั้นแล้วที่นี่ก็เป็นทางหินลูกรังเรื่อยไปเลยเราไปนี่ขโมยหนีจากหมู่เพื่อนนะออกจากที่ไหนนะลืมแล้วล่ะก็มาเยี่ยมโยมแม่2 คืนนั่นแหละอุบายจะไปเยี่ยมโยมแม่แล้วพระจะลุมตามไปหาอะไรไปเยี่ยมโยมแม่หาความสงัดที่ไหนนะก็เลยรอดตัวมาได้มาก็ออกนี่ก็ปั๊บเลยขึ้นรถเมล์เขาละไปเราไปทางเดิมแต่ก่อนมีทางเดียวไปนี่ไปปากน้ำไปคลองด่านแล้วก็เรื่อยชลบุรีตลอดไปเรื่อยๆเลยไปถึงจันทร์ก็พอดีท่านอาจารย์เฟื่องก็อยู่ที่นั่นซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยอยู่หนองผือนู่นสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่หนองผือท่านก็ไปจำพรรษาด้วยกันที่หนองผืออาจารย์เฟื่องท่านเวลามาก็เลยไปพบกันที่นั่นก็บอกท่านเลยงานทุกอย่างมอบให้ท่านเป็นอิสระตามเดิมผมเป็นเพียงอาคันตุกะบอกผมมาอาศัยท่านอยู่เป็นความสงบเย็นใจสบายใจเท่านั้นนะนอกนั้นงานอะไรๆอย่ามาเกี่ยวข้องกับผมบอกเขาจะฉันในบ้านในเรือนที่ไหนให้เป็นเรื่องของท่านจัดการเองอย่ามาเกี่ยวกับผมเลยก็ไปอยู่นั่นสบายเหมือนกัน พราะวัดป่าคลองกุ้งนั่นแต่ก่อนมันเป็นป่าไผ่ตั้งแต่ขอบวัดนี้ไปนี่เป็นป่าช้าทั้งหมดไปถึงวัดใหม่สุดวัด เป็นดงเป็นป่าช้าไปแล้วก็ไปพักอยู่ที่นั่นสบายเหมือนกันนะเพราะเงียบไม่มีพระเด่นก็ไม่ได้หลายองค์นะอาจารย์เฟื่องท่านก็ปฏิบัติตามที่เราสั่งเสียทุกอย่างคืองานการอะไรทั้งหมดให้เป็นเรื่องของท่าน 100% ผมเป็นเพียงอาการตุกะมาใส่ชั่วเวลาเพื่อความสงัดสบายเรื่องธาตุเรื่องขันเท่านั้นแหละว่าท่านก็ปฏิบัติตามนั้นท่านก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับเราไอ้เรื่องฉันในบ้านนี่มันแทบทุกวันนะฉันในตลาดทุกวันนะแต่เราไม่ได้ไปพอเราบอกเรียบร้อยแล้วให้จัดพระไปฉันธรรมรายแล้วอย่าบอกนะว่าผมมาบอกงั้นเลยผมเป็นเพียงอาการตุกะมาท่านก็ทราบดีแล้วทุกอย่างแล้วอ่ะเราก็อยู่สบายในสักอาทิตย์กว่าๆเลยมั้งพักอยู่ที่นั่นสบายจริงๆไม่มีอะไรเลยกลางวี่กลางวันมีทางจงกรมสะดวกสบายกลางคืนก็ลงเดินจงกรมได้สบายพระเด่นก็เงียบเราพักอยู่นั่นนานเราไปนี่อาจารย์เจียก็ไปเจอเขาบ้องแบ่งขึ้นนั่นเลยเกิดเรื่องใหญ่พออาจารย์เจียไปเจอเขาว่าท่านจะมาอะไรเสียงลั่นขึ้นเลยเอาละที่นี่จะเกิดเรื่องอันนั้นนี่ว่าเขาออกจากวัดนี้ไปก็ไปโฆษณาตลาดจันทบุรีละสิพอวันหลังคนหลั่งไหลมาเราอยู่ได้สองคืนเปิดเลยก็มันหาความสงัดไม่ได้คนหลั่งไหลมาหลั่งไหลมาเลยผิดความมุ่งหมายมาก็เลยเข้ากรุงเทพนั่นเป็นครั้งแรกพ.ศ.95เราไปองค์เดียวสะดวกสบายที่พระที่รู้จักกันก็มีอาจารย์เจี๊ยกับอาจารย์เฟื่องนอกนั้นไม่รู้จักเพราะทั้งสองท่านนี้เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วตั้งแต่สกลนครอาจารย์เจี๊ยอาจารย์เฟื่องเคยอยู่สกลนครด้วยกันกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาก็อาจารย์เฟื่องท่านก็รู้เรื่องดีท่านไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราก็อยู่สะดวกสบายพออาจารย์เจี๊ยมาเท่านั้นได้เกิดเรื่องเลยกลับไปตลาดนี่ไปโฆษณาทั่วตลาดเลยวันเช้าวันหลังนี่แน่นดังนั้นแน่นตอนค่ำมาฟังเทศยุ่งไปหมดโอ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้เราอยู่ได้สองคืนเปิดเลยก็มันไม่สงัดอยู่ได้ยังไงก็การเทศนาว่าการมันเบื่อพอแล้วกับพระกับเนรแม้จะไม่มีประชาชนตั้งแต่ก่อนแต่กับพระกับเนรต้องได้อบรมอยู่เสมอก็เลยได้กลับเข้ากรุงเทพพอดีเจ้าคุณธรรมเจดีย์นี่ก็เอากลับอุดรกลัวเราจะหนีไปทางไหนนะเรื่องมันยุ่งอยู่ตลอดอย่างนี้นั่นเป็น95พอ97 98นี่ก็ย้อนกลับไปอีกถึงไปสร้างที่วัดสถานีทดลองสร้างวัดที่นั่นอาจารย์เจียเป็นคนจัดให้นะท่านมีคุณต่อเราไม่น้อยนะอาจารย์เจียคือเราไปพักอยู่ยางละโหงลึกๆนู่นท่านตามเข้าไปนิมนต์เรามาพักที่นี่ท่านบอกท่านจะจัดที่ให้ทุกอย่างท่านจะจัดให้กุฏิมีพระกี่องค์ท่านจัดให้เป็นกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบศาลาเล็กๆท่านจัดให้หมดเลยนะเราไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยจนกระทั่งเสร็จแล้วท่านจะไปนิมนต์เราออกมาก็ออกมาจำพรรษาที่นั่นเลยโดยไม่ได้ก่อสร้างอะไรละมีอาจารย์เจี๊ยบเป็นผู้มีบุญมีคุณต่อเราไม่น้อยนะท่านสั่งเองกุฏิหลังนั้นโยมนั้นหลังนั้นโยมนั้นนั้นแถวคลองนั่นแหละที่มาทำให้เสร็จเรียบร้อยปล่อยพักปีนั้นก็ดีอยู่สงัดดีโยมพระมี11หรือ12องค์ไปอยู่กับเรามีจำได้กับท่านทิ้ง2องค์นึง นอกนั้นจำไม่ท่านถึงสองท่านเพียรท่านเพ่งนอกนั้นจำไม่ได้นะจำภาษาที่นั่นเอาจากนั้นก็เลยมาพักที่เขาน้อยเขาน้อยสัมผัสว่าจะพักอยู่นานๆนะแล้วเกิดเรื่องยุ่งกันทางโน้นก็จะมาเอากลับไปตั้งสถานีทดลองทางโน้นเป็นฝ่ายผิดทางนี้เป็นฝ่ายถูกแล้วสุดท้ายไม่พ้นทะเลาะกันเราเลยหนีเลยหนีมาอุดรจึงไปสร้างที่วัดป่าวันตาดไม่งั้นเราจะอยู่พักอยู่ที่วัดเขาน้อยสัมผัสนานอยู่นะเพราะเราเป็นคนสั่งมาแล้วอันนั้นก็อันฟักกับญาติกับโยมจัดที่ให้เป็นกระต๊อบกระต๊อบเรียบหมดเลยนะมาอยู่ไม่กี่วันพวกนั่งมาก็มาทะเลาะกันอย่างนั้นก็จะเอาคืนทางนี้พูดอย่างไรไม่ยอมฟังเสียงมีสิจะเอาคืนท่าเดียวท่าเดียวเราลำคาญเลยกลับเลยกับอุดรเพราะนั้นจึงไม่อยู่ที่เขาร้อยสัมผัสนานบางช่างที่ให้ถูกก็ต้องให้เรียบร้อยแล้วอยู่ไม่ได้นานมึงไปอยู่วัดป่าวันตาจนกระทั่งทุกวันนี้ไปอยู่ที่นั่นก็สะดวกสบายที่จันทร์ปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกอย่างไม่คาดไม่เคลื่อนพระทำความภาคเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางจงกรมมีพร้อมพร้อมพร้อมหมดเลยไม่มีใครไปยุ่งแหละก็บอกอาจารย์เกียเรียบร้อยแล้วท่านก็รู้นิสัยแล้วใครจึงไม่เข้าไปยุ่งพระภาวนาสะดวกสบายดีที่นั่นนั่นแหละเราไปสร้างวัดที่นั่นตอนนั้นกลับมาก็มาสร้างวัดป่าวันตาดและอยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้มาวัดป่าบรรจานี้ก็สะดวกสบายเพราะนั้นเป็นดงทั้งหมดนั่นดงหมดเลยไปจนกระทั่งเขาไปถึงหมู่บ้านเป็นดงทั้งหมดทีนี้เขาเบิกออกเป็นไร่เป็นนาเลยกลายเป็นทุ่งนาไปหมดรอบวัดแต่ก่อนเป็นดงต่อจากไปถึงดงใหญ่เลยที่เป็นอำเภอหนองแสงทุกวันนี้เป็นดงทั้งหมดดงนั้นเลยกลายเป็นอำเภอเขาบุกเบิกที่เหล่านั้นเป็นบ้านเป็นเรือนเลยกลายเป็นอำเภอขึ้นมาตั้งแต่วัดเราจนกระทั่งถึงอำเภอหนองแสงจึงโล่งไปหมดถูกเขาทำลายป่าหมดเลยเราจึงได้อยู่ตั้งแต่บัดนั้นมาการภาวนาของพระนี้เราเข้มงวดกวดขันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยอ่อนนะในวัดป่าวันตาดคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดมาแม้เราจะมีการมีงานเกี่ยวกับการช่วยชาติบ้านเมืองเราก็มีเฉพาะเราเพราะเนี่ยไม่ให้ไปยุ่งท่านให้ท่านทำความเพียรด้วยความสะดวกสบายเป็นแต่เพียงว่าการแนะนำสั่งสอนนั้นห่างไปเท่านั้นเองแล้วประการหนึ่งก็เป็นระยะที่เราหยุดเทศแล้วแต่ก่อนเทศเอาจริงเอาจังเอามาอาทิตย์หนึ่งประชุมเทศทนหนึ่งหรืออย่างนานก็สิบวันเทศทนหนึ่งเทศสอนพระล้วนๆเลยนี่พออายุก้าวเข้ามาถึง80นี่หยุดไม่เทศจากนั้นมางานทางชาติบ้านเมืองก็ขึ้นเราก็เลยหมุนไปทางการช่วยชาติบ้านเมืองจนกระทั่งทุกวันนี้การแนะนำสั่งสอนประชุมสอนพระเหมือนแต่ก่อนจึงไม่มีแต่การปฏิบัติของพระเข้มงวดกวดขันตลอดเวลาในวัดนั้นเราไปได้ทุกเวลาไม่เหมือนในครัวในครัวเป็นฝ่ายผู้หญิงส่วนในวัดเป็นฝ่ายพระเราไปได้ทุกเวลาไปเงียบๆนะเพราะฉะนั้นพระถึงได้เกรงได้กลัวมากกลัวเราเพราะไปได้ทุกเวลาองค์ไหนบกพร่องตรงไหนมาเอาละเริ่มเอาแล้วนั่น มารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงก็ไปแบบขโมยนี่ไม่รู้จนกลางวี่กลางวันเราก็ไปบ้างนะแต่ไม่ค่อยมากตอนกลางวันตอนกลางคืนน่ะสิตอนเงียบๆไม่ได้จุดไฟนะไปกลางคืนบางทีไปโดนกันกับพระท่านกำลังเดินจงกรมมืดๆอยู่ขโมยไปโดนกันแล้วก็ผ่านไปเสียท่านก็รู้ผ่านไปอย่างนั้นตลอดการดูแลพระเนรเราเข้มงวดกวดขันมากการภาวนาไม่ให้ลดละไม่มีปฏิบัติสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่สร้างวัดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บริเวณของพระไม่ให้ใครเข้าไปจังหวนไว้สำหรับพระภาวนาผมไปบริเวณศาลาออกจากนี้ก็กลับไม่ให้ใครเข้าไปห้ามทั้งหมดเลยไม่ใครเข้าไปนอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะให้ไปดูนั่นเราสั่งไปเองถ้าเป็นเรื่องอย่างนั้นเราสั่งเองให้ไปดูที่ไหนที่ไหนก็ได้ถ้าเราไม่สั่งห้ามไม่ให้เข้าถ้าท่านภาวนาด้วยความสะดวกสบายการอดอาหารมีในวัดป่าวันตาดรู้สึกจะไม่เคยมีพระมาฉันครบองค์เลยตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าวันตาดมาขาดอยู่ตลอดเวลาขาดทีละหลายองค์นะทีละห้าองค์หกองค์บางทีเก้าองค์สิบองค์ขาดอยู่ตลอดพอองค์นี้จะมาฉันเนี่ยเดี๋ยวองค์นั้นหายแล้วพอองค์นี้จะมาฉันองค์นั้นหายเนี่ยมันขาดอยู่อย่างนี้นะเรื่อยมาจนกระทั่งสุวรรณนี้ท่านดูรู้สึกว่าท่านจะหนักทางด้านผ่อนอาหารอดอาหารนะวัดป่าวันตาอันนี้เราก็เคยพูดเราบอกว่าไม่เป็นคำสั่งไม่เป็นคำสอนเป็นแต่คำบอกเล่าแล้วแต่ท่านผู้ใดนี่เห็นว่าถูกกับจริตนิสัยของตนก็ยึดเอาคำบอกเล่านี้ไปปฏิบัติตนเท่านั้นคำบอกเล่านี้เป็นเรื่องของเราที่ดำเนินมาแล้วนะคำบอกเล่าคือการผ่อนการอดอาหารนี่เป็นคำบอกเล่าคือไม่ได้บอกใครให้อดให้ผ่อนเป็นเพียงคำบอกเล่าแล้วจะใครจะยึดเอาส่วนเรานั้นปฏิบัติมาอยู่แล้วอย่างนี้เห็นผลเป็นลำดับลำดามาจึงนำปฏิปทานี้มาเป็นคำบอกเล่าแก่พระทั้งหลายท่านก็เลยหนักไปทางคำบอกเล่านะวัดป่าวันตาจึงไม่ค่อยไม่เห็นมีพระมาฉันครบองค์เลยไม่มีตลอดตั้งแต่สร้างวัดมาจนกระทั่งทุกวันนี้อดอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวองค์นั้นอดไปแล้วเอานี่มาฉันเอาอันหายไปหายไปอยู่ตลอดเราก็ปล่อยตามบัญญาสัยคือแล้วแต่ใครจะอดจะผ่อนอะไรก็แล้วแต่เราเป็นแต่เพียงว่าเป็นคำบอกเล่าให้ฟังนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองโดยที่การบอกเล่าเหล่านี้เราได้ดำเนินมาแล้วเห็นผลเป็นที่พอใจจะสอนก็ไม่เชิงจะสั่งก็ไม่ใช่เป็นคำบอกเล่าให้เป็นไปตามบัญญาสัยส่วนมากเลยไปในคำบอกเล่าเนี่ยซะมากพระจึงฉันทั้งหันไม่ค่อยครบองค์ตลอดมาอย่างนี้การปฏิบัติเราเปิดโอกาสให้สำหรับพระในวัดเหล่านี้ไม่ให้มีงานอะไรเข้ามายุ่งเลยตั้งแต่เริ่มแรกที่เรามาสร้างบ้านก็เราออกมาจากสถานที่โดดเดี่ยวเคร่งคัดดัดแปลงตัวเองเต็มกำลังความสามารถมาอยู่แล้วทีนี้เวลาพระเดินมาก็เดินตามร่องรอยที่เราพาดำเนินมาเนี่ยการผ่อนการอดอาหารนี่เราดำเนินมาแล้วนี่พาเลยชอบนี่ส่วนมากถึงไม่มีพระท่านมาฉันอาหารครบองค์ละขาดอยู่ตลอดเวลาให้ท่านได้ภาวนาการภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวงานพุทธศาสนาสำหรับพระเราก็คืองาน การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติปัญญาติดแนบกับตัวตลอดไปเป็นท่าสังรวมสังรวมจิตไม่คิดสายแสไปในที่ต่างๆมีสติควบคุมใจตลอดเวลาจึงเรียกว่าความเพียร

ขึ้นมาเพื่อชะล้างกันได้แก่ความภาคเพียรสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมคือความภาคเพียรความอดความทนติดแนบกันไปจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาเสมอย่อมมีความสงบเย็นลงไปเย็นลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยละ นี่การชำระจิตใจครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆในการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจนี่ท่านดำเนินอย่างนั้นมาตลอดในตำรับตำรามีแจ่มแจ้งชัดเจนมากทีเดียวไม่ลดละเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะรับสั่งถามเป็นยังไงไปอยู่ในป่านั้นไปอยู่ในเขาลูกนั้นไปยังไงภาวนานั่นอยู่ตามถ้ำตามเงื่อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่ไหนก็ตามเวลาขากลับออกมามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะรับสั่งว่าไปยังไงอยู่ที่นั่นการภาวนานั่นขึ้นภาวนาเลยนะอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาการภาวนาเป็นยังไงเป็นยังไงลื้อท่านไม่ได้เอาเรื่องโลกเรื่องสงสารมาพูดนะมีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมอยู่ตลอดนี่ในครั้งพุทธกาลตำรับตำรามีอย่างชัดเจนทีนี้พระก็ดำเนินมาก็ยิ่งมาสมัยปัจจุบันคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่โกงกันแป๋งเลยกับตำรับตำราเป็นถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจริงเป็นจังในการประกอบความภาคเพียรจริงๆนะนี่แหละงานของท่านเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ไม่ให้มีให้สร้างตั้งแต่ทางด้านจิตใจโดยเฉพาะนี้เวลาจิตใจได้รับการบำรุงรักษาด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ตลอดเวลาย่อมมีความสงบร่มเย็นขึ้นภายในใจเพราะปราศจากกิเลสสิ่งก่อกวนเนื่องจากความเพียรสติเป็นสำคัญรักษาไว้กิเลสก็ไม่กวนใจใจก็มีความสงบร่มเย็นดังนั้นใจก็เป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือความสงบแนบแน่นภายในใจอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะอะไรความสงบแนบอยู่กับใจตลอดไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอะไรเป็นการกวนใจจิตมีความสงบแน่วนี่เรียกว่าใจของผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบด้วยสมาธิเนื่องจากความเพียรสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับจากนั้นก็ก้าวทางด้านปัญญาปัญญานี่ละเอียดละออมากทีเดียวนะพวกสมถะความสงบใจและสมาธิความตั้งมั่นของใจเป็นความสุขประเภทหนึ่งที่ใจได้อาศัยจะมีมากก็มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากใจก็เพลินนั่งอยู่ที่ไหนเป็นหัวตอไปเลยคือมันไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่กับความรู้ที่เด่นดวงอันเดียวนี่พออยู่ที่ไหนสบายสบายแล้วจนกระทั่งติดสมาธิไม่อยากคิดอยากปรุงเพราะงั้นท่านจึงสอนออกทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความสงบจิตอิ่มอารมณ์ไม่จิตฟุ้งซ่านรำคาญแล้วให้พาจิตที่อิ่มอารมณ์นี้ออกพิจารณาทางธาตุทางขันธ์ยกอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังในตัวของเราและของใครก็ตามทั่วแดนโลกธาตุเทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนโดยทางปัญญาแยกแยะออกให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเขาเป็นเราออกว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลแยกออกโดยทางปัญญาปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับนี่ก็ทรงความจริงเข้าไว้เข้าไว้ปัญญาก็เฉียบแหลมเข้าไปโดยลำดับนี่ละเรื่องปัญญาเป็นเรื่องแก้กิเลสสมาธิไม่แก้สงบอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีการถอดถอนกิเลสได้เพียงแต่ตีกิเลสความฟุ้งซ่านมันให้เข้ามาสู่ความสงบ

0: พอสงบแล้วก็ออกทางด้านปัญญาคลี่คลายออกมาฆ่ากิเลสที่นี่ด้วยทางวิปัสสนาได้แก่ปัญญาพิจารณาแยกคลายออกเป็นลำดับลำดาลำดับลำดาจนรู้แจ้งเห็นชัดในส่วนสกลกายทุกสัตว์ทุกส่วนถอดถอนกิเลสตัณหาในส่วนนี้ออกได้เป็นลำดับเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะอยู่กับเนื้อกับหนังกับสัตว์กับบุคคลพิจารณาอันนี้ให้แตกก็จะกระจายจนหมดคำว่าสัตว์บ้าบุคคลไปแล้วก็มีตั้งแต่อสุภะสุภังเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเราพิจารณาจนกระทั่งจิตอิ่มพอนั่นพิจารณาพอแล้วอิ่มนะจิตปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกพอปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกเรื่องกิเลสมีกามราคะเป็นต้นก็สิ้นสุดลงในร่างกายที่พิจารณารอบแล้วอิ่มตัวแล้วปล่อยวางแล้วกามราคะก็สิ้นไปในญาณนั้นญาณนั้นก็เป็นนามธรรมคือพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดดับเกิดดับกับใจพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนเข้าไปเป็นลำดับลำดาจิตมีส่วนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพียงขั้นพิจารณาร่างกายพอแล้วเท่านั้นก็หายกังวลเรื่องงานที่หนักมากที่สุดในวงปฏิบัติกรรมฐานนี่คือการพิจารณาร่างกายนี่หนักมากทีเดียวพออันนี้ผ่านไปแล้วก็เบาเบาอันนี้ผ่านกิเลสกามราคะก็ผ่านไปด้วยกันไม่มีความกังวลเหมือนบ้านร้างเมืองร้างแต่มีคนอยู่นั่นกามราคะนี่รุนแรงมากทีเดียวมันสร้างคนให้เป็นอันตรพานทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดินแดนด้วยความเพลิดความเพลินความดีดความดีไม่อยู่ไม่ถอยมีแต่ตัวกามราคานี้พาให้ดีให้ดีทีนี้พอพิจารณาร่างกายซึ่งเป็นรวงรังของมันแต่กระจัดกระจายหมดแล้วไม่มีที่อยู่อันนี้ก็ขาดสะบั้นไปส่วนร่างกายก็อิ่มพอแล้วไม่เอานั่นเป็นขั้นๆอย่างนี้การพิจารณาจากนั้นก็เป็นเหมือนบ้านร้างคำว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออะไรตัวอันตรพานตัวคึกตัวขนองคือกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่ตัวคึกตัวขนองตัวอันตรพานอยู่ที่นี่หนักมากทีเดียวพอตัวนี้ขาดสะบั้นไปแล้วเป็นเหมือนบ้านร้างคือจิตไม่คึกไม่ขนองแต่มีคนอยู่นั่นเหมือนบ้านร้างมีคนอยู่มีแต่จิตที่มีความสงบร่มเย็นไม่ดีดไม่ดิ้นเหมือนที่กามราคะครองหัวใจอยู่เวลากามราคะครองหัวใจนี่พาดีพาดิ้นตลอดเวลาเหมือนหนึ่งว่าเป็นอันธพาลนี่พอตัวนี้ขาดลงไปแล้วคำว่าอันธพาลก็หมดไปคำว่าบ้านร้างก็เหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่มีตั้งแต่จิตใจที่สงบเป็นอัตเป็นธรรมร่วนๆไปอย่างสะดวกสบายไม่ดีดไม่ดิ้นไม่คึกไม่ขนองเหมือนกิเลสกามราคะกำลังครองหัวใจอยู่นี่ถึงเรียกว่าเหมือนบ้านร้างตัวนี้เป็นพาให้ดึงดูดสัตว์โลกทั้งหลายตายกองกันอยู่นี่เพราะตัวนี้ทั้งนั้นเพราะตัวนี้ผ่านไปแล้วก็เป็นเหมือนบ้านร้างจืดชืดไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดให้จิตใจดีดจิตใจดิ้นเป็นบ้าอยู่ไม่ได้หน้าได้หลังพอตัวนี้ขาดลงไปก็สงบเย็นเนี่ยที่นี่เรียกว่าเหมือนบ้านร้างคือไม่มีอันตรพาลการราคะตัณหาเป็นอันตรพาลพออันนี้สงบไปแล้วก็เป็นเหมือนบ้านร้างคือสงบใจก็ใจสงบเนี่ยที่ว่ามีคนอยู่มีแต่ใจที่คลองอัดคลองธรรมล้วนๆไปเลยนี่ที่ว่าเหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่มีแต่จิตใจที่ดีงามไปด้วยอัดด้วยธรรมไม่มีจิตใจที่คึกที่ขนองพาดีพาดีเหมือนราคะตัณหาครอบมันอยู่นั่นนี่ก็เบาลงไปเบาลงไปเรื่องโลกเรื่องสารความดึงดูดก็ไปจาก กามราคะตัวนี้เป็นตัวดึงดูดดึงดูดได้ทุกอย่างทุกประการกินไม่เลือกคือราคะตัณหานี่พอนี้ผ่านไปนี่ไม่ดิบไม่ดีไปอยู่ในความสงบร่มเย็นจึงว่าเป็นเหมือนบ้านร้างอันตรพานไม่มีความคึกของคลองของใจไม่มีมีแต่ใจที่ละเอียดกว่านั้นไปคลองอัดคลองทำไปด้วยความราบรื่นดีงามมีจิตก็เป็นอัตโนมัติคือความภาคความเพียรเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติในขั้นวัตถุคือเรื่องร่างกายนี้มันเป็นเรื่องชุลมุนไม่ทราบว่าหนักว่าเบาเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันเลยพอผ่านนี้ไปแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติจิตจะหมุนไปเรื่อยๆละเอียดรอเข้าไปละเอียดรอเข้าไปพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งละเอียดเข้าไปร่างกายนี้กลายเป็นศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปหมดร่างกายเมื่อพอแล้วมันจะปล่อยเข้ามันร่างกายกลายเป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปเหลือแต่นามธรรมจิตก็ติดตามเข้าไปเรื่อยละเอียดรอจากนั้นก็สร้างความว่างขึ้นมาภายในใจของตัวเองมองไปที่ไหนว่างหมดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศยอมรับว่ามีแต่สู้ความว่างของใจไม่ได้ความว่างของใจนี่ครอบไปหมดเลยอย่างนั้นนี่เพียงว่างภายนอกยังไม่ว่างภายในก็พออยู่พอเป็นพอไปดีไม่ดีอัศจรรย์ตัวเองว่าจิตของเรานี้ทำไมถึงว่างถึงอัศจรรย์เอานักหนาอย่างนั้นก็มีนี่เลยจากนั้นแล้วความว่างทั้งหลายนี้มันก็กระจายเข้าไปถึงกันว่างทั้งข้างนอกว่างทั้งข้างในคือหัวใจตัวเองปล่อยทั้งข้างนอกปล่อยทั้งข้างในคือหัวใจตัวเองแต่นี่ว่างหมดเลยเป็นโลกสุญญโตโลกังเวคสุโลกนี้ว่างไปหมดยังเหลือแต่จิตที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายอยู่ภายในหัวอกนี่แหละอยู่ที่ไหนสบายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าเครื่องดึงดูดจิตใจให้ติดให้พันกับสิ่งใดมันจืดมันชืดไปหมดเรื่องกามราคะตัวเดียวเท่านั้นล่ะขาดลงไปแล้วสิ่งทั้งหลายพลอยตื่นชื่อไปตามๆกันหมดจากนั้นจิตก็ก้าวเข้าสู่ธรรมขั้นสูงไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยนี่จากนี้ท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติ คือสร้างตัวเองในขั้นอสุภะสุภังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเป็นขั้นชุลมุนวุ่นวายมากที่สุดเพราะว่าอัตโนมัติก็ไม่ได้เพราะมันชุลมุนเกินเหตุเกินผลพอผ่านนี้ไปแล้วมันก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาหมุนตลอดเวลาด้วยธรรมอันละเอียดละเอียดหมุนไปหมุนมาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็ไปรวมอยู่ที่วัฏวนคืออวิชชาใจดวงเดียวนี้หมุนเข้าไปตรงนั้นฟาดอวิชชาปฏิยาสร้างฆราขาดสะบั้นออกไปแล้วโลกนี้ว่างหมดเลยว่างทั้งภายนอกคือสิ่งทั้งหลายว่างทั้งภายในคือหัวใจตนเองว่างหมดทั้งภายนอกว่างหมดทั้งภายในท่านจึงเรียกว่าสุญญโตโลกังอเวกขัสสุดูก่อนโมคคราชเธอจึงพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิซึ่งเป็นเหมือนก้างขวางคอนี้ออกเสียแล้วจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั่นท่านว่างั้นทีนี้เวลากิจมันถอนตัวหมดแล้วมันก็ว่างหมดเลยจะกลายเป็นจิตโมกขราชด้วยกันทั้งนั้นบรรดาจิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นจิตพระโมกขราชด้วยกันทั้งนั้นแต่ท่านยกมาเป็นเอกเทศเพียงองค์เดียวจิตเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นแบบเดียวกันหมดนี่พอมันถึงขั้นนั้นแล้วมันต่อยหมดนี่แหละที่นี่ฤทธิ์เดชของใจนะเวลาถูกกิเลสหนาเท่าไหร่บีบมันก็ไม่มีค่ามีราคาเป็นเศษมนุษย์เศษจิตเศษใจไม่มีค่ามีราคาเลย พราะกิเลสตัวหาค่าราคามาแล้วเหยียบหัวมันกลายเป็นของหมดค่ามูลค่าพอชำระกิเลสออกไปใจก็กลายเป็นของมีค่ามีราคาเอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดจากใจแล้วที่นี่จ้าเลยไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีราคาเป็นความมหัศจรรย์เหนือโลกยิ่งกว่าใจที่สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วนั่นเนี่ยท่านชำระเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยๆนี่เราสรุปความเมาพอถึงท่านอัตโนมัตินี่จะแก้โดยลำพังตัวเองตลอดเลยจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรจะแก้แล้วหยุดเองมีโลกเป็นของว่างเปล่าอย่างนั้นตลอดเวลาสบายนั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อย่างนี้สดสดร้อนร้อนอยู่กับทุกหัวใจนะเราอย่าว่าเราเป็นฆราวาสเราเป็นนักบวชเราเป็นหญิงเป็นชายใจไม่มีเพศนิสัยวาสนามากน้อยมีเหมือนกันหมดทั้งหญิงทั้งชายใครสร้างมาไม่มีคำว่าเพศว่าหญิงว่าชายใจดวงเดียวไม่มีเพศเป็นธรรมชาติที่รับรู้รับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์แก้ได้ทั้งความชั่วและสั่งสมความดีได้เวลาแก้ไปแก้มาถึงขั้นหมดแล้วมันก็ไม่มีคำว่าหญิงว่าชายธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์เหมือนกันหมดดูน้ำในมหาสมุทรมันมีหญิงมีชายที่ไหนในน้ำมหาสมุทรมันก็มีแต่น้ำมหาสมุทรดูจิตของท่านผู้บริสุทธิ์มีหญิงมีชายที่ไหนมันก็มีแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นนั่นนั่นล่ะพอถึงนั้นแล้วหมดคำว่าเพศหญิงเพศชายหมดโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ธรรมชาติที่ครองหัวใจซึ่งเป็นของที่มีค่ามากที่สุดในโลกอันนี้จากการบำเพ็ญของเราแต่ละหลายละหลายที่กล่าวมาทั้งนี้เรามีหวังได้ด้วยกันขอให้มีการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติความดีงามทั้งหลายจะเป็นสมบัติของเราได้ด้วยกันเพิ่มพูนความดีงามไปลำดับลำนาไปด้วยการปฏิบัติตัวของเราแล้วสุดท้ายก็หลุดพ้นไปได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายนี่ทำพระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นร่างกลางลงที่หัวใจซึ่งไม่มีเพศหญิงเพศชายมรรคผลนิพพานขึ้นที่นั่นเมื่อถึงอันนั้นแล้วก็หมดปัญหาการเกิดตายที่เป็นมากี่ภพกี่ชาติเราไม่อาจจะนับได้เราคนเดียวนี่เกิดมากี่ภพกี่ชาติสัตว์แต่ละตัวละตัวละตัวเคยไปเกิดเป็นเขามากขนาดไหนเราก็ไม่รู้นี่แหละเรื่องวัฏวนพาสัตว์ทั้งหลายสร้างภพสร้างชาติให้กว้างขวางจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้คือการวิ่งตามกิเลสไม่ได้วิ่งหาอาถรรพ์ธรรมเป็นเครื่องสกัดรักกั้นกันไว้บ้างเลยก็มีแต่กิเลสเบิกทางออกเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นมามากน้อยเพียงไรแล้วจะเป็นไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกันไม่มีที่สิ้นสุดยุติถ้าลงกิเลสมันได้พาไปแล้วใครหลงตามกิเลสคนนั้นจะไม่มีที่ยุติจะต้องมาเกิดมาตายอยู่นี่ตลอดไปถ้าผู้มีความดีงามทั้งหลายได้บำเพ็ญความดีงามนั่นเป็นการสกัดรัดกั้นภพชาติของตนไม่กว้างขวางออกไปให้ค่อยโหดเข้ามาย่นเข้ามามากเท่าไหร่ก็ลดลงมาลดลงมาจนเข้าถึงจุดถึงจุดที่ตายตัวดังพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าผู้สำเร็จพระโสดาอย่างมากจะมาเกิดในมาเกิดอีกเพียง7ชาติเท่านั้นแต่ไม่ตกนรกไปสวรรค์ชั้นผมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปสวรรค์แล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์7ชาติเป็นอย่างมากส่วนกลางก็มาเกิดอีก3ชาติเป็นอย่างมากสิ้นอันอุกฤษก็คือเกิดเพียงชาติเดียวแล้วหลุดพ้นไปได้เลยนี่ล่ะโหดย่นก็มาขนาดนี้เหี้ยภพชาติของสัตว์แต่ละหลายหลายมีมากขนาดไหนอำนาจกระแสของธรรมโสตะแปลว่ากระแสไฟ ไฟแห่งธรรมเผาภพเผาชาติให้หดให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งอย่างมากเจ็ดชาติย่นเข้ามาสามชาติย่นเข้ามาชาติเดียวผ่านนิพพานเลยไม่เป็นอย่างอื่นนี่ละการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญความดีงามทั้งหลายเป็นการที่ตัดภพและชาติให้หดให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเมื่อวาสนาบารมีของเราแก่กล้าสามารถแล้วดีดถึงนิพพานด้วยกันได้ทั้งนั้นขอให้พากันบำเพ็ญอย่าไปตำหนิตีเตียนตนเองว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนทุกข์คนจนอะไรอย่างนี้อย่าไปคิดนะนั่นเรื่องกิเลสหลอกเราให้ห่างเหินจากความดีทั้งหลายคนมีคนจนก็คือคนทั้งคนใจนี้ไม่เป็นใจที่ไม่มีฐานะสูงต่ำเป็นใจที่มีวินิสัยปัจจัยด้วยกันเมื่อสร้างให้มีเหมือนกันให้สร้างหัวใจของเราให้ดีขึ้นไปใจดวงนี้แหละจะพาถึงมรรคผลนิพพานก้าวเข้าสู่ธรรมธาตุนั่นแหละสุดยุติแล้วภพชาติที่เกิดมากี่กับกี่กันนานเท่าไหร่มากเท่าไหร่จะขาดจะบั้นไปหมดเมื่อจิตได้ทำลายภพชาติด้วยความเป็นธรรมของตัวเองการบำเพ็ญธรรมอย่างเดียวจะเหลือแต่ธรรมธาตุอย่างเดียวคือใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแล้วนั่นแหละเรียกว่าใจเป็นธรรมธาตุไม่มีหญิงมีชายพ้นได้ตลอดเหมือนกันหมดนี่พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเรานี่ไม่ว่าอะไรหรอกหรือจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเราได้คุ้ยเฉี่ยวขุดค้นฟาดกับกิเลสมาก็พอเต็มกำลังความสามารถก็ค้นกันอยู่ที่ดวงใจดวงเป็นบ่อแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายนี่แหละที่เวลาตีขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปก็ขาดที่หัวใจขาดที่หัวใจลดน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ดีดผึ่งเลยก็คือใจดวงนี้เป็นธรรมธาตุขึ้นมาจากการบำเพ็ญความดีงามทั้งหลายเพราะงั้นจึงอย่าให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหรือกีดขวางได้ว่าเวลาจะทำความดีงามมันจะสร้างอุปสรรคขึ้นมาหาว่าเป็นอย่างนั้นหาว่าเป็นอย่างนี้หาว่าทุกข์ว่าจนหาว่าไม่มีเวลาเวลาหาทุกอย่างกิเลสหาเรื่องหาราวกีดขวางทางเดินของธรรมคือการสร้างความดีของเรามันจะหาทุกอย่างเราจงเตรียมตัวไว้คอยฟาดฟันหันแหลกอุปสรรคของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาในแง่ต่างๆให้ขาดลงไปความดีเป็นสมบัติของเราความชั่วเป็นเรื่องของกิเลสจะมาทำลายเราให้ปัดออกอยู่เสมอๆอย่าชินชากับมันจะจมไปด้วยมันแล้วตายกองกันไม่มีที่กำหนดกฎเกณฑ์จากนี้มาตั้งแต่เกิดมาเท่าไหร่มาถึงบัดนี้แล้วจากนี้ไปก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีฝั่งมีฟ้าถ้าไม่มีความดีเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นให้โหดย่นเข้ามาแล้วตายไปทั้งแบบเดียวกันหมดให้พากันจำข้อนี้ให้ดีนะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้เอาละไม่สวัสดีอะไรละมันจะตายแล้วนี่สวัสดีอะไรสวัสดีจะกว่าเดือดเจ้าของจะตายแมวเอ็ดกี่นาทีแล้วนี่
1: 44คร
0: ับ โตก็จะเยอะอยู่แล้วเนี่ยฮะตั้ง40นาทีอันเรียกว่าเยอะอยู่ฮ่าเท่ไปเท่ไปเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนั่นเหยียดแล้วนี่เราก็เหยียดแล้วนั่น2ทุ่ม5 6นาทีมีแค่นี้ก็เสียงชัดเจนแค่เดียวแล้วก็ออกทางวิทยุออกเนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยขนาดเทพเนี่ยไปเทพที่ไหนก็ออกวิทยุเหมือนกันหมดนะอยู่อุยองก็เหมือนกันอยู่อุยองก็ออกวิทยุอยู่ไงเหมือนกันเขาไปเทพปั๊บเขาดูว่าเขาตั้งวิทยุพ่อแมวกันไหมออกเลยพระสมก็มีเหมือนกันอารมณ์ทำให้เย็นด้วยนะ แล้วดวงแรงไม่ค่อยเข้ามาเลยนะดวงแรงตอนนี้มันเหนื่อยตอนเย็นตอนตรวจโรคนี่ก็มารออยู่ตั้งชั่วโมงตอนที่มาตรวจโรคตอนเย็นนะตั้งชั่วโมงกว่า
1: เหนื่อย
0: พอเข้าไปนี่พักคู่เดียวก็ออกมาก็มาเทิร์นก็เลยเพิ่มความเหนื่อยตอนนี้ถึงนี้ถือว่าเหนื่อยมากเลยเป็นแค่ภาคปฏิบัติกับภาคปริยัตินี่ต่างกันนะภาคปริยัติเราก็เคยเทศมันออกนอกไม่เข้าภาคปริยัติไปออกไปนอกเลยออกไปแบบลอยๆไปเป็นภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นแล้วขึ้นอยู่กับผู้เทศด้วยภาคปฏิบัติท่านผู้ใหญ่ทรงคุณนักธรรมสูงต่ำขนาดไหนนั่นเวลาทำออกมาจะมีลักษณะอย่างเดียวกันออกรถออกชาติไปจับขั้นภูมิของท่านซึ่งมีในใจและส่วนมากจะประมวลเข้ามาเทศนี้มันจะเข้ามาด้วยภาคปฏิบัติภาคปฏิยัติออกไปข้างนอกพอเป็นภาคปฏิบัติเข้ามาเทศเข้ามาประการผู้ที่ฟังเทศภาคปฏิบัติจิตใจจึงมักสงบหรือสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยคือเวลาเทศวันนี้ธรรมะท่านจะสัมผัสที่ใจธรรมะท่านพูดออกไปสัมผัสจิตจันต่อกันไปเรื่อยๆเหมือนก็กล่อมเยอะสงบแน่วลงนั่นเป็นอย่างนั้นยิ่งอย่างโยมแม่ของหลวงตาลรู้ภาษีภาษาอะไรล่ะโยมแม่สั่งมาปุ๊บเลยจะบวชให้บอกออกมาจากห้วยทรายเขียนจดหมายบอกมาเลยว่าจะมาอุดรประมาณวันที่นั้นให้เตรียมตัวไว้บอกไปนี่จะให้บวชเราบอกงั้นเลยเพราะเรื่องมันบอกกันอยู่แล้วในนี้พูดให้มันชัดมันเป็นอยู่ตั้งแต่อยู่ห้วยทรายเรายังไปไหนไม่ได้นานีนาเนี่ยมันบอกชัดเจนแล้วโยมแม่ยังมาขวางหน้าอยู่นี่นะมันต้องไปเกี่ยวกับโยมแม่ซะก่อนนั่นแหละจึงได้สั่งมาตามนั้นแหละโยมแม่ก็พร้อมพอมาก็บวชเลยทีเดียวก็รับการแนะนำสั่งสอนจากเราเลยไม่ส่วนฟังทางด้านปริยัติโยมแม่ฟังมามากต่อมากแล้วเพราะเป็นคนชอบศีลชอบธรรมวันพระไม่เคยขาดไปฟังเทศทุกวันนั้นแต่ที่ก็ฟังแต่ทางภาคปริยัติที่เวลาเรามานี่เทศทางภาคปฏิบัติก็สินั่นไม่ได้เทศปริยัติเทศภาคปฏิบัติล้วนๆที่เทศมากติดต่อกันไปเลยเป็นเวลาตั้ง3เดือนก็ตอนคุณเผาพงาไปพักที่นั่นเราก็ทำตามนั่นเลยเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาไม่มีทางไปแล้วหมอเขาบอกว่าอย่างนานอยู่ได้ภายใน6เดือนเขาเป็นวันนั้นเป็นอะไรมะเร็งในกระดูกเสียหมดแล้วจะอยู่ได้นานอย่างมากไม่เลย6เดือนเขาว่างั้นแล้วอยากจะมาปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตาดจดหมายเข้ามาหาเราเดี๋ยวก็ตอบไปเป็นการอย่างเป็นพักๆไปแล้วไปเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมดาถ้าตั้งใจไปปฏิบัติแล้วผลจะปรากฏตามการปฏิบัติตามความตั้งใจนั้นเราว่าอย่างนั้นจดหมายเรามาถึงเขาตอนเย็นพอมาถึงเขาเตรียมตัวเดียวนั่นเลยออกเดินทางผู้นี่เช้ามาถึงอ้าวจดหมายได้รับหรือยังล่ะนี่นะวะรับเย็นเมื่อวานนี่วะว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วเอาไปเถอะท่านว่างั้นเนาะมันถึงใจว่างั้นเนี่ยนั่นแหละถึงใจแล้วนะทางนี้ก็ถึงแล้วนะพอแกมาแบบความถึงใจของทั้งแกทั้งเราแล้วก็รับกันก็ให้เลือกเอาเลยกุฏิแต่ก่อน อุไรห้วยทางก็ยังไม่มาหญิงก้อยก็ยังไม่มามีว่างอยู่สองหลังให้เลือกเอาสองหลังนี้เราบอกแกก็เลือกเอาหุดหญิงก้อยแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเราประเทศให้ฟังทุกเย็นนี่แหละเขามีความมุ่งมั่นยังไงเราก็สงเคราะห์ตามที่เขามาด้วยความมุ่งมั่นของเขานั่นแหละเทศให้ฟังทุกคืนเลยนี่แหละโยมแม่ได้ผลมากตอนนี้พอตอนเย็นก็พาท่านปัญญาไปท่านปัญญาเป็นผู้ตามไปอัดเทปแล้วเป็นคนเทศให้ฟังทุกคืนเลยนะเทศทุกคืนพอเย็นประมาณหกโมงเย็นนี่เข้าไปละแล้วก็เริ่มเทศอย่างนี้เป็นประจำถ้าวันไหนมีความจำเป็นเช่นจะได้ประชุมพระเราก็บอกว่าจะไม่ได้มาหรือมีธุระจำเป็นอะไรแล้วก็บอกจะไม่ได้เข้ามานอกนั้นไปทุกวันโยมแม่ก็มาฟังเทศน์นั่นตลอดเลย3เดือนตั้ง90กว่ากันนะจนเป็นหนังสือธรรมชุดเตรียมพร้อมศาสนาอยู่ที่ไหนขึ้นมา2เล่มนั้นนะนั่นล่ะทีนี้โยมแม่ก็ไปได้ผลตรงนั้นน่ะตรงที่เทศน์นั่นเมื่อเทศน์ก็มาในจิตรวมได้ทุกวันไม่มีค่าเคลื่อนมีตอนที่มาทราบว่าชัดก็คือเวลาคุณเขาปังงานจะกลับมานี้โยมแม่จะหมดหวังละท่าเลยนี่ถ้าคุณเขากลับไปแล้วหากว่าอาจารย์มีเวลาเมื่อไรก็ขอนิมนต์มาเทศสอนแม่ด้วยว่างั้นนะและการฟังเทศอาจารย์นี่ไม่เคยผิดพลาดรวมลงได้ทุกกันไม่ต้องบังคับพอเริ่มเทศนี่เหมือนว่ากล่อมจิตลงโดยรวมได้ถ้าทำโดยลำพังเจ้าของนั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงแต่เวลาฟังเทศแล้วไม่ต้องพอเริ่มเทศนี่สติจับปั๊บนี่เทศนี่ไหลเข้ามาแล้วก็มากล่อมแน่วทุกคืนว่างั้นไม่มีพลาดฟังนั้นมีถึงอยากฟังเทศอาจารย์ฟังนั้นแต่เราก็ไม่ค่อยได้ไปเทศก็ฟังไปอย่างนั้นวันเรางานมากนี่วะอันนี้ก็มาสรุปความว่าอาจารย์เทศนี่เลยพูดเปิดเผยเลยละไม่ได้เหมือนใครเทศนะว่าเทศอาจารย์เทศตีเข้ามาตีเข้ามาว่างั้นนะตีเข้ามาตรงนี้ลงได้ทุกกันไม่มีพลาดไม่ต้องตั้งใจบังคับจิตพอเริ่มเทศจิตจะจ่อพอจ่อแล้วธรรมะก็จะเริ่มไหลเข้ามาเหมือนมากกล่อมลงไปแนวไม่พลาดทุกคืนว่างั้นแหละแล้วก็มาพูดถึงว่าอาจารย์เทศนี้ไม่เหมือนใครเทศนะตีเข้ามาว่างั้นเทศตั้งหลายนี่ไล่ออกไล่ตะเลิดเปิดเปิงตกทะเลหลวงทะเลไหนก็ไม่รู้แหละแต่อาจารย์เทศนี่ตีเข้ามาตีเข้ามาหมายว่างั้นนะจากนั้นก็ยอมรับเลยว่าเทศของอาจารย์นี่ไม่เหมือนใครแม่ลงใจเต็มที่ได้ผลเนี่ยบอกว่าเทศของอาจารย์นี่ยอมรับเลยนี่แม่ลงลูกก็คือยอมแม่ลงเราลงจริงๆบางทีก็ยังบทเวลาจะเป็นนะเราเข้าไปในครัวคือนานๆจะเข้าไปทีหนึ่งมีโยมแม่นะไม่เคยไปนั่งนะกุฏิโยมแม่ไม่เคยไปก็ไปยืนที่หน้ากุฏิส่วนมากมีลูกมีอะไรอยู่ในนั่นเต็มแล้วก็ไปเดินไปยืนเนี่ยเป็นยังไงโยมแม่ภาวนาเป็นยังไงถามแล้วก็ออกมาเลยไม่เคยไปนั่งกุฏิโยมแม่นะนี่แหละที่นี่ก็โดยเวลาจะพูดนั่นเทศอาจารย์ไม่เหมือนใครนะเทศตีเข้ามาตีเข้ามาเข้านี้รวมได้ทุกวันว่างั้นแล้วก็สุดท้ายก็ว่านี่เทศนี่ขอนิมนต์อาจารย์มาเทศโปรดแม่แม่ไม่มีคนก็ตามถ้าว่างแล้วขอนิมนต์มาว่างั้นเล่าให้ฟังอันนี้มันอยากฟังเทศเป็นกำลังคือกล่อมใจได้ดี กระบอกของกงเองสุดท้ายก็มายกยอยกยอลูกเจ้าของว่าอาจารย์นี่เทศดีครบขันดีนะแล้วที่มานั่งให้นั่งข้างๆเราขึ้นไปนั่งครัวที่ครัวมานั่งปั๊บมันนี่ให้แม่ชมซะหน่อยว่างั้นก็ว่านะคือด้วยความลงใจอ่ะให้แม่ชมซะหน่อยให้แม่ชมอาจารย์หน่อยชมอะไรตั้งแต่เป็นเด็กทั้งหมวดทั้งตีที่แสกเกี่ยวลาดไม่เห็นวางไม่เรียวเลยแล้วเวลาแกใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มาจะมายอหาอะไรแต่ว่าโอ้ยตั้งแต่เป็นเด็กมันก็เป็นอย่างหนึ่งนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งควรยอก็ให้แม่ยอบ้างเถอะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการแต่งหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นนี่หนึ่งนะแม่ฟังแล้วให้คุณเผาบ้างให้คุณหญิงส่งสีบ้างเทศอ่านให้ฟังวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันจนจบนี่แหละที่มายกยอว่าแต่งนี้ทำไมถึงเอาหยดย้อยเอานักหนาแต่งหนังสือแม่ก็ไม่เคยได้ยินเลยแต่งหนังสือนี่แหมไพเราะเพราะพิ้งซาบซึ้งมากบางทีแม่น้ำตาร่วงเลยวะเหมือนว่าไม่ใช่ลูกของเราว่างั้นนะไม่ทราบมาจากไหนไม่ทราบฟังคำเทศนาว่าการนี้เหมือนไม่ใช่ลูกของเราว่างั้นแล้วแม่ควรยอแม่ก็ยอบ้างแล้วก็บอกทั้งเสร็จยังเสร็จยังเล็กทั้งหวดทั้งตีขี้แตกเยี่ยวราดไม่เห็นรอไม่เรียวพอเวลาแก่แล้วมันจะมาหายอหาอะไรโอ้ยจะมาเป็นเด็กก็เป็นแบบหนึ่งเวลาแก่แล้วก็เป็นแบบหนึ่งแล้วก็ยอดีนะแล้วสุดท้ายว่าการเทศน์ยกให้เลยเทศให้อาจารย์ยกได้ทุกกันไม่มีพลาดปิดลงได้แน่วตลอดเพราะฉะนั้นจึงอยากให้มาเทศให้ฟังว่างั้นเรื่องเรานี่แหละที่แม่ลงลูกก็คือโยมแม่ลงเราลงสุดขีดจริงๆไม่ต้องบอกนะการเทศนาว่าการที่เราจะไปเล่าเรื่องการปฏิบัติของเรายังไงต่อไงให้โยมแม่ในฐานะแม่กับลูกไม่เคยมีพูดก็เป็นสาธารณะเวลาเข้าไปพูดก็พูดทั่วๆไปธรรมดาที่จะไปเล่าเรื่องในฐานะแม่กับลูกไม่เคยมีแต่โยมแม่ก็ติดมากว่าเทศอาจารย์นี้หาฟังที่ไหนไม่ได้แล้วจังจะแม่ฟังมานี้ไม่เคยมีเทศเท่าไรยิ่งดื่มยิ่งดำมายิ่งพอใจเทศยิ่งกล่อมใจลงกล่อมใจลงแน่วว่างั้นสุดท้ายก็เวลาจวนตัวเข้าไปแล้วก็เข้าไปเพราะทราบพวกจากน้องๆเขาดูโยมแม่อยู่ว่าอาการโยมแม่หนักแล้วเป็นยังไงเราก็เลยเดินเข้าไปหน้ากุฏิแล้วเป็นยังไงล่ะโยมแม่เวลานี้ดูอาการทุกอย่างนั่นอ่อนมากเหรอนั่นหนักว่ามันจะไม่นานนั่นล่ะดูแล้วว่าแล้วจิตใจเป็นยังไงล่ะเราถามเรื่องร่างกายมันเป็นอย่างด้วยอย่างนี้ด้วยกันนั่นแหละแต่ส่วนจิตใจเป็นยังไงวะโอ้จิตใจของแม่ดีว่างั้นเลยอาถรรพ์พูดจิตใจแม่ผ่องใสสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอาภัพไปตามร่างกายนี่เลยว่างั้นนั่นบอกองค์กงเลยจิตแม่ไม่เคยอาภัพสว่างสวยอยู่ภายในตลอดเวลาเลยพอถึงการเวลาตื่นเช้ามาก็บอกลูกเลยแม่จะไม่พ้นวันนี้นะแม่จะไปวันนี้นะพอ 8:45 แม่ก็เสียชีวิตในเช้าวันนั้นก็ไปอย่างดีอ่ะโยมแม่แล้วก็แน่ใจทั้งเราโยมแม่สมที่เราให้มาบวชแล้วอบรมแนะนําสั่งสอนโยมแม่จริงๆเพราะมันไปขวางอยู่ที่ห้วยทรายเราก็บอกว่านี่เราไปไหนไม่ได้นะนี่นาว่าโยมแม่มาขวางอยู่นี่แล้วนี่นาว่ามันจะต้องได้กลับไปอุดรซะก่อนมันไปปรากฏที่ห้วยทรายเราอยู่โน่นแล้วกลับมาก็โยมแม่ก็เพราะว่าบวชก็บวชเลยทันทีไม่ขัดไม่คล้องนั่นแหละบวชก็อยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งตายจากเราไปก็รู้สึกว่าจิตใจดีโยมแม่จิตใจสำคัญมากนะ ผ่องใสมากทีเดียวแม่ไม่มีสรุปสถานกับเรื่องความเป็นความตายว่างั้นจิตใจแม่สง่างามมากว่างั้นนะพูดอย่างอาถรรพ์ด้วยนะแล้วพอ 8:45 นก็สิ้นแล้วถามลูกว่าเป็นยังไงโยมแม่เป็นระยะแต่สิ้นลมเป็นยังไงบอกโดยลำดับเนี่ยนี่แม่ชวนแล้วนะชวนแล้วนะบอกโดยลำดับลำดาชวนจะไปแล้วก็บอกเป็นระยะระยะพอถึงขั้นจะไปนี่นี่แม่จะไปแล้วนะที่นี่พอว่างั้นก็งับๆไปเลยไปแบบสงบเงียบไปเลยก็สมที่แล้วอบรมสั่งสอนมาเต็มกำลังก็สามารถโยมแม่ถ้าว่าได้ผลดีเออเอาพิจารณาเอามามากที่นี่วันนี้วันที่22ใช่ไหม
2: คร
0: ับ จะให้ศีลให้พรกับท่านคนแน่นหมดเลยนี่เต็มหมด
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรื่องนี้ผ่อนทั้งเร่งนะพอวิ่งถึงจุด80,000บางกองแล้วทีนี้ผ่อนทั้งเร่งไม่ค่อยเร่งมากมาปล่อยให้ประชาชนทั้งหลายได้เป็นน้ำไหลบ่ากระจายออกไปวัดนั้นวัดนี้พวกอย่างยิ่งทั่วภาคอีสานทอดผ้าป่าบ้างก็ถึงบ้างวันนั้นวันนี้เป็นประจำมีเยอะแล้วผ่อนคันเร่งกันเนี่ยผ่อนคันเร่งเพื่อให้น้ำไหลบ่าตอนเร่งเริ่มใหญ่เลยอันนี้ผ่อนคันเร่งแล้วถ้าจัดนั่งไปก็จะเริ่มนะไม่ถึงร้อยแปดไม่ถึงแปดหมื่นกี่พันก็ตามแต่อยู่ในขั้นอยู่ในเตียงเร่งอย่างนั้นจะค่อยเริ่มเลยเรื่องเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่ถอยไม่ได้เมืองไทยเราไม่ใช่เมืองถอยเมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีคุณค่าเป็นเมืองทรงพระศาสนาจึงถอยไม่ได้เพื่อความแน่นหนามั่นคงในสมบัติเงินทองอรรถศีลธรรมหลักใจชาวพุทธต้องทรงไว้ทั้งนั้นเพราะนี้เป็นมรดกของธรรมเป็นมรดกของพุทธศาสนาเราเป็นลูกชาวพุทธต้องทรงคุณสมบัติที่กล่าวนี้ไว้ให้ได้ความบึกบึนความอุตสาห์พยายามความช่วยเหลือตัวเองคือชาติของเราต้องเร่งเรื่อยเรื่อยตามเหตุการณ์ที่มันกำลังคับขันอยู่แล้วเราจะแก้เหตุการณ์ทับขันนี้ด้วยวิธีการใดก็ด้วยวิธีการต่างคนต่างช่วยทั้งฝ่ายให้หนักเข้าไปแล้วการประพฤติตัวดังที่พูดเมื่อวานนี้การประหยัดเป็นของสำคัญมากนะเป็นสิ่งที่ประหยัดเพราะคือการประหยัดนี้เป็นการทุ่มรายจ่ายเข้ามาเป็นลำดับแล้วรวมกำลังเข้ามาสู่ความแน่นหนามั่นคงการประหยัดการที่ได้เป็นการทำลายตัวเองและชาติไทยของเรานั่นแหละสำคัญจึงต้องให้อ่อนทางนั้นลงให้ประหยัดขึ้นสู่ความประหยัดนี้เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ลืมเนื้อลืมตัวเวลานี้อย่างหลวงพ่อที่ว่าเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี่เรียกชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยทั้งพี่น้องทั้งหลายผู้ช่วยชาติด้วยทั้งเราผู้เป็นผู้นำนี้ด้วยก็โด่งดังกันว่าช่วยอันนี้หลักใหญ่จริงๆแล้วอันนี้เพียงช่วยปลายเหตุนะให้พากันจำอันนี้เอาไว้นะปลายเหตุไม่สำคัญยิ่งกว่าต้นเหตุคืออันนี้เรามาแก้ปลายเหตุถ้าต้นเหตุไม่ดีปลายเหตุก็ล้มเหลวไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องให้ปรับปรุงต้นเหตุคือตัวของเราแต่ละคนละคนให้อยู่ในขั้นความเรียกว่าหลักใหญ่ก็คือความประหยัดความไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่สำคัญมากการอยู่ก็ให้รู้พอหยุดพอดีไม่ให้ลืมตัวด้วยการอยู่ฟู่ฟ้ารู้หรากี่ชั้นกี่ห้องกี่หับกี่ตึกกี่ร้านโดยไม่มีประมาณอะไรเลยมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมตื่นบ้าคุยง่ายๆว่างั้นเรานี้เป็นสิ่งทำลายตัวของเราเองผู้เกี่ยวข้องตลอดชาติไทยของเราถ้าต่างคนต่างพุ่งเพ้ออย่างนี้แล้วก็เรียกว่าต่างคนต่างทำลายชาติของตนสุดท้ายก็ล่มจมไปได้นี่แหละการประหยัดในการอยู่จึงเป็นสิ่งที่เทิดสิ่งนี้ขึ้นให้แน่นหนามั่นคงการกินก็เหมือนกันนี่รับใจอยู่ตัวนี้นี่ว่าต้นเหตุแล้วแสดงต้นเหตุให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าต้นเหตุนี้สำคัญที่จะพยุงชาติไทยของเราได้คือต้นเหตุ การเสียสละนี้เป็นปลายเหตุคือเราท่องจำจุดที่บกพร่องให้ค่อยหมุนขึ้นไปแล้วหนุนต้นเหตุขึ้นรักษาต้นเหตุให้ดีไม่ให้เป็นไปอย่างที่เป็นมาเหล่านี้ต่างคนต่างซ่อมแซมต่างคนต่างบำรุงรักษาต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละการกินก็ยังเคยพูดแล้วกินให้ชิบหายชิบหายจริงนะอยู่การอยู่อยู่ให้ชิบหายชิบหายได้อยู่ให้มีความสงบสุขร่มเย็นอยู่ได้ทำได้อยู่เพื่อความที่หายวายปวงทำได้การกินเหมือนกันกินพอให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สงบร่มเย็นเป็นสุขกินพอประมาณกินพอดีพอดีนี่ทำได้กินได้เสริมบ้านอัจฉริยะสายใจคอของเรานิสัยของเราให้ดีขึ้นให้มีหลักมีเกณฑ์ได้นี่สร้างชาติของเรารักษาชาติของเราได้ให้มั่นคงได้เนี่ยการอยู่การกินการใช้การสอยมันกันอย่าฟุ่มเฟือยเกินฟุ่มเฟือยเกินไปนะเมื่อวานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพระของพระพุทธเจ้ามีผ้าไตรจีวรไตรจีวรคือมีผ้าสามผืนเท่านั้นเนี่ยรับประกันพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้สงบร่มเย็นภายในจิตใจหลักแห่งการทรงอัตทรงธรรมทรงมรรคผลนิพพานทรงความสุขความเจริญอันยิ่งใหญ่ได้แก่มรรคผลนิพพานคือนี่แหละต้นเหตุการปฏิบัติตัวเช่นผ้าสามผืนมัธยัสถ์มีเท่านั้นมีมากมีน้อยไม่วุ่นวายไม่สนใจเป็นอารมณ์ก่อกวนจิตใจมีเท่านี้พออยู่แล้วเหมือนนกมีตะปีกับหางบินไปนี่หมายถึงพระซึ่งเป็นผู้สละออกแนวรบแล้วแนวรบรบสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสภายในจิตใจนั่นแหละยังตัดออกสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่กีดขวางหรือเป็นสิ่งที่กดท่วงความภาคเพียรให้เริ่มตัวไม่ได้ให้ตัดออกมันแสดงไว้ว่านี่ไตรจีวรเท่านั้นเหมาะสมมากพระบริขารแปดนี่สมบัติของพระแท้เป็นอย่างนั้นนะไอ้พระแบบพระเทวทัตอย่างพวกเราทั้งหลายเวลานี้มันมีแต่พระเทวทัตเต็มวัดเต็มมาเต็มบ้านเต็มเมืองนะไม่ใช่พระลูกศิษย์สถาคตนะนี่เราพูดส่วนรวมตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมีตีเตียนผู้ใดพูดตามหลักความจริงพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทีวรท้ายสามผืนนี่เป็นหลักเกณฑ์ของพระแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามที่มีเศษมีเหลือท่านเรียกว่าอติเรย์คือสิ่งที่เกินของเหลือเฟือของไม่จำเป็นนะท่านก็ไม่ห้ามแต่ที่หนักแน่นที่สุดก็ผ้าสามผืนเนี่ยเรียกว่าสมบัติของพระจีวรสบงสังฆาติบาตรมีดโกนผ้าปูนั่งอะไรผ้ากรองเครื่องกรองน้ำ8-17นั่นไงแล้วลืมว่าฮะอะไรฮะเข็มได้เออกรองเข็มนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยบริขาร8นี่คือสมบัติของพระติดตัวพระนี่พระแท้มีสมบัติอย่างนี้แต่สมบัติพันเหล่านี้เพื่อตัดสิ่งกังวลทั้งหลายเข้าออกไม่ให้มันมายุ่งแล้วสั่งสมธรรมเข้าสู่ใจสร้างใจให้สงบร่มเย็นให้มีสง่าราศีขึ้นเรื่อยๆนี่หลักของพระแท้พระที่เป็นสังฆาจารย์มีของพวกเราพระอย่างนี้นะแล้วที่นี่หน้าที่ของพระงานของพระที่อยู่ของพระอีกนะพระพุทธเจ้าสอนหมดพระผู้ที่จะเปลือกปลดเปลื้องทุกข์ภายในหัวใจออกจากตนต้องอยู่ก็จะเลือกสถานที่อยู่ลุกโมระเสนาสนังนิสัยปภัชชาตาเตยาวชีวังอุซาโฮกันอยู่มันมาชาวสมุทรแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาหรือป่าช้าป่ารกชัดซึ่งเป็นสถานที่สงบวิเวกควรแก่การประกอบความเพียรได้สะดวกสบายตรงทำความพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นฟังว่าตลอดชีวิตไม่มีกำหนดเอาชีวิตเขาแรกเลยนี่เรียกว่าที่อยู่ ที่อยู่ที่บำเพ็ญงานให้ทำบอกเจสาโรมานาขาชันตาตะโจนี่งานของพระนั่นนะที่อยู่ของพระงานของพระผู้ชำระกิเลสจริงๆมาเป็นชนะของตนได้และเป็นชนะของโลกได้บอกงานเจสาโรมานาขาชันตาตะโจโลกสามแดนโลกธาตุนี้หลงกันทั้งนั้นติดกันทั้งนั้นแบกหามกันทั้งนั้นสร้างกองทุกข์ขึ้นเพราะสิ่งเพราะความหลงสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนั่นพระพุทธเจ้าให้ที่คาดูสิ่งเหล่านี้นี่คือกองทุกข์กองอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมหันตทุกข์อยู่ในจุดนี้หมดนะให้จ่อเข้าไปตรงนั้นเอาศาสตราอาวุธเข้าไปสติปัญญาจ่อเข้าไปพิจารณาที่คายที่คายออกไปโดยลำดับเห็นแจ้งเห็นชัดโดยลำดับปลดทุกข์ปล่อยทุกข์ออกได้เรื่อยๆสลัดออกได้นี่เรียกว่างานเมื่องานสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าวุจิตังพระมัจจริยังกตังกริยังนาปรังอิสตายติปชานาติการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อชำระกิเลสนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่ควรทำได้ทำเรียบร้อยแล้วงานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนั่นคือว่านั่นแหละเรียกว่างานจบงานของธรรมจบสิ้นไม่ลุกลามเหมือนการของกิเลสตัณหางานของกิเลสตัณหางานของโลกของสารให้กิเลสเป็นผู้นำนี่แล้วไม่มีสิ้นสุดยุติไม่มีใครได้รับความสุขความเจริญเพราะการวิ่งตามกิเลสมีแต่กองทุกข์ใครวิ่งตามมากน้อยเท่าไหร่ยิ่งได้รับความทุกข์มากน้อยเท่านั้นนี่คือหลักความจริงจำให้ดีความดิ้นความดีส่วนมากร้อยทั้งร้อยมันมีแต่เรื่องของกิเลสดึงไปลากไปความเพียงพอไม่มีดิ้นตลอดหิวตลอดกินเต็มท้องแล้วหิวตลอดไม่มีคำว่าอิ่มพอกิเลสไม่เคยพาใครอิ่มให้อิ่มพอและไม่เคยพาทำใครให้มีความสุขมีแต่เครื่องล่อของกิเลสล่อไปสร้างความหวังไปเรื่อยนะหวังอย่างนั้นแล้วหวังอย่างนี้สร้างความหวังหลอกสัตว์ให้สัตว์วิ่งตามไปเรื่อยแล้วก็ที่ผลที่ได้ก็คือว่าเขาว่าสมหวังมีนิดเดียวนะสมหวังก็เป็นเครื่องล่อให้มีแก่ใจหวังอีกแล้วสุดท้ายก็ผิดหวังผิดหวังสร้างความทุกข์ขึ้นมานี่กิเลสหลอกคนงานของกิเลสไม่มีงานสิ้นสุดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีงานของธรรมแทรกเข้าไปเพื่อเป็นเบรกข้ามล้อแม้งั้นกิเลสเอาไปฉลุงหมดใครไม่มีธรรมในใจหาความสุขไม่ได้นะเราจะไปหาความสุขเอาตามดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งของเงินทองต่างๆโดยไม่มีธรรมเข้าแทรกเลยนั้นไม่มีเรื่องความสุขจะมีแต่ผู้เหล่านั้นไม่มีเหลวแหลกตลอดไกวคว้าตลอดไม่มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจหาความสุขไม่ได้เมื่อมีธรรมเขาแทรกปั๊บปั๊บตรงไหนจะรู้ประมาณรู้ประมาณทุกอย่างการอยู่การกินการใช้การสอยดังที่การรู้ประมาณหมดแล้วตัดความกังวลความดีดิ้นความหวังอะไรๆออกให้อยู่ในความหวังที่เป็นประโยชน์แก่ตนเพราะมีทางข้อแท้ข้อแท้เท่านั้นนั่นเป็นความสุขความเจริญ นี่แหละงานของพระที่สอนตะกี้นี้งานของชนะพวกเราท่านทำอย่างนี้เมื่อเสร็จงานนี้แล้วก็เป็นชนะของตัวเองได้เป็นชนะของโลกได้เรียกว่าสังฆังสังฆฐานี้ เป็นชนะของโลกได้มีงานของพระแล้วพูดถึงเรื่องของพระก่อนพระเป็นผู้นำเป็นแนวหน้ามีพูดถึงเรื่องการประหยัดพระท่านประหยัดอย่างนั้นอภิชาตามีความมักน้อยไม่หิสตาไม่มากมากลุกลามไปใหญ่ยิ่งกว่าโลกกว่าสงสารเขาให้สั่งสมธรรมเข้าสู่ใจง่ายยิ่งกว่าจะสั่งสมสิ่งใดในโลกนั่นจิตใจให้อยู่กับธรรมล้วนๆดูกับธรรมก็อยู่คือสติธรรมรู้ตัวอยู่เสมออย่าลืมตัวปัญญาตามที่นิดพิจารณาให้ควรทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอย่าเอาความอยากเข้ามาเป็นประมาณให้เอาเหตุเอาผลคือสติปัญญาเข้าเป็นประมาณเรียกว่าธรรมผู้นั้นจะยับยั้งตัวเองได้โดยสม่ำเสมอไม่ลืมเนื้อลืมตัวและตั้งตัวได้ฮั่นนี่ระดับธรรมอยู่ที่ไหนในหัวใจของผู้ใดนี่ระบอกความสุขอยู่ตรงนี้นะหลักเกณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ยึดที่เกาะอยู่ตรงนี้ ไม่อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ในโลกนี้ภายนอกเราก็อาศัยแล้วก็รู้กันอยู่เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งความหิวโหยชาติขันมีความต้องการ ความเยียวยาอยู่เสมอต้องหามาเยียวยาต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องใช้ต้องสอยแต่ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของความพอดีกับที่จะเยียวยาสิ่งนี้อย่าให้ฟุ้งเฟ้อเหิมเลยเถิดเนี่ยท่านสอนให้ส่วนธรรมให้สอดแสวงหานี่หลักอันสำคัญที่อาศัยท้องกายก็สมบัติเงินทองก็ของที่อยู่ที่อาศัยพออยู่พอเดินเข้าไปแล้วได้เรียกว่าได้ที่พึ่งแล้วภายนอกพึ่งภายในก็คือทานศีลภาวนาการกุศลการรักษาเนื้อสาตัวโดยธรรมนี่เรียกว่าสร้างสารณะคือที่พึ่งที่เกาะภายในอยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุขมองไปข้างภายนอกสมบัติเงินทองก็ของพออยู่พออาศัยไม่ร้อนไม่เดือดร้อนคนเรามองเข้ามาภายในจิตใจมีศีลมีธรรมชุ่มเย็นเป็นสุขแล้วยิ่งแน่นหนามันคงเดียวอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมที่ท่านนันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงไม่เดือดร้อนเปรตนันทติเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงในโลกหน้าเพราะโลกนี้กับโลกหน้าเป็นของคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้แล้วกับวันพรุ่งนี้จะเกี่ยวโยงกันไปเมื่อวานคืออดีตปัจจุบันคือวันนี้อนาคตคือวันพรุ่งนี้นี่เกี่ยวโยงมานี้เป็นกับเป็นกันแยกไม่ออกนี่โลกนี้กับโลกหน้าก็แยกไม่ออกชาตินี้กับชาติหน้าแยกไม่ออกเพราะจิตนี้เป็นตัวท่องเที่ยวต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายเป็นงานประจำจิตไม่มีอะไรจะมาทำให้จิตนี้สูญไปได้เยาวราชตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์คือกิเลสหลอกมนุษย์มาตีกับผีกันแล้วพากันรู้ตัวแล้วยังชาวพุทธเราครับมันมีความหมายอะไรมันหลอกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์โลกเปื่อนอยู่นี่มีตั้งแต่จิตวิญญาณของจักรเป็นทุกข์ทรมานเต็มโลกเต็มสงสารถ้าศูนย์แล้วมันเอาอะไรมาทุกข์มันไม่ศูนย์นั่นคือมันจึงมีสิ่งมาสวยทุกข์อยู่อย่างนี้คือหัวใจท่านจึงสร้างความดีเข้าสู่หัวใจเพื่อหนุนจิตใจของเราหนุนเข้าไปลงลำดับแล้วจะห่างจากทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์จะจางไปเรื่อยๆความสุขจะค่อยเพิ่มตัวเพิ่มตัวเมื่อ

ไม่มีอะไรบกพร่องเนี่ยการสร้างที่พึ่งเข้าสู่จุดนี้แล้วเรียกว่าวุสิตังพรหมจริยังการบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีแล้วมารวมอยู่กับจุดที่คำว่าพอแล้วนี่ทั้งหมดนั่นหายห่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงให้สร้างนะสร้างความดีวันนี้พูดถึงการประหยัดวันนี้เป็นการสร้างรากฐานอย่างเมืองไทยของเราสร้างต้นเหตุให้เมืองไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงจากตัวของเราเองแต่ละคนละคนที่สร้างตนเองด้วยความประหยัดเหล่านี้ฮะเหนือขวดที่เรื่องการอยู่การกินการใช้การสอยอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าลืมเนื้อลืมตัวถ้าใช้อะไรใช้ไปเถอะพอใช้ใช้ไปอันอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมอย่ากิเลสหลอกคนคนจะตายอยู่อย่างนี้เพราะกิเลสหลอกอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอมีก็ไม่พอกิเลสมันตัวหิวโหยมันจะเอาใครให้พอติดอยู่กับหัวใจใครมีจะความมีโหยเนี่ยให้พากันสร้างต้นเหตุให้ดีให้รักษาต้นเหตุไว้ให้ดีแล้วก็บำรุงปลายเหตุที่มันกำลังเป็นกองทุกข์อยู่กับพวกเราเวลานี้โดยต่างคนต่างช่วยเหลือกันต่างคนต่างสละเพื่อหนุนชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นหัวใจของชาติก็ดังที่บอกแล้วคือทองคำเป็นหัวใจของชาติเป็นสมบัติประการชาติเมื่อเรามีทองคำอยู่ในทางหลวงของเราแล้วเท่ากับเรามีหลักประการชาติไทยของเราหากจะติดหนี้ติดสินเข้าเมืองนอกเราก็ไม่เดือดร้อนนักเพราะเรามีสมบัติประกันตัวของเราการติดหนี้ติดสินเขาไม่รุนแรงการจับจ่ายใช้สอยภายในของเราก็พอเป็นต่อไปอาศัยทองคำนี้เป็นพื้นฐานแห่งการผลิตธนบัตรขึ้นมาใช้ในเมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นทองคำจึงเป็นจุดสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะต้องค้นคว้าให้เป็นหลักแดนของชาติไทยเป็นชีวิตจิตใจอันแน่นหนามั่นคงของชาติไทยเราคือทองคำไอ้สงวนให้มากทุกคนหลวงตาก็เน้นหนักในจุดนี้เพราะพิจารณาแล้วหัวใจพระมีมันตั้งกับโยมทำไมพระจะคิดเหล่านี้ไม่ได้ถึงจะไม่ไปทุกข์เหมือนโลกเขาความทุกข์ของเขากับความทุกข์ของเรามันกระเทือนถึงกันอยู่นี่มันก็ต้องรู้กันจนได้ทราบกันจนได้แล้วก็อดคิดไม่ได้นี่ที่จะมาเป็นผู้นำผู้นั่งหลายนี่เพราะความคิดนั่นเองคิดจนอกจะแตกไม่ใช่ธรรมดานะสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรแล้วก็บอกว่าเราไม่มีอะไรเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหายต้องบนพอทุกอย่างแล้วฟังจะว่าพอทุกอย่างบกพร่องตรงไหนทุกแม้นิดหนึ่งเท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยผ่านเข้ามาในหัวใจเลยตั้งแต่วันที่เหลือพังลงจากหัวใจดังที่กล่าวแล้วว่าวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นละคืนวันนั้นวันตัดสินใจระหว่างกองทุกข์กับหัวใจเราขาดสะบั้นลงในวันนั้นแล้วบรมสุขก็ขึ้นแทนที่ทันทีตั้งแต่วันนั้นมาเรายังไม่เคยปรากฏว่าความทุกข์อันใดที่เป็นสาเหตุเกิดมาจากกิเลสจะมาผ่านหัวใจให้มองเห็นมันอีกว่าหรือมันยังอยู่หรือยังไม่เคยมีพระจุลเนกล้าพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังอย่างเต็มอกนี่คือธรรมของจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมของจริงนำมาสอนโลกผู้ปฏิบัติตามสวดคาถาธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นจะพูดไม่ได้อย่างไรตั้งแต่กิเลสมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองมันออกเพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองมันยังสนุกออกเพ่นพ่านได้ไม่เคยมีใครเห็นโทษของมันยังชมเชยมันเป็นบ้าไปเพราะอารมณ์ความจริงความเลิศเลอมาแสดงกิเลสไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่อเห็นไหมกิเลสเก่งไหมถ้าเอาของจริงมามันไม่ยอมเชื่อนะเอาขี้หมูขี้หมามันขยี้ขยำวันยังคำคุณยังลุงเป็นยังไงที่เหลือหลอกคนโง่ไหมพวกเราเอาทำตับเข้าไปสิพวกเราทั้งหลายมันเหมือนกองมูดกองพูดรู้ไหมทำจ้อเข้าไปมันเห็นหมดนี่เราเห็นไหมพวกนอนมันอยู่ในมูดในพูดมันลื่นเลงมันเทิงอยู่ในมูดในพูดเราเห็นไหมมูดพูดเราไปดูที่กับนอนมันชนมูลวุ่นวายเพลิดเพลินอยู่ในมูดในพูดกับเราที่ดูมูดดูพูดมันขยับขยั่งต่างกันยังไงบ้างนี่แหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดูอย่างนี้แต่ท่านไม่เป็นแบบขยะแขยงเหมือนนรกเพราะดูด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจพอทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเข้ามาเสริมว่าพอใจเสียใจขยะแขยงท่านก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้เป็นส่วนเกินท่านพอทุกอย่างท่านต้องดูด้วยตามหลักความเป็นจริงเนี่ยท่านเอาธรรมะสโลกทำเลิศอย่างนี้ทำเลิศเลยอย่างนี้พวกเรามันเหมือนพวก

0: อนอยู่ในส้วมในฐานเรายังไม่รู้ตัวของเราเลยเหรอพูดอย่างนี้ก็ว่าหยาบนะกิเลสมันไม่ยอมให้แต่นะตัวมันคุกเข้าอยู่กับส้วมกับฐานนั่นแหละกับมูดกับคูดนั่นแหละเป็นตัวนอนอยู่ในมูดในคูดนั่นแหละแต่มันไม่ตำหนิมันนะเออสิ่งที่เหนือก็นั้นมันไม่ยอมรับมันยอมรับแต่มูดแต่คูดเท่านั้นเรื่องของนอนเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสตัณหาที่อยู่หัวใจโลกมันก็ยอมรับตั้งแต่เรื่องมูดเรื่องคูดเรื่องความสุขความเจริญที่จะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียมันไม่ยอมรับนี่แหละที่ไม่ยอมรับความจริงคือธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติทำได้รู้เห็นทำอะไรพูดในการฟังนี้หน่อยไม่ได้นะไม่เชื่อถือโอ้ไม่เชื่อแล้วหาว่าโอ้ว่าอวดไปอย่างนั้นนะเห็นไหมกิเลสมันเต็มไหมเวลานี้มันกำลังเหยียบตลาดนะความจริงจะออกแผ่นผ้ามาไม่ได้นะถูกมันขยี้ขยำแหลกหมดเลยจะมีแต่ความจำปลอมเต็มบ้านเต็มเมืองถามปากไหนเป็นยังไงสบายหรือสบายตายไงขึ้นเลยเห็นไหมปากไหนก็เอาสินะพอถามตัวแดงโลกชาติปากไหนบอกว่าเป็นยังไงสบายหรือสบายดีไม่มีอะไรภายในหัวใจโล่งหมดเป็นสุญญากาศว่างเปล่าไปหมดไม่มีทุกข์อะไรมาแฝงเลยอย่างนี้ไม่มีปากเดียวก็ไม่มีนอกจากปากพระอรหันต์เท่านั้นทุกองค์เหมือนกันหมดท่านหัวใจพระอรหันต์เป็นเหมือนกันหมดอันนั้นเราหัวใจพระอรหันต์หัวใจพระพุทธเจ้าที่มาสอนโลกอยู่เวลานี้ไม่ใช่หัวใจโง่ๆนะไม่ใช่หัวใจส้วมฐานอย่างพวกเรานะไม่ใช่หัวใจนอนๆอย่างพวกเรานะมาสอนพวกเราเวลานี้เรายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของประเสริฐเรายังจะต้องการความเร็วละเข้าไปยิ่งกว่านี้หรือความสกปรกสงบยิ่งกว่าขี้นี่ไม่มีนะแต่หาที่ไหนก็ไม่เจอตัวนี้ตัวสกปรกมากเต็มหัวใจเราทุกคนแล้วไม่ควรจะยิ่งเต้นเป็นประโยชน์ทะเยอทะยานหามันมากยิ่งกว่านี้อีกต่อไปนะนี่พูดกับพี่น้องทั้งหลายฟังเต็มเหนียวของปลอมก็เอามาที่จารณัยให้ทราบแล้ววันนี้ทราบไหมของปลอมของจริงก็มาพร้อมกันนี่เราทำสองโลกท่านสอนอย่างนั้นยืนเหนือหมดยังไม่งั้นจะว่าโลกุตระธรรมอะไรแปลว่าธรรมเหนือโลกมองเห็นหมดมาสอนพวกเราด้วยท่านสอนนำสอนพวกเราด้วยมองเห็นหมดถ้าไม่ได้สอนแบบแล้วหูแล้วตาอยู่ในส้วมในฐานเหมือนพวกเรานะมันต่างกันอย่างนี้นะเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพิจารณาตัวของเราสิแล้วต่างคนเมื่อได้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะฟิตตัวเองให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแล้วใกล้หาแก้ไขตัวเองบาปก็ตามเป็นของอนิจจังเท่านั้นแก้ไขได้สกปรกชะล้างได้ตัวของเราสกปรกชะล้างได้ถ้าสั่งสมมันมากเท่าไรมันยิ่งหนาแน่นขึ้นไปเช่นอย่างนรกอย่างนี้อย่าอวดพระพุทธเจ้านะว่าบาปบุญอย่าอวดพระพุทธเจ้านะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นิพพานไม่มีนี่พวกช่วงพวกฐานพวกนอนมันปฏิเสธมันไม่ยอมรับถ้าสกัดเทวราชที่ออกมาจากสวรรค์มานั่นนะมีนิทานมีเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งมีตั้งแต่ความสร้างความชั่วช้าลามกเพื่อนฝูงคบกันก็เกิดความสังเวชสงสารคือเพื่อนกันนั้นเป็นคนนักใจบุญสุนทานต่างๆเต็มไปหมดคนนั้นสร้างแต่ความดีความดีลื่นเริงบันเทิงกับความดีแต่คนหนึ่งมันลื่นเริงบันเทิงกับช่วงกับฐานของมันสร้างแต่ความชั่วช้าลามกซึ่งเป็นเหมือนกับช่วงสร้างฐานนั่นแหละแล้วเพื่อนฝูงก็แนะนำไม่ยอมฟังเสียงไม่เอาทีนี้เวลาตายไปแล้วเพื่อนผู้ไปสร้างความดีเป็นท้าวสกัดเทวราชนะสิแล้วเรืองยานมาดูฮะกูตายเพื่อนที่เรียกว่าเพื่อนกูจะไปเกิดที่ไรนามันมอมแมมกับความชั่วช้าละโมกที่ตายแล้วไปเกิดเรืองลงไปมันไปอยู่ในส้วมในฐานมันไปเป็นหนอนอยู่ในส้วมกูตายทำไมเป็นอย่างนี้สงสารยังลงมาสอนอีกนะเพื่อนเราสอนตั้งแต่เป็นมนุษย์ด้วยกันฟังที่นะเราสอนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเสียงเราแค่เราตายแล้วก็มาตกนรกอย่างโอมมาส้วมจุ่มอยู่ในส้วมในฐานอย่างนี้มันเป็นของดีหรือว่าไม่ดียังไงวะฟังที่นะมันยังไม่ยอมรับนะมันลงอยู่ในส้วมแล้วไม่ดียังไงวะโอ้เราไปอยู่บนสวรรค์ทั้งผมแล้วสะดวกสบายผาสุขเพลินยิ่งสู้ฉันอยู่ในส้วมไม่ได้ฉันว่างี้มันว่างั้นนะถึงเวลาเขามาส่งเองมันไม่ต้องไปหาที่ไหนเห็นไหมนี่ความหนาเนี่ยอันนี้ยังจะต้มลงไปอีกนะไม่ใช่เล่นนะนี่เห็นไหมมันไม่ยอมรับความดีเลยมันจะเอาตั้งแต่มูดแต่พูดเป็นอาหารของมันตลอดเวลาถึงเวลาเขามาส่งเองก็จริงๆถึงเวลาเขาไปส่งใช่ไหมท่านเห็นไหมนี่แหละคนชั่วคนกับคนดีคนละมอกจบเลยกับคนสะอาดต่างกันอย่างนี้แหละทีนี้เวลาเราเห็นความเลิศเลยนั่นแล้วเราจึงมาดูนี้มันไม่ผิดอะไรกับช่วงกับฐานเลยนั่นน่ะ ต่ก่อนเราก็เพลิดเพลินอยู่ในช่วงในฐานะเป็นของดีของนี้พอพ้นจากภาวะนี้แล้วกลับมาดูนี่แล้วดูไม่ได้เลยคนคนเดียวนั่นแหละเป็นยังไงนั่นแหละหัวใจพระพุทธเจ้าเวลากิเลสคุกเข้ากับกิเลสเป็นหัวใจส้วมหัวใจฐานจิตของพระอรหันต์เหมือนกันเวลาคุกเข้ากับกิเลสตัณหาอยู่เหมือนกับนอนคุกเข้าอยู่ในส้วมในฐานถ้าเวลาพ้นจากนั้นแล้วกลับมาดูส้วมมันเก่าที่เคยเจ้าของคุกเข้าอยู่นี้แล้วดูไม่ได้เลยเป็นยังไงนั่นนะธรรมของพระเจ้าเลิศขนาดนั้นใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็จะจมไปอีกยิ่งกว่านอนยิ่งกว่านอนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเราก็แปลไม่ออกเพราะโคตรพ่อโคตรแม่ของเราไม่เคยแปลไม่เคยพาเราบอกสูงกว่านี้ต่ำกว่านี้นะบอกแค่นี้เราพูดมาได้แค่นี้หรอกนี่เป็นเรื่องของความชั่วความดีเอาเราปฏิบัติความดีเข้าไปในหัวใจของเราแล้วมันเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจเวลาถ้ากิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนไหนส้วมฐานมูดคู่จะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนอนคือตัวติดตัวพันนี่ก็คือจิตของเรามันก็อยู่ที่นั่นที่นั่นพันอยู่นั้นเวลามันผ่านพ้นผ่านพ้นไปแล้วมันกลับมาดูสภาพความเป็นมาของเจ้าของจะดั้งเดิมไปยังไงนี่มันก็สลดสังเวชเหมือนกันเทียบกันได้อย่างนี้จิตดวงเดียวนั่นแหละเวลามันพ้นขึ้นมาแล้วมันดูเรื่องของเจ้าของไปยังไงมันสลดสังเวชจะตายไปท่านถ้าตั้งอกตั้งใจนะเวลานี้ชาติบ้านเมืองของเรากำลังพับขันให้ต่างคนต่างช่วยกันเต็มความสามารถทุกคนนะความรักเราและความรักชาติเป็นธรรมทั้งนั้นให้พากันมีความกลมกลืนสามัคคีกันมีความรักชาติอันนี้แหละเป็นเรียกว่าหลักอันแน่นหนามั่นคงคือความรักชาติของเราความไม่ดูถูกหยาดหยามซึ่งกันและกันความให้อภัยซึ่งกันความเสียสละความมีแก่ใจต่อกันนี่เป็นหลักฐานอันมั่นคงที่จะทำชาติบ้านเมืองของเราหรือชาติใดก็ตามถ้ามีธรรมประเภทนี้เข้าครองหัวใจแล้วจะเป็นชาติที่มีความแน่นหนามั่นคงมีความสงบร่มเย็นต่อกันให้อภัยกันได้ทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลได้หมดเข้าได้หมดถ้าลงธรรมเข้าตรงไหนเข้าได้หมดวันนี้พูดทางนับเพียงตอนนี้แล้วนะพี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจหลวงตาบัวขออนุโมทนาในขั้นเริ่มแรกกับพี่น้องทั้งหลายที่ได้ช่วยสละชีวิตด้วยกันเพื่อจนขนาดถึงว่าคอขาดคอชาติไทยของเราคอหลวงตาบัวต้องขาดหมดถ้า 84,000 กองนี้ยังไม่รุ่งร่วงถึงจุดที่หมายแล้วเป็นอันว่าคอของพวกเราทั้งหลายไทยทั้งชาติเรานี่แหละมีหัวหลวงตาบัวคอหลวงตาบัวได้ขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดเวลานี้คอเราติดแน่นแล้วด้วยความมุ่งมั่นของเรานี่ได้สำเร็จโดยสมบูรณ์เป็นขั้นเริ่มแรกเป็นที่อนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากนะแล้วต่อไปให้พากันคืบแล้วที่นี่ต่อไปนี่เราจะก้าวละเพราะเรามีทุนมีรอนแล้วถ้าพูดถึงว่าหน้าตาเราก็มีแล้วศักดิ์ศรีดีงามเขามีเราของเรามีแล้วอยู่ที่ 84,000 กองสมบูรณ์แล้วมองไปเมืองนอกมองมาเขาดูถูกหยาดหยามเราไม่ได้นะเพราะเราสมบูรณ์แบบเนี่ยถ้าเราขาดที่อย่างเดียวเขามองดูเราไม่ได้นะดีไม่ดีคบค้าสมาคมเขาไม่ได้เขาดูถูกหยาดหยามนี่เราสมบูรณ์แล้วไปไหนไปได้กว้างที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนที่คบค้าสมาคมของเรากว้างขวางด้วยความมีศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติของเราอันนี้ก็ให้พากันพยายามก้าวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเรียกว่าก้าวโครงการช่วยชาติของเราเอามีอะไรเข้ามาอันดับหนึ่งที่เด็ดที่สุดคือทองคำนะนี่เราได้ไปเห็นแล้วในคลังหลวงเราไปดูเองแล้วผู้รักษาคลังหลวงก็เป็นชาติเป็นหัวใจของชาติเราเองก็เป็นหัวใจของชาติ2-2หัวใจของชาติมาปรึกษาหารือกันมาเปิดความลับให้กันฟังความลับก็ได้แก่หัวใจของชาติไทยของเราคือทองคำมีเท่าไหร่ให้ทางนู้นชี้แจงให้เราทราบหมด2-2ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเลยนั่นเห็นไหมชาติต่อชาติหัวใจของชาติรักษาชาติโดยการสงวนชาติโดยการให้รู้ความลึกตื้นหนาบางของชาติจึงต้องมาสนทนากันโดยเฉพาะรู้หมดละเอียดถี่ถ้วนแต่สิ่งนี้จะมาเปิดให้ใครฟังมาได้ต้องอยู่ระหว่าง2คนเท่านั้นที่ต่างคนต่างรักษาชาติอย่าแบบว่าคอขาดบาดตายด้วยกันเราจะเอาเจรนายออกมาเจรนายตั้งแต่สิ่งใดที่จะส่งเสริมชาติบ้านเมืองของเรามีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปสนั่นเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังขาดตัวฟ้องทองคำอยู่มากนะให้พี่น้องทั้งหลายจำนี่แหละหลักประกันชาติของเราเรานำออกมาได้เพียงตอนนี้อย่างอื่นเรานำมาไม่ได้ให้คอยรู้กันแล้วกันว่าเวลานี้จุดที่สำคัญของเราที่สุดคือทองคำเป็นอันดับหนึ่งนอกจากนั้นก็ตามกันมาขอให้ทองคำนี่มีหลักประกันชาติเถิดเราจะอยู่สาสุขสบายติดหนี้ที่สินเขาเราก็ยอมรับว่าติดหนี้ที่สินแต่หลักประกันของเราไม่เอ็นเอียงเป็นการใช้ได้นะนี่แหละจังหวะเงินที่มาทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะใช้หนี้เขาไปตามเป้าหมายนั้นอันหนึ่งก็ได้เราอาจจะแยกเงินที่จะใช้หนี้นี้มา ช่วยชาติของเราหมุนเข้ามาเช่นดอลลาร์เนี่ยหมุนมาทางไหนก็ได้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเรานะเราไม่ได้ไปแบบเดียวเถินกงนะเราไปหลายแบบหลายฉบับอันใดที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติไทยของเราเราจะหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเพื่อประโยชน์แก่ชาติเท่านั้นล่ะตัวส่วนทองคำแล้วนี่เรียกว่าจะขั้นเข้าขั้นตายตัวใครจะมาเคลื่อนไม่ได้ว่างั้นเลยเพราะหลักนี่คือหัวใจของชาติเคลื่อนอันนี้เขาต้องการหัวใจของชาติจะขาดเราจึงไม่ให้เคลื่อนทองคำเอาเป็นพื้นฐานไว้เลยแต่สมบัตินอกนั้นจะเคลื่อนได้ไปเป็นประโยชน์เพื่อชาติของเราอาจเคลื่อนไหวไปมาได้อาจจะโยกไปทางนี้ย้ายไปทางนั้นเปลี่ยนไปทางนั้นเปลี่ยนมาทางนี้เพื่อประโยชน์แก่ชาติของเราได้แต่หลักประกันชาติเวลานี้ทองคำนี่ยังไม่อยู่ในความเคลื่อนย้ายไปไหนได้เลยนอกจากจะสั่งสมก็ให้แน่หนามันคงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอพี่น้องทั้งหลายจงพยายามสั่งสมขนขวายหาทองคำเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์แห่งชาติไทยของเราเป็นหัวใจของชาติไทยเราจะเป็นที่สมมักสมหมายด้วยกันทุกท่อนหน้าเอาละวันนี้พูดอย่างนี้นะจำเอาหน้าพากันเข้าใจแล้วนะที่ว่าต้นเหตุปลายเหตุที่แสดงให้ฟังวันนี้นะพากันเข้าใจนะเวลานี้เรากำลังช่วยบ้านช่วยเมืองของเราเนี่ยเราช่วยต้นเหตุคือต้นคือเราช่วยปลายเหตุคือช่วยปลายเหตุเวลานี้ปลายเหตุกำลังยุบย่อมากที่สุดจึงต้องมาต่อส่งเสริมตรงนี้ตรงปลายเหตุและต้นเหตุให้บำรุงขึ้นมาให้ดีถ้าบำรุงตั้งแต่ปลายเหตุต้นเหตุทำลายนี่ใช่ไหมนั่นนะเลวได้เลยแหลกได้เลยนะต้นเหตุเป็นของสำคัญให้พากันรักษาต้นเหตุตั้งที่อธิบายฟังแล้วด้วยดีมาต่อไปนี้ให้พร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยหมู่ได้กราบลากลับบ้านกันเช้าวันใหม่ตอนฉันจังหันจานสังได้นำหมู่เล็กน้อยออกมาพูดกับข้าพเจ้าอีกตอนแรกแกพูดชมว่าท่านอาจารย์ได้มาจัดสำนักขึ้นในที่นี้เพื่ออยู่โปรดพวกผมนั้นพวกผมมีความยินดีฟังได้แก้วอันหาค่ามิได้ที่ได้ท่านอาจารย์มาอยู่นี้แต่หมู่พวกผมเขายังมีใจมืดมนอยู่มากเขาไม่มีความพอใจกับท่านอาจารย์เทศสอนเลยผมอยู่กันกับหมู่เขายกเอาผมให้เป็นหน้าถ้าผมไม่ช่วยเขาไม่ตามเขาบ้างเขาก็จะฆ่าผมจำเป็นก็ต้องช่วยเขาพูดแทนเขาไปบ้างแหละท่านอาจารย์อย่าได้ถือผมเลยข้าพเจ้าจึงพูดว่าการถือไม่ถือนี้อาตมาก็ปล่อยวางเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าอาตมาก็อาศัยโยมอาจารย์ผู้รู้ในธรรมะนั่นแหละช่วยแก้พวกหมู่พวกโยมช่วยเขารู้เขาเห็นตามที่อาตมาอธิบายให้เขาฟังอาจารย์สังก็รับคำข้าพเจ้าแต่แกกลับพูดว่าผมพูดแทนท่านอาจารย์ไม่ได้ผมพูดเขาจะฆ่าผมทีเดียวเลยอยู่ต่อมาจนถึงวันเก้าค่ำตอนประมาณ2 ทุ่มข้าพเจ้าเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงร้องคุกคามมาทั้งบ้านโศกแสงข้าพเจ้าฟังดูได้ยินเสียงว่าพระตัวดีหัวดื้อพูดเอาแต่ความตัวให้หนีเด้อไม่หนีวันนี้และถูกค้อนทุบหัวให้แตกหรือมิฉะนั้นให้ถึงตายถ้ากลัวตายให้หนีเดี๋ยวนี้เสียงอึกทึกครึกโครมข้าพเจ้ามองดูเห็นแสงตะเกียงเจ้าพายุสว่างพ้นป่ามาจึงนึกจะคิดหาอุบายแก้ไขกันอย่างไรเมื่อมันมากันรูปนี้แล้วข้าพเจ้าจึงนึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันตนได้ปฏิบัติอยู่และบุญอันตนได้ปฏิบัติมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณรจนบัดนี้เหมือนอย่างเคยปฏิบัติมาและปลอดภัยมาแต่ผลหลังอย่างไรข้าพเจ้าก็ได้ระลึกอย่างนั้นระลึกจบดีแล้วมีความดีใจมีใจกล้าเบิกบานไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ไม่มีนึกกลัวต่อเรื่องที่เขาร้องขู่เข็นคุกคามมานั้นเลยจนเขาเข้ามาถึงมีพวกถือตะเกียงขึ้นบนศาลาอีกพวกหนึ่งจำนวนมากไม่ขึ้นบนศาลาพากันยืนอยู่ติดศาลา ห่างจากข้าพเจ้านั่งไปประมาณ2วาข้าพเจ้าห่มจีวรดีแล้วเดินไปและระลึกหาตัวปัญหาความรู้ที่เป็นอุบายรักษาใจตัวขึ้นว่าพระองค์สอนเราให้รู้และให้ละโรคโกรธหลงดีแล้วล่ะที่เขามานี้เราต้องให้เขาเข้าใจว่าเขามาบอกให้เราเห็นตัวโลกโกรธหลงอันมีอยู่ในใจเราให้เราเห็นชัดเพื่อเราจะได้แก้ได้ละให้มันหมดไปจากใจเราให้เราพ้นทุกข์ดอกดีมากเราขอขอบคุณเขาผู้เขามาบอกของอันเรายังหาไม่เห็นให้เราเห็นได้ชัดเต็มที่พวกนี้มันจะมาบอกให้เราเห็นโลกโกรธหลงอันมีอยู่ในใจเราให้เราเห็นมากเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ได้เห็นในเวลามีคนมาบอกให้รู้นี้เองอย่างนี้แล้วก็ระลึกหวนถึงการมาตั้งสำนักก็ได้รู้ว่าตนสร้างมูลทิฏฐิต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันใหญ่อยู่แล้วเราจะไม่มีใจหวาดหวั่นต่อความตายอยู่อย่างไรพอดีเขามาถึงผู้คนเฒ่าถือตะเกียงมีจานสังเป็นต้นขึ้นบนศาลาที่ข้าพเจ้าเคยนั่งต้อนรับเขาข้าพเจ้าก็ไปนั่งรับเขาตามธรรมเนียมพระจานสังและผู้เฒ่ามีผู้ใหญ่จานเบ้าเป็นต้นกราบข้าพเจ้าเสร็จแล้วก็พากันนั่งจานสังจึงพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์จะอยู่ในวัดที่ท่านจัดขึ้นนี้จริงหรือครับข้าพเจ้าจึงตอบจานสังว่าอาตมาก็ยังไม่ตกลงใจว่าจะอยู่ในสำนักนี้เป็นแน่นอนดอกรอฟังเหตุผลในการอยู่ในสำนักนี้ไปดูก่อนถ้าอาตมาอยู่ในสำนักนี้ได้มีความสบายอาตมาก็อาจจำพรรษาในสำนักนี้อาศัยบิณฑบาตกับพวกญาติโยมนี้แหละจารย์สังจึงว่าซึ่งท่านอาจารย์จะอยู่ในวัดนี้ต่อไปไม่ได้นักขอรับเพราะพวกผมได้บ้านสอกแสงไม่พอใจที่ท่านอยู่ตามตกลงในหมู่บ้านพวกผมว่าอยากให้ท่านอาจารย์เรียนตัวนี้ในวันมื้ออื่นนี่แหละท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรข้าพเจ้าจึงพูดว่าก็นั่นแหละโยมจารย์สำอาตมาจึงว่าในการอยู่การไปของอาตมานั้นจึงว่ารอดูเหตุการณ์ไปก่อนก็พอดีโยมจารย์มาพูดดังนั้นเรื่องให้อาตมาหนีที่หมู่พวกของโยมจารย์ไม่เห็นดีในการที่อาตมามาอยู่นี้ไม่เห็นดีอย่างไรอาตมาขอรู้เรื่องไม่เห็นดีที่อาตมาจะอยู่จะเป็นเหตุผลพอสมควรให้อาตมาหนีได้ไหมขอให้โยมจารย์พูดให้อาตมาฟังไปลองดูถ้าอาตมาเพียงแต่ได้ยินโยมจารย์สังมาพูดนี้ว่าหมู่พวกผมไม่เห็นดีให้ท่านหนีเท่านี้อาตมาหนีไปก็เท่ากับเอาภัยใส่ตัวอาตมาให้เป็นทุกข์เท่านั้นเพื่ออาตมาหนีเพราะพวกโยมไล่ไปจากบ้านโศกแสงนี้ไปอยู่ที่อื่นอีกเขาจะสงสัยในอาตมาว่าพระองค์นี้เห็นจะเป็นผีปอบกินคนหรือเป็นพระไม่บริสุทธิ์หรือเป็นโทษอะไรมาแล้วพวกโยมบ้านโศกแสงจึงได้ขับไล่หนีมาอย่างนี้เราจะรับท่านอยู่กันได้อย่างไรอาตมาจะไปบ้านใดเมืองใดเขาก็จะไล่อาตมาไปยังพวกโยมบ้านโศกแสงที่อาตมาอยู่เดี๋ยวนี้เท่านั้นอันพวกโยมไม่เห็นดีไม่อยากให้อาตมาอยู่ในที่นี้มีเรื่องอะไรจึงไม่เห็นดีอาตมาขอทราบด้วยจารย์สังจึงพูดว่าเขาว่าท่านอาจารย์มาอยู่นี้เจ้าปู่มเหสักกลัวท่านอยู่ไม่ได้ได้หนีไปเมื่อเจ้าปู่มเหสักบินจากไปแล้วไม่มีอันใดมาคุ้มครองปกปักรักษาแล้วผู้คนใครๆก็ต้องตายพร้อมกันหมดบ้านเขาจึงให้ท่านหนีไปจากที่นี้ไปวันมื้ออื่นนี้คือพรุ่งนี้ก็พระเจ้าจึงพูดกับโยนจานสังว่าใครช่างมีตาทิพย์รู้เห็นท่านเจ้าปู่อยู่หรือไม่อยู่ได้ดีแท้ท่านเจ้าปู่มาเข้าฝันอาตมามานอนอยู่นี้คืนที่สามฝันว่าท่านเจ้าปู่มาขออาตมาให้ช่วยปลูกขอให้ใหญ่พระที่อาตมาได้นำพวกโยมขึ้นนี้ให้ได้11หลังพร้อมศาลา1หลังโรงไฟ1หลังตลอดทั้งโรงน้ำและส้วมถ่ายด้วยดังนี้ อาตมาก็เข้าใจว่าท่านปู่อยู่ที่อาตมายกถวายท่านนี้จริงว่าใครช่างมีญาณรู้ได้รู้เห็นท่านปู่รู้อาตมาอยู่ไม่ได้หนีไปเมื่อท่านหนีไปเวลานี้ท่านไปอยู่ที่ไหนแล้วท่านเป็นพระเหมือนกันกับอาตมาชื่อท่านก็ว่ายาครูโกเป็นพระเหมือนกันกับอาตมาอยู่แล้วจะมากลัวอาตมาผู้เป็นพระเหมือนกันอย่างไรอาตมาไม่เห็นด้วยจารย์สังจึงพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์พูดนี้ก็ถูกแล้วแต่หมู่พวกผมจะเห็นกันว่าอย่างไรผมขอถามหมู่ของผมดูก่อนแล้วแกก็ร้องเรียกขึ้นว่าหมู่พวกเราใครจะเห็นกันว่าอย่างไรเมื่อพากันมาได้ยินท่านอาจารย์พูดดังนี้พร้อมกันแล้วคือท่านอาจารย์ท่านต้องการเหตุผลให้เป็นการเพียงพอสมควรพอหนีท่านจึงจะหนีไปจากที่นี่ได้พวกเราจะมีเหตุผลอันใดมาพูดให้ท่านเห็นเป็นการสมควรก็พากันว่าขึ้นมาลองดูมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาจากข้างล่างว่าเหตุก็มีอยู่ว่าคือข้าพเจ้าฝันว่าเจ้าปู่อยู่ในที่นี้ไม่ได้เพราะกลัวพระองค์นี้ท่านมีธรรมแก่เจ้าปู่กลัวอยู่ไม่ได้จึงได้หนีไปอยู่ตีนเขาปู่เพ็งปะหมู่พวกเราทิ้งเสียแล้วเมื่อหมู่บ้านของพวกเราไม่มีเจ้าปู่ตารักษาแล้วผีตัวอื่นก็จะมากินลูกเล็กเด็กแดงของพวกเราตายหมดเท่านั้นเองจึงให้พระองค์นี้มีมือนี้หรือมืออื่นนี้ให้ได้ทีเดียวทั้งพระองค์นี้พูดเอาแต่ความเห็นของตัวคนเดียวนี้มาตั้งแต่ตั้งวัดลงในที่นี้ก็ไม่มีใครมาร่วมรู้ด้วยเลยมาข่มเหงคนเขาทั้งบ้านตั้งวัดด้วยตนเองจะควรให้มันอยู่ไปทำไมนี่แหละเหตุผลมันจะเห็นเป็นการเพียงพอไหมถ้ามันยังไม่เป็นการเตรียมพออยู่แล้วมันจะให้เอาไม้ขอดฟาดหัวมันอย่างนั้นหรือมันจึงจะเห็นว่าเป็นการสมควรหรือเพียงพอประการใดเขาดุเขาด่าตั้งแต่เขาเดินมาจนได้พูดกันข้าพเจ้าก็ยกคืนให้เป็นของเขาด่าข้าพเจ้ายังไม่เอามาพิจารณาเพื่อตอบเขาอยู่ก่อนเพราะอยากรู้นิสัยคนบ้านตกแสงและคนเมืองขอนแก่นให้แน่ชัดพอรู้ใจเขาแน่นอนแล้วข้าพเจ้าจึงว่าโยมก็เอาความฝันยกขึ้นเป็นเหตุผลอาตมาที่จะได้นำพาพวกญาติโยมบ้านหนองโจดบ้านหนองขามและพวกโยมผู้ใหญ่บ้านตกแสงผู้มีศรัทธาทั้งหลายเพื่อกันมาช่วยกันสร้างสำนักขึ้นอาตมาก็ได้ฝันก่อนเหมือนกันนักอาตมาได้พูดให้โยมฟังมาแล้วนั้นแต่วันหลังเหตุนั้นอาตมาจึงได้นำพาพวกโยมสร้างขึ้นอาตมาฝันกับโยมฝันใครจะแน่กว่ากันประการใดจารย์สังตอบขึ้นว่าถ้าจะว่าพระนั่นแหละฝันจะจริงกว่าเพราะพระมีศีลมีธรรมทั้งพระมีด้วยความไม่มีการงานไม่เป็นการบอบบี้แก่ร่างกายเหมือนพวกโยมดังนี้ข้าพเจ้าจึงพูดว่าอาตมาจะขอพูดไปให้ฟังอีกก่อนพวกที่ดุอาตมาอยู่ข้างล่างทั้งหลายนั้นก็ขอให้ฟังอาตมาไปอีกก่อนคือการอยู่และการไปจากที่นี่เมื่ออาตมาพูดเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้จบแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการอยู่การไปของอาตมาให้พวกญาติโยมทั้งหลายทราบต่อเมื่อภายหลังท่านอาตมาฝันนี้อาตมาว่าเป็นความจริงอาตมาจึงได้ตกลงใจให้นำพาพวกญาติโยมผู้มีใจศรัทธาสร้างสำนักนี้ขึ้นแทนพวกญาติโยมทั้งหลายได้เห็นกันอยู่นี้เพราะท่านเจ้าปู่มาเข้านิมิตฝันอาตมาอย่างไรอาตมาก็ได้นำพาญาติโยมจัดทำหอขึ้นถวายท่านจึงมีพวกโยมบางคนเข้าใจผิดเข้าใจว่าอาตมาทำลายในที่นี้นั้นไม่ใช่แล้วเพราะตู่หอพวกโยมทำขึ้นเล็กๆถวายท่านหลวงปู่โขกนี้อาตมาก็ยังรักษาไว้ดีอยู่อาตมาไม่ได้ทำลายประการใดเลยลานวัดของท่านเตียนอยู่เล็กๆนั้นอาตมาก็ได้พาให้พวกญาติโยมทางให้เตียนกว้างขวางออกไปได้มากกว่าเก่าอีกทุกอย่าง อาตมาได้นำพาพวกญาติโยมบูรณะได้เพิ่มเติมขึ้นก็ได้มากอยู่ก็จะให้อาตมาทำดีขนาดไหนอีกเล่าถ้าอาตมาได้หนีไปจากที่นี่ไปจริงอย่างพวกโยมบางพวกอยากให้หนีบัดนี้นั้นอาตมาได้เคยเห็นมานับว่าทุกแห่งเลยอันดอนปู่ตานี้ดอนศาลเจ้านี้เมื่อพระใดไปตั้งสำนักหรือทำลายตู่และรูปดอนเดิมให้เสียรูปไปแล้วพระผู้นำทำให้อยู่รักษาได้หนีไปที่อื่นดังนั้นเคยเห็นเจ้าปู่กกใหญ่ทำให้คนบ้านนั้นล้มตายกันใหญ่จนได้แตกบ้านไปอยู่ที่อื่นก็ยังนำไปเบียดเบียนให้ตายอยู่ก็มีที่อาตมาเคยเห็นมาเหตุนั้นเมื่ออาตมาได้นำพาญาติโยมสร้างสำนักนี้ขึ้นหากอาตมาหนีไปทั้งพวกโยมบางพวกอยากให้หนีนั้นอาตมาที่มีความกลัวจะมีความเดือดร้อนพวกญาติโยมบ้านโศกแสงกลัวเจ้าปู่โกงอยู่แล้วท่านอาจโกรธให้ที่พวกญาติโยมไว้ทำการเบียดเบียนพระเรื่องอาตมาทั้งหลายนั้นและอีกประการหนึ่งก็เมื่ออาตมาได้จัดสำนักขึ้นก็เนื่องจากโยมหมอลำก้อนได้ไปขอพระกับอาจารย์ใหญ่ของอาตมาให้มาอยู่เพื่อโปรดโยมหมอลำก้อนเป็นต้นตลอดคนอื่นๆผู้มีใจเลื่อมใสศรัทธาพระอาจารย์ของอาตมาจึงให้ยาครูดีมากับโยมหมอลำก้อนแล้วก่อนอาตมาได้มานี้ท่านยาครูดีไม่มีความสามารถจัดสำนักขึ้นไม่สำเร็จได้กลับคืนมากราบบอกท่านอาจารย์ว่าจะจัดขึ้นไม่ได้ดังนี้ก็พอดีอาตมากลับมาจากเทศุดงพระอาจารย์ท่านจึงได้จัดให้อาตมามานำพวกโยมที่โยมหมอลำก้อนตลอดโยมอื่นบ้านหนองโจดและบ้านหนองขามมีผู้ใหญ่บ้านจานเบ้าและสารวัตรเป็นต้นได้พากันมาจัดสร้างขึ้นจนจวนจะสำเร็จอยู่แล้วนี้เมื่ออาตมาหนีไปตามพวกโยมที่อยากให้หนีเช่นนั้นอาตมากลัวความผิดที่อาตมาผู้นำสร้างหนีไปพวกโยมผู้มีศรัทธาสร้างทั้งหลายโกรธให้อาตมาว่าพูดไม่สำเร็จและไม่มีความจริงฟ้องร้องอาตมาก็ได้เพราะได้สลักของมาทำมีหญ้ามุงหญ้าคาไม้ไผ่ทำฝ้าปูพื้นและสารฝาแอมมากมายทั้งเสียเวลาก็หลายวันมาแล้วด้วยทุกอย่างจึงสมควรฟ้องร้องอาตมาได้อาตมาก็ไม่มีหนทางแก้ตัวได้เลยถึงพวกโยมผู้ไม่พอใจในเรื่องจัดสร้างสำนักขึ้นจะถืออภิสิทธิ์ของตนมาบ้างในการปลูกสร้างที่เขามีศรัทธาได้ยกขึ้นนี้ก็ไม่ได้อยู่อีกนั่นแหละมีอยู่แต่เขาผู้สร้างจะมั้งคือรื้อของเขาเองเท่านั้นแหละคนนอกนั้นจะมารื้อของเขาไม่ได้เลยเขาฟ้องได้หมดนั่นแหละเหตุนั้นในเรื่องหนีนี้อาตมาขอบอกว่าอาตมายังหนีไม่ได้ดอกและการที่อาตมาได้มาครั้งนี้มีพระอาจารย์ใหญ่ของอาตมาพร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัดท่านพระครูพิสารได้สั่งให้อาตมามานำพวกญาติโยมผู้มีศรัทธาสร้างที่พักขึ้นตามคำของโยมหมอลำก้อนได้ไปขอพระกับพระอาจารย์ของอาตมาให้มาโปรดโยมนั้นเมื่ออาตมาจะได้หนีไปจากสำนักนี้จริงแล้วอาตมาก็จำต้องเขียนรายงานบอกความขัดข้องของพวกญาติโยมบางพวกไม่เห็นดีให้อยู่ไปให้ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองของอาตมาให้ท่านทราบเพื่อพิจารณาแล้วให้ท่านสั่งมาว่าให้อาตมาหนีหรือให้อยู่ประการใดแล้วก่อนจึงจะรู้เรื่องอยู่เรื่องหนีไปของอาตมาให้เป็นการแน่นอนลงได้พวกเขายืนอยู่ข้างล่างเขาได้ยินข้าพเจ้าพูดมาทั้งหลายนั้นจนจบเรื่องลงนี้มันยิ่งโกรธยิ่งด่าจะเอาพร้าวควันหัวตีหัวเป็นการใหญ่เพราะเขาว่าข้าพเจ้าพูดเอาแต่ความตัวไม่ฟังเหตุผลคนอื่นไม่เอาคำพูดของใครเลยตุกข้าพเจ้าได้ยินเสียงเขาพูดอยู่ข้างล่างเขาโกรธให้ข้าพเจ้ามากจึงได้เอาใจพิจารณาคำพูดของเขาและของตนที่พูดมาทั้งหลายนั้นเห็นว่าตนได้วางความเห็นไว้เป็นหลักแน่นหนาพอสมควรนี้แล้วจึงได้ไปเอาเรื่องพวกที่อยู่ข้างล่างที่เขาโกรธให้นั้นเพื่อเป็นการแก้ให้เขาสงบลงแต่ว่าก่อนจะไป ข้าพเจ้าได้รึกในใจถวายชีวิตบูชาคุณพระรัตนตรัยอันตัวข้าพเจ้าที่ตั้งใจปฏิบัติมาให้ใจได้ถวายให้จริงดิ่งลงแน่นอนก่อนใจตกลงเห็นว่าภัยมันจะเกิดขึ้นในเราได้ก็เพราะธรรมอันเหลือความสามารถกุศลเราได้ตั้งใจปฏิบัติมาในคุณพระรัตนตรัยมาแก้มลุดนั่นแหละมาบันดาลให้คนหมู่นี้ฆ่าตีหรือกระทำสิ่งใดเราได้ดังตัวข้าพเจ้าได้รึกได้ปลอดภัยมาแล้วแต่ก่อนทุกคราวมาแล้วจึงรวนไปเอาเรื่องข้าพเจ้าจึงถามขึ้นว่าพวกออกจันเบ้าหรือโยมจันสังนั้นพวกใครที่ยืนอยู่ข้างล่างทั้งหลายพากันพูดอวดดีอยู่นี้เป็นคนบ้านโศกแสงเราหรือเป็นคนบ้านใดกันนี่โยมผู้ใหญ่บ้านและโยมจันสังบอกข้าพเจ้าว่าไม่รู้เพราะเขาอยู่ไกลทั้งอยู่ที่มืดด้วยมองไม่เห็นดังนี้ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าโยมว่าไม่รู้ไม่เห็นก็ว่าไม่รู้ไม่เห็นกันแต่สมารู้อยู่นะคือโยมผู้ยืนอยู่หน้าหมู่ในแสงไฟสว่างเห็นตัวอยู่นั้นคือโยมทิพย์พรผู้ที่ถือความวิ่งตามอาตมาวันที่อาตมาได้มาถึงตอนนี้วันแรกนั้นก็เป็นทิพย์พรคนนั้นแหละโยมทิพย์พรอาตมาจะบอกให้รู้นะอาตมาเองก็เป็นพระคนเกิดที่บ้านดอนเงินอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีอาตมาอยู่ในความปกครองเจ้าจอมเมืองไทยของพวกเราและอยู่ในความปกครองของพวกเจ้านายทั้งหลายเหมือนกับพวกพระทั้งหลายอยู่กันตามบ้านเมืองขอนแก่นเรานี่แหละเหตุนั้นพวกโยมจะทำอาตมาอย่างไรก็พากันทำไปตามใจชอบเถอะไม่เอาแต่ปากพูดจาฟันหัวตีเปล่าๆเลยจะฟันจะตีอาตมาเอาเลยก็ได้อาตมาได้บทปฏิบัติคุณพระไตรสรณคมได้อุทิศชีวิตถวายพรหมจรรย์มอบไว้แก่คุณพระไตรสรณคมทุกประการจึงสามารถนั่งอธิบายธรรมะทนต่อความดุความว่าของพวกโยมอยู่นี้เองแหละแต่พวกโยมทำร้ายอาตมาตลอดหมู่ของอาตมาให้ถึงตายหรือเพียงให้เจ็บแต่อย่างไรก็ดีพวกโยมจะถูกพวกเจ้านายจับมาเอาตัวพวกโยมไปลงโทษเหมือนทำตัวอาตมาและหมู่ของอาตมาเหมือนกันฉะนั้นเพราะอาตมาไปอยู่ที่ใดไม่เคยได้มีผิดพันกับใครๆมาเลยเพราะอาตมาจะได้มีความสงสัยว่าคนที่อาตมาผิดกับเขานั้นได้ตามมากระทำดังนี้ไม่พึงมีแต่อาตมามาอยู่ที่นี้แหละเพื่ออุปถากท่านเจ้าปู่อันอาตมาเห็นว่าไม่เป็นที่ของบุคคลใดมาหวงแหนว่าเป็นที่ของตนไว้เลยได้บังเกิดมีพวกโยมบ้านศกแสงพวกหนึ่งมีโยมทิพย์พรเป็นต้นมีความเข้าใจผิดได้มีความไม่พอใจมาหาเรื่องว่าอาตมามาข่มเหงยกวัดอยู่เองพูดแต่ความกลัวคนเดียวอยากฆ่าอยากฟันตีหัวมันว่าต่างๆนานาอยู่เดียวนี้แหละ
1: ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111 1 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสำหรับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พัฒนาการแล้วเห็นพระมาลัยนองพุทธชินรถได้ครั้งนั้นดูไม่วางตานะดูไม่วางตาเห็นท่านผู้บริสุทธิ์นะไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีกิเลสนะมันเบื่อง่ายเบื่อง่ายนะมันดุจเดิมนะเกิดปีตินะนั่นนี่แหละฉันได้กว่าขันมาระหว่างในพระเทระแต่ชราเปรียบเหมือนไอ้ไม้ใครฟังไม้ใครฟังนะท่านจะทั้งหลายจะได้ทัศนาการดูแลพระเทระผู้ยังมีชีวิตอยู่ตายไปก็ตายไปย่าพ่อน้องแสงก็ตายไปอย่าพ่อบัวนะนั่นท่านแก้มควันก็ตายไปท่านอาจารย์ผมก็ตายไปท่านอาจารย์ของมาก็ตายไปนั่นตายไปหลายองค์ยังอยู่ก็แก่ชราได้แล้วขอให้ต่างอกต่างใจทัศนการนุตริยะและเห็นพระอริยเจ้านะท่านผู้ที่สงบทั้งเกศนะนั่นราคาสูงที่สุดทัศนการนุตริยะเนี่ยมันคล้ายๆกับว่านางฟ้าแสนโหดแสนโหดนะเลยเห็นพระมลายหนอพุทธชินรถในครั้งนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นะท่านดูเหมือนไม่วางตาไม่วางตามันดุดดึงมากมันเปิ่งใจนั่นแน่ทีเดียวนั่งนะไม่ต้องใช้ศาสตร์นั่งอาตมาพูดมอโลดนะตอนนั้นมอโลดไม่กล่าวเลยก็นั่งศาสตร์นะพระพุทธเจ้าเห็นพระยาพิสารเท้าพระยาเธอในข้างนั้นอ้าหมาประเภทมานะมานะเชิญเชิญเสด็จเชิญเสด็จประทับนั่นใบไม้ปูดินนะอาสนะทิพย์อาสนะทิพย์นั่นพงกล่าวเช่นนั้นไม่ต้องเกลียวนะคณะหากว่าปูนซีเมนต์นะต้องปูไม่ได้มันดูดธาตุมันจะเป็นกลายเป็นโลกเนปชานั่นอันนี้ก็ดานเกลี้ยงกล่าวดีแล้วนั่นนั่งให้ไกลๆเพื่อทำจิตสมาธินั่นเอาแน่ปิดนะปิดไฟนะปิดไฟแน่เตรียมตัวนะนั่นเตรียมตัวปิดไฟให้เมื่อยนะให้เมื่อยนะให้นั่งใกล้ๆกันนั่นตอนนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะนั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายเดิมมือขวาทับมือซ้ายเดิมวางตัวให้คล้องให้กลมด้วยนะนั่นกายไม่แวกกายไม่แวกได้ทีนี้เนี่ยคือหมายความว่าเราอยู่ในนี่คนเดียวคนเดียวนะตายคนเดียวแก่คนเดียวใครช่วยไม่ได้นะอย่าให้เกี่ยวข้อการอย่าให้เรื่องการนั่นเรียกว่ากายไม่แวกนั่นประการหนึ่งวาจีไม่แวกนะทีนี้นะคือหมายความว่าพระเทศน์ปลายอ้าไปคุยกันประกบคำพระทีแรกหน้าตายนั้นเนื้อเรื่องว่าวิธีวิเวกนะมัดนอนวิเวกนะทีเนื้อนะหัวใจเปลี่ยวเปลี่ยวนะว่าเวนะนั่นความเปลี่ยวก็มาเวได้ทีเนื้อนะชำระนิวรณ์จากดวงจิตนะความสมองนะนั่นย้ายจิตเนื่องกันย้ายจิตคุกเคลียกันให้นึกว่าเราคนเดียวอยู่หน้าทีเนื้อนะตัดสินใจด้วยวิธีไหนนะเรียกว่ามโนวิเวกนะแล้วก็ตอนนั้นโอปนิโกนน้อมอคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงจิตนะอันนี้มรรคการพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะธรรมโมสังโฆนะวัชกรพุทโธพุทโธนะหนังสือโมโตทายคล้ายๆก็ทราบอยู่แล้ววาจาของท่านแก่นมันได้สอนลูกศิษย์ไว้นั่งเสริมโมโตไทยระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นะนั่นอาตมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มันนะโพดตามนั่งเสริมโมโตไทยนั่นไม่ละฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากมนุษย์มนุษย์อักกังมนุษย์เสสุมนุษย์เป็นเลิศที่สุด พระเอ็นสู้มนุษย์ไม่ได้พรหมโลกก็สู้มนุษย์ไม่ได้อรูปพรหมใส่ฌานสู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์เลิศที่สุดเลิศที่สุดนะนั่นอาบายภูมิทั้งสี่นะนรกเปรตอสุรกายสัตว์สันสู้มนุษย์ไม่ได้ไอ้พวกนั้นเป็นอัปปะบุคคลไม่ควรแก่ธรรมะไม่ได้นั่นมนุษย์มนุษย์นะซึ่งแปลว่าใจกล้ามนุษย์มนุษย์ซึ่งแปลว่าใจสูงนะกล้าหาญมากไม่ทุกข์นะเบื่อสมุทัยในโลกมรรคเดินครบทุกอย่างสวรรค์ไม่ครบอบายภูมิไม่ครบสู้มนุษย์ไม่ได้นี่นั่งเสริมโมโตไทยทั้งเกียรติมั่นทั้งกล่าวนะพอบริกรรมมาไหวในดวงใจนะบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวหมายความว่าเนื้อหนังของเราหัวใจของเราให้คุ้นเคยในพุทโธให้มากที่สุดให้มากที่สุดนะเพราะเรียกว่าตนทำให้มากในพุทโธทำให้ชำนิชำนาญในพุทโธนะนั่นให้ในเนื้อพุทโธในหนองพุทโธนะนั่นกิเลสของเรานั่นนะมันหอบไปนะมาแต่ในกชาติมันเป็นอนุสัยดองอยู่ในดวงจิตนะมันไม่พิษร้ายโกรธขึ้นมาฆ่ากันได้ราคะเกิดขึ้นมาฆ่ากันได้โมหะก็โดยเดียวกันนั่นแทนนอนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าข้าสาวกนะนั่นเพราะอย่าคิดอย่านักนะเธอพยายามนะโยคาวจรเจ้าทั้งหลายนะเธอนะนั่นพยายามละไอ้ของร้ายกลาดอยู่ในหัวใจนะนั่นเป็นอนุสัยดองอยู่นานมีเพียรนานนั่นมันคล้ายๆกับทะเลน้ำทะเลนะนั่นน้ำทะเลเนี่ยมันดองกันหลายร้อยปีหลายหมื่นปีนะมันกลายเป็นรสเค็มนะใช่ไม่ได้นะแม้หัวใจของคนก็ตัวเดียวกันนั่นพุทโธพุทโธอย่างเดียวให้มากๆ แต่ให้ละอดีตนะอย่าคุ้นคว้าอดีตอดีตนั้นเป็นภัยใหญ่ที่สุดนะมันผ่านมาแล้วไม่ควรคิดคนนักนะมันคล้ายๆกับถุยน้ำลายลงไปแล้วเลียกินนะแหมน่าเกลียดนักแน่แม่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าข้าห้ามสาวกนะนั่นอาเดชมาท่าปัจจุบันปัจจุบันโง่เงาตัวตนนะไม่ฉลาดนะนั่นนักบังการอนาคตข้างหน้าเราไม่ควรคิดถึงไม่ควรคำนึงสิ่งใดยังไม่มาถึงเราอย่าขวนขวายนะเขาเรียกว่าสมบัติบาเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นแห่งนานองสมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไหนพระเจ้าพระเจ้าพนายปฏิติเลิกธรรมะในปัจจุบันกล่าวคือพุทโธพุทโธให้มากบริกรรมพุทโธชนิดนั้นแล้วเท่านั้นยึดสังขารในบริกรรมให้มันชนิดนั้นนั่นอย่างโอเกตาโอเกตาไอเชเวตของเราน่ารักที่สุดใครไม่รักเชเวตไม่เมนั่นไอ้เทเวศอันของที่รักในบูชาไว้ที่ไหนต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ควรวัดล้างก็ไม่ควรภูเขาเหล่ากาก็ไม่ควรทางคูหาก็ไม่ควรซึ่งเหล่านั้นไม่ประเสริฐนะนั่นมาตัดหัวถวายในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านั่นเด็ดเดียวมากที่สุดนะนั่นเขาให้เราแล้วเราให้ของรักเป็นทานเราต้องได้ของที่รักของที่พึงใจนะเด้อเดียวไม่พอไม่เมียก็พออกพอใจนั่นแม้อยู่ในโลกก็ล่าเริงว่าเราได้ทนุบำรุงศาสนาเต็มไม้เต็มมือนะนั่นแม้ตายไปนะก็ล่าเริงบนสวรรค์เทวโลกนะนั่นนี่ละฉันได้บริโภคตั้งอกตั้งใจให้มากเราเกิดในโลกนะเป็นหญิงเป็นชายชายก็ชายอย่างเลิศหญิงก็อย่างเลิศนะนะธรรมะวินัยศาสนาวาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นของเลิศนะนะมันคล้ายๆเขาว่าผ้าชะดกที่งามที่สุดโคตรในพระกลายไปดกหน้าผ้าชะดกที่เล็กหน่อยทำมาจากเมืองกาสีนะงามที่สุดนะนะเมื่องามแค่นั้นต้องเอาได้ที่งามเย็บจึงสวยงามมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรอดแล้วต้องเอาธรรมะวินัยปฏิบัติจึงงามนะนั่น ม่ละยายคิดถึงอดีตอดีตเป็นภัยยายยกตัวอย่างระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเราว่าเป็นพระโพธิสัตว์ทำทุกกิริยาอยู่ที่ฝ่ายติดมฤทัยวันในครั้งนั้นในครั้งนั้นหกปีนะหัวเย็นไปเกือบไม่สำเร็จเทียนะนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์คิดถึงอดีตนะมาเราเป็นพระราชาอยู่ในกรุงกบิลพัทในครั้งนั้นประกอบโดยทศพิธราชธรรมสิบประการประชาชนได้รับความสุขมากแม้พระมหาบุรุษครองอดีตนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองดังสนมทั้งหกหมื่นมาจากสมเด็จพ่อสุโธทนะครึ่งหนึ่งมาจากสมเด็จมาดังเสนเมยาครึ่งหนึ่งนั่นนางเหล่านั้นนะในตระกูลในวงจักรีทั้งนั้นรูปร่างสวยนั่นพระมหาบุรุษเคยกระกรองครั้งที่สองนะนั่นครั้งที่สามแม่นางพิมพานางเอกนะนั่นนี่ในตอนนั้นครั้งที่เสมงกุฎราชกุมารเกิดใหม่ๆลาหุนเราไม่ได้ชมได้เชยแล้วออกบวชแท้ก่อนนี่นะเราวางอดีตของพระองค์คิดเช่นนั้นเช่นนั้นแหมไอ้มารมาใหญ่เนี่ยนะมาถึงเศรษฐีแปดเทศนะชัยโยชัยโยตึงตึงตึงมาเดียวนะนั่นพระมหาบุรุษไม่เคยประสบเช่นนั้นสนองพระทัยเสียแล้วนั่นสนองพระทัยเมื่อประสานกันเอาไว้หน้าตากเสียแล้วนั่นแล้วทีนี้พระองค์ก็ทำความเพียรเรื่อยๆไปนะนั่นอ้าวปฐมสมัยจวนสว่างสำเร็จพระโพธิญาณเกิดขึ้นเสร็จแล้วนั่นนี่แหละพระองค์ให้อาสาวกนะประโยคาวจรเจ้าไม่คิดในอดีตมาทับปัจจุบันภาษาไทยเขาเรียกว่าโง่เงาตอตูนะนะประทับปัจจุบันมาอดีตแข็งได้เป็นมารใหญ่แม้อนาคตก็โดดเดียวกันเช่นนั้นนั่นเดือดอนาคตนะผสมปัจจุบันเขาเรียกว่าบุตรชนบุตรชนซะแล้วนะไม่สงบแล้วนะอดีตชวนไปบ้างอนาคตชวนไปบ้างปัจจุบันแล้วนะนั่นแล้วบางคราวใจดีบางคราวใจร้ายนั่นบางคราวใจดีนะบางคราวใจร้ายนะนั่นหัวใจบุตรชนมันไม่ขาดนะลายขาดนะนั่นมันจะฆ่ากันได้นะยังทำอกุศลกันได้นะนั่นมันร้ายกาจหัวใจของปุถุชนมันคล้ายๆกับเล็งนะนั่นภาษาไทยเขาเรียกว่าเล็งนะเป็นสัตว์ที่ชกชนนั่นแม้ปล่อยขึ้นต้นไม้นั่นเล็งหาได้อยู่เป็นปกติไม่ยาวขยาวยกยกเย็ดเย็ดนะนั่นมันวิ่งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้านผสมผสานกันอ้าววุ่นวายไปแล้วนั่นเป็นนิวรณ์นะนั่นนี่ละฉันได้กูได้ละอดีตเดิมละอนาคตเดิมเข้าปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทโธให้หนักไปหนักไปหนักไปนะนั่นอ้าวจิตสงบซะแล้วนั่นหากว่าจิตสงบเช่นนั้น ความสุขอันใดโซ่ความสงบในนิลานี่ก็ทำไม่ได้นะความสุขพระบรมจักรพรรดิทั้งร้อยพระองค์พันพระองค์นะยังสู้นะความสงบในธรรมะไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันวุ่นวายวุ่นวายด้วยความราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นเหมือนพญาชมพูนะปล่อยสอนนะโลกปล่อยจากนะร้อยพระการพญาพิมพิสารในครั้งนั้นนะสู้ความสงบในธรรมะไม่ได้เนี่ยจิตแน่งอยู่สงบอยู่แล้วไม่สติสัมมาทิยะนะรักษาความสงบอยู่นั่นแล้วตอนนั้นนะตอนนั้นมาไอ้ความโลภความฉลาดเป็นสอขึ้นมาในจิตนะนั่นสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาอัจฉริยะของธรรมะนะนั่นการเลยเลยเลยใช่นะนั่นมันสอขึ้นมานั่นนะมันไม่ใช่มีแต่ความถูกอย่างเดียวความผิดต้องมีอยู่นะพอเป็นอนุสัยมันดองจะดวงจิตมันโผล่ขึ้นมามือทั้งของร้ายของดีนะนั่น ถ้าเขามาเช่นนั้นเขาเรียกว่าปัญญาสมถะรักษาความโลภความฉลาดที่เสาะขึ้นมานะผิดแล้วถูกนะเราโลดจากได้มันถูกกับมรรคหรือเปล่านะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบนะมันชอบหรือมันผิดนะนั่นมันผิดนั้นร่างกายของเรานะเป็นกรอยู่นะหวงอยู่นะนั่นตาของเราหูของเราไอวัยวะของเรานะมันเป็นเช่นนั้นผิดแล้วนั่นปัญญาเห็นชอบแต่ทางมรรคนั้นอ้าวปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรนะนั่นมันกินข้าวลงไปแล้วไปแล้วนั่นมันทำงานตึงตังตึงตังอยู่นะนั่นเอามือขามหัวใจเต้นตึกตึกนะนั่นไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่อื่นไกลหัวใจฉีดโลหิตเลี้ยงอวัยวะร่างกายให้มีชีวิตอยู่นะนั่นมันทำงานอยู่เนี่ยนั่นแล้วมันขยายนะประโยชน์สารสุดท้ายขยายออกทั้งเก้าทวารนะนั่นแพทย์นั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเทพยินดากายนั่นธรรมะธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคในเสือมุตตไทยให้แก่นมันว่าธรรมะทั้งหลายสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังเหมือนกิเลสของเรานั่นกิเลสของเราเนี่ยนะแค่แค่ผู้ไม่เกียรติมานั่นเอาช้อนในความชั่วไว้ซะก่อนรับต้อนความดีนะนั่นแล้วอิปการดังธรรมะหาเป็นฉะนั้นไหมนั่นนั้นสว่างนะนั่นอรหังไปไม่มีความไม่มีข้อปิดบังข้างในชั้นใดข้างนอกก็ชั้นนั้นนั่นแล้วก็ได้เพ่งอยู่เช่นนั้นเพ่งอยู่เช่นนั้นในความเสื่อมนั่นความเกิดนะกินข้าวเข้าไปแล้วความแปรในธรรมกลางนั่นความสลายในที่สุดนะบอกสว่างอยู่นั่นเห็นอยู่นะนั่นความแปรนะเราไม่เคยไปเยี่ยวเห็นอยู่อาบน้ำชำระไอ้ความสกปรกอยู่นะนั่นมันเห็นอยู่นะนั่นมันสว่างอยู่ในไอ้ธรรมะนะนั่นนี่เรียกว่าธรรมะภายในสว่างสว่างภายนอกไหนต้นไม้ภูเขาไม่เคลื่อนที่นะนั่นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มั่นไม่เที่ยงนะนี่ใต้ลักษณะอันนี้นั่นเป็นนะธรรมะอุกฤษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาเกิดในโลกนะเป็นธรรมะอุกฤษของพระไปแจกนะเป็นธรรมะอุกฤษของพระอรหันต์คือนาศพทั้งหลายนะนั่นปงทุกขังอนิจจังอนัตตาของเทวะนะไม่ใช่ของเราตายไปแล้วไม่เผาก็ฝังนะไม่แหละปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปรเห็นอยู่นะไม่เห็นด้วยกิเลสของเราเนี่ยกิเลสของเราเคยคล้ายกับเส้นผลบางภูเขานะภูเขาเป็นของใหญ่นะมันแปรอยู่เช่นนั้นประกาศอยู่เช่นนั้นก็ทำไมไม่เห็นนะนั่นในทีเดียวบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นพราหมณ์เพ่งอยู่ยอมแก้ความสงสัยได้นะเพราะเห็นไอ้ความแปรนะนั่นธรรมดาขึ้นต้นไม้ต้นไม้ต้องขึ้นต้นซะก่อนจนถึงปลายนั่นท่านแก่นมันท่านกล่าวเช่นนั้นพวกเราเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอ้าววางเป็นธรรมดาเสียแล้วนั่นมันไม่โอบดีกรน้องเข้ามาในตัวเนี่ยนั่นมันวางตามธรรมดานะนั่นมันมันน้อมเข้ามาพิจารณาอวัยวะร่างกายสังขารของเรานะโอปนิโกมันน้อมไปน้อมมาได้พระธรรมเราไม่ทำเช่นนั้นนะเป็นขั้นโตเส้นผมบางภูเขาไปซะแล้วนั่นนัดอย่างเดิมมันเป็นช่างเหลือขอไปซะแล้วนัดประการเดิมนั่นมันคล้ายๆดอกบัวนะมันขึ้นมายังไม่พ้นน้ำนะนั่นดอกไหนยังไม่ขึ้นพ้นน้ำยังคั่วข้าวอยู่ในดินอยู่เป็นอาหารของเต่าของปลาไปซะแล้วนั่นเมื่อละฉันหน่อยก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากให้มากนะศาสนาสมณโคดมอายุน้อยที่สุดพระองค์อายุ80ปีนะเข้านิพพานพระองค์ไม่เทวดาให้พระให้พรแก่ประชาชน100ปีนะนั่นไม่เหมือนพระเจ้า

สงฆ์เขาหนึ่งโยชน์นะองค์ที่สองโอนาคม40,000พระพุทธเจ้าองค์ไหนเอาสัตว์ขึ้นสวรรค์3ส่วนตกนรกส่วนเดียวนั่นต่อมาเองนะแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน์เมื่อพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระกัสสปะในอายุของพระองค์20,000เอาสัตว์ขึ้นสวรรค์2ส่วนตกนรกส่วนเดียวนั่นสมณะโคดมมาเกิดในโลกนะอ้าวแล้วกันนะนั่นเอาคนขึ้นสวรรค์ส่วนเดียวตกลกทั้ง4ส่วนถึง3ส่วนนะนั่นมันคล้ายๆกับโคนะโคนะนั่นโคนะที่ขึ้นสวรรค์คล้ายๆกับของโคตกนรกคล้ายๆขนงูนะนั่นคนทุจริตมากที่สุดสัมปรุษมีจำนวนน้อยที่สุดนะในโลกนะนั่นแค่นั้นศาสนาสมณโคดมเกิดเร็วตายเร็วนั่นมันคล้ายๆกับแสงฟ้าแลบเพชรเดียวนะนั่นแก่กิจทันทันไม่ทันก็เสียท่าใหญ่นั่นสำคัญในตอนในเสียท่าใหญ่นะเสียท่าใหญ่นะนั่นหากว่าเราไม่เทเวศอยู่เราแก้ไขได้นะมันถึงตายนะนั่นเนื้อทีเดียวให้ชำนาญมากที่สุดในพุทโธนั้นนั่งนอนยืนเดินนะนั่นอย่างในกลียกครั้งพุทธการในครั้งนั้นเบนติกาเศรษฐีนะนางจะขอนะแม่ภริยาพิมสารธาภริยาเธอนะนั่นท่านเมสินหะนั่นว่าการผ่านพระนครในสถานที่กว้างใหญ่ในกรุงราชคฤหะเห็นพระองค์บริบูรณ์นั่นไม่ด่างไม่พร้อยยังเบิกกรรมบทเศรษฐีเธอนั่นประทับในประทับในใจของพระองค์นะนั่นเมื่อนางจะขอเบนเดกาเศรษฐีเป็นแม่ค้าใหญ่ในสมัยนั้นค้าขายด้วยสุจริตนะนั่นไม่เหมือนสมัยเดนะโกหกกันเสื่อน้อยเข้าไปว่าเสื่อมากซะนั่นโกหกกันมันผิดกันมากที่สุดนะขังพุทธการผิดกันมากที่สุดสำเร็จแล้วเพราะมันทัศนาการนุตริยะอะไรเห็นพระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่ลักษณะพระมหาบุรุษงามที่สุดงามที่สุดไม่มีอิทธิเลงผสมนะงามที่สุดเสียงนะเป็นปลังนะนั่นคณะอุมาสกอุมาสิกาเช่นนายพระกรายไปดกนะออกจากตะโกนไปฟังเทศเวลาเย็นบ่าย3 โมงหรือ5 โมงเย็นนะพระกุมารสกุมารสิกาถือดอกไม้เป็นกลุ่มๆนะนั่นไม่มีการคุยกันนะออกจากเรือนนะเดินจงกรมทางไกลนะนั่นไปเดียวนะนั่นไม่มีการคุยกันต่างเข้าใจเข้าใจสงบนะนั่นกุมารสกุมารสิการระหว่างนั้นนะย่างเข้าในวัดนะแหมหูขนหัวลุกนะมันก็ทบสถานที่เป็นมงคลนะนั่นคนหัวลุกซาเถอะนะนั่นถ้ากลับไปเห็นนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นประมุขอยู่ข้างซ้ายพระโมกขลาข้างขวาพระสารีบุตรนะต่อไปนั้นรถต่อไปก็สปะต่อไปนั่นพระมันจะได้บุตรนะนั่นมันขวหัวลุกหัวพองสยองกล่าวเถอะนะเห็นความสงบเกิดขึ้นนะไอ้ความมาปีติในตอนนี้นะขนพกขนหัวลุกสยองกล่าวนะมันสละนิวรณ์ออกจากดวงจิตหมดหัวใจเป็นภาชนะที่ดีที่สุดนะนะขัดเกลาให้เป็นเงานะนั่นคอยรองรับพระศาสนาคอยรองรับร้อยรองรับธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพุทธมีภาคนะแล้วในพวกนั้นนะนั่นอย่างที่ว่านะนะพระองค์ประกอบด้วยทศพิธธรรม10 ประการโลกเดสายของคนจำนวนตั้งร้อยพันนะนั่นคนจำนวนนี้มาฟังเทศนะจะสำเร็จเท่านั้นนะจะถึงไกลสนคมเท่านั้นนะนั่นสำเร็จนะโสดาบัน12 หนุษย์นะสำเร็จถึงไกลสนคม11 หนุษย์นะนั่นแล้วพระองค์เปลี่ยนแปลงธรรมเทศนานะให้เหมาะกับเจริญผู้ฟังมันคล้ายๆกับคนนั้นสอบ

0: ประหารชีวิตนั้นพระองค์ให้นั่นดื่มมากนะดื่มมาทะลอดธรรมลดนะนั่นจิตสว่างนะนั่นจิตลงสู่ภวังค์อ้าวเป็นพระโสดาบันไปเสียแล้วนั่นไม่ถึงนั่นก็เสื่อมมันในไกลสนคมนะเป็นถึงไกลสนคม11ส่วนที่แรกนะเป็นบุรุษชนนะเถียงกันมาย่งกันมาเท่านั้นนั่นอ้าวขากลับบ้านได้ฟังเทศน์ไม่ใช่จิตของบุรุษชนซะแล้วนะจิตอริยะนะนั่นมันเข้าสู่โสดาบันแล้วนะนั่นต่างกันมากแต่ก่อนนะมันเห็นด้วยตานะนั่นมันเห็นด้วยตาโอปนิโกมันน้องเข้ามาสะดุ้งกิจนะนั่นความสะดุ้งกิจพิติในตอนนี้มันละกีวรนิวรออกจากดวงกิจนะนั่นเป็นภาชนะที่ดีนะนั่นสมัยในไม่ได้ไม่เห็นตัวพระองค์ได้ยินแต่ข่าวในพระไตรปิฎกเขากล่าวนะความสยองกล้าไม่มีนั่นไม่เฉพาะผู้ที่ปฏิบัตินะปฏิบัติเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาปฏิบัติเยี่ยมนะถึงเห็นมรรคเห็นผลเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรยังไงยังไงเดี๋ยวนะนั่นไม่ถือนะนั่นละสังขารจะที่วิกิกิจฉาที่นภัสประมาทเอาแล้วเป็นโสดาบันนะกล้าหาญนะทำนะนั่นทำหัวปอกหัวลอกนะทุกวันนี่นะเพราะมันไม่เห็นด้วยตาหนังนะนั่นเหตุนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนะนะเราไม่เห็นธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงนั่นเห็นแต่นักปฏิบัติที่แข็งขรัดเท่งแข็งขรัดนะนั่นศาสนาไม่เสื่อมคงที่คงเทนะมันเสื่อมในหัวใจของเรานะนั่นมันไม่ตรงตามศาสนวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแฉออกนะหุ้นทางใหญ่ถึง8เซนนะนั่นหุ้นทางของพระเรียนเจ้าหุ้นทางของพระพุทธเจ้าพระเรียนเจ้าพระพระเจดนะหุ้นทางใหญ่ถึง8เซนนะเรื่อนนะมันก็ทำไมไม่ไปเดินนะมันเดินเฉไปถูกขวากถูกน้ำถูกขวากถูกน้ำนะนั่นมันยุ่งในดวงกิจนะเนี่ยเหตุนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากไหนเรามาเกิดในโลกแน่มาค้าขายแน่ขาดทุนใหญ่ในครั้งแน่รวยก็รวยใหญ่ในครั้งแน่นะไอ้ความรวยความขาดทุนนั้นไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าพระมหาศาลเศรษฐีมหาศาลนะนะความขาดทุนนั่นบัมประเทศก็ขาดทุนนั่นกษัตริย์ก็ขาดทุนนั่นคนสามัญก็ขาดทุนนั่นบัมประเทศขาดทุนอ่างในพระไตรปิฎกเอาเทวทัตนะนั่นทำร้ายพระพุทธเจ้าสักโลหิตนะนั่นไม่มากพอมาแรงวันเขียวกินอิ่มนะตกมหาวิกิยายนะบำเพ็ญกษัตริย์นะสุภาพุทธะพ่อตาของพระองค์นะนั่นห้ามโคจรพระองค์นะตกนรกนะนั่นไม่ละฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากให้คุณเคยพุทโธให้มากเสียนะนั่นเราโน่นได้แล้วเกิดวันนั้นเพื่อนั้นอายุในเท่านั้นเราโน่นได้เป็นเกียรติวัตรที่สำคัญที่สุดแม้พระราชาคณะวัดนะต่างๆนะพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณพระอันเตวเสกนะสถิงเล็กหนึ่งสถิงเล็กนะทำวัดเวลาเช้ากลางเดิมเวลาเย็นกลางเดิมนะอย่างวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการนะไม่ประโยชน์มากที่สุดการทำวัดระยะเนี่ยนะเชิญท่านทั้งหลายนะพุทธบริษัทตั้งใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไม่คุณมากที่สุดหาประมาณไม่ได้คุณของพระพุทธเจ้าไปคล้ายกับอากาศคนที่พรณาคุณของพระพุทธเจ้าไปคล้ายกับนบิรากาศเช่นนั้นเหตุนั้นธรรมฐานจารย์ทั้งกล่าวมากก็จึงอยู่แต่ทั้งเราไม่สามอย่างคือพระปัญญาคุณหนึ่งพระมหากรุณาคุณหนึ่งพระบริสุทธิ์คุณหนึ่งเช่นนี้เหตุนั้นโอปนิโคน้อมคุณของพระพุทธเจ้ามาตั้งในดวงใจของพวกเรานะให้หัวใจของพวกเราในมันในคุณของพระพุทธเจ้า lấy ra lấy ra phụ tạng.
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: การสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเท่าที่เป็นมาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเป็นที่น่าเลื่อมใสและให้คติแก่ผู้ฟังสมดังมงคลสูตรบทว่ากาเลนะธรรมสาคัจฉาเอตมังคลมุตตมังการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นกิริยาที่แสดงออกแต่ละฝ่ายอย่างน่าชมเนื่องจากเป็นความมุ่งอัดมุ่งธรรมเพื่อประโยชน์จากการศึกษาไต่ถามกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่นิยมว่าแก่หรืออ่อนพรรษาข้อนี้ผู้เขียนขอชมธรรมสาคัจฉาท่านว่าเป็นไปตามทางของปราชญ์ที่น่าเลื่อมใสจริงไม่ได้เป็นไปแบบซึ่งเห็นแล้วเอื่อมระอาและยิ่งนับวันมีมากดาดดื่นจนบางท่านให้นามสภาประเภทนี้ว่าสภาน้ำลายไหลนองถ้าเป็นสภาธรรมตามหลักธรรมสาคัจฉาก็ควรจะมียุติกันด้วยเหตุผลและการยอมรับการกล่าวนี้โดยทราบว่าชาวพุทธเราต่างมีกิเลสด้วยกันแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตธรรมด้วยกันจึงเมื่อทราบดีชั่วประการใดก็นำมาลงจากการติชมของผู้อื่นลำพังเราติชมตัวเองคงไม่สามารถยังกิเลสความเห็นแก่ตัวให้ไว้ตัวได้บ้างเลยจำต้องอาศัยผู้อื่นช่วยอยู่โดยดีหากเป็นผู้มุ่งชำระสิ่งไม่ดีในตัวจริงแล้วคำติกับคำชมเชยน่าจะถือเอาประโยชน์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องผิดถูกดีชั่วของพระกรรมฐานผู้เขียนจึงกล้านำมาลงเพราะหวังประโยชน์จากสิ่งทั้งสองนั้นมิได้ตำหนิเพื่อเหยียบย่ำทำลายแต่อย่างใดการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานท่านที่น่าชมเชยก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะเข้าแฝงเลยแม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกันการสนทนาธรรมนั้นท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมาเริ่มแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นที่บำเพ็ญและสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไปท่านที่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัยจนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจและปัญญาเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิผู้สงสัยในปัญญาขั้นใดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพิจารณายังผ่านไปไม่ได้ท่านที่เข้าใจหรือผ่านไปแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนไปตามที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจเหมือนภูมิอื่นๆที่ผ่านมาการสนทนาธรรมระหว่างกันและการของพระกรรมฐานรู้สึกรื่นเริงไปตามธรรมขั้นนั้นเพราะผู้ถามก็ถอดออกจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาอย่างไรบ้างผู้อธิบายก็ถอดถอนจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาเช่นเดียวกันต่างได้พยานหลักฐานความจริงจากการปฏิบัติด้วยกันและเป็นคติต่อเติมกันไปไม่มีสิ้นสุดวันหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาเรื่องหนึ่งอีกวันหรือเวลาหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาอีกเรื่องหนึ่งสับเปลี่ยนถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะต่างองค์ต่างปฏิบัติต่างองค์ต่างรู้ในลักษณะต่างๆกันทั้งภายนอกภายในการสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในใจแม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีพรรษาอ่อนกว่ากันอยู่มากแต่การเล่าและการไต่ถามนั้นแฝงอยู่ด้วยความอาถรรพ์มั่นใจในความรู้และปัญหาของตนไม่พลั้นพรึงหวั่นไหวหรือประมาทกลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใดพูดไปและถามไปตามความรู้สึกของตนและยอมรับกันโดยทางเหตุผลของแต่ละฝ่ายถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกันผิดหรือถูกประการใดผู้เล่าหรือไต่ถามจะดำเนินไปตามความถนัดใจที่รู้เห็นมาโดยไม่คิดว่ากลัวจะผิดผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปตามจุดที่ผู้นั้นถามและเล่าให้ฟังด้วยความสนใจและไม่สนใจกับอะไรยิ่งไปกว่าปัญหาธรรมที่กำลังเป็นไปอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าท่านผู้ใดสนทนาและฟังต่างมีความสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมของกันโดยสม่ำเสมอแต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรมไม่แสดงความอิจฉาระอาใจ ไม่แสดงความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังความรู้และความอนุเคราะห์จากกันจริงๆเมื่อผู้เล่าและเรียนถามถูกคัดค้านจากผู้รับฟังในเรื่องใดตอนใดเรื่องนั้นตอนนั้นต้องกลายเป็นปัญหาการบ้านของเจ้าของปัญหาทันทีที่จะนำไปขบคิดเพื่อแก้ไขดัดแปลงต่อไปจนเป็นที่แน่ใจจนกว่าปัญหานั้นเป็นที่สนิทใจไม่ขัดแย้งจากอาจารย์ผู้ให้อุบายและตนก็เข้าใจตามนั้นจึงจะปล่อยให้ผ่านไปตามธรรมดาผู้ถูกคัดค้านแทนที่จะเสียใจแต่กลับเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นในปัญหาที่ถูกคัดค้านนั้นๆดังนั้นการสนทนาธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันในลักษณะนี้จึงน่าจะเกิดมงคลได้ตามหลักธรรมว่าการสนทนาธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดการสนทนาที่เป็นข้าศึกหรือทำลายธรรมบทว่ากาเลนะธรรมสาคชาเอตมังคลมุตมังนั้นน่าจะได้แก่การสนทนาที่ทำให้เกิดกิเลสหรือสนทนาอวดกิเลสกันมากกว่ามุ่งประโยชน์ในธรรมแต่นี้กล่าวตามความด้นเดาของวิสัยป่าไปอย่างนั้นเองกรุณาอย่าได้ถือเป็นหลักเกณฑ์นักเพราะคำว่าป่าหรือเถื่อนก็เป็นคำประกาศตัวอยู่แล้วว่าเป็นสภาพเช่นนั้นอยู่ในตัวเองอะไรจะเกิดประโยชน์โดยธรรมแก่ตนด้วยวิธีใดควรพยายามตักตวงวิธีนั้นให้เต็มกำลังความเพียรของตนแม้วิธีนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งความตำหนิของใครที่มีกิเลสประเภทชอบติเพื่อยกตนหรือทำลายมากกว่าความเป็นธรรมก็ไม่สามารถลบล้างวิธีนั้นได้หากสามารถลบล้างได้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญอยู่ในท่ามกลางเจ้าทิฏฐิทั้งหลายที่ควรเรียกได้ว่าคลังกิเลสคงไม่เล็ดลอดมาเป็นศาสดาของพวกเราชาวพุทธของพระองค์ได้มีความจริงเท่านั้นชนะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายได้คือชนะตนได้ก็เพราะความจริงชนะโลกได้ก็เพราะความจริงหนีความจริงไปไม่พ้นผู้มั่นในศาสนาพุทธจึงควรมั่นในความจริงซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังนั้นการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีใดก็ตามถ้าทำลงไปกิเลสกลัวและหลุดลอยออกจากใจได้การทำนั้นก็เป็นมงคลแก่ตนแม้กิเลสจะไม่เห็นเป็นมงคลด้วยก็ไม่เป็นปัญหาแต่โดยมากพวกเรามักทำตัวให้เป็นมงคลแก่กิเลสมากกว่าเป็นมงคลแก่ตัวจึงควรระวังมงคลชนิดนี้ถ้าคืนให้เป็นมากๆอาจจมไปทั้งที่เข้าใจว่าตัวเจริญดังแบบเที่ยวโคดโกงที่ปล้นรีดไถสมบัติของคนอื่นมาเป็นสมบัติและมงคลแก่ตนโดยเข้าใจว่าตัวฉลาดมีบุญมากมีอำนาจวาสนามากรวยเงินกองทัพภูเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอ่านทั้งวันไม่จบแต่ความจริงก็คือมงคลชั่วลมหายใจมงคลดินเหนียวติดศีรษะที่จะพาให้จมย่อยยับโดยไม่มีท่านผู้รู้ใดสงสัยกันว่านั่นคือมงคลอะไรกันแน่ความจริงการวินิจฉัยมงคลท่านสอนให้วินิจฉัยความเคลื่อนไหวเพื่อการกระทำของตนว่าเป็นไปในทางใดในวันเวลาหนึ่งๆความเคลื่อนไหวนั้นๆจะเป็นขึ้นที่กายวาจาใจของเราแต่ละรายความเป็นมงคลหรืออัปมงคลซึ่งเป็นส่วนผลจะตามมากับความเคลื่อนไหวนั้นๆอย่างแยกไม่ออกที่ผ่านมากล่าวความเป็นมงคลของการสนทนาธรรมที่ถูกกับสุขลักษณะทางใจนับว่าเป็นที่น่ายินดีในวงปฏิบัติที่ท่านสนทนาธรรมตามเยี่ยงอย่างของธรรมสาคัจฉาซึ่งเป็นผลยังกันและกันให้รื่นเริงตามธรรมกถาเรื่องบรรเทาและกำจัดกิเลสภายในโดยลำดับเวลาสบโอกาสที่ต่างท่านต่างลงมาจากภูเขาและจากป่าอันเป็นที่ให้ความสุขความสำราญทางใจมารวมกันในบางการเวลานั้นเป็นโอกาสอันดีที่ท่านต้องสนทนาปกิณกะธรรมต่อกันด้วยความหิวกระหายเพราะนานๆจะมีสักครั้งขั้นเริ่มแรกโดยมากก็เป็นปัญหาของพระที่อ่อนพรรษาเริ่มต้นก่อนโดยพระอาวุโสเริ่มอารัมภบทกำหนดรายองค์เป็นผู้ริเริ่มปัญหาก่อนด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาตามที่รู้เห็นมาพอองค์นั้นเล่าจบบางทีพระอาวุโสก็ซักและแทรกธรรมลงในระหว่างบ้างเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมธรรมที่ท่านองค์นั้นกล่าวถูกต้องแล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นองค์นอกนั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลาของตนก็นั่งฟังในท่าสงบเพื่อฟังอุบายต่างๆจากการสนทนากันระหว่างองค์แรกกับท่านที่คอยให้นัยยะตอนที่ท่านสนทนากันนี้เป็นที่ประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่คาดฝันว่าธรรมที่ทางคนต่างปฏิบัติทางคนต่างรู้เห็นอยู่คนละทิศทางแต่เวลามาพูดขึ้นกลับเป็นธรรมกลมกลืนกันได้กับที่ตนรู้เห็นมาในบางแขนง ราวกับว่าใจดวงเดียวกันทำแท่งเดียวกันทั้งที่ทำก็มีหลายแขนงใจก็มีหลายดวงเพราะต่างคนต่างมีไม่น่าจะมาตรงกันอย่างเหมาะสมเช่นนั้นได้พูดเรื่องพูดผีก็ดีเรื่องเทพก็ดีเรื่องสัจธรรมบางแขนงก็ดีเรื่องอุบายปัญญาบางแขนงก็ดีหรือเรื่องกิเลสชนิดต่างๆก็ดีท่านเข้าใจกันได้ราวกับได้เห็นในขณะเดียวกันฉะนั้นผู้นั่งฟังก็ดีผู้เล่าผู้ถามก็ดีผู้รับฟังเพื่อวินิจฉัยก็ดีย่อมมีส่วนได้รับประโยชน์จากปัญหานั้นเช่นเดียวกับท่านชี้แจงให้ตนฟังโดยเฉพาะนอกจากความสามารถอันเป็นเรื่องของแต่ละรายไปเท่านั้นที่ยิ่งย่อนต่างกันจึงอาจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเวลาฟังคำชี้แจงเฉพาะปัญหาที่ยกขึ้นนั้นสามารถอำนวยประโยชน์แก่ผู้ฟังได้โดยทั่วถึงเพราะอยู่ในฐานะที่ควรได้รับเสมอกันดังในตำราว่าพระพุทธเจ้าทรงกำลังแก้ปัญหาธรรมแก่ผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ขณะนั้นยังมีผู้ได้รับประโยชน์จนสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ทั้งที่เป็นปัญหาของผู้อื่นและกำลังทรงแก้ปัญหาเพื่อผู้อื่นอยู่ทั้งนี้เพราะธรรมเป็นศูนย์กลางของโลกจึงสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ควรได้รับโดยไม่เหลือการสถานที่บุคคลที่อยู่ในฐานะควรได้รับการสนทนาธรรมในเวลาที่นั่งอยู่ด้วยกันหลายองค์ย่อมเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยทั่วกันแต่ปัญหามีหลายชนิดมีทั้งเกี่ยวกับภายนอกและภายในเอาประมาณไม่ได้ที่ควรแก่สาธารณะก็มีที่ไม่ควรก็มีจึงยากที่จะพูดและฟังโดยทั่วไปได้จะเป็นปัญหาชนิดใดก็ตามผู้เป็นเจ้าของย่อมทราบเองถ้าเป็นปัญหาชนิดที่ควรแก่สาธารณะผู้อื่นก็มีโอกาสได้ฟังด้วยถ้าเป็นปัญหาเฉพาะผู้เป็นเจ้าของก็หาโอกาสเล่าและเรียนถามครูอาจารย์โดยลำพังตามความเหมาะสมปัญหาที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัญหาทางจิตภาวนาล้วนๆเพราะการบำเพ็ญอยู่เสมอในอิริยาบถต่างๆทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาปัญหาจึงเกิดขึ้นเสมอโดยไม่เลือกอิริยาบถปัญหาหรือธรรมบางอย่างเมื่อปรากฏขึ้นมาจากใจเจ้าของทราบได้ชัดเจนในขณะนั้นก็มีบางอย่างก็พอแก้ไขได้โดยลำพังไม่ต้องให้ผู้อื่นช่วยบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาพิจารณานานพอควรจึงเข้าใจและผ่านไปได้เป็นระยะระยะแต่ปัญหาบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วตัวเองไม่ทราบวิธีแก้ไขต้องอาศัยท่านผู้อื่นช่วยแนะนำปัญหาบางอย่างล่อแหลมต่ออันตรายต้องรีบแก้ไขถ้าไม่สามารถแก้ด้วยตัวเองต้องรีบไปหาครูอาจารย์ช่วยแก้ไขขืนปล่อยไว้อาจทำให้หลงผิดและเสียไปได้อย่างไรก็ตามสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญทุกกรณีแห่งการแก้ไขหรือส่งเสริมปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนต้องนำสติปัญญามาทดสอบพิจารณาจนเป็นที่แน่ใจทั้งฝ่ายที่เข้าใจว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุผลมิใช่โดยความเข้าใจหรือชอบกับอารมณ์ของตนแล้วก็ยึดถือว่าเป็นถูกก่อนจะยอมรับกันแต่ละปัญหาต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยปัญญาโดยทางเหตุผลดังนั้นพระกรรมฐานจึงแสวงหาครูอาจารย์และเคารพเลื่อมใสเชื่อฟังอาจารย์มากผิดกับทางปริยัติเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากจิตภาวนาเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่เคยผ่านมาแล้วเท่านั้นจะสามารถแก้ได้ผู้ไม่เคยภาวนาแม้ได้ศึกษามามากก็ไม่อาจแก้ได้เพราะปัญหาที่เกิดทางจิตภาวนาโดยมากไม่ค่อยตรงกับปริยัติที่เคยเรียนมาหากมีแอบแฝงแฝงเรียบเคียงกันไปนั่นแหละจะว่าผิดกับปริยัติไปเลยทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าถูกกันทีเดียวก็ไม่เชิงจึงลำบากในการวินิจฉัยหาความจริงอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ไม่เคยผ่านการพูดเช่นนี้ท่านที่ไม่เคยปรากฏและไม่เคยภาวนาอาจไม่เข้าใจหรืออาจหัวเราะก็ได้ว่าพูดประปาเถื่อนไม่มีหลักเกณฑ์แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นในวงปฏิบัติสำหรับท่านที่เคยปรากฏจากหลักภาวนามาแล้วพอแย้มออกก็เข้าใจได้ทันทีปัญหาที่เกิดขึ้นในวงสมาธิกับวงปัญญาต่างกันคำว่าปัญหาเป็นคำกลางๆยังไม่บ่งชัดลงไปว่าปัญหาอะไรบ้างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นในระยะใดบ้างจึงขอชี้แจงไว้พอเป็นแนวทางสำหรับท่านที่เป็นนักจิตภาวนาเพื่อเป็นข้อคิดเวลาปรากฏกับตัวเองจะพอมีทางแก้ไขโดยอาศัยยึดหลักที่อธิบายไว้เป็นแนวทางทดสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดในวงสมาธิมักจะเกิดแก่รายที่จิตสงบลงแล้วถอยออกไปรู้สิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องไม่มีประมาณเพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากเกินภูมิแห่งขั้นเริ่มแรกของตนที่เริ่มฝึกหัดควรย้อนจิตเข้าสู่ภายในองค์สมาธิเสีย ไม่ตามวินิจฉัยใคร่ครวญสิ่งที่มาปรากฏนั้นต่อไปขณะจิตเข้าสู่ความสงบควรมีสติระวังให้จิตอยู่กับความสงบนั้นไม่ยอมให้ความผลักดันพาจิตออกสู่ภายนอกเช่นพาเหาะเหินเดินฟ้าเที่ยวชมนรกสวรรค์วิมานหรือความขนองในสมาธิคิดอยากดูจิตของผู้อื่นในขณะที่จิตสงบเหล่านี้เป็นเครื่องเขย่าก่อกวนจิตให้กระเพื่อมตัวออกสู่อารมณ์ควรให้จิตเป็นสุขสงบอารมณ์อยู่ในองค์สมาธิคือความสงบในเวลานั้นจะได้ชมความสุขอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรรบกวนชวนให้ยุ่งและเกิดปัญหาขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์เพราะยังไม่ใช่การเวลาและฐานะที่ควรจะรู้และได้รับประโยชน์จากปัญหานั้นนั้นเรื่องบาปบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงหรือไม่เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใจแตกหรือโลกภายในใจแตกจึงควรสร้างสมาธิสร้างปัญญาอันเป็นทางรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์และรู้นิพพานให้มั่นคงสิ่งเหล่านี้จะไม่พ้นวิสัยของใจที่ขัดเกลาด้วยดีหรือขัดเกลาดีแล้วไปได้ต้องรู้ประจักษ์ยิ่งกว่าการคาดคิดซึ่งเป็นปัญหาทำลายหัวใจไปไหนและควรทราบว่าท่านที่มาชี้แจงบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานให้พวกเราด้นเดาจนหัวเสียไปตามๆกันแบบเด็กขึ้นบนบ้านโดดชูชีพด้วยร่มกันแดดกันฝนสิ่งที่ได้รับคือขาหักสลบเหมือดไปพักหนึ่งนั้นท่านรู้ด้วยหลักใจหลักธรรมเป็นเครื่องพาให้รู้ให้เห็นท่านจึงรู้ได้ชัดพูดได้ชัดชี้แจงได้ชัดไม่ผิดพลาดจากความจริงแม้สิ่งนั้นจะมีจริงจากความรู้ความเห็นจริงท่านแต่พวกเรายังด้นเดาไม่ถูกสิ่งที่ถูกอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเหลวไหลไร้สาระและคำปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแล้วก็สร้างกรรมพอกพูนทับถมตัวเองจนหาบขนไปไม่ไหวแม้เช่นนั้นก็ยังกล้าด้นเดาและปฏิเสธต่อไปอีกด้วยความลูบคลำกรรมกำมือว่าตายแล้วก็สูญเท่านั้นไม่มีอะไรมาคอยรับผลแห่งกรรมเหล่านี้สืบต่อไปอีกโดยไม่ได้คำนึงว่าโลกที่เกิดมาบ่นว่าทุกข์กันนั้นถ้าเสียงบ่นให้ความทุกข์ทรมานที่ทับถมจนหาทางออกไม่ได้ดังเหมือนเสียงฟ้าเสียงระเบิดแล้วโลกนี้คงตับแตกหัวใจวายตาฉิบหายปนปี้กันไปหมดเพราะเสียงระเบิดแห่งความบ่นดังสนั่นแผดเผาทั่วโลกธาตุไม่มีการสถานที่พอให้หายใจได้บ้างเลยแม้ต่างตนต่างบ่นให้กับทุกที่อยู่บนหัวใจของตัวด้วยกันยังไม่ทราบว่ากรรมมีและกรรมให้ผลมาตลอดสายแต่อดีตปัจจุบันตลอดอนาคตไม่มีสิ้นสุดแล้วก็อยากจะหากรรมดีชั่วให้เจอได้ในนรกสวรรค์วิมานหลังไหนกันผู้เขียนก็อยู่ในแดนแห่งทุกข์ด้วยกันจึงไม่มีปัญญาจะแนะบอกวิธีให้เห็นกรรมและผลของกรรมตลอดสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมที่ต้องรับเสวยได้นอกจากจะบอกว่าตัวทุกข์อยู่ที่ไหนตัวกรรมก็อยู่ที่นั่นเท่านั้นใครสิ้นทุกข์ผู้นั้นก็สิ้นกรรมดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ทรงสิ้นทุกข์ไปแล้วกรรมจึงไม่มีอำนาจตามบังคับให้ทรงรับเสวยได้เช่นโลกจอมบนทั้งหลายที่กล่าวมาเกี่ยวกับการคิดเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้นนั่นคือต้นปัญหาทำลายจิตใจควรระวังอย่าด่วนให้เกิดขึ้นแต่พยายามทำใจให้รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งปกปิดกำบังทั้งหลายหากจะรู้ไปเองปิดไม่อยู่ต้องรู้แน่นอนสิ่งมีอยู่เหล่านั้นไม่ปิดบังตัวเองนอกจากโลกปิดบังตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังโลกมีจักษุคือตาในเปิดเผยก็เห็นเองสมาธิจิตอาจให้เกิดปัญหาได้หลายทางแต่ปัญญาคือฝังหรือทำนบกั้นนั้นปัญหาทุกชนิดพ้นไปไม่ได้ถ้านำมาใช้ต้องเห็นผลทันตาแต่การเริ่มแรกปฏิบัติไม่ควรวิตกให้เกิดปัญหาสลับซับซ้อนก่อนปัญหาจะเกิดดังที่กล่าวมาปกติธรรมดาถ้าจิตมีความสนใจอยู่เฉพาะบทธรรมที่บริกรรมและรวมสงบตัวลงอยู่ด้วยความสงบสุขเท่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดมีปัญหาต่างๆมารบกวนให้จิตฟุ้งซ่านสำคัญที่ชอบคิดไม่มีเหตุผลจึงมาก่อความกังวลใส่ตนอยู่เสมอปัญหาทางสมาธิมีมากแต่ขอยุติไว้เพียงนี้เพื่ออธิบายปัญหาทางปัญญาต่อไปแต่ก่อนจะอธิบายปัญหาทางด้านปัญญาจะขอเล่าเรื่องผลของปัญหาทางสมาธิที่อบรมดีแล้วให้ท่านฟังพอเป็นคติต่อไปเพราะภูมิสมาธิและปัญหาต่างๆที่เกิดจากสมาธิของรายที่มีจิตผ่าผลเมื่อฝึกอบรมถูกทางแล้วย่อมใช้ทำประโยชน์ได้ลึกซึ้งและกว้างขวางผิดธรรมดาดังที่เคยทราบจากประวัติท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีจิตผ่าผลในขั้นฝึกทรมานและเป็นจิตอาชาใน หลังจากท่านฝึกดีแล้วแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นผู้หญิงซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมมาจากท่านในขั้นต้นขณะนี้หญิงคนนั้นเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวแล้วและยังมีชีวิตอยู่จิตของแกมีนิสัยผาดโผนคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นอยู่หลายแขนงซึ่งพอจะนำมาลงไว้เป็นข้อคิดแก่ท่านนักปฏิบัติได้พิจารณาหาสาระเท่าที่ควรเป็นได้สมัยแกยังเป็นสาวท่านอาจารย์มั่นเคยไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านแก1พรรษาพร้อมพระเนนเป็นจำนวนมากทราบว่านับแต่ตั้งบ้านนั้นมาเพิ่งมีพระมาอยู่จำพรรษาราว 40-50 องค์คราวนั้นเองพระเถรานุเถระที่มีอายุพรรษามากซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านก็มีมาจำพรรษาด้วยหลายองค์องค์ที่มีความรู้ทางพระจิตวิชารู้วรจิตของคนอื่นก็มีและทำหน้าที่ช่วยดักจับพระที่ชอบขโมยเก่งๆวงเล็บเปิดจิตพระที่ชอบขโมยคิดออกนอกลู่นอกทางวงเล็บปิดอีกด้วยคือก่อนท่านจะแสดงธรรมอบรมพระในเวลากลางคืนบางครั้งท่านสั่งพระองค์ที่มีความสามารถในทางพระจิตวิชานั้นว่าวันนี้ท่านช่วยผมปราบขโมยหน่อยนะขณะเทศผมไม่ค่อยมีโอกาสดักจับขโมยเหล่านี้แม้จับได้ก็ไม่ถนัดดังที่คอยซุ่มดักจับอยู่ที่ประตูมือเปิดคอยกำหนดจิตดักจับจิตที่คิดต่างๆของผู้อื่นอยู่โดยเฉพาะไม่มีงานอื่นเข้ามาแทรกมือปิดเนื่องจากผมทำหน้าที่แสดงธรรมไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นกว่าจะย้อนจิตมาตรวจจับขโมยก็รีบไปกว้านเอาอะไรแล้วรีบกลับมาซะก่อนเรื่องจึงมักจะเย็นไปไม่ได้คาหนังคาเขาจึงขอให้ท่านช่วยจับให้ได้คาหนังคาเขาให้หน่อยขโมยพวกนี้เก่งนักคอยด้อมออกเวลาเรามีธุระจำเป็นคอยดักเอาตัวเก่งๆที่ฉลาดให้ได้พอสั่งเสร็จก็เริ่มแสดงธรรมต่อไปโดยไม่สนใจกับอะไรอีกสักประเดี๋ยวขโมยก็ด้อมออกเที่ยวเพ่นพ่านตามเคยและก็ได้ยินเสียงท่านองค์ทำหน้าที่ปราบทักขึ้นในเวลาต่อมาว่าท่านองค์นั้นคิดอะไรอย่างนั้นท่านอาจารย์หยุดเทศชั่วคราวและช่วยเสริมการปราบของท่านองค์นั้นว่ามันต้องอย่างนั้นจึงจะทันกับพวกพันนี้ที่แสนรวดเร็วแล้วก็แสดงธรรมต่อไปสักครู่ต่อมาขโมยรายใหม่ก็โผล่ออกมาอีกท่านองค์ปราบก็ทักอีกว่าท่านองค์นั้นคิดอะไรอย่างนั้นล่ะจงกำหนดจิตให้อยู่กับตัวสิอย่าส่งจิตออกไปคิดเรื่องต่างๆอย่างนั้นมันผิดขโมยกลับกลัวท่านและเข็ดหลาบไม่กล้าออกเที่ยวเพ่นพ่านเหมือนแต่ก่อนท่านทักไม่กี่รายจนผู้ร้ายก็สงบลง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดนดิถีศรีสวัสดนิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิระธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารและเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุขโขปุญญสากุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติใกล้คิดพระพุทธศาสนาโปรดให้ได้ทำตัวของเราให้ได้รับผลประโยชน์จากความใกล้คิดที่มีต่อพระศาสนาจริงๆอย่าให้เป็นทำนองนิทานอิโตอิศกที่นำมาสอนเด็กซึ่งนักเรียนสมัยก่อนรู้สึกจะได้ผ่านทุกคนในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อๆแต่มีเนื้อความที่สำคัญเป็นเครื่องเทียบเคียงกันกับพระศาสนาได้ดีคือเทียบเคียงตัวของเรากับสิ่งดีชั่วได้อย่างดีในเนื้อหาของนิทานนั้นมีอยู่ว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งเที่ยวคุ้ยเขี่ยหาอาหารไปพบรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดไปเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเลยแต่นี้จะไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสู้เขาสุดเขาสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเกี่ยเลยไปในแปลงมันอยู่แล้วก็สรุปเนื้อความแห่งนิทานนั้นว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นอะไรเล่าเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเล่าเป็นข้าวสุกข้าวสารอันนี้เป็นไปตามประเภทและจริตของสัตว์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวข้อเทียบเคียงนี้ก็ยังไม่เป็นความเสียหายสำหรับสัตว์ที่มีวิสัยจะต้องถือสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์สำหรับตัวเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยอาหารการกินของสัตว์กับมนุษย์มีความแตกต่างกันฉะนั้นความนิยมในรสอาหารหรือประเภทของอาหารจึงมีแตกต่างกันอยู่บ้างดังที่ไก่แจ้ซึ่งเป็นนิทานผ่านได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ของเราผู้ที่มีความรู้สึกดีชั่วมันแตกต่างจากสัตว์แล้วนั้นรู้สึกว่ามนุษย์ของเราจะมีส่วนเสียเปรียบสัตว์อยู่ไม่ใช่น้อยคือสัตว์เขาเห็นเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาจริงแม้เขาจะไปทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเพชรพลอยนั้นแต่ข้าวสุกข้าวสารนั้นเป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทที่นิยมข้าวสุกข้าวสารเป็นอาหารจริงสัตว์ที่มีผลไม้เป็นอาหารผลไม้ก็เป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทใดมีวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารมีความนิยมมาตามกำเนิดของเขาสิ่งนั้นๆก็เป็นอาหารและสำเร็จประโยชน์ให้สัตว์ได้ตลอดมาแต่การอ้างนิทานเรื่องนี้มานั้นเพื่อเป็นการสอนมนุษย์ของเราโดยตรงไม่ได้เป็นการตำหนิสัตว์ที่มีนิสัยผิดกันกับมนุษย์เราซึ่งจะให้นิยมเหมือนกันอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์ของเราเป็นผู้รู้จักดีชั่วทุกสิ่งผิดกับสัตว์เรียกว่าเป็นคนละโลกแม้จะอยู่ในโลกแผ่นดินอันเดียวกันก็ต่างดังนั้นนิทานนี้จึงเป็นการตำหนิมนุษย์ของเราผู้ที่รู้จักดีชั่วแต่ไม่สามารถจะหาสิ่งที่ยึดมือที่ดีและชั่วสิ่งที่ดีและแก้ไขสิ่งที่ชั่วได้ คำว่าเพชรพลอยในสถานที่นี้ก็หมายถึงความดี
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ละเอียดออกที่ละเอียดมากที่สุดนะละเอียดละออสุขขมมาก ใครถ้าเราได้ผ่านศาสนาตามหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่และพระจะเป็นผู้สวยงามสงบเย็นไปด้วยกันเพราะจัดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวถึงขนาดที่ว่าตรัสรู้แล้วทรงท่อพระทัยไม่อยากสอนใครนั่นแหละผลที่ท่านได้เลิศเลอถึงขนาดที่จะที่ท่อพระทัยซึ่งสัตว์ทั้งหลายจะเทิดทูนไว้ได้นั่นแหละผลของการปฏิบัติตามศาสนาซึ่งมีความละเอียดอ่อนมากที่สุดความเพียรก็ไม่เกินพุทธศาสนาจะแยกมาเป็นพระแล้วก็ความเพียรของพระความอดทนของพระความสังรวมระวังของพระความมีสติสัมปชัญญะรอบตัวของพระหน้าที่การงานของพระที่ทำ

ว่าประมาณเท่านั้นจะตื่นนอนลงด้วยความไม่นอนใจพอถึงเวลาตื่นแล้วประกอบงานด้วยสติติดกับตัวนี่คืองานของพระผู้จะทรงมรรคทรงผลและผู้ทรงมรรคทรงผลไปแล้วเป็นงานที่ละเอียดละออมากที่สุดไม่มีงานใดในโลกนี้จะเกินงานของพระที่ประกอบตามหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้า เพราะธรรมก็ละเอียดกิเลสก็ละเอียดต้องใช้ให้พอดีกันด้วยเหตุนี้ท่านผู้มาปฏิบัติอย่าเอานิสัยเก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์มาใช้จะขัดกันวันยั่งค่ำต้องมาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใหม่ตามหลักของพระพุทธศาสนาเช่นพระวินัยให้มีความหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมที่จะทำลายศีลของตนนั่นมึงเรียกว่าพระวินัยนี่คือองค์ศาสดาอยู่กับพระวินัยธรรมก็มีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นต้นหรือว่าพละห้าที่เป็นหลักใหญ่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านเรียกว่าอินทรีย์ห้าความเป็นใหญ่หรือกำลังใหญ่ นี่ให้ประจำตนเสมอ นี่คือพระผู้จะทรงมรรคทรงผลอย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆแล้วก็ขายศาสนาไปเปล่าๆใครก้าวเข้ามาศาสนามาทำความเลอะเทอะออกไปก็ทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายศาสนาทำลายผู้อื่นให้พาหิรชนเขาดูถูกเหยียดหยามผู้เข้ามาปฏิบัติหรือบวชในศาสนาแล้วทำตัวเร็วได้ดูไม่ได้เลยอย่างนี้อย่าให้มีในวงของพระเราต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นก็ตำหนิไม่ได้นะคำว่าตำหนิตนต้องเอาหลักธรรมหลักวินัยเข้ามาทดสอบกันบกพร่องตรงไหนนั่นแหละตนบกพร่องให้นำมาแก้ไขดัดแปลงนี่เรียกว่าการรักษาตนการปฏิบัติตนหน้าที่การงานของพระมีความละเอียดละออสุขุมคัมภีรภาพมากทีเดียว คนทั้งหลายเขาไม่เคยต้องเป็นผู้ปฏิบัติแม้ในวงศาสนาในวงพระด้วยกันก็ตามทั้งปริยัติพระปฏิบัติ รวมแล้วจะมาอยู่ในพระปฏิบัติ เป็นภาคที่ละเอียดรอมากที่สุด ตั้งที่กล่าวเนี่ยสติตื่นนอนขึ้นมาจับติดแล้ว ความภาคเพียรหน้าที่การงานทุกอย่างทำด้วยความไม่นอนใจนอนใจนี่คือธรรมเป็นอย่างนั้นอะไรนอนใจไม่ใช่ธรรมอืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่ใช่ธรรมขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมให้พากันจำเอาไว้นะท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลอยู่กับองค์ธรรมองค์วินัย องค์ธรรมองค์วินัยนี่แหละคือศาสดาองค์เอกของพวกเราทั้งหลายท่านเปิดทางเพื่อมรรคผลนิพพานไว้ตลอดเวลาด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามธรรมตามวินัย มรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่อย่าไปหาที่อื่นนะให้ดูธรรมดูวินัยปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามนี้ศาสดาอยู่ตรงนี้นะอย่าไปคิดที่อื่นถ้าจุดตรงจุดนี้แล้วพระพุทธเจ้าสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่กับการปฏิบัติซึ่งเป็นสายทางที่ถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพพานของเรานี่แหละทำให้ดีนะผมนานๆจะได้สั่งสอนพระเรา ไม่ค่อยมีเวลาถ้าสอนกับค้าเข้ากันไปหมดซึ่งไม่สนิทใจสอนให้ถูกต้องจริงสอนพระต้องเป็นคำสอนของพระคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เพราะหน้าที่การงานต่างกัน ให้พากันตั้งใจปฏิบัติให้ดูหัวใจตนเองนะอย่าดูที่อื่นใจนั้นแหละเป็นมหาเหตุเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพิเรศพาให้เคลื่อนนะไม่ใช่ทำให้พาให้เคลื่อนส่วนมากต่อมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยพิเรศพาให้เคลื่อนให้คิดให้ปรุงให้อยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ดีดให้ดิ้นหวังนั้นหวังนี้มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำจับเข้าไปรู้แก้กันแก้กันได้แก้กันได้นี่แหละถ้ามีสติมีปัญญาติดแนบตามแก้ตามไขกันอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะค่อยจืดจางไปโดยลำดับมรรคผลนิพพานภายในใจของเรานี่จะค่อยแจ้งกระจ่างแจ้งขึ้นมาจำมาดี

0: 他给我们包用，
1: 啊，
0: 嗯，嗯，然后去他们那破烂，没人管，没人管，成天，嗯，对，他女的，他女的。ผู้จริงเรื่องความละเอียดอ่อนของพระพุทธศาสนา ทำให้เราสะดุดใจเลยไม่ยืนนะ ที่เราไปหาหลวงปู่มั่นบ้านโคกนามนก็ไปอยู่กับท่านแล้วเรามองดูพระเดินพระองค์ไหนเดินไม่ดีอ่ะมันจะพระมองดูพระองค์ใดองค์ใดที่อยู่กับท่านในระยะที่เราไปนั้นประมาณ9องค์เลยส่วนมากท่านไม่รับพระมากเลยมีเรียกว่าอนุโลมเต็มที่ดูองค์ไหนเหมือนผ้าพับไว้งามตาหน้าเลื่อมใสทุกองค์จนทำให้ลงใจเชื่อหนักลงไปว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วเหรอเป็นอาชีพนะท่านเหล่านี้จะเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วเหรอจะเป็น คนมีที่หนาปัญญาหยาบแต่เพราะเราองค์เดียวนี่เหรอมาจักปนอยู่ที่นี่นี่คิดความคิดเราไม่ลืมนะคือมองที่ไหนสวยงามตลอดเหมือนผ้าพับไว้นั่นแหละความมีสติชอบสวยงามไปหมดสติแล้วก็ปัญญารอบนี่แหละธรรมละเอียดมากนะพุทธศาสนาเท่านั้นเราบอกได้เลยว่าชื่อนี้เลยว่าพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นศาสนาที่รู้โลกรู้สงสารให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดานอกนั้นเราไม่พูดถึงเราที่นี่นี่เลยคือหาที่ต้องติไม่ได้ภายนอกดูก็งามตาทุกอย่างงามตาไปหมดเลยทีนี้ภายในท่านก็ชำระของท่านตลอดนี่จิตเมื่อมีการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมค่อยเจริญเติบขึ้นงอกงามขึ้นสงบร่มเย็นสว่างสวัยขึ้นมาที่ไม่เป็นเช่นนั้นได้เพราะความมืดดำของกิเลสครอบอยู่นั่นนั่นนี่โลกนี้เป็นโลกที่ครอบด้วยกิเลสตาจะมีสิบตาก็ตามใสยิ่งกว่าตาแมวก็ตามมันก็ใสแต่ตาแต่ใจมันมืดนี่แหละแล้วที่จะชำระสิ่ง มืดมัวเหล่านี้ออกได้คืออะไรเอาหาอะไรหาในโลกไม่มีอีกแล้วมีธรรมเท่านั้นที่ชำระล้างออกได้อย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมานั่นเรียกว่าชำระสิ่งที่มืดมัวนั้นออกได้หมดเรียกว่าโดยสิ้นเชิงเป็นศาสดาเอกขึ้นมานี่ศาสดาเอกของพระพุทธเจ้านี้จ้าไปหมดเลยเรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งทั้งโลกนอกตลอดทั่วถึงทั้งโลกในพระทัยสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดเลยนำธรรมอันนี้แหละออกสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำ จึงเรียกว่าสวคาตธรรมตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่ต้องติในบรรดาธรรมทุกขั้นทุกภูมิเหมาะสมตลอดเวลาเป็นสวคาตธรรมตลอดสุดถึงนิพพานนี่คือธรรมขององค์ศาสดาเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนานี้บอกว่าเท่านั้นเลยที่จะลื้อโลกลื้อสงสารสร้างคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นลำดับลำดาเพื่อขึ้นสู่ทำขั้นสูงเป็นลำดับลำดาไปนี่ให้จำเอาอันนี้ก็แล้วกันศาสนาอื่นใดไม่พูดถึงแหละให้จำเอาจุดที่สำคัญ คว้าติดอันนี้อย่าปล่อยวางนะเราเกิดมามีวาสนาแล้วนะได้มาพบศาสนาเต็มโลกเป็นยังไงนั่นฟังดูทำไมพุทธศาสนามีเพียงพุทธศาสนาเท่านั้นอยู่ในท่ามกลางเราทำไมจึงได้มาเจอเกิดมายังไงโลกของสารก็เกิดมาด้วยกันเขาไม่ได้เจอนะ เจอก็เหมือนกับไก่ไปพบพลอยนั่นแหละในนิทานอีสปนี่ท่านก็ออกมาจากปิฎกเหมือนกันเวลาเราไปอ่านในนู่นเราถึงรู้ไก่แจ้ตัวหนึ่งคุ้ยเขี่ยหาอาหารไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดไปเปรยขึ้นว่านี่หมายถึงว่าพลอยเล่มนี้ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิมแต่นี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรกับเราสู้เข้าสู่ข้าวสารเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเขี่ยเลยไปในแปลงอื่นเสียไม่สนใจในเพศปล่อยมีโลกทั้งหลายก็แบกนั่นแหละสู้เข้าสู่ข้าวสารไม่ได้เข้าใจไหมพลอยเม็ดนี้เอาไปขายดูสิข้าวสารเอามาสักยุ่งก็ยังสู้พลอยเม็ดนี้ไม่ได้มันก็ไม่ได้คิดเข้าใจไหมมันเห็นเพียงนั้นนี่แหละพุทธศาสนาเหมือนพลอยเม็ดหนึ่งพวกเรานี่เหมือนไก่แก่มันคุ้ยเขี่ยหาอาหารหาอันนั้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีดีไปหมดนั่นแหละคุ้ยเขี่ยเหยียบย่ำกันไปอย่างนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเนี่ยมันสรุปความของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นนะสรุปความลงในนิทานอันนี้ผู้ที่ไม่รู้จักใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นไก่แจ้อันนี้เรามาพบพลอยแล้วอย่าให้เป็นไก่แจ้นะให้เห็นว่าเป็นพลอยมีคุณค่ามีราคาเป็นเครื่องประดับตัวมีค่ามีราคาส่งเสริมความสุขความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับพลอยเม็ดเลิศเลยนี่แหละเข้าสู่เข้าสารจะเป็นอะไรก็ขนาดนั้นแหละเออที่เราอาศัยโลกไปนี่ก็ขนาดนั้นแหละชั่วชีวิตเนี่ยเท่ากับอย่างนั้นนะเทียบไป แต่พลอยนี่มีคุณค่ามหาศาลธรรมนี่มีคุณค่ามหาศาลจะตายเกิดที่ไหนธรรมมีอยู่ในใจแล้วจะไปเกิดสถานที่ดีที่ดีเขาผิดพลาดไปขนาดไหนเราจะไม่ผิดพลาดนี่แหละธรรมทำคนให้สมหวังเป็นลำดับลำดาไปนะ เดือนนั้นมันผิดหวังทั้งนั้นแหละทั้งท่านทั้งเราเต็มโลกเต็มมังสารมีจะเข้าสู่เข้าสารอำนาจแข่งพลอยเรื่อยไปอย่างนั้นมีศาสนาจริง เหมือนไม่มีคุณค่าเพราะเราหมดคุณค่าเราไม่มีคุณค่าศาสนาที่มีคุณค่ามากก็เป็นโมฆะสำหรับคนที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนั่นให้พากันยึดให้ดีนะ เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วหาที่ต้องติไม่ได้ต้องพิสูจน์กันทางภาคปฏิบัตินะเพียงเราศึกษาเราเรียนท่านก็เรียนเราก็เรียนความสงสัยสนเท่อะไรกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปจากการเรียนไม่เห็นไม่และพูดจริงๆนอกจากมีเจตนาเรียนเพื่อจะออกปฏิบัติความดีหรือธรรมก็แทรกอยู่ในนั้นถ้าเรียนยิ่งกลายเป็นเอาท่านเอาภูมิเอาชื่อเสียงไปแล้วเป็นโลกไปหมดเลยมันไม่ได้ดีเพราะการเรียนเฉยๆที่ไม่ปฏิบัตินะต้องมีการปฏิบัติด้วยนี่แหละเอาที่เรียนมาเป็นภาคปฏิบัติที่มินิฉัยไข้ควรกันในภาคปฏิบัติทีนี้ก็ค่อยกระจายออกธรรมะปริยัติที่เราเรียนมาเป็นภาคปฏิบัติที่นี่ภาคปฏิบัติเป็นผลขึ้นมาเป็นความถูกต้องแม่นยำทีนี้เลยปริยัติที่เราเรียนมามากน้อยนั้นเลยวิ่งเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติทั้งหมดเลยไม่ออกนะมาถึงที่นี่แล้วได้เข้าถึงต้นตออันแท้จริงแล้วไม่ออกเพราะภาคปริยัตินั้นถอดไปจากพระทัยและใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไปเป็นพระไตรปิฎกให้อ่านให้เรียนศึกษาตามนั่นเป็นแบบแปลนแผนผังและให้นำแบบแผนผังนั้น มาปฏิบัติต่อตัวเองแบบแปลนแผนผังท่านสอนเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานั่นแหละปริยัติการให้ทานเราก็ให้นั่นที่นี่ภาคปฏิบัตินั่นการให้ทานเราก็ได้ให้ทานตามกำลังความสามารถของเราถูกต้องแล้วนี่เป็นทางเดินเพื่อมรรคเพื่อผลแล้วการรักษาศีลที่ท่านสอนไว้ในตำราเราก็มารักษาเต็มกำลังความสามารถของเรานี่ก็ถูกต้องแล้วการเจริญเมตตาภาวนายิ่งเป็นของใหญ่โตมหาศาลมากทีเดียวในอบรมทางนี้เรื่องการกุศลผลบุญที่เราสร้างมามากน้อยนี่จะไหลเข้าสู่จิตตภาวนานะไหลเข้ามานี้หมดเห็นนี่วินิจฉัยกันทางภาคปฏิบัตินี่ด้วยจิตตภาวนายิ่งเห็นชัดเจนละเพราะมหาเหตุอยู่ที่ใจมหาเหตุที่เด่นที่สุดก็คือกิเลสครอบหัวใจพาแสดงพาดีพาดิ้นตลอดเวลาความหิวโหยเต็มหัวใจอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากนั้นอยากนี้อยากไม่หยุดไม่ถอยเรารับทานเต็มท้องท้องป่องก็ไม่พ้นความหิวโหยเพราะกิเลสตัวนี้ไม่เคยอิ่มพอเอาอะไรให้ไม่พอ เหมือนกับใส่เชื้อไฟเข้าสู่ไฟใส่เชื่อมากเท่าไหร่ไฟยิ่งแสดงเปลวแสดงเปลวไอ้เรื่องความอยากของกิเลสไปหาสิ่งนั่นถึงเป็นเหมือนกับเชื้อไฟเราหาอะไรได้มาได้มาเหมือนกับมาเสริมไฟเสริมไฟให้แสดงความมีโหยมากขึ้นมากขึ้นนี่อันนี้แหละที่มันครอบอยู่หัวใจสัตว์โลกจึงได้ดีดได้ดีดเป็นมหาเหตุก่อเหตุตลอดเวลาทีนี้เวลาเอาธรรมเข้าไปจัดจิตตภาวนาเบื้องต้นระงับทางด้านภาวนาคำบริกรรมใดก็ตามเอามาระงับความคิดวุ่นวายก่อกวนตัวเองนี่ให้ค่อยสงบลงด้วยบทภาวนาเช่นอนาปานสติกำหนับกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยสติเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆคำใดก็ตามที่ถูกจริตของเรานี่เอายกมาเพียงเอกเทศทำใดที่ถูกจริตของเราให้ทำนั้นเข้ามาบริกรรมจิตติดแนบอยู่กับคำบริกรรมที่นี่ก็บังคับความคิดวุ่นวายทั้งหลายไม่ให้มันออกเอาคำบริกรรมนี้ปิดช่องมันไว้ช่องก็คือใจมันอยากออกนี่เอาคำบริกรรมปิดไว้ ให้ทำงานทางด้านธรรมะพุทโธก็เป็นกิริยาแสดงออกธัมโมสังโฆอนาปานสติเป็นการแสดงออกแต่แสดงออกด้วยความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นจึงระงับดับกิเลสที่แสดงออกด้วยความเป็นกิเลสได้เป็นลำดับลำดาไปนี่ พอระงับนี่ก็ไปจิตค่อยสงบเข้าไปใจจะค่อยแสดงคุณค่าออกมานะถ้ามีแต่กิเลสหาคุณค่าไม่ได้ไม่มีใครมีคุณค่าในโลกนี้ถ้าไม่มีธรรมเข้าแฝงใจใครอย่าสำคัญว่าใครมีคุณค่าใครสูงใครต่ำเสกสรรปัญญาลมลมแรงแรงกันไปอย่างนั้นแหละถ้ามีธรรมในใจเสกไม่เสกไม่ก็รู้อยู่ในใจจิตสงบมากน้อยแสดงคุณค่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเรื่อยจนกระทั่งแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจด้วยการภาวนาเบื้องต้นนี้ไปก่อนแหละแล้วต่อจากนั้นกระจายออกกระจายออกที่มันก็เห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดนี่แหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่พิสูจน์เป็นภาคที่พินิจพิจารณาหาเหตุหาผลพิปริยัติจำไม่เฉยเป็นแบบแปลนแผนผังนำเข้ามาเป็นภาคปฏิบัติเหมือนเราปลูกบ้านสร้างเรือนก็สำเร็จเป็นหลังเป็นหลังขึ้นมาตามขนาดของแปลนที่บ่งบอกไว้นั่น อันนี้ธรรมะท่านบอกว่าไงให้ทานให้ยังไงรักษาศีลรักษายังไงนี่ท่านบอกการเจริญเมตตาภาวนาทำยังไงนี่แหละทำตามนี่ตามนี้ผลก็จะแดงขึ้นมาขึ้นมาดีเกี่ยวกับพิสูจน์ภาคปฏิบัติแล้วจะเห็นความแน่นอนเป็นลำดับลำดาเพียงปริยัติเรียนมาเท่าไหร่ท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านไม่มีใครวิเศษวิโสอะไรเพียงความจำแต่ความจริงได้รู้ตรงไหนจากภาคปฏิบัตินี่จริงจริงเป็นลำดับตายใจได้นอนใจได้นั่นมั่นใจเข้าไปโดยลำดับเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองนี่ภาคปฏิบัติเป็นผลขึ้นมาแล้วยังเป็นสมบัติของเจ้าของด้วยความจำไม่ได้เป็นสมบัติของเจ้าของนะจำได้แล้วหลงลืมไปหลงลืมไปแต่ความจริงที่เด่น ขึ้นภายในใจจากภาคปฏิบัตินี้จะเป็นสมบัติของเจ้าของเป็นลำดับลำดาไปตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจสมาธิธรรมจิตมีความแน่นหนามั่นคงไปนี่ก็เป็นสมบัติของตัวเองทรงไว้แล้วทรงไว้แล้ว จากนั้นก็ปัญญาธรรมพิจารณาแยกทุกสิ่งทุกอย่างดังที่เคยอธิบายแล้วนั่นเรียกว่าพระทางด้านปัญญาอันนี้กว้างขวางมากทีเดียวนี่เราจะทราบเรื่องราวทั้งหลายจากปัญญาอันนี้กว้างขวางมากจากนั้นก็ปัญญาแล้วก็ญาณยิ่งละเอียดซึมทราบไปหมดจากกิตตภาวนานี้นี่เป็นสมบัติของตนทั้งนั้นปรากฏขึ้นมาเมื่อพิสูจน์ตนเรื่องราวมันอยู่กับตัวเราคือกิเลสก็อยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจมีใช้ค่อยควรพี่คลายกันออกขยับขยายแยกกันออกแล้วมันก็เห็นทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วปัดออกฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็ส่งเสริมขึ้นมา จิตก็ยิ่งมีความสง่างามทีนี้โลกทั้งโลกมาสง่างามอยู่ใจนี้นะไม่อยู่ที่ไหนอะไรแล้วจะงามขนาดไหนสู้ใจงามด้วยธรรมไม่ได้นะใจงามด้วยธรรมงามไม่มีที่สิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานงามสุดยอดคืองามของใจที่บริสุทธิ์จากจิตตภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติเต็มกำลังของตนเองนะอย่ามาเฝ้าศาสนาอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์นี่ละพลอยจำเอานะพลอยคือพุทธศาสนาได้แก่พลอยทีเดียวสิ่งที่เราดีดดิ้นมันก็เป็นความจำเป็นถ้าหาโดยธรรมก็เป็นความจำเป็นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องธาตุขันเขามีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาต้องพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนอย่างนี้จนกว่าขันนี้จะสิ้นสุดเรื่องของมันไปก็ต้องขวนขวายนี่เรียกว่าขวนขวายโดยธรรมขวนขวายด้วยกันเป็นความจำเป็นแต่ขวนขวายด้วยกิเลสมันเตลิดเปิดเปิงมันไม่ใช่ขวนขวายเพื่อส่งเสริมตัวเองมันเป็นการทำลายตัวเองและจิตใจของเราเองนะเหมือนท่านถึงให้ระงับอย่าให้มันเตลิดเปิดเปิงเกินไป อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทำลายตัวเอง แล้วสุดท้ายก็เข้ามาหาจิตเข้ามาหาหลักจิตตภาวนาคือใจพอได้อันนี้แล้วจะค่อยปล่อยวางอะไรทั้งหลายนี่ค่อยปล่อยเข้ามาเพราะสู้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้มีความเลิศเลยกว่ากันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เริ่มต้นปรากฏขึ้นที่ใจมันจะเริ่มเห็นเรื่องราวภายนอกที่แบกหามหรือสนใจยุ่งเหยิงวุ่นวายมาแต่ก่อนมันจะจางเข้ามาหมุนเข้ามาที่นี่นี่แหละท่านเรียกว่าภาวนานี่เป็นจุดรวมของโลกธาตุอยู่ที่ใจดวงกิเลสไปเที่ยวตีไปหมดโลกธาตุตีกิเลสเข้ามาแล้วก็มาถึงธรรมก็จางแจ้งแล้วปล่อยหมดที่ปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงเนื้อถึงตัวเราร่างกายสังขารก็เป็นเหมือนกับโลกทั่วไปนี่ปล่อยเข้ามาถึงธาตุถึงขันปล่อย เข้ามาจนกระทั่งถึงใจรอยอะไรที่ติดแนบอยู่กับใจออกหมดโดยสิ้นเชิงทีนี้นั่นล่ะท่านว่าว่างหมดเลยโลกว่างหมดเลยว่างวางปล่อยหมด นี่จะเกิดจากการพุทธศาสนานะพิสูจน์ด้วยการภาวนาหาที่ค้านไม่ได้เลย เรียนจำไม่ว่าเรียนเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราไม่ผิดแปลกกันหรอกถ้าเป็นภาคปฏิบัติแน่นอนเป็นลำดับลำดานี่แหละพระพุทธเจ้าพระสาวกเอาความแน่นอนมาสอนโลกที่ท่านทรงไว้แล้วเราก็ให้ยึดตามกิ่งก้านกิ่งแขนงที่ท่านสอนออกมายึดเอาไปปฏิบัติตนเอง ไม่งั้นจะตายทิ้งเปล่าๆนะที่เรียนนี่ให้พาโลกมีความสงบร่มเย็นสบายอย่าไปหวังมีแต่หวังไม่แต่ไม่ได้ผลก็ผิดหวังไปเรื่อยๆคือกิเลสหลอกสัตว์โลกนั่นแหละถ้าทำมีเท่าไรแล้วมันจะมีเป็นหวังขึ้นไปเรื่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยให้สง่างามขึ้นไปเรื่อยความหวังของธรรมกับความหวังของกิเลสต่างกันความหวังกิเลสทำให้ยุ่งเรื่อยความหวังลองทำทำให้เบาลงนั่นขอจำมันละ เราพูดนี่พูดเบื้องต้นพูดเรื่องแบบไปเห็นสำนักหลวงปู่มั่นนั่นนะดูองค์ไหนนี่แหมเหมือนผ้าพับไว้จนอดคิดไม่ได้นะว่าเออถ้า พระทั้งหลายที่ท่านมาอยู่ที่นี่นี่ท่านเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเหรอมองดูองค์ไหนนี่เหมือนผ้าพับไว้งามสงบเสงี่ยมงามแล้วจะมีพระสกปรกพระปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสตัณหาแต่ละองค์เดียวนี่เหรอมันอดคิดไม่ได้นะท่านอยู่ไปอยู่ไปการภาวนาฟังการภาวนาสนทนาธรรมะกับครูบาอาจารย์ค่อยๆรู้เรื่องของกันและกันไปนะองค์นั้นพูดขึ้นมาเรื่องภาวนาเป็นอย่างนั้นองค์นี้พูดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วค่อยทราบเรื่องราวของกันและกันไปทีนี้คำว่าท่านเป็นพระอรหันต์มันก็ค่อยหมดปัญหาไปนี่แหละนั่นแหละศาสนาละเอียดขนาดนั้นแหละเพียงภายนอกก็เหมือนท่านเป็นพระอรหันต์หมดสวยงามไปหมดนี่แหละงามตั้งแต่ภายนอกนี่เข้าไปหาภายใน งามงาม เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เลิศเลยในการประกอบหน้าที่การงานไม่มีอะไรเกินศาสนาท่านนำศาสนาไปประกอบหน้าที่การงานจะสวยงามไปหมดดีไปหมดนะความขยันหมั่นเพียรก็ในทางที่ชอบเสียสิ่งไม่ดีปัดออกเนี่ยมันมาวิริยะความภาคความเพียรความอดความทนต่อหน้าที่การงานที่เป็นผลเป็นประโยชน์ความทั้งรวมระวังตนไม่เสียในทางที่ไม่ดีทั้งหลายเช่นจูบฝิ่นกินกัญชาประพฤติตัวแหวกแนวไปอย่างนี้มีแต่ความชั่วปัดออกไม่ทำนั่นเรียกว่าศาสนากลั่นกรองกลั่นกรองไปเรื่อยๆก็ดีไปเรื่อยๆคฤหัสถ์ก็ดีตามฐานะของคฤหัสถ์พระก็ดีตามฐานะของพระยิ่งเป็นพระผู้ที่มุ่งมรรคผลนิพพานแล้วดีเป็นลำดับลำดาเลยสุดท้ายเจ้าของหาที่ตำหนิเจ้าของไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติจิตใจก็มีความสงบเย็นมองดูศีลก็บริสุทธิ์ทุกอย่างดีทุกอย่างหาที่ต้องติไม่ได้อบอุ่นด้วยธรรมที่ตนได้บำเพ็ญมาด้วยความระมัดระวังแล้วต่อไปก็เป็นที่อบอุ่นตายใจเจ้าของได้แล้วหาเจ้าของก็ไม่มีที่จะหนีเจ้าของว่าไปมีเจตนาชั่วช้าลามกที่ไหนไปทำผิดที่ไหนไม่มีนั่นมันก็เย็นไปเรื่องที่สั่งสมภายในจิตขึ้นจิตก็ยิ่งมีความสงบร่มเย็นสง่างามไปแล้วยิ่งงามไปตามๆกันหมดเลยนี่ละงานของศาสนาเป็นงานที่ละเอียดละออมากนะ ต้องใช้ความภาคความเพียรความสุขุมคัมภีรภาพมากไม่มีอะไรเกินพุทธศาสนางานของพุทธศาสนา ออกมาจากจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมคือองค์ศาสดาสอนไว้เรียบร้อยปฏิบัติตามนั้นไม่ผิดนั่นพากันจำมาเลยอันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละไม่พูดมากนะเอาสมควรพอเป็นกติเครื่องเตือนใจจำได้ไหมล่ะไก่แจ้กับพลอย
1: จำ
0: ได้
1: นะคะ
0: เออเออดีแล้วเออแล้วตั้งแต่เราเป็นนักเรียนคือนิทานเนี่ยท่านเอามาจากชาดกเราไม่เห็นนะท่านเอามาสอนในเวลาไปบวชไปเห็นไปอยู่ในกัมพีโอ้ยนี่ออกมาจากนี่ไปโน้นท่านเอามาสอนเด็กเช่นอะไรธรรมจริยาบ้างทำอะไรบ้างครูเอามาสอนเด็กเราก็ดูจำได้เช่นอย่างไก่แจ้ตัวหนึ่งอย่างนี้เราก็จำได้ตั้งแต่เป็นนักเรียนเวลาเข้าไปเจอในชาดกโอ้ยออกจากนี่แน่อย่างนั้นอ่ะนี่วันที่19กะว่ากะแน่นอนแล้วนัดกับทางธนาคารแล้วว่าวันที่19เป็นวันมอบทองคำเดือนนี้แหละมอบทองคำวันที่19นี่เป็นครั้งสุดท้ายในทองคำจำนวน11ตันคราวนี้ที่คราวที่เรามอบไปแล้วก็10ตันเต็มเลยเสร็จจากนั้นก็มาบวกตันนี้เข้าไปก็ได้อีก1ตันพอดีนี่เราจะมอบนี่แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายประกาศให้ทราบทั่วถึงกันหมดเรื่องการสอบแสวงหาทองไปกันบ้างยุติกันเรียบร้อยแล้วแม้เช่นนั้นทองคำที่มาจากศรัทธาทั้งหลายที่คอยสืบทราบเข้ามาตามอัธยาศัยของตนนี่อาจมีเราก็จะต้องเก็บไว้ตามเดิมคือรักษาความปลอดภัยไว้เช่นเดียวกับเคยปฏิบัติมา เราก็จะไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยได้พอสมควรที่จะหลอมแล้วก็หลอมหลอมแล้วเก็บไว้เก็บไว้พอจะมอบเมื่อไหร่แล้วก็มอบทั้งๆที่เราประกาศว่าหยุดแล้วแต่มันยังมาอยู่ก็เราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นนี่วันมอบวันนั้นก็จะได้ประกาศอย่างนี้ให้ทราบทั่วถึงกันหมดเลยนี่ไม่รบกวนพี่น้องหลายอีกรวมแล้วเรียกว่า การช่วยชาติคราวนี้ของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศได้สมมักสมหมายตามเจตนาของผู้เป็นหัวหน้าคือหลวงตาเองหลวงตามีความมุ่งมั่นปั้นหัวใจเอาไว้ว่าทองคำต้องหาได้สิบตันเพราะเห็นทองคำขาดในครั้งหลวงมากทีเดียวเนื่องจากหัวหน้าครั้งหลวงนั้นนิมนต์เราไปดูทองคำท่านเหล่านี้ก็คงมีหวังเพราะวันนั้นเป็นวันที่เราไปมอบทองคำแล้วท่านเหล่านี้ก็คงมีหวังว่าจะมีส่วนได้ทองคำจากเรายังนิมนต์เราไปโดยเฉพาะเข้าไปดูทองคำในครั้งหลวงไปดูหมดเดินซอกแซกซอกแซกวางไว้เป็นตับเป็นตับเป็นตับเป็นตับไปดูหมดออกมาแล้วก็ไปคุยกันโดยเฉพาะเลยนะไม่มีใครเข้าไปยุ่งเลยเพราะเป็นความลับเขาถามถูกต้องทุกอย่างแล้วเวลาถามทองคือทองคำไม่ไปฝากไว้ที่ประเทศไหนบ้างประเทศไหนบ้างนี่เราถามไปนะเพราะประเทศที่เกี่ยวโยงกันมีการซื้อขายติดหนี้ติดสินต้องเอาทองคำเป็นเครื่องประกันเราคิดว่าอย่างนั้นถามก็คงไปเลยประเทศนั้นฝากไว้เท่านั้นประเทศนั้นฝากไว้เท่านั้นฝากไว้เท่านั้นตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกันนะแล้วย้อนเข้ามาในประเทศไทยเรามีทองคำเท่าไหร่มีเท่านั้นใจหายวูบเลยโถทำไมถ้าประเทศไทยทั้งประเทศเครื่องรับรองจนคือทองคำรับรองประเทศคือทองคำมีเพียงเท่านี้มันยังไงกันนี่ใจวูบไปเลยนะรู้สึกจะพูดภาษาโลกเลยว่าเสียใจมากนี่พอออกมาก็ ประกาศก้องเลยเดียวเรื่องทองคำตั้งแต่บัดนั้นมาบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ด้วยความรักชาติความพร้อมรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันก็ก้าวเดินตามหัวหน้าเรื่อยมา จึงได้ทองคำมาเป็นลำดับลำดานี่สมเจตนาของหัว
1: หน้าแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊ง call center
3: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Ford Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเหยื่ออาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลก สำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dotซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึงร้อยละ67ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
4: บางกอกพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยWorld Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
5: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัล ร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตามแบงคอกบลูพริ้นท์ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า 42% ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพงษ์มารายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
6: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสด็จให้การต้อนรับนายกีปาเมืองแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ
7: ความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเป็นคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีกนิกาแก้วใสรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
9: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
2: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
10: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100,000 ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1 ใน 18 รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวรรณธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเป็นที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชาววิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ นางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดกปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคพลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 นาที
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM

0: ชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
1: พากันตั้งใจจะพูดธรรมะแบบนี้ต่อไปปกติของใจย่อมจะมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่แทบจะพูดได้ว่าตลอดเวลาเพราะความคิดในแง่ต่างๆทั้งหน้าที่การงานทั้งความคิดตามนิสัยของจิตซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมาแล้วชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามย่อมจะนำอารมณ์ที่เคยผ่านมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์คุ้นคิดเป็นเครื่องกวนจิตอยู่เสมอจิตใจจึงขุ่นมัวผลแห่งความขุ่นมัวที่เกิดจากใจก็แสดงเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นเหมือนไฟเผาใจเพราะอารมณ์นั่นแหละส่วนมากเป็นไฟด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยน้ำเป็นเครื่องดับไฟน้ำเป็นเครื่องดับไฟได้แก่การอบรมจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมมีการฟังธรรมเทศนาในขณะที่ท่านอบรมเป็นสำคัญใจจะเคยคิดเรื่องใดอยู่ก็ตามในขณะที่ฟังเทศหากไม่ผ่าโผนด้วยอารมณ์นั้นๆจนกลับไปด้วยอารมณ์นั้นๆจนเกินไปจิตย่อมฟังเสียงธรรมเมื่อจิตฟังเสียงธรรมธรรมย่อมมีโอกาสที่จะชะล้างความวุ่นวายความคิดปรุงต่างๆพร้อมทั้งความมัวหมองของใจให้กลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นและผ่องใสเป็นความสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังธรรมด้วยเหตุนี้ครั้งพุทธกาลท่านจึงถือการสดับธรรมเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาภาคปฏิบัติทั้งหลายเราจะเห็นได้จากบรรดาสาวกที่มีความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสาเหตุมาจากการได้ยินได้ฟังธรรมของท่านถึงกับสละตนออกมาบวชจากสกุลต่างๆมีสกุลพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นจนมาจนกระทั่งถึงชาวนาตาสีตาสาเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงพระเมตตาอย่างล้นพ้นทั้งหมดเมื่อมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องได้รับพระโอวาทจากพระองค์อยู่โดยสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นจึงมีนามขึ้นว่าพระสาวกสาวกนั้นสาวกะแปลว่าผู้ฟังฟังก่อนจึงได้รับความเข้าใจได้ฟังก่อนจึงได้รู้จักวิธีปฏิบัติได้ฟังก่อนจึงปฏิบัติถูกเมื่อปฏิบัติถูกก็ย่อมจะเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในจิตใจจนกลายเป็นขั้นเป็นภูมิขึ้นมาหนึ่งเป็นกัลยาณปุถุชนจิตใจมีความสงบร่มเย็นสองเป็นพระโสดาสกิทาคาสามเป็นพระอนาคาสี่เป็นพระอรหัตตบุคคลขึ้นมาเพราะภาคปฏิบัติทางการได้ยินได้ฟังเป็นสำคัญด้วยเหตุนั้นพระอรหันต์องค์ใดก็ตามจึงต้องอยู่ในข่ายแห่งคำว่าสาวกคือต้องได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วจึงได้หลุดพ้นไปเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วดั้งเดิมได้สัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจจึงเหมือนกันกับโรคที่ได้รับการรักษาด้วยดีจากหมอผู้ฉลาด

ย่อมสามารถจะระงับดับโรคนั้นลงได้เป็นลำดับจนถึงขั้นหายขาดไปได้เพราะยาที่ถูกกับโรคเนื่องจากหมอเป็นผู้ฉลาดรู้จักวิธีรักษาเราทุกคนถ้าเทียบถึงเรื่องโรคแล้วก็เป็นโรคทางใจด้วยกันไม่มีเว้นเช่นผู้เทศก็มีโรคทางใจเหมือนกันโรคทางใจท่านนั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นท่าข้าศึกต่อจิตใจมาเป็นเวลานานเดี๋ยวนี้เรียกว่าโรคโรคนี้คือโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังนี่แหละทำให้จับหมุนไปหมุนมาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งไปโน้นกิ้งไปนี้กิ้งไม่หยุดไม่ถอยถ้าจะออกช่องออกทางไปก็ถูกเขาเตะกลับขึ้นมาแต่ก่อนเขาเรียกว่าโกอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยคนนั้นเตะคนนี้เตะกิ้งไปกิ้งมาจิตก็ถูกกิเลสประเภทต่างๆตบต่อยทุบตีอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันหรือเราจะเรียกว่ากิเลสมันถูกกิเลสเตะอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ผิดเพราะเราพูดเป็นธรรมไม่เป็นของต่ำช้าไม่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะพูดเพื่อถอดเพื่อถอนพูดเพื่อความเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษเมื่อจิตเราทั้งหลายมีโรคเป็นประจำอยู่แล้วอย่างนี้จึงต้องอาศัยยุกยาคือธรรมะเข้าเยียวยารักษาโดยได้รับการแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์บ้างโดยการทำโดยลำพังตนเองเช่นจิตตภาวนาบ้างโดยการให้ทานรักและรักษาศีลบ้างมีหลายวิธีที่จะเป็นกำลังความดีเพื่อซักฟอกจิตใจให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาและมีความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในขณะที่จิตกำลังมืดมนอนธการอยู่นั้นก็เช่นเดียวกับคนตาบอดแม้คนดีจะชี้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สีสันอันนั้นเป็นอย่างนั้นสีสันนี้เป็นอย่างนี้สีขาวสีแดงสีดำหรือวัตถุนั้นมีใหญ่มีเล็กขนาดนั้นคนตาบอดอย่างมากก็เพียงมือคลำทั้งที่หาความแน่ใจเชื่อดิ่งลงไม่ได้ว่าวัตถุสิ่งนี้มีรูปลักษณะเช่นนั้นและมีสีแสงอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อตาสว่างขึ้นมาย่อมจะมองเห็นวัตถุนั้นๆและสีสันสีแสงของสิ่งนั้นๆได้ชัดเจนโดยลำดับจิตใจของเราที่เชื่อต่ออัตต่อธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันท่านว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบสำหรับพระธรรมชอบสำหรับพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ชอบแต่จิตใจที่ยังไม่ชอบนี้ฟังอะไรมันก็ไม่ลงถึงจิตถึงใจได้ไม่พ้นที่จะกิเลสจะมาปิดบังทางเข้าแห่งธรรมเพื่อซึมซาบถึงใจต้องถูกปิดกั้นด้วยธรรมอยู่เช่นนั้นแต่อาศัยความอุตสาห์พยายามฟังหลายครั้งหลายหนพยายามบุกเบิกด้วยเจตนาอันดีประกอบความดีของตนอยู่เรื่อยๆจิตใจก็ค่อยสง่าผ่าเผยขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะมองเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชอบแล้วชอบแล้วนั่นไปดูลำดับจนหาที่ค้านพระองค์ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพูดถึงนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงแสดงให้เราฟังเมื่อเป็นเช่นนั้นความเชื่อความตายใจกับสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปและเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเวลาถึงใจเวลาจะถึงใจก็ถึงจากการได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติหลายครั้งหลายหนเหมือนเราถากไม้ถากคนหนึ่งยังไม่เข้าถึงที่ต้องการ

ฉากผลที่สองที่สามหลายครั้งหลายผลก็เข้าถึงแก่นที่เราต้องการได้นะการถากถางจิตใจที่เต็มไปด้วยเปลือกด้วยกระพี้เราก็ต้องพยายามเพราะเราอยากดีอยากเป็นคนดีอยากมีความสุขความเจริญแม้จะมีเกิดมีตายอยู่ตามภาษาของคนมีกิเลสแต่ก็ต่างกันเพราะความคนมีกิเลสประเภทที่มีความดีกับมีแต่กิเลสซึ่งเป็นความชั่วช้าลามกล้นล้วนผลที่จะพึงได้รับในภพชาติต่างนั้นก็ย่อมต่างกันเป็นลำดับลำดาหากว่าจะได้เกิดในภพใดชาติใดก็ขอให้เกิดประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญประสบสิ่งที่พึงพอใจในภพนั้นๆทุกชาติทุกภพไปจนกระทั่งถึงจะมีสติปัญญาสามารถสลัดสิ่งทั้งหลายออกได้โดยสิ้นเชิงในบรรดาสมมุติหลุดพ้นไปเป็นวิมุตติพระนิพพานได้นั่นก็หมดปัญหาไปในขณะที่ยังมีการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจำเป็นจะต้องสร้างเสบียงคือความดีงามไว้สนองความต้องการเราในทุกภพทุกชาติไปใจเป็นของสำคัญดังที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งหลายหนใจเป็นธรรมชาติตายตัวคือการท่องเที่ยวดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องของพระองค์เองซึ่งพอประมาณว่า500ชาติบ้าง10ชาติบ้างดังนี้นี่ก็คือแสดงแถวแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์ด้วยความรู้แจ้งเห็นชัดในพระทัยของพระองค์นั่นแหละจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายมาเป็นสิทธัตถราชกุมารแม้ชาติสุดท้ายซึ่งเป็นน่าจะเป็นชาติที่ได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญและตรัสรู้ไปด้วยความสบายไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงก็ยังต้องได้รบกับที่เดชสมานประเภทต่างๆอยู่จนถึงกับสลบสลายไปถึง3ครั้งน่ะนี่แหละศาสนาของพวกเราทั้งหลายที่เราเปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังคัจฉามิคัจฉามิกรุณาคิดถึงเรื่องปฏิปทาที่พระองค์ท่านทรงดำเนินไปแล้วเป็นอันเป็นคติตัวอย่างแก่เราได้ดีประการหนึ่งและยึดความประเสริฐในพระทัยของพระเจ้าที่เป็นองค์แห่งพุทธะอย่างแท้จริงนั้นมาสถิตอยู่ที่จิตใจของเราเพื่อฝากเป็นฝากตายนั้นหนึ่งพระพุทธองค์ในชาติสุดท้ายน่าจะเป็นชาติที่สะดวกสบายที่สุดแล้วเพราะเป็นชาติที่จะต้องหลุดพ้นอยู่แล้วแต่ก็ยังทรงบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเราคิดดูใจท่านใจเราไม่ผิดกันเราพูดกันภาษาตลาดภาษาของเราท่านนี่แหละในเรื่องของพระพุทธเจ้าลูกทั้งคนใครจะไม่รักเมียทั้งคนใครจะไม่รักสิ่งที่รักที่สุดในโลกนี้ก็คือเมียกับลูกนะจากนั้นก็บริษัทบริวารใกล้ฟ้าประชาชีทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในขอบเขตแห่งพระบารมีของพระองค์ที่ปกครองการสละสิ่งที่มีค่าการสละสิ่งที่รักสิ่งที่สงวนออกไปแทบจะพูดได้ว่าเหมือนไม่มีลมหายใจเพราะความฝ่าฝืนกันอย่างแรงกล้าที่สุดมีน้ำซ้ำขณะที่เสด็จออกไปไม่ทรงอำลาผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้ที่สุดพระชายาคือยโสธราพระนางยโสธราซึ่งเป็นพระราชินีของพระองค์และพระราชโอรสคือพระราหุลไปอย่างแบบขโมยขณะที่เสด็จออกไปนั้นที่แรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งองค์เมื่อเสด็จออกไปนั้นไปแบบคนกำค้าอนาถาหาที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ศาสนายังไม่มีเวลานั้นการอยู่กับความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้า

ผ่นดินที่สละตนลงไปเป็นคนอนาถานั้นจะมีความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ภัยใครจะนำไปถวายพระองค์และไม่ปรากฏด้วยว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดตามอุปถัมภ์พระฉากพระองค์ในชั่วระยะ6ปีที่ทรงความเป็นอนาถาจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นนอกจากนั้นยังต้องทรงบำเพ็ญพระองค์อย่างเต็มสติกำลังความสามารถทรงอดพระกายอาหารถึง49วันจนภาษาแล้วก็ขนบนตามร่างกายหลุดลอยไปหมดยังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแล้วก็สลบไปถึง3ครั้งดูที่ยากขนาดไหนถ้าพูดถึงปฏิปทาการดำเนินของพระพุทธเจ้าดำเนินไปด้วยความแทบล้มแทบตายหากสลบไม่ฟื้นก็ตายไปในเวลานั้นจะเป็นจะไม่ถึง3ครั้งเพียงครั้งเดียวถ้าไม่ฟื้นก็ตายไปแล้วแต่ครั้งนั้นแต่ก็ยังฟื้นได้เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายได้ตรัสรู้ธรรมคือแดนแห่งความประเสริฐภายในพระทัยขึ้นมาด้วยความยากความลำบากนี่แหละพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นพระบารมีที่สร้างเพื่อรื้อถอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มีความลำบากลำบนเพียงไรพระองค์อุตส่าห์ขนาดนั้นเรายึดเป็นคติตัวอย่างหน้าที่การงานมีด้วยกันทุกคนขึ้นชื่อว่าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้แม้แต่สัตว์ก็มีงานแต่เราไม่เรียกว่าเขามีงานเท่านั้นเพื่อหากินนั่นแหละเป็นสำคัญยากเพราะปากกับท้องไม่มีพระเครื่องนุ่งห่มให้ยุ่งเหยิงเหมือนเราก็ตามปากท้องของเขาก็มีความหิวความโหยก็มีเมื่อความหิวโหยมีความทุกข์ความลำบากก็มียังต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงเวรต่ออันตรายในขณะที่หากินลื้นหลบซ่อนนอนอยู่บางตัวก็ถูกทำลายในขณะนั้นก็ยังมีงานของสัตว์มันก็มีเช่นนั้นงานของมนุษย์เราก็ต้องมีเพราะเรามีสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งกว่าสัตว์อาหารปัจจัยก็มากเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์นี้มีมากยิ่งกว่าสัตว์จึงต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่อยมาสิ่งเหล่านั้นเราก็พอทำได้การที่จะอบรมจิตใจสร้างใจตนเองให้เป็นใจที่เหมาะสมกับอัตกับธรรมให้เป็นคู่ควรกับบุญกับกุศลกับมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะมีการยากเป็นธรรมดาแต่ฟังแต่ว่าคุณธรรมธรรมอันประเสริฐมีใจเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่เป็นความเหมาะสมจะรับได้สัมผัสได้ก็คือใจการสร้างใจจึงเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยแต่แม้จะเป็นความลำบากเพียงไรก็ตามความเชื่อเรามีแล้วว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อเราเพื่อช่วยตัวเราโดยแท้ทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เราต้องพยายามหนักบ้างเบาบ้างเราต้องสู้เพื่อตัวเองและนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นคติตัวอย่างก่อนนั่งภาวนาเจ็บนั้นปวดนี้จิตใจจะท้อถอยก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้ามาพระองค์ถึงขั้นสลบเราไม่เห็นสลบนอกจากจะคอยสลบตรงหมอนเท่านั้นหมอนนั่นใครลงมันสลบทั้งนั้นแหละตื่นเช้ามันถึงฟื้นนี่เราก็เคยสลบแล้วสลบแบบนี้มันสลบสบายเพราะฉะนั้นใครจึงอยากสลบแต่แบบกับหมอนไม่อยากจะสลบกับแบบการประกอบความภาคเพียรเราพลิกบ้างเวลามันอยากจะสลบลงหมอนก็เราเคยสลบมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่เบื่ออยู่เหรอเวลานี้เราจะสร้างคุณงามความดีใส่ตน
ความดีไม่อยู่กับหมอนถ้าว่าอยู่กับหมอนแล้วคนในโลกนี้เคยสลบลงหมอนมาด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นใครได้รับความวิเศษวิโสแม้เราเองก็เคยเกี่ยวข้องกับหมอนมาเป็นนานไม่เห็นอันใดว่าเป็นของวิเศษเป็นแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพักผ่อนร่างกายของเราชั่วการชั่วเวลาคือการหลับนอนผ่อนธาตุผ่อนขันผ่อนจิตใจที่มันคิดมันปรุงในแง่ต่างๆไปชั่วระยะการเท่านั้นคือในขณะที่นอนหลับสนิทร่างกายก็สงบตัวไม่ได้กระดุกกระดิกเกี่ยวข้องกับงานนั้นงานนี้งานหนักงานเบาไปโน้นมานี้เรียกว่าได้พักผ่อนร่างกายทางด้านจิตใจก็ลงพวังแห่งความหลับสนิทคนเราถ้าหลับสนิทแล้วก็ไม่มีฝันนั่นเรียกว่าหลับแท้ความหลับประเภทนี้สามารถที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจมีความสดชื่นเบิกบานและธาตุขันธ์ก็มีกำลังได้มากผิดกับความหลับที่ไม่สนิทฝันถึงเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้นี่คือจิตไม่ลงพวังค์แห่งความหลับอย่างสนิทจึงต้องเที่ยวเร่ร่อนละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาถ้าอย่างนี้ธาตุขันธ์จิตใจก็ไม่มีกำลังเท่าที่ควรแม้จะพักหลับเวลาเท่ากันกับการหลับสนิทก็ตามแต่กำลังทางด้านจิตใจและร่างกายนั้นมีต่างกันอยู่มากนี่ตอนนี้เราได้พักเราพักกับหมอนนี้เราจะพักกับธรรมอาศัยธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่กับลมไม่เผลอไผลไปที่ไหนตั้งความรู้ไว้เฉพาะกับคำบริกรรมภาวนาของตนมีสติเป็นผู้ควบคุมงานใจย่อมจะมีความสงบขึ้นมาเมื่อสติเป็นผู้รักษาเป็นผู้ปกครองจิตใจไม่ให้สิ่งที่เคยทำลายจิตใจเข้ามาก่อกวนและทำลายได้นี่คือใจได้รับการคุ้มครองรักษาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วจะย่อมอยู่เป็นปกติไม่สูญหายถ้าเป็นต้นไม้เป็นสัตว์ก็มีความเจริญมีความปลอดภัยใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันวิธีการเหล่านี้แลเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้ผลมาแล้วอย่างเต็มพระทัยจึงได้นำวิธีการเหล่านี้มาสอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นอัตตาสมบัติโดยแท้คือสมบัติของเราโดยเฉพาะไม่แจกจ่ายให้ใครได้เลยหลักแห่งสมบัติแท้เป็นอย่างนั้นคือจิตใจธรรมะอยู่กับใจล้วนๆความสุขอยู่กับใจล้วนๆการแผ่เมตตาสงสารสัตว์โลกไปทั่วดินแดนนั้นเป็นกิริยาอันหนึ่งของใจที่มีความดีอยู่กับตัวแล้วก็สามารถที่จะแผ่เมตตาให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้โดยไม่กระทบกระเทือนกับผลรายได้ที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นเลยยิ่งมีความแผ่ความกระจายมากเท่าไรก็ยิ่งมีความกว้างขวางเบิกบานขึ้นภายในใจเช่นเดียวกันกับนักวิชาการหรือครูสอนนักเรียนสอนมากเท่าไรก็ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแตกฉานรู้วิธีการแห่งการสอนกว้างขวางออกไปโดยลำดับและลึกซึ้งไปโดยลำดับอย่างเมตตาก็เหมือนกันเพราะเรามีความเย็นมีความดีพอที่จะแผ่เมตตาให้แก่สัตว์โลกดังพระพุทธเจ้าทรงเป็นทำมาแล้วเป็นตัวอย่างอันดีเพราะทรงมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมภายในจิตใจแล้วแผ่ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิ้นเราก็พยายามแผ่เมตตาให้เราด้วยการทำดีด้วยการฝึกฝนอบรมหนักก็ตามเบาก็ตามขึ้นคือว่าความดีแล้วเราต้องการเสมอแล้วต่อสู้เพื่อความดีเสมอนี่คือว่าช่วยตัวเองการช่วยตัวเองในหลักธรรมนี้จนปรากฏผลขึ้นมาท่านเรียกว่าอัตตสมบัติหรือธรรมะสมบัติเป็นสิ่งที่จำเพาะจิตใจหลักใหญ่เป็นของจำเพาะตนเป็นธรรมจำเพาะตนส่วนแง่ส่วนแขนงที่กระแสแสดงออกไปนั่นเป็นส่วนเมตตาอันนี้อยู่กับใจตายที่ไหนก็ตายเถอะ

0: ลงใจกับธรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแล้วไม่ตกใจไม่เสียใจจะอยู่จะไปก็เหมือนกับเรามีเสบียงอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กับตัวของเราแล้วจะไปที่ไหนเราพอไปนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และได้กราบท่านผู้วิเศษวิโสคือพุทธธรรมสังฆะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมชาติที่วิเศษอยู่เหนือโลกนับว่าเป็นสิริมงคลแก่เราไม่น้อยเราพยายามประพฤติปฏิบัติพยายามระลึกถึงคุณธรรมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนมีความชินใจธรรมทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีเลยไหลรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียวใจเลยกลายเป็นพุทธธรรมสังฆะขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็เหมือนในเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้เป็นพุทธธรรมสังฆะโดยสมบูรณ์แล้วภายในจิตใจเพราะการบำเพ็ญพากันอุตส่าห์พยายามสร้างจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีเขตมีแดนให้เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้ถ้ายังมีความสงสัยในเรื่องการเกิดการตายการท่องเที่ยวในวัฏสงสารว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจที่จะรับความสุขดังใจหวังไว้ก็พยายามทำจิตใจของเราให้เป็นที่แน่ใจเมื่อแน่ใจแล้วอยู่ที่ไหนก็แน่ตายไปก็ต้องเป็นความแน่วแน่เป็นความถูกต้องเพราะทำอยู่กับใจความแน่อยู่กับใจเมื่อความแน่อยู่กับใจแล้วไปไหนก็คือผู้แน่อยู่นั่นแหละต่อความดีต่อความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆไม่ตกต่ำนี่เป็นแง่หนึ่งแห่งธรรมที่แสดงในภาคทั่วๆไปภาคโดยเฉพาะก็คือผู้ปฏิบัติบวชเข้ามาในศาสนาเช่นเป็นชีเป็นขาวมีหน้าที่การงานอันเดียวเท่านั้นควรที่จะรับการบำเพ็ญนี้มากขึ้นกว่าผู้อื่นใดตั้งใจศึกษาอบรมภาวนารักษาใจของตนอย่าให้วอกแวกคลอนแคลนอย่าไปเสียดายอะไรในโลกยิ่งกว่าธรรมธรรมเป็นสิ่งนี้ที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าโลกธรรมอยู่กับใจอบรมใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นแล้วเราจะเห็นความสุขขึ้นประจักษ์ใจจะบินมาแล้วเอาละเท่านี้ก็พอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุ

เสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2569กรมศิลปากรและกรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วจักรินทร์ดำมุนีถือธงชาตินำนักกีฬาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:54 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 น.ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโป

0: จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซิฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวีดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและส่งรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

0: ังปัสสุตังหิทัสสะเทติอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตระสะ
1: นัมเมยังสังฆานุสติเมยังกะโร

0: อัจฉมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวะเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวาหิริโกปินาปะ

เราทุ่มลงหมดเต็มกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมเราไม่ได้ทำเล่นๆทำจริงทำจังกิเลสมีหลายประเภทประเภทที่รุนแรงที่สุดทำให้จิตหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทที่หมักหมมอยู่ลึกๆก็มีประเภทที่ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดๆจนถึงทำให้จิตให้กายไหวไปตามก็มีผู้มาปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่อธรรมด้วยการแก้กิเลสอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่างๆว่าเป็นของไม่สำคัญพอที่จะเกิดความนอนใจไม่คิดอ่านถึงเรื่องสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อตนมาตั้งแต่การไหนๆอยู่แล้วกิเลสทุกประเภทในพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่นับได้พอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ไม่เคยแสดงว่ากิเลสตัวใดไม่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลก เป็นภัยทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าหนักเบาต่างกันสิ่งที่เป็นภัยและหนักเบาต่างกันก็ตามก็คือความเป็นตัวภัยต่อเราอยู่นั่นแหละเสี้ยนปักน้ำปักถูกหอกแหลมเหลาต่างๆมีความเจ็บปวดไปด้วยการลำดับลำดาของสิ่งนั้นๆที่มีพิษภัยต่างกันแล้วใครจะกล้าถ้าเทียบแล้วว่าจะนำสิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเองแม้แต่เสี้ยนแต่น้ำเล็กก็ทราบแล้วว่าทำความเจ็บปวดได้ตามกำลังของมันมีกิเลสประเภทต่างๆที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาใคร่ครวญจากโอวาทครูอาจารย์สั่งสอนและสังเกตพิจารณาความเคลื่อนไหวของจิตที่เป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสกลับดันออกทุกระยะระยะนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะแก้พิษภัยออกจากจิตใจของตนไม่เคยว่านอนใจอยู่เฉยเพศนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายและตัวเองทราบว่าเป็นเพศของนักบวชเพียงทราบว่าตนเป็นนักบวชเท่านั้นกิเลสก็ยังไม่หลุดลอยไปต้องได้ทำหน้าที่แก้กิเลสประเภทต่างๆตามหน้าที่ของตนเพศของตนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเพศของนักบวชจึงมีแต่การฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดๆจะชำระสาสางออกให้หมดด้วยความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถของตนนี่จึงถูกต้องตามหน้าที่และเจตนาของตนที่มุ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและถูกตามนโยบายแห่งธรรมที่สอนไว้แล้วอย่างใดด้วยถูกตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อแก้กิเลสปัญหาอาสวะทุกประเภทด้วยหากขัดต่อถ้าว่าที่ทรงแสดงไว้แล้วแม้แต่น้อยนั่นแหละพิษภัยเกิดขึ้นตรงนั้นการขัดแย้งธรรมในแง่ใดก็ตามขัดแย้งวินัยในแง่ใดก็ตามไม่ใช่ของดีคือเป็นตัวฆ่าศึกต่อธรรมต่อวินัยสุดท้ายก็มาเป็นฆ่าศึกต่อตัวเราเองซึ่งไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับโทษรับคุณอะไรจากพวกเราเพราะพระองค์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอที่จะสั่งสมได้ทั้งความชั่วและความดีจึงควรสำเนียกตนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักเกณฑ์ภายใน

จิตใจอย่ามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใดให้มากไปยิ่งกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้มองสิ่งภายนอกก็ให้มองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลน้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อพร่ำสอนตนอยู่เสมอนั่นเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมีอยู่ทั้งภายนอกภายในพิจารณาได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมย่อมเป็นเครื่องแก้กิเลสได้ด้วยกันแต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือที่ว่าขัดแย้งต่อธรรมหยิบขวางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนเข้ามาหยิบขวางและเป็นภัยต่อตัวเอง นี่ลำใหญ่อยู่ที่นี่ผมพยายามที่สุดจะให้ท่านผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าอกเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าเห็นว่าผิดพลาดจากหลักธรรมนี้ไหนแล้วผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวทันทีเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นภัยการดุด่าว่ากล่าวจะหนักเบาขนาดไหนไม่มีปรากฏว่ามีภัยในการสอนการให้อุบายแก้สิ่งที่ผิดนั่นเลยนอกจากผู้ฟังนั้นจะซึ่งเป็นผู้เชื่อกิเลสจนฝังนิสัยแล้วอาจจะหลงกลอุบายของกิเลสพลิกแพงความรู้สึกคิดไปอย่างอื่นเสียอันเป็นฆ่าศึกต่อธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายของกิเลสเข้าโจมตีธรรมภายในตนว่าท่านดุด่าว่ากล่าวเป็นเจตนาไม่ดีดังนี้เป็นต้นนี่คือกลมายาของกิเลสซึ่งมันเคยถุนลากจิตใจของสัตว์โลกให้คิดในแง่อันเป็นฝ่ายของมันอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมก็อย่าเข้าใจว่ากิเลสจะไม่แฝงอยู่ภายในการฟังนั้นอุบายวิธีคิดออกแต่ละแง่ละมุมแต่ละขณะของจิตก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอัตเป็นธรรมเสมอไปเพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมะกิเลสก็เคลือบแฝงอยู่ในนั้นคอยตกคอยต่อยในขณะที่เราเผลออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของเราไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานก็เพราะกิเลสเข้ากีดเข้าขวางเข้าทำลายหลักอัตธรรมที่ตนกำลังดำเนินอยู่นั้นและปิดกั้นทางเดินเพื่อจะไปสู่สันติธรรมโดยลำดับนั้นอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบได้ก็เข้าใจว่าตนบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิภาวนาความจริงมีแต่เรื่องของกิเลสกุ้มรุมอยู่ภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราหาทราบไม่เพราะสติปัญญาตามไม่ทันนี่เองความเผลอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาให้เผลอธรรมไม่ได้พาให้เผลอกิเลสพาให้เราโง่เพราะกิเลสมันฉลาดมันทำสัตว์ให้โง่ได้เต็มเป่าเราจึงหาความฉลาดไม่ได้เมื่อความฉลาดไม่มีจะว่าเราได้ทำที่ตรงไหนคิดในแง่ฉลาดก็ไม่มีมีแต่ความโง่ปิดกั้นไว้เสียเพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเหนือเราอยู่ทุกระยะระยะอย่างนี้หากจะทราบเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ยึดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าหรืออุบาอาจารย์นำมาสั่งสอนให้เราได้ยินดีโดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วนำไปพิจารณาไตร่ตรองเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ของเราภายในใจแล้วความเคลื่อนไหวของใจว่าเป็นไปตามที่ท่านเทศนั่นหมายหากจิตใจได้ประวัติเข้ามาสู่ตัวของเราและคิดอ่านใจจองเทียบเคียงตามหลักธรรมที่ท่านสอนหรือท่านตำหนิกิเลสประเภทใดเราจะทราบโดยลำดับการจะทราบได้ก็เพราะความมีสติสติเป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญอยู่มาก

ถูกกิเลสฉุดลากทะเลถลายไปเข้าซอกเข้ามุมเข้ากรอกเข้าตกหลุมตกบ่อไปดังที่เคยเป็นนั้นนี่คือความเผลอความเผลอในขณะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เผลอไม่ใช่เรื่องของธรรมมีสติเป็นต้นพาให้เผลอให้ทราบเสียว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภายในจิตใจของเราทุกระยะถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยะอย่างนี้เราจะไม่ทราบว่ามีกิเลสประเภทใดซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราอยู่ทุกระยะเฉพาะอย่างยิ่งขณะประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแม้ทำขั้นต่ำคือความสงบเย็นใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันกีดขวางอยู่ทุกขณะจิตเนื่องจากมันมีกำลังมากสติของเรายังไม่พอจะตั้งความรู้สึกกับมันได้ปัญญายังไม่เกิดจึงไม่รู้กลอุบายต่างๆของจิตแยกแยะกันไม่ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ก็ออกเคลื่อนผ่านบนหัวใจเราผลของมันก็คือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกอิริยาบถเพราะกิเลสผิดตัวขึ้นมาทุกขณะไม่ได้นิยมว่าเป็นอิริยาบถใดที่กิเลสไม่ทำงานนอกจากหลับสนิทเท่านั้นนี่ทางของกิเลสหน้าที่ของกิเลสเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสถ้าไม่ถึงทำในหลักธรรมชาติการดำเนินในหลักธรรมชาติสติปัญญาในหลักธรรมชาติความเพียรในหลักธรรมชาติแล้วจะตามไม่ถึงกิเลสประเภทเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสอันละเอียดเหล่านั้นได้เลยเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใดเป็นความคล่องตัวในการทำงานของตนโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันหมดสติปัญญาเรายังต้องได้ตั้งเลยเสกสรรปั้นย่อได้กำหนดกฎเกณฑ์บังคับบัญชาให้มีเพื่อรักษาใจมันถึงมีขึ้นนี่ในขั้นเริ่มแรกปัญญาก็ต้องพยายามหาอุบายคิดต่างๆแม้จะขี้เกียจไม่อยากคิดก็ต้องหาอุบายให้ได้คิดเพื่อปัญญาจะได้ปรากฏตัวขึ้นมามากน้อยแล้วรู้เรื่องของกิเลสเป็นระยะไปหากจะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ช่องทางเมื่อรู้ช่องทางแล้ววันหนึ่งแน่นอนที่ปัญญาจะทำลายกิเลสได้โดยไม่สงสัยเพราะความผิดสติบำรุงปัญญาอยู่โดยลำดับแห่งความเปลี่ยนของตนนี่ละทางของท่านผู้พ้นทุกข์ท่านทำอย่างนี้ผู้ดำเนินความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นแก้กิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆทำปรากฏธรรมขึ้นมาแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่ง ทั้งถึงกิเลสหลุดลอยไปจากหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมประจำใจล้วนๆนั้นท่านทานไปหมดรู้ไปหมดทุกอย่างบรรดากลมายาของกิเลสประเภทใดท่านเหล่านี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปไม่ได้ต้องผ่านกลมายาของกิเลสทุกประเภทถึงจะนำมาพูดได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงของมันเนี่ยเราเรียนวิชาในตัวเองก็คือให้รู้เรื่องกลมายาของกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยธรรมถึงจะตามกันได้หากไม่รู้ตามกันไม่ทันมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกแห่งหนอิริยาบถใดไม่เลือกการสถานที่เท่านั้นแล้วเราจะหาอัตหาธรรมคือความสงบเย็นใจมาจากที่ไหนความที่เกียจที่คร้านอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พากันทราบเอาไว้ความมักง่ายความโยกคลอนเอ็นเอียงไปมามีแต่กิเลสตบต่อยให้เอ็นให้เอียงให้ล้มคลุกคลานไปทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็นให้ถึงทราบว่าเวลานี้กิเลสกำลังทำงานด่างออกหน้าออกตาซึ่งหน้านักปฏิบัติคือเราแต่ละรายละรายให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจเราในขณะที่กำลังประกอบความเพียรจากฆ่ากิเลสในขณะที่เดียวกันนั้นกับกิเลสก็ฆ่าธรรมและฆ่าตัวเราไปด้วยในตัวเองโดยไม่รู้สึกเนี่ยกลอุบายของธรรมที่จะให้ทราบกลอุบายของกิเลสจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในขั้นเริ่มแรกเป็นสำคัญมากอย่าห่วงอย่าเสียดายกิเลสไม่ได้ให้สาระคุณอะไรแก่เราความขี้เกียจความอ่อนแอก็ไม่ให้สาระประโยชน์อันใดแล้วเคยขี้เกียจเคยอ่อน

มามากขนาดไหนแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างได้นำมาบวกลบคูณหารกันบ้างแล้วอย่างนักปฏิบัติไม่คิดไม่เทียบเทียงเหตุผลต้นตายให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดักรู้เบาในสิ่งนี้แล้วจะดำเนินทำเพื่อความสงบเย็นใจไปไม่ได้จึงควรคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดอันนั้นเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสโดยตรงนอกจากความเพียรของเราเป็นผู้หนักแน่นในความภาคเพียรนี่เป็นสำคัญมากเราได้ดำเนินมาเต็มที่กำลังความสามารถจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีงานใดที่จะลำบากยากเย็นเสียใจถึงเป็นถึงตายยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะงานนี้เป็นงานหนักสำหรับเราผู้มีเป็นคนหยาบแต่ใครจะหยาบก็ตามละเอียดก็ตามพึงทราบว่าความขี้เกียจความมักง่ายอ่อนแออะไรไม่ใช่ทำเป็นเรื่องของกิเลสต้นล้วนโดยกันใครจะหยาบละเอียดแค่ไหนนิสัยวาสนาถ้าไม่นอนจมอยู่ในกิเลสเหล่านี้แล้วจะยกตนให้เหนือกิเลสประเภทเหล่านี้ได้ด้วยความมีวาสนาเบาบางประทยายหากไม่มีความเพียรเป็นเครื่องแก้บางก็ฟาดลงไปให้มันแหลกเหมือนกันหนาก็ฟาดลงไปให้แหลกเหมือนกันจึงชื่อว่านักรบนักปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนออกจากใจนี่เป็นหลักใหญ่ของนักบวชผู้ปฏิบัติ เอาให้หนักแน่นมั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่างยิงทุกอย่างไม่ว่าจะการถอดการถอนไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญมันเป็นเรียวเยวกันไปด้วยกันพยายามถอดถอนก็คือพยายามบำเพ็ญนั่นเองอันเดียวกันอยู่ในขณะจิตอันเดียวกันเพียงสมาธิคือความสงบใจมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานที่ไหนเรามีหน้าที่อันเดียวนี้แท้ๆทำงานอันนี้ไม่เห็นผลงานหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นผลเราจะหวังเอาอะไรที่วิเศษวิโสยิ่งกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเข้มแข็งเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เห็นคำที่ว่าสมาธิท่านกล่าวไว้ในตำรับตำนานนั่นคือชื่อของสมาธิสมาธิแท้อันแท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นภายในจิตตัวกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายเวลานี้เพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติเป็นเครื่องยืนยันที่จะยังความสงบของใจนั้นให้สำเร็จไปได้ไม่มีอย่างอื่นธรรมนี้เป็นธรรมเครื่องยืนยันรับรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีคำว่าละกิเลสละสมัยต่อกิเลสนี้ไม่มีถ้านำมาใช้นอกจากอยู่เฉยๆยังไม่มีสาระอะไรภายในตนเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะทื่อๆท่าๆเสือสาสาเนื้อนางะเหมือนเราเรานี่เมื่อถูกกิเลสครอบแล้วมันเสื่อมันซ่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลวดลายของกิเลสทั้งหมดแต่ตัวกิเลสอันแท้จริงแล้วแหลมคมมากแต่ทำมนุษย์ทำสัตว์ให้โง่มากก็คือกิเลสทำมนุษย์และสัตว์ให้อ่อนแอมากที่สุดขี้เกียจขี้คร้านไปตามอำนาจของมันที่สุดก็คือกิเลสแต่กิเลสไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่ให้คิดดูตัวกิเลสนั้นไม่มีอะไรจะเทียบมันแหละความเฉียบแหลมความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมันที่จะกำอำนาจสัตว์โลกไว้ในตัวเองมันอยู่บนหัวใจนั้นมันจึงทำแล้วเวลาอยู่โดนบนหัวใจใดทำหัวใจนั้นให้งงบางครั้งในตัวมันขนาดที่สุดมีเวลานี้เราเป็นยังไงจิตของเรามันโง่หรือมันฉลาดถ้าจิตมันโง่เราจะว่าอะไรพายโง่ถ้าไม่ใช่กิเลสพายโง่แล้วยังต้องการอยากจะโง่อยู่ใต้อำนาจของมันอีกอยู่หรืออำนาจของมันที่พาให้เป็นมานั้นเราก็ทราบได้แล้วป่าช้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเรานี้คนเดียวนี่เท่านั้นเรื่องตายเกิดตายเกิดตายเกิดติดต่อกันมาโดยลำดับลำดาบนับได้หรือไม่ได้ก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิบัตินี้เถิดจะเคย

ากี่กับกี่กันจะมาอยู่ในวงปัจจุบันธรรมคือดวงจิตนี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่พิสูจน์ไม่มีที่อื่นเป็นที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกว่าเป็นมาเพราะเหตุใดถ้ามันเป็นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะมีอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นต้นนี้เท่านั้นนี่แหละคือตัวเหตุตัวการสำคัญพระพุทธเจ้าท่านขุดค้นคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์โดยทางสติปัญญาไม่หยุดหย่อนท้อถอยลดละก็สามารถได้รู้ความจริงทั้งกิเลสประเภทต่างๆทั้งความบริสุทธิ์ที่ได้ขาดจากกันกับกิเลสอาสวะและขาดจากภพจากชาติบางที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรปวัตนสูตรนัตถิดานิปุณัพโภความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนั่นแต่ก่อนท่านได้มาประกาศเมื่อไหร่ก็เพราะไม่ทราบเรื่องสาตายเหตุอะไรเหมือนเราท่านๆแล้วจะเอาความจริงมาพูดให้ถูกต้องได้ไหมเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่รวมอยู่ในจิตตั้งพิสูจน์ที่จิตด้วยการปฏิบัตินี้จะรู้ชัดเห็นชัดว่าเคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมนั้นเราฟังเพียงงูปลาปลาจิตใจนั้นไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสมันกำอำนาจไว้หมดสิ่งที่เคยเป็นมาอย่างไรที่ให้เราเห็นโทษของสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้ห่างเหินจากกิเลสจากอำนาจของกิเลสไปกิเลสจึงไม่ยินยอมจึงต้องคราบเอาไว้หมดเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรตัวจิตนี้เป็นตัวสำคัญเคยแบกเคยหามเรื่องทุกข์หาประมาณไม่ได้มานานแล้วแต่กิเลสไม่ยอมให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้พอจะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนและพยายามถอดถอนตนออกด้วยอุบายต่างๆนั่นกิเลสมันครอบไว้หมดไม่ให้รู้สุดท้ายก็มาลงยอมจำนนต่อกิเลสอย่างเปิดเผยอย่างหน้าด้านก็มีว่าตายแล้วศูนย์นั่นเป็นเรื่องของใครมาพูดนี้มันออกมาจากอะไรมันถึงมาพูดได้อย่างนั้นถ้ามันออกมาจากกิเลสตัวปิดบังอย่างมิดชิดนั่นจะมีที่ไหนอะไรอะไรกันที่ไหนมาปิดบังจิตใจดวงที่เคยเป็นมาถึงขนาดนั้นแล้วยังว่าตัวศูนย์อีกนะนี่เก่งไหมกิเลสเหยียบย่ำหัวใจคนจนให้เป็นฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ตัวเคยเกิดยังจะว่าตัวศูนย์ทั้งที่ตัวเกิดตัวตายก็อยู่นี้ไม่ศูนย์ก็อยู่ตัวนี้มันยังกลับตระปัดกันไปได้เพราะอำนาจของกิเลสเข้าครอบตัวนั้นไม่อย่างมีจิตไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นปลายที่เคยเป็นมาของตนเลยนี่เกิดมาชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำเลยบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่แหละตัวเทวทัตใหญ่มันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ที่ไหนเราไปกลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตนู่นเรื่องของท่านต่างหากพระเทวทัตเรื่องของเราที่เป็นเทวทัตต่อตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ทำไมไม่คิดเอาที่ฟาดลงไปในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าด้วยรู้ทรงรู้ด้วยเหตุผลกลไกอันใดประทานไว้หมดแล้วทางฝ่ายเหตุคือวิธีดำเนินขุดค้นภาคปฏิบัตินั่นแหละพระองค์ก็ประทานไว้แล้วขุดค้นลงไปแยกกันลงมาเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาว่าสมาธิก็ให้เห็นตัวจริงของสมาธิภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลงไปแต่อยู่ที่ใจสงบตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งการอบรมหรือการฝึกฝนทรมานคือการภาวนาเป็นสำคัญนี่เท่านั้นเมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผลอมีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ยอมให้ขณะจิตใดที่จะเพ่นพ่านออกไปด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันให้ออกจะมีอารมณ์แห่งธรรมบทใดที่เพียงเครื่องยับยั้งของจิตให้จิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่จอดที่แวะก็ให้ทำกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้ลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รู้อยู่ชัดๆในขณะที่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้มีสติบังคับอยู่ที่ประตูแห่งลมออกเข้านั้นเท่านั้นจิตจะไปไหนเมื่อถูกบังคับกิเลสคือความฟุ้งต่างๆไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันคิดทะเลถลายไปให้อยู่กับที่ตั้ง
อันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบคือคำบริกรรมหรือลมหายใจเท่านั้นจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบเห็นองค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายในจิตใจดวงที่กำลังที่เคยวุ่นวายมาหนักต่อหนักนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่วิธีการพิสูจน์ทั้งที่พิสูจน์จะแทรกตั้งแต่เรื่องนี้ไปธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดนอกจากกิเลสเป็นจอมโกหกให้เราเห็นโทษมันจะมั่งว่ามันโกหกโลกแบบไหนมั่งนี่เรากำลังจะนะปฏิกำลังปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นกิเลสมันโกหกอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันนั่นแหละฉากเดียวกันนั่นแหละสมาธิจะไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหมดความสามารถอำนาจวาสนาไม่มีนี่กิเลสมันมาลบล้างจะหมดปัญญาของเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหามาจากที่ไหนเราอยู่ยังไงก็อยู่ตามภาษาของเราภาษาของเรานั่นแหละคือภาษาของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกหลอกเรามันหลอกอย่างนี้อันไม่ฉากเดียวกันน่ะเอาให้เห็นลบล้างกิเลสประเภทเหล่านี้ออกให้ได้ด้วยความสงบใจเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่างเข้มแข็งบังคับบัญชาด้วยสติทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้มาแท้ๆสาวกทั้งหลายรู้มาแท้ๆเป็นมาแท้ๆด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทำไมเราเองจะไม่รู้จิตแท้ๆเป็นผู้ที่จะรับรองในพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นไปในตัวเองได้ไม่ว่าจะสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนอกเหนือไปจากจิตนี้ไม่ได้เลยนี่การบำเพ็ญของเรานี่ก็บำเพ็ญโดยถูกทางอยู่แล้วทำไมจะรู้ไม่ได้เมื่อสมาธิมีความสงบใจขึ้นมาให้เห็นอย่างประจักษ์หายสงสัยทันทีว่าสมาธิอยู่ที่ไหนแน่อยู่ในตำหนักตำนานหรืออยู่อินฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนปฏิเสธทั้งมวลเพราะความประจักษ์มีอยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้นะด้วยวิธีการที่ทำได้ถูกทางจนเห็นผลประจักษ์ว่าจิตนี้แหละคือเป็นผู้สงบเป็นสมาธินี่อันหนึ่งขั้นหนึ่งนี่คำว่าสมาธิก็คือความสงบความสงบมีหลายขั้นหลายภูมิเมื่อทำลงไปอยู่โดยสม่ำเสมอความสงบนี้จะละเอียดตัวลงไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งแนบแน่นแล้วท่านให้ชื่อไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นอยู่ขึ้นภายในใจเถิดจะไม่มีขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นเดียวกับเรารับทานพอเริ่มรับทานเท่านั้นเราจะเริ่มรู้รสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มต่างๆภายในคิวหาประสาทของเราโดยไม่ต้องถามใครความอิ่มหนำสำราญก็ค่อยติดตามกันมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราจะไม่มีชั้นมีภูมิก็ตามหากรู้ภายในตัวเผ็ดก็รู้เค็มก็รู้เปรี้ยวหวานก็รู้ความอิ่มหนำสำราญในธาตุขันธ์เพราะการรับทานมากน้อยอย่างไรก็รู้ไปจนหนักจนกระทั่งถึงความพอตัวแล้วในอาหารทั้งหลายหยุดเองนี่ก็รู้จำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งชื่อตั้งนามว่าอิ่มขนาดนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขนาดนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขนาดนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้วนี่ก็เหมือนการเรื่องของสมาธิให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจของตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเนี่ยปัญสมาธิมีความสงบตัวปรากฏขึ้นมานั่นแหละคือเป็นพื้นฐานหรือเป็นเสบียงเครื่องสนับสนุนปัญญาให้ทำงานได้อย่างหายกังวลขณะที่เวลาที่จิตไม่มีความสงบเลยจะพาพิจารณาทางด้านปัญญามันกลายเป็นสัญญาด้วยอำนาจของกิเลสไปหมดใครจะไปรู้รอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะจึงสอนอบรมสมาธิให้เกิดให้มีจิตใจจะได้สงบจิตใจสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาทำการทำงานด้วยการคิดค้นในสิ่งต่างๆมันก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำให้แล้วก็เห็นผลประตามเรื่องของปัญญาโดยลำดับตำดานั่นคือการก้าวออกทางด้านปัญญาด้วยสมาธิขั้นนั้นๆเพื่อปัญญาขั้นนั้นๆนะเมื่อละเอียดเข้าไปปัญญาได้กล้าเดินออกไปให้เห็นเห็นผลในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายและขันห้าของเราคุณนึงอ่ะแล้วกระจายไปทั่วโลกธาตุเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเกาะไม่มีดอนไม่มีที่งดเว้นอันในขึ้นที่ว่าแดนสมมุตินี่แล้วคือแดนอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดเห็นประจักษ์หรือซึ้งด้วยปัญญาของเราแล้วมันจะสงสัยอะไรอีกมันจะยึดหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันก็ถอนตัวออกมาได้อันอุปาทานมันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงความสำคัญผิดต้องหน้าของกิเลสเท่านั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนก็คือว่าการทำลายกิเลสไปถึงนั้นทำลายอุปทานในขณะเดียวกันถอนตัวออกมาได้เราจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังก็ดูที่ร่างกายของเรานี่มันตรงไหน
ที่มันมีความสดสวยงดงามนี่เสกสรรปัญญาตามปรมัญญาของกิเลสทั้งมวลความจริงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงให้อุปทานมัดยิ่งกว่าโทษตลอดชีวิตอีกด้วยซ้ำที่มาให้เห็นชัดเจนนี่คือปัญญาแยกแยะให้ถอยหน้าถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นความจริงไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกไปจากงานของตนที่กำลังทำอยู่นี้เท่านั้นว่าในโลกนี้มีงานอันเดียวนี้ย่นจิตเข้ามาตรงนี้ให้รู้พิจารณาตรงไหนให้มีเจตนาจดจ่อมีสติควบคุมกายกรองดูให้ชัดเจนเทียบเคียงกับหลักคำจริงที่พระเจ้าว่าเช่นอสุภะอสุพังมันเป็นอสุภะจริงไหมเทียบลงไปให้ซึ้งเพราะความจริงก็เป็นอยู่แล้วเป็นเพียงว่ากิเลสมันเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เป็นของสวยของงามว่าเป็นของจีรังยั่งยืนอะไรทำนองนี้คนมายางเสพมันไปแถวนั้นความจริงของธรรมไปแถวนี้เอานำสติปัญญาไก่กรองให้ถึงความจริงของธรรมปัญญาเท่านั้นจะสามารถคลี่คลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ลงสู่ความจริงอันดั้งเดิมได้เช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของเดิมค้นลงไปค้นลงไปจากอสุภะสุพังนี้แล้วกลายลงไปเป็นธาตุเมื่อกายลงไปเป็นธาตุอย่างชัดเจนไม่ว่าภายนอกว่าภายในเป็นธาตุไปเสียหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทั้งหมดจะไปยึดไปถืออันใดที่นี่นี่ปัญญานี่แหละก้าวเดินหนังเดินปัญญาปัญญาขั้นใดก็ตามสติมันติดแนบไปด้วยกันนั่นแหละสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันอย่างยิ่งแยกกันไม่ออกเบื้องต้นสติตั้งไปก่อนพอพยายามผลิตปัญญาขึ้นมาแล้วสติก็เป็นพี่เลี้ยงปัญญาตามกันไปพอถึงขั้นเต็มกำลังทั้งสติทั้งปัญญาที่จะกล้าหาญชาญชัยต่อการทำหน้าที่ของตนปราบกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆแล้วจะเป็นเหมือนเชือกที่สั้นเป็นเกลียวเดียวกันพันกันไปเลยสติกับปัญญาแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะมาเพ่นพ่านอวดอำนาจวาสนาเหมือนอย่างแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็ปัดสลัดปัดทิ้งหรือปราบปรามความฟุ้งซ่านลำคาญออกไปหมดแล้วสมาธิก็เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาที่ว่าธาตุขันธ์นี่คือแท่งแห่งทองทั้งแท่งมันก็แยกกันไปหมดแล้วมันเป็นทองทั้งแท่งได้ยังไงเป็นของสวยของงามเป็นของมีคุณค่าราคาได้ยังไงปัญญากำหนดจดจ่อลงไปที่คลายลงไปจนถึงความจริงอันไหนมีราคามีแต่กองนิจังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุอันไหนที่เป็นที่เป็นหน้ายึดเป็นสิ่งที่หน้ายึดหน้าถือหน้าเกาะหน้ารักใคร่ชอบใจหน้าอะไรเสียดายมีที่ตรงไหนปัญญาที่คลายดูหมดแล้วมันหมดไม่มีที่อะไรเสียดายมันก็ถอนตัวเข้ามาสิรูปร่างกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขามันก็ถอนออกมาได้แต่นั่นจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเมื่อกายนี้มันพิจารณาได้อย่างชัดเจนช่ำชองคล่องแคล่วทุกอย่างแล้วมันปล่อยของมันเองไม่ต้องบอกขอให้ปัญญาได้อย่างถึงความจริงเต็มที่เถิดในขั้นใดก็ตามขั้นรูปธรรมมันก็ปล่อยของมันได้เต็มอกเต็มใจปล่อยได้เต็มสติกำลังของปัญญาที่รู้นั่นแหละนี่เป็นขั้นหยาบเราพูดสรุปเพียงเท่านี้ขั้นละเอียดเวทนาทุกเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนามีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่สำคัญใจเป็นผู้หลงเป็นผู้ประยุทธ์แล้วก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาพอปรากฏขึ้นมามันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเท่านั้นถ้าหลักธรรมชาติแล้วถ้าไม่กิเลสไม่ใช่กิเลสเข้าไปเครือบไปแฝงแต่บังคับบัญชาให้ว่าเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอุเบกขาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็สร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกภายในจิตใจนั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันจะต้องอย่างลงถึงความจริงถ้ากิเลสประเภทเหล่านี้ไม่มาหลอกดังที่กล่าวมานี้แล้วสติปัญญาอย่างลงไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วในสติปัฏฐานสี่ไม่ผิดไปไหนเลยเป็นความจริงล้วนๆแต่เรามันฝืนความจริงทั้งหลายเพราะกิเลสพาให้ฝืนพาให้เหยียบย่ำทำลายความจริงเพราะกิเลสเคยเหนืออำนาจของใจจึงต้องฉุดลากจิตใจเหยียบย่ำทำลายความจริงไปนั่นแหละโดยไม่รู้ว่าความจริงนี้มันเราไม่รู้ว่าตัวเหยียบย่ำทำลายนี่คือตัวจอมปลอมก็เชื่อมันไปมีการที่คลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือการแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายสิ่งปีนเปียวกับธรรมคือความจริงล้วนๆมีออกได้โดยลำดับ
จิตจะเปิดเผยตัวเองขึ้นอย่างชัดเจนภายในใจความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายเมื่อพิจารณาจนถึงขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างซึ้งภายในจิตใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้มันจะสลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงรู้ประจักษ์กับจับกับจิตเวทนากายเวทนาก็เหมือนกันนั้นก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นภายในตัวของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนเป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าจิตมีสติปัญญารอบตัวอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายทั้งส่วนกายทั้งส่วนเวทนาเวทนาทั้ง3แยกตัวออกแยกตัวออกโดยลำดับลำดับไอ้สัญญาทั้งขันไม่ต้องพูดมันก็เป็นอาการอันเดียวกันไงเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปมันเป็นกองรายลักษณ์ทั้งหมดอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วเบิกออกเบิกออกจิตถอยตัวเข้ามาการพิจารณาก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะสิ่งใดที่พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันปล่อยเองแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วนั่นน่ะนั่นมันชัดอย่างนั้นเอิงชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ภายในตัวเองจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเห็นเองเมื่อได้คุยเกี่ยวขุดค้นลงเต็มสติปัญญาผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจเต็มภูมิของสติปัญญาหนีไม่พ้นนี่แยกกันอย่างนี้นี่แหละการพิสูจน์ที่เรื่องการเกิดการตายของจิตจิตเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเพราะกิเลสพาให้ลึกลับกิเลสมันเอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสิ่งที่ในสถานที่ที่เราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นความจริงได้ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปิดบังไว้หมดตัวมันออกหน้าออกตาหลอกไว้ตลอดเวลาจึงไม่เห็นโทษของตนไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสประเภทต่างๆที่มันเคยหุ้มห่อจิตใจหลอกลวงจิตใจปิดบังจิตใจนั้นจะเปิดตัวออกมาเปิดตัวออกไปเปิดออกไปจนกระทั่งไม่มีเหลือทีนี้เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไม่มีเหลือเลยเพราะสติปัญญารู้เท่าทันตัดขาดกระเด็นออกจากความติดต่อกันระหว่างขันธ์กับจิตรูปเสียงกลิ่นรสกับอันนี้ไม่ต้องพูดมันห่างไกลมากไปเอาในระหว่างขันธ์กับจิตรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทราบตามอาการของมันซึ่งเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ทราบภายในจิตคือตัวอวิชชาตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้วก็เหลือแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยู่อย่างลึกลับนั่นแหละจะพ้นมหาสติมหาปัญญาอันเป็นสติปัญญาหลักธรรมชาติหรืออัตโนมัติไปไม่ได้นี่กำลังของสติกำลังของปัญญาเมื่อเราฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้แล้วสามารถทำลายจิตอวิชชานั้นออกอย่างเหมือนระเบิดทีเดียวแล้วแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออ้าวที่นี่ทำไมจะไม่รู้ทีนี้เคยเกิดมากี่กับกี่กันไม่ต้องไปนับก็ได้บล็อกอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตมีเชื้อสืบต่อเกี่ยวเนื่องกันกับจิตมากน้อยเพียงไรค่อยรู้เข้ามาเพราะตัดเข้ามาเรื่อยๆด้วยปัญญารู้เข้ามารู้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิตกับกิเลสอาสวะต่างๆที่จะพาให้เกิดพบเกิดชาติขาดออกไปหมดแล้วจากจิตไม่มีจะในเหลือนั่นแหละเป็นจิตที่ยืนยันปฏิญาณตนได้อย่างชัดเจนไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหนนักโทษเราก็เคยเป็นมาพอแล้วพ้นโทษก็เห็นประจักษ์แล้วเวลานี้ความเป็นนักโทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลสความพ้นโทษก็คือกิเลสได้บรรลัยไปหมดแล้วจากใจเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราทีนี้เรื่องความเกิดชาติก่อนนั้นเป็นมาจากไหนจะไปสงสัยที่ไหนว่ามันเป็นมาจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาสังขารแล้วสิ่งเหล่านี้ได้บรรลัยลงไปหมดแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนอีกไหมที่นี่จิตดวงนี้ก็รู้ชัดเกิดที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นอาถรรพ์นั่นแล้วเวลานี้นั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติถ้าเห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลายรู้ที่ใจอย่าไปคาดไปคิดการโน้นสถานที่นี่เวลาให้เสียให้หลอกให้ถูกกิเลสมันหลอกไปโน้นแล้วหลอกไปนี้
ดูจุดที่กิเลสอยู่นี่ซ่องสุมอยู่นี่อยู่ที่หัวใจนี่อืมชาติดุขาชราติดุขาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกไปจากดวงใจเป็นเชื้ออันสำคัญให้เกิดภพนั้นภพนี้คืออวิชชาปัจจยานี้เมื่อถูกทำลายแล้วขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์พุทโธที่มีไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติซึ่งเป็นคู่เคียงกับกิเลสประเภทต่างๆภายในใจนั่นก็ยืนยันได้ภายในตัวเองว่านัตถิดานิพุนัพพะโวความเกิดความเป็นความเกิดอีกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงพอเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นดับไปหมดแล้วอันนั้นดับไหมจริงแล้วนั้นเหลือศูนย์ไหมนั่นเห็นไหมเรียนให้ถึงยี่ให้ถึงจิตสินี่ละจิตลึกลับที่สุดก็คือจิตเพราะกิเลสพาให้ลึกเอาตื้นที่สุดจนประจักษ์ใจก็คือจิตเพราะธรรมคือพาให้ตื่นสติปัญญาพาให้ตื่นขุดค้นขึ้นมากิเลสลากลงไปลึกจนจมมิดก็ตามสติปัญญาสามารถถอนขึ้นมาได้จนเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนไม่สงสัยนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ขอให้มีความเพียรก็แล้วกันนี่นั่นหลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานรับรองถึงความพ้นทุกข์และรับรองถึงเรื่องความเกิดความตายเกิดตายมายังไงต่อยังไงนี้ตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ยืนยันกันที่ตรงนี้หายสงสัยใครจะสงสัยอย่างไรไม่สงสัยใครจะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเสียขอให้รู้ความจริงแล้วมันหมดเรื่องความหิวโหยความโยกโยกคลอนคลอนต่างๆมันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่จริงเป็นความหลอกลวงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้ใจนะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละความภาคเพียรผมนั้นมีความห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งไม่สบายก็ต้องลงมาเพราะการเทศนาว่าการเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก่อนมันมีหลายอย่างอุปสรรครุ่งไปหมดหาความสงบสงัดไม่น่าเทศไม่สนิทใจจึงต้องหยุดนั้นเพราะความไม่สนิทใจเสียงกระหรอกกระแตกระโกดโกดกากาเสียงนั้นเสียงนี้ซึ้งซึ้งคักคักกระทบกระเทือนตลอดเวลาเทศไม่สนิทใจวันนี้จึงเห็นว่าอากาศก็เปิดเผยดีเรื่องราวอะไรๆก็ไม่มีจึงได้มาประชุมแล้วให้การอารมณ์สั่งสอนหนึ่งเพื่อนฟังให้ถึงใจมีเทศยังถึงใจเทศด้วยเจตนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มอย่างเต็มหัวใจมีความจริงจังต่อความภาคเพียรของตนนี่แหละงานของพระเอาให้จริงให้จังงานนี้สำเร็จเถิดไม่มีใครมาเสกสรรปัญญาว่าเสกวิเศษก็ถามเถิดมันหักรู้อยู่ในตัวเอง

อายุสังขารแก่เข้าเท่าไรชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดรอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ทุกข์เป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภ ก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็น
ิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภ ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรและฆ่าทีวีโบยซึ่งกันและกันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลิงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเทียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่การไหนไหนไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเวียนมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไ
ม้วนเสือลงไปเสียตอนนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีกลอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งๆที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้ายินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีไม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดีให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับลำดาและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครเล่าจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปในนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อใดจากกงจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทั้งนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึด
จะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกแต่มาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสารโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอยู่พอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพักผ้าจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับขูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตามเรื่องขึ้นคือว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดไหมกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนียวเต็มเหนียวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เกลียงไกลต่างอันต่างเกลียงไกลแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันหันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็ว
แต่เพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเสียเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้แพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นวรรคเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดา

ในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี้พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกกระทำนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกกระทำอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดให้สัตว์หาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อขัดดัดแปลงให้มีความเตรียมไกลหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี่เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะคิก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะฉันจึงเรียกว่าราคะคิไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลส

และธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยต้อยไปอย่างมันจูงจมูกธรรมดาก็ยังชั่วสิมันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าคิดตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เสาะแสวงหาที่เกิดและเกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงได้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมกับกรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีสังฆพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่เหรอจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วสิ่งที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมามาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังทำมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกองกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่ก็พระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมสวัคคธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าสิสวัคคธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดว่ากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยเลยนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าแต่เกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกระเป๋าตายทิ้งกระเป๋าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรในโลกอันนี้น่าจะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายที่ธรรมดาความชั่วอยู่ไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไม่มีทางออกนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี้เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองระวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกไปเลย

นี่ตัวสำคัญอันนี้แหละอย่าพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นจะได้มีจะได้ปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละนี่ไม่ได้กินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามเดือนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบางแดดบางฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วมีร่างกายอันนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมติอันหนึ่งฟังวิมุตติอันหนึ่งถ้ามันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าช้าตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อเราจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวล่ำเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันอย่าหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะทำก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆที่จะตายทั้งๆที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั้นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนกรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปให้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นเออละเหนื่อยเพศอย่างนี้แหละก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่จะควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้น
ไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่จะเดือดหลอกกันแหละความจริงจริงมันไม่มีล่ะหวังหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีมันอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะกลัวจะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาสลายยิ้มนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่นี่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะดูอยู่โผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งๆที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยอย่าเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นเพียงว่าผู้ที่จัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากแล้วง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้มันใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพดั้งเดิมคืองานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้แต่เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้ถึงจะเรื่องอย่างนี้ล่ะเรื่องที่เด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีได้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับที่เด็กประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เขาไม่ใช่ภาษาที่มาพูดในคนเป็นภาษาธรรมะกับที่เหลือฟัดกันอะไรไม่งั้นจะลืมเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เดือดกับคำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วลวดลายของที่เดือดลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นไหมเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่ได้พูดลามปามไปหมดนะ
อคิปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลยกิเลสไม่เหลือมันพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอีกอย่างเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่สิอันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมฟังแต่ว่าแหมแต่ละคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะไม่รู้มันเลยนี่มันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าไปเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นนะโอ้ดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟเข้าไฟนี่คือความทุ่มเทกิเลสความทุ่มเทกิเลสความตั้งมีกิเลสกิเลสมันไม่มีในกิริยาที่แสดงออกนี่จะความทุ่มเทความวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ารู้จักฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถิดชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสพาว่าอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรฟังที่โลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏจักรวาลฟังสิมันมากขนาดไหนแสนโกฏจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงกันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสุญญตโลกังอเวคัสสุโอคาราเนี่ยโอคาราอะไรนัสราสโตนโมคลานัสราสโตนดูก่อนโมคลาทุกท่านเธอจงมีสติดูโลกนี้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันก็มีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจนั่นเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนี่วางหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดซะแล้วถึงนั้นก็มีอำนาจอะไรที่เพราะที่เด็ดตัวยกยอก็เป็นผู้เสริมอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอัดในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันตอนนี้ก็พอแล้วนะก็ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับพอทรงท่าทรงขันอยู่ไปอย่างนั้นแล้วลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยๆนะที่รับแขกรับคนรับอะไรละนั้นๆ นี่ทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั้นต่างหากจึงเบิกเบินลำพังเจ้าของว่าไม่ทราบจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นมันหมดทุกอย่างแล้วจะว่างไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนใจ
ความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นฐานะขึ้นแต่ให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั่นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยนี่ระหว่างจิตสมมุติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฝั่งขาดไปจากกันโดยหลักธรรมชาติจะเสียสารให้เป็นอะไรอีกไม่ได้บังคับให้ยึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติอันนั้นถึงกล้าอย่างนั้นที่ถึงกล้าพูดว่าบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างหรือสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ปัสสาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนกับมันแสดงไปที่มันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนกับมันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีแต่แปลกต่างๆกันถ้าไม่ได้คิดได้อ่านไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่ควรที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้แหละมันเป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยมันพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาจึงได้เห็นโทษของตัวเองเราแล้วทั้งๆที่จิตในขั้นนั้นก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วที่อยู่ได้มันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาหนึ่งดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบนึงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นและไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนี่ผ่านอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช่ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นวิมุตติได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมุตินั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมุตินี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองเป็นอวิชชาปัญญาสังขารนั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมรรคความละเอียดสุดของมรรคก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่สมาธิมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจแต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้าไม่เป็นการอาจเอื้อมก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณงานังอุตตปาฏิยอยากว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญาเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนมายาวที่เด็ดอันนั้นซึมไปเลยนั่นคืออะไรนั่นนี่
อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมุติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันเป็นคำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้นี่จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วติ้วติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นแหละพูดไม่ได้ฉันไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุดรปานี่เท่านั้นเองอันนี้เป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบเด้อมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมาปัญญานี่ก็เผาไหม้อีกแบบหนึ่งไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟนะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผานั่นนึกว่ามันซึมที่หมดอย่างนี้ว่าถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับเพิ่มเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยมันเป็นนายเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นนายเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานก็กับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นนายเจ้าของก็มีเครื่องรับแล้วสิยอมรับกันเลยพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆนะไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่เรื่องความเพียรทั้งนั้นจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองทีนี้มาอ่อนแออยู่เหรอนะความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะว่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปัทภปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นเนยยะหรือเป็นปัทภปรมาหนาพวกเรานี่หนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลออกแล้วปัทภปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังก็ ICU ประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้ของประเภท ICU หมดหวังเนยยะนี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่มันกำลังไปแย่งปัทภปรมานั่นเนี่ยมันไม่อยู่ในเนยยะนะพอทำลงไปแล้วไม่ไหวแล้วจะตายแล้วเนี่ยมันเข้าปัทภปรมาแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัทภปรมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัทภปรมาแตกนั่นแหละถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัทภปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติตามความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โอ้ผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนก็อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาเลยที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นที่ลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกขณะเอาออก

พูดถึงเรื่องพระเนนว่าการปกครองลำบากเพราะนิสัยใจคอไม่เหมือนกันผู้หยาบคงผู้ละเอียดคงผู้หยาบนั่นแหละมันทับผู้ละเอียดในละความลำบากลำคางหนักอกหนักใจต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันสะดวกสบายเพราะคำว่าทำแล้วจะไม่ขัดกันไม่กระทบกระเทือนกันแต่ถ้าเป็นโลกกับธรรมโลกหมายถึงกิเลสกับธรรมมันกระเทือนกันหน้าสถานที่อยู่กับผู้บำเพ็ญมันคือนั่งบวชเป็นสถานที่อยู่อันเหมาะสมกับผู้ต้องการอัตธรรมและความสงบเยือกเย็นเพศก็อำนวยเมื่อมีอะไรตกกระเทือนกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับผ้าขาวถูกเปื้อนนิดหน่อยก็แสดงให้เห็นความสกปรกนั้นเด่นชัดยิ่งกว่าผ้าธรรมดาที่เก่าๆแก่ๆแล้วนี่คือกันอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นผ้าเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการกระทบกระเทือนกันนี้เป็นภัยต่อกันมากแล้วกระเทือนทั่วทั้งวัดไม่ใช่เป็นของดีเลยเมื่อมันแสดงออกประการใดที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ดีรีบระงับดับมันทันทีทันใดสมกับผู้มาฆ่ากิเลสมาระงับดับกิเลสอย่างนั้นอยู่ด้วยกันได้มีมากมีน้อยพอไม่ขัดข้องงานนี้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนแทบจะไม่มีเกาะมีดอนขอให้ทุกท่านได้เข้าใจเอาไว้คำพูดทุกอย่างที่พูดนี้ไม่เป็นความผิดคือมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนจะไม่มีเกาะมีดอนก็คือถูกโลกหนึ่งเอาขยายออกไปให้มันชัดเจนกับความโลกซึ่งเป็นกิเลสตัวอย่างช้าหลามหมดมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจกายวาจาพระเนนของเราเหยียบเข้าไปทุกวันย่ำเข้ามาทุกวันความเห็นจะอาจจะทำการบวชเข้ามาด้วยเจตนาเบื้องต้นเพื่อจะชำระสังขารที่หนึ่งเมื่อถูกความโลภมันเหยียบย่ำทำลายเข้าไปเจตนาเหล่านี้ก็ค่อยอักเฉาลงตาอักเฉาลงไปจนกระทั่งไม่มีเหลือพระทั้งองค์มีแต่ความโลภเต็มตัวความโลภ กับความโกรธกับความหลงมันเป็นสหายกันเหมือนกับไม้ต้นเดียวนั่นมีกิ่งก้านแตกออกไปเป็นความโลภความโกรธกิ่งใหญ่กิ่งน้อยมีแต่เรื่องของกิเลสออกจากโมหะมันครอบงำมากผิดปกติที่นี่เกาะดอนก็ไม่มีที่จะให้เกิดความทุ่มเย็นเพราะธรรมไม่มีมีแต่ความโลภและอยู่กันจำนวนมากน้อยก็ต้องเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเราเป็นท่านเป็นเขาเป็นเราเข้ากันไม่สนิทเลยเป็นพวกเป็นพ้องเป็นแกะเป็นร้าวไปอย่างนั้นมันดีที่ไหนมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้ามันเรื่องทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าให้สิ้นไปหมดไปเพราะฉะนั้นถึงว่าเกาะดอนจะไม่มีมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาผู้ที่มุ่งต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมด้วยเจตนาหวังบุญหวังกุศลหวังมรรคผลนิพพานจริงๆนี่จึงมีจำนวนน้อยมากถึงเทียบกับว่าเกาะอันเล็กๆอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทีนี้เมื่อย่นเข้ามาถึงตัวพวกเราเนี่ยอาการทุกสัตว์ทุกส่วนที่แสดงออกไปนั้นมันเป็นเหมือนมหาสมุทรเกาะที่ควรจะให้รับความร่มเย็นคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้เรามีมากมีน้อยเพียงใดหรือมีตั้งแต่มหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมมันครอบไปหมดจนกระทั่งมันมีเกาะ
คือความร่มเย็นแห่งธรรมให้ได้พออยู่พอเย็นอกเป็นเย็นใจบ้างมีหรือไม่ภายในใจของเราพากันคิดให้ดีในวงวัดก็เป็นอีกอย่างก็เรียกว่าเป็นเกาะอันหนึ่งแต่ละวัดละวัดแต่ละวงของกรรมฐานก็เป็นเกาะอันหนึ่งเกาะอันหนึ่งคำว่ากรรมฐานจะเป็นวัดอะไรก็ตามแสดงตนว่าเป็นพระกรรมฐานจะเมื่อถูกความโลภโลเลในโลกามิหลงไปตามโลกตามสงสารมันเผาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเข้ามาเข้ามาถ้าเนียนจะมีจำนวนน้อยมันก็เหมือนกันครับซากไม้ที่ถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกเข้ามาเรื่อยๆ เหมือนเขาเผารั่วเผาสวนเผาไร่เผานาเท่านั้น หาต้นไม้จะยืนต้นชุ่มเย็นใบดกหนาให้รับความร่มเย็นเป็นสุดมีจำนวนน้อยนี่ย่นเข้ามาย่นเข้ามาวัดนั้นย่นเข้ามาวัดนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าความโลภมันได้เข้าในสถานที่ใดมันก็เป็นไฟลามทุ่งไหม้เป็นทั้งลำเป็นลำตายให้พากันเห็นภัยสิ่งเหล่านี้หากว่าจะทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ดังความสำคัญมั่นหมายของโลกที่พอใจกระเสือกกระสนกันยิ่งนักนี่แล้วโลกจะต้องเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี้แต่ความสง่าผ่าเผยเป็นสุขทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยแต่นี้เป็นเพราะเหตุอะไรสิ่งเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ตามความต้องการของโลกคือมุ่งกันขนขวายกันแต่แล้วกลับเป็นปืนเป็นไฟเผาโลกเผาสงสารให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเราอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นเราจงเห็นโทษในสิ่งที่กล่าวมานี้ให้ถึงใจและเห็นคุณค่าแห่งธรรมดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้จริงเห็นจริงเพราะทรงปฏิบัติมาโดยถูกต้องแล้วนั้นมาเป็นหลักใจเป็นหลักชัยสมกับว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเอาทั้งองค์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งปฏิปทาที่ทรงพาดำเนินมาแล้วอย่างใดทั้งพระอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมนั้นน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้ใจได้ยึดได้ถือในหลักคุณสมบัติอันประเสริฐทั้ง3ประเภทนี้เราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจใจเป็นสิ่งประเสริฐมากที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมหรือทรมานให้เต็มที่เต็มฐานบรรดากิเลสประเภทต่างๆที่ทั้งที่หยาบช้าล้ำที่ดื้อด้านหานธรรมที่สุดก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอัตกับธรรมคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นที่พระองค์ท่านมอบให้แล้วนี้เป็นศาสตราวุธไปได้เลยต้องชิบหายวายพวงไปหมดไม่มีจิตใดเหลือให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทานขึ้นต่อสู้เราจะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐธรรมเป็นของประเสริฐนั่นหมายธรรมว่าธรรมได้แก่อะไรเมื่อธรรมกับใจเท่ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราพูดว่าใจก็ขัดถ้าว่าธรรมทั้งดวงนั้นเหมาะสมนั่นแหละคือผู้ได้ธรรมประเสริฐเมื่อจิตได้สิ้นแล้วจากสิ่งลามกที่เป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจเป็นธรรมชาติประเสริฐได้โดยลำดับและโดยลำพังตัวเราการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้ไม่มีหลักใดจะยิ่งไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทา
ขอให้ท่านทั้งหลายทุกๆองค์ยึดไว้เป็นหลักฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝากเป็นฝากตายไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังนี่แหละหลักยึดของใจนี่แหละถ้าว่าเป็นสำเภาใหญ่ที่จะขี่ข้ามมหาสมุทรก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอันจริงทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันเคยพบเคยเห็นเคยสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดความคิดความปรุงทางใจเหมือนโลกทั่วไปที่เขาสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันก็เป็นเหมือนโลกนั่นแหละไม่มีอันใดที่จะยิ่งยอนหรือวิเศษยิ่งกว่าโลกไปสิ่งวิเศษกว่าโลกก็คือธรรมการทวนกระแสของโลกมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายต่ออัตต่อธรรมนี้ชื่อว่าดำเนินตามร่องรอยหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งประโยชน์ความเพียร นี่เราจะเป็นไปเพราะความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเราปฏิบัติผมพูดตามความจริงนี่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ออกปฏิบัติมาตั้งแต่พรรษา7คิดเอาปีนี้ก็พรรษา45 4ปีแล้วที่ดูที่แต่เริ่มประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่9ออกแยกแม้เรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยลดละการจิตตภาวนาทำมาอยู่เรื่อยๆอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้เพราะเรามีความสมัครรักชอบในจิตตภาวนามาแต่การไหนๆมันจะเริ่มบวชที่แรกเห็นพระกรรมฐานท่านมาพักวัดเช่นวัดโยธานี้หลวงพ่อกว้างกรมทหารอุดรนี้เพราะเราอยู่วัดนั้นเราบวชที่วัดนี้เมื่อท่านมาพักที่ใดเราต้องไปถึงก่อนแล้วไปคุยธรรมะธรรมกับท่านท่านพูดน่าฟังจากใจไพเราะทำให้ซึ้งในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ฝังภายในจิตเขาโดยลำดับให้เกิดความรักชอบในทางด้านปฏิบัติจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติเยอะจริงๆแม้ในขณะที่เรียนก็มีความจับความจริงตั้งไว้เพื่อไม่เคลื่อนคลาดเรียนก็เรียนเพื่อรู้รู้แล้วจะออกปฏิบัติความคิดเช่นนี้ไม่ให้ลบเลือนไม่ทำลายความสัตย์ความจริงของตนเองจนถึงวาระสุดท้ายที่หมดคำอธิษฐานได้จะสอบประเรียน3ประโยคจบสิ้นลงไปแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอื่นจะไม่ยอมเรียนชั้นใดๆต่อไปแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการเรียนอยู่ก็ตามแต่คำสัตย์เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าความขยันหมั่นเพียรเพื่อเรียนเหล่านั้นอีกมากมายจึงต้องทำลายคำสัตย์ไม่ได้จากนั้นก็ออกปฏิบัตินี่ดูเคยได้เล่าคำอธิษฐานให้หมู่เพื่อนฟังหรือได้ฟังทั่วกันไม่ทั่วก็ไม่ทราบผมเคยพูดในเวลาเรื่องไปสัมผัสอยู่พักอยู่วัดบรมนิวาสนี่แหละตอนนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์องค์วัดพระศรีมาธาตุท่านเป็นราชกวีท่านออกไปต่างจังหวัดเราอยากจะออกเป็นกำลังจนกระทั่งมองดูเหมือนกับว่าใบไม้อะไรๆก็ดีเหลืองไปหมดคนในกรุงเทพนี่เราพูดตามความจริงนะมันเหมือนไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในกรุงทั้งกรุงที่คิดอยากจะอยู่อยากมีความชมเชยสิ่งนั้นอัศจรรย์สิ่งนี้มันไม่มีเลยมีแต่ความสัตย์นี้จะขาดถ่ายเดียวถ้าเราไม่ออกแล้วให้เราตายเสียดีกว่าอันนั้นนี่แต่อยากจะออกถ่ายอยู่มองดูอะไรมันเหลืองไปหมดเหมือนกับว่ามันหมดคุณค่ายังเหลือแต่คำสัตย์เท่านี้ถ้าพระองค์คำสัตย์ได้ขาดแล้วให้ตายเสียดีกว่าพอดีเป็นโอกาส
สมเด็จที่เป็นอาจารย์ท่านเป็นราชกวีไปต่างจังหวัดเราตั้งสัจจาธิษฐานในคืนวันนั้นเพราะท่านบังคับเราก็เห็นใจท่านท่านเจตนาหวังดีต่อเรายังไม่ให้ออกให้เรียนจบ6ประโยคซะก่อนแล้วค่อยออกห่างนี้เราไม่พูดพูดไม่ได้พูดไม่ออกเพราะ6ประโยคก็ไม่ใหญ่โตยิ่งกว่าคำสัตย์จะได้ร้อยประโยคก็ตามถ้าลงคำสัตย์ได้ขาดไปแล้วร้อยประโยคประโยคก็คือมาประดับคนตายนั่นเองนั่นจิตมันลงขนาดนั้นนะจะออกทายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่จะขอไปด้วยมารยาทอันดีงามไม่แบบผุนผันไม่แบบทิฏฐิมานะไม่แบบทูลูทูกังดื้อด้านไปอย่างนั้นหากจะหาออกด้วยวิธีที่เหมาะสมจนได้เราคิดอะไรกลางคืนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานคือเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนเราไม่เคยละนี่นะถึงพอว่าพระหมู่เพื่อนนอนหลับหมดแล้วเราก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าว่าข้าพเจ้าจะมีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วในขณะที่ออกไปประพฤติปฏิบัตินี้การไปของข้าพเจ้าก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและคำฝันนี้ก็ขอให้แสดงเป็นคำฝันที่อัศจรรย์อย่างยิ่งสมกับภูมิที่เราปรารถนาก็คืออรหัตภูมิการไปก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและได้สำเร็จด้วยตามความมุ่งหมายคำนิมิตในคำฝันนี้ขอให้แสดงเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนเลยมีข้อหนึ่งข้อสองเมื่อออกไปแล้วการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนั้นก็ขอให้นิมิตนี้ลดลงมาตามขั้นภูมิแห่งความไม่สมหวังหรือจะสมหวังเพียงขั้นใดๆก็ขอให้แสดงบอกในนิมิตนั้นข้าพเจ้าจะถือนิมิตนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญ 3. ออกไปแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรือไม่ได้ออกไปเลยถึงออกไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ราวอะไรขอให้ฝันอย่างเลวทรามที่ไม่น่าดูเลยหรือว่าดูไม่ได้เลยตั้งสัจจะอธิษฐานทั้ง3สัจจะอธิษฐานทั้ง3ประเภทที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้นี้จะออกทางด้านภาวนาก็ตามจะออกทางคำฝันก็ตามข้าพเจ้ายินดีรับทั้ง2ประเภทเพราะเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนก็คือไม่เคยหลับเพราะฉะนั้นก็เข้าที่ภาวนาเป็นเวลานานชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้เลือกอะไรก็เลยล้มตัวนอนประมาณสักโอ้เที่ยงคืนเพราะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ก็นานตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ก็นานจนควรยังภาวนาอีกพอหลับไปเท่านั้นปรากฏว่าได้เหาะลอยขึ้นบนอากาศอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหาะรอบนครหลวงนครหลวงนั่นไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพนะเป็นนครในความฝันอย่างว่าเป็นนครหลวงที่สง่างามที่สุดตึกรามบ้านช่องนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายคือมุงอย่างนี้ไม่เป็นสังกะสีกระเบื้องเหมือนอย่างเมืองหลวงในกรุงเทพเลยกลายเป็นทองคำธรรมชาติเหลืองอร่ามไปหมดทั้งเมืองนั่นเลยเราเหาะอยู่บนอากาศมองลงมาจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหเมืองอะไรทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้มองดูที่ไหนมีแต่ความสง่างามแผ่วพราวไปด้วยแสงไม่ทราบแสงเพชรแสงพลอยแสงอะไรก็ไม่ทราบเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จนติดหูติดตาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เหาะรอบพระนครนั้นถึง3รอบนะพระนครนี่กว้างมากจริงๆสุดสายหูสายตาแต่คำฝันมันก็รวดเร็วมันเหาะรอบไปอย่างรวดเร็วได้3รอบ
พอจบ3รอบแล้วก็ลงเหาะลงมาพอลงมาถึงที่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นพอดีโอ้โหเกิดความกระหึ่มยิ่งย่องไม่มีอะไรที่จะเท่าเหมือนกับหัวใจที่มันพองขึ้นเท่าภูเขานี่มันพอใจอย่างไรเราต้องสำเร็จแน่ๆไม่สงสัยความแน่ใจนะนี่การออกเราจะต้องได้ออกแน่ๆและจะต้องสำเร็จดังความมุ่งหมายในจุดสุดท้ายที่เราต้องการอย่างยิ่งเดียวคำฝันอย่างนี้เราไม่เคยมีตั้งแต่ชีวิตของเราเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้และสมกับที่เราตั้งศาสนาฐานให้เห็นของอัศจรรย์เมืองหลวงเมืองนี้เป็นเมืองอัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วเหลืองอารามประโยชน์เพชรด้วยพลอยไม่มีเครื่องทัพสัมภาระแบบสร้างด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายไม่ปรากฏเลยนี่สิไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่หลังขนาดไหนมันเหมือนกับหอปราสาททั้งนั้นนี่เต็มไปด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยทองคำธรรมชาติพอตื่นเช้าขึ้นมาปะฉันหันเสร็จแล้วเข้ากราบลาสมเด็จมหาเมรุวงศ์อิศวรท่านไปดีไปช่วยธรรมทิฏฐิยานที่โคราชด้วยนะว่านี่นะไปช่วยสอนหนังสือผมก็บอกว่าก้าวจะไปทางนั้นแหละหนูหวังแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปสอนหนังสือท่านอนุญาตแล้วเตรียมในเดี๋ยวนั้นเลยไปทันรถไฟพบรถไฟถึงแค่โคราชขึ้นรถไฟมาโคราชคืนหนึ่งก็เปิดไปจำภาษาที่จักรลาดนั่นหลักที่นี่ออกนะแล้วไม่พูดแล้วเรื่องสมเด็จท่านสั่งอะไรต่ออะไรจดหมายไปยุ่งท่านเรียกตัวกลับกรุงเทพอะไรแบบนั้นจำภาษาจิตมันก็คนมาก็เล่นใหญ่มันก็จะเลยนี่นี่แหละพูดถึงเรื่องการภาคปฏิบัติของเราที่เราจะพูดเรื่อยไปเลยจิตมันก็จะเลื่อนขึ้นเรื่อยต้องมาเสี่ยงก็ตอนหนึ่งนี่จึงเล่นกันใหญ่เล่นกันเอาเป็นเอาตายเขาว่าจิตจึงค่อยมีความเจริญขึ้นด้วยสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงจนเป็นที่แน่ใจเอาจากนั่นแล้วก็นั่งตลอดรุ่งทีเดียวฟาดมันลงอย่างเต็มที่เต็มฐานถูกโกรธถูกแค้นที่สุดข้าว่าเราได้ถูกโกรธถูกแค้นกับผู้ใดเหมือนอย่างเราถูกโกรธถูกแค้นให้ความเสื่อมแห่งสมาธิจิตของเรานี้แล้วเราจะฆ่าคน5ศพ10ศพโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะแค้นถึงขนาดแต่นี่มันก็เป็นในเราเองก็มันสาดจะฆ่าหนึ่งเพราะการฆ่ามันก็ผิดธรรมเมื่อเมื่อเร่งภาวนาเข้าถึงขั้นเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเอาสัจจะธรรมคือทุกขสัจขึ้นเป็นตัวตั้งสมุทัยสัจขึ้นเป็นตัวคลี่คลายด้วยปัญญาพินิจพิจารณาในขณะที่ทุกข์มันโหมตัวมาเต็มที่ไม่ยอมให้มันถอยไปได้เลยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าไม่ตายวันพรุ่งนี้เช้าเป็นอรุณขึ้นมาใหม่นั่นแหละเป็นเวลาลงเวทีกันถ้าตายก่อนหน้านั้นก็ให้ตายแต่การถอยนี่ถอยไปไม่ได้เอาสาธุทุกมีเท่าไรขอให้แสดงเต็มที่เพราะทุกท่านว่าเป็นอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตคนหนึ่งทำไมจะพิจารณาให้ถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ได้เราจะต้องทุ่มต้องให้เห็นเต็มที่เต็มแดนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราเอาทุกมีเท่าไรขอให้แสดงขึ้นมาพูดแล้วยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาสาธุทุกมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะทุกทางกายไม่ว่าจะทุกทางใจเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันข้าพเจ้าจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยสติปัญญาเต็มกำลังความสามารถของเราหรือไม่เช่นนั้นเราจะตายกับแนวรบนี้ไม่ยอมถอยหลังเพราะว่าอย่างนั้นจิตก็หมุนเตี้ยวทุกเกิดขึ้นอะไรบ้างเทียบเคียงกันทุกสัตว์ทุกส่วนทุกที่ตรงไหนมีมากจับจุดนั้นไว้เช่นทุกที่หัวเข่าปุ่นง่ายหัวเข่ามันจะแตกหัวเข่านี้มีอะไรอยู่ในนี้มันแยกกันหนังหรือมันเป็นทุกข์หนังหุ้มหัวเข่าหรือเป็นทุกข์
ดูหนังแล้วก็ดูทุกข์ทุกข์มันเป็นสภาพหนึ่งหนังเป็นสภาพหนึ่งหนังมีมาตั้งแต่วันเกิดทำไมทุกข์ในหัวเขานี่เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนเรานั่งภาวนานี้ถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วทำไมทุกข์ถึงไม่มีมาตั้งแต่วันเราเกิดที่หัวเขานี่คือเราถือเอาจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละที่มันเด่นกว่าเพื่อนคือว่าจุดนั่นเป็นจุดสนามรบเป็นเป้าหมายของการพิจารณาแยกเข้าไปถึงเป็นถึงกระดูกอันไหนมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันดูสภาพแห่งทุกข์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตมันก็คือเราพิจารณาตรงไหนจิตจ่อจ่อจ่อนะคือไม่มีถอยถอยไม่ได้เวลานั้นเมื่อเราได้ทุ่มลงเต็มที่แล้วเราจะถอยจิตออกมาด้วยความหมดแรงไม่ได้ต้องสู้เอาขาดก็ขาดกิเลสไม่ขาดให้ลมหายใจมันขาดมีอยู่สองอย่างเท่านี้พอแยกแยกกันไปหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่ท้อไม่ถอยมันก็ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจคลี่คลายรูปหนังก็สักแต่ว่าหนังเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นสักแต่ว่าเอ็นกระดูกสักแต่ว่ากระดูกหนึ่งเวทนาทุกข์นี้คือทุกขเวทนาสักแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นทีนี้จิตเลยสักแต่ว่าจิตต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วทุกขเวทนาหายวูบหมดไปจิตลงถอยเห็นชัดรู้ชัดเงียบเลยที่นี่นะฮะอะไรเนี่ยที่นี่นะอย่างนี้จะเหลือทุกข์ที่มันกำลังโหมตัวอยู่เหมือนกับมันจะส่งเปลวขึ้นนู้นถึงเมฆดับลงด้วยอำนาจแห่งมรรคคือปัญญาสติปัญญานั่นนั่นประการหนึ่งนะเท่าที่เราได้เคยพิจารณามาตามความรู้ความเห็นของเราจริงๆไม่นำความรู้ความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดและการปฏิบัติของผู้หนึ่งผู้ใดมาทำในเวลานั้นเป็นอุบายวิธีของเราเองผิดขึ้นมาในขณะปัจจุบันเพราะความเอาตายสู้จิตมันจึงไม่ถอยหลังเอาสู้ไม่ได้เอาตายไม่ตายไม่ถอยไม่ตายให้รู้จิตมันจึงเป็นเหมือนอะไรมันจะออกแสงแผ่วพราแผ่วพราเพราะความกล้าหาญนั่นอันหนึ่งพอทุกข์ดับลงไปเมื่อจิตจริงจิตก็จริงสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาก็สักแต่เวทนามันไม่รู้ความหมายของมันเหมือนไฟไม่รู้ความหมายของตนไม้ที่ถูกไฟไหม้นั้นไม้ก็ไม่รู้ความหมายของไฟไฟก็ไม่รู้ความหมายของไม้ทั้งที่ไหม้เผากันอยู่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องต่างหากมีจิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องจิตเป็นผู้ไปหมายว่านั้นเป็นสุขนี่เป็นทุกข์ต่างหากพอพิจารณาเข้าอย่างจริงจังแล้วมันถอนตัวเข้ามาความสัมพันธ์หมายถอนเข้ามาฝังมาจนเข้าถึงจิตจิตก็เลยจริงตามจิตเมื่อจิตจริงตามจิตจิตก็ปล่อยอาการทั้งหลายหมดจิตมันจะเราจะเรียกว่ารวมอะไรผมนี่พูดไม่ถูกนะว่าอัปปนาก็มันอัปปนาอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่กล้าหาญที่สุดมันรวมด้วยความกล้าหาญรวมที่ด้วยความรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่เรียกว่าปัญญารวมสมาธินี่เรารู้ตรงนี้เองโดยไม่ต้องไปเรียนไปถามผู้ใดอ่ะหอจิตสงบด้วยแบบนี้คือสงบด้วยปัญญาอบรมสมาธิคืออบรมให้เกิดสมาธิความแน่วแน่ลงไปจนกระทั่งรวมท่านนั่นอันหนึ่งทีนี้เวลาพิจารณาไปหลายคืนหลายวันต่อไปนู่นมันมีแยกแยะอีกเหมือนกันพอพิจารณาลงถึงความจริงแล้วจริงทุกข์ก็จริงเวทนาก็จริงต่างปวดคือทุกขเวทนาก็จริงกายแต่ละส่วนละส่วนก็จริงตามสภาพของเขาจิตก็จริงตามสภาพของตนแต่ไม่ลงแบบที่เคยลงนะไม่ลงอย่างหายเงียบไปเลยจิตก็จริงอยู่อย่างนั้นแต่ทุกขเวทนาไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบจิตนั้นให้เกิดความโกรธกวาดได้เลยแม้ทุกขเวทนาจะหนักแน่นขนาดไหนเจ็บมากขนาดไหนจะจิตนั้นยิ้มได้อย่างสบายสบายเพราะไม่สามารถครอบจิตได้นี่เราพิจารณาเป็นได้สองแง่นี้เป็นในแง่ใดก็คือความจริงเหมือนกันจิต

ตาแดงคือความตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราก็เวทนาเหล่านี้เรารู้แล้วด้วยปัญญาแล้วแยกลงไปหาถึงเรื่องความตายเอาอะไรมันตายที่นี่มันค้นลงไปหาความตายอย่างจริงจังเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลแห่งความตายความไม่ตายแยกลงไปพิจารณาลงไปดินเวลาสลายตัวลงไปแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมน้ำไปเป็นน้ำตามเดิมลมไปเป็นลมตามเดิมไฟลงไปตามเดิมจิตผู้ที่กลัวตายก็เป็นจิตอย่างเด่นชัดยิ่งสง่าผ่าเผยจิตมันตายได้ที่ไหนเมื่อมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยโกหกกันน่ะจริงนะเวลามันรู้ถึงจิตจริงๆแล้วมันโกหกกันเนี่ยคำว่าโกหกก็ไม่ได้หมายถึงว่าใครแกล้งโกหกกันนะคือโลกแห่งความไม่รู้จริงนั่นแหละมันเหมือนถึงว่าโกหกกันเมื่อมันเข้าถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรตายความรู้ก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดนี่ตั้งรากฐานได้จิตใจแน่วแน่ตั้งแต่คืนแรกที่นั่งตลอดรุ่งนั้นเลยว่าต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมเพราะมันถึงมันเหมือนกับมันถึงพักของมันที่นี่ไม่เสื่อมถึงจะไม่ก้าวหน้าก็ไม่เสื่อมลงไปอีกแล้วรู้ได้ชัดจากนั้นก็ก้าวขึ้นอีกนี่การพิจารณาที่จะให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยแก่ตนสำหรับนิสัยของผมต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่อย่าไปคาดนะไม่ได้นะอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาเมื่อวานนี้แก้ได้เมื่อวานนี้ได้ผลเราจะไปเอาอุบายเก่านั้นเอามาแก้มันเป็นกายเป็นสัญญาอดีตนะแล้วเลยเป็นเรื่องอดีตมันไม่ได้ผลมันต้องผลิตขึ้นมาในวงปัจจุบันจะเป็นเหมือนเก่านั่นก็ตามขอให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันเป็นอันว่าธรรมะปัจจุบันแก้สิ่งที่เป็นปัจจุบันคือทุกขเวทนานั้นได้เกิดขึ้นในอุบายใดให้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเหมือนกับว่าของเก่าไม่เอามาใช้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนด้วยสติปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันโดยลำดับมันทันกับเหตุการณ์นี่จึงเรียกว่าปัญญาไม่กินไม่หมดถ้าลงได้เกิดแล้วมันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาทางรอดจนได้คนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อลาถึงคาจนกรอบจนมุมไม่มีผู้ที่จะช่วยเหลือแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมันวิ่งเข้ามาถึงตัวคนเดียวเนี่ยช่วยตัวเองอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นละมันจะได้เห็นกำลังความสามารถของตนอย่างเข้าจักใจนี่การทำความเพียรเราหนักตรงนี้ในส่วนร่างกายรู้สึกว่าหนักตอนนั่งหามนุ่งหามคำนี่เพราะไม่ใช่เพียงคืนหนึ่งคืนเดียวมันต้องสิบกว่าคืนหนึ่งหากไม่ติดต่อกันทั้งนั้นเองเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างหกเจ็ดคืนบ้างเอาอย่างนั้นท่านที่เวลานั่งธรรมดานี่สามสี่ห้าชั่วโมงนี่เวทนาไม่ปรากฏนะเวทนาใหญ่ที่มันจะมาเกิดไม่ปรากฏมันชินแล้วนี่นั่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ไม่เห็นทุกเวทนาอย่างที่มันเคยแสดงในเวลานั่งตลอดลุกมาแสดงเลยนี่คือความเคยชินเป็นปกตินี่เป็นการโหมมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจก็เด็ดมากร่างกายก็หักโหมมากพอหลังจากนั้นเมื่อจิตได้หลังนึงฐานแล้วมันก็ค่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งออกทางด้านปัญญาทีนี้เป็นแผนใหม่ขึ้นมาอีกทีทางด้านปัญญาไม่หักโหมทางส่วนร่างกายแต่หักโหมทางความคิดความพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับนอนไม่ได้มันหมุนติ้วติ้วคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในการถอดถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้ไปได้เป็นลำดับแต่ตัวไหนยังถอนไม่ได้พิจารณาจนให้เข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจอยู่ตราบใดนั่นแหละคืองานของเรามันจะปล่อยวางไม่ได้หมุนติ้วติ้วติ้วนี่เพียมากบางครั้งถึงต้องได้ยับยั้งในสมาธิเอาพุทโธเข้ามาบริกรรมถ้าไม่พุทโธบริกรรมจิตมันหมุนติ้วติ้วอยู่กับงานคือการพิจารณานั้น

ต้องล้างจิตเข้ามาหาพุทโธบังคับให้กับพุทโธพุทโธทียิบนี่ก็ไม่ลืมนะเผลอไม่ได้คำว่าเผลอมันก็พูดยากในจิตท่านนี้นะพูดได้พอหอมปากหอมคอก็ว่าพอเรารามือไม่ได้รามือปั๊บถึงงานนั่นแล้วเพราะนี่ต้องเข้มแข็งทางนี้ตั้งสติบังคับให้อยู่กับพุทโธพุทโธทียิบในจิตไม่ค่อยสงบลงสงบลงสงบลงถ้าความเย็นมันก็เย็นขึ้นมาเย็นมาสบายขึ้นสบายขึ้นมีกำลังวังชาขึ้นมาพุทโธถือยิบยิบยิบยิบยิบลงไปจนกระทั่งคำว่าพุทโธกับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่วที่นี่สงบเต็มที่มีความสบายเต็มภูมินี่แหละท่านเรียกว่าพักในสมาธิเวลาทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักมาเติมนักสมาธิอย่างที่ท่านกล่าวไว้ตรุณะแปลว่าสมาธิยังอ่อนก็ต้องพิจารณาแล้วก็พักแม้สมาธิกล้าแข็งก็ตามเถอะไม่พักไม่ได้ต้องพักสมาธิจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งจะปล่อยไม่ได้เหมือนพักสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วพอจิตถอนออกมาเท่านั้นน่ะมีกำลังเต็มที่เช่นเดียวกับคนได้พักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายแล้วไปทำหน้าที่การงานเอามีดพระเล่มนั้นแหละไม้ท่อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละฟาดลงไปสิขาดมั่นไปเลยเพราะคนก็มีกำลังมีดก็ได้รับหินแล้วกิเลสมันก็ตัวเท่าเก่าไม้ท่อนเก่าขาดสะบั้นไปเนี่ยการพักทางสมาธิจึงเป็นของจำเป็นที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เมื่อถึงคราวมันอ่อนเพลียเข้ามาแล้วต้องยับยั้งทางสมาธิจะขาดจะเสียเวลาก็ให้เสียไปเช่นเดียวกับเราเสียเวลาในการรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับเสียไปเพื่อได้กำลังวังชาที่จะประกอบหน้าที่การงานต่อไปอีกมีเสียกำลังในการพักสมาธิจะไม่ได้แก้กิเลสตัวใดก็ตามแต่เป็นการเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของปัญญาให้ออกพินิจพิจารณาได้เต็มสติกำลังของตนแล้วพิจารณาสิ่งใดก็ขาดสะบั้นไปเลยทีนี้ผิดกับเราไม่พักเป็นได้ไหนทางด้านสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากทีเดียวที่ธรรมนาจิตมันต้องเพลินพิจารณาแก้กิเลสประเภทต่างๆเพลินในการแก้เพราะแก้อันใดแล้วมันรู้ได้ชัดว่าอันนี้ขาดไปแล้วอันนั้นขาดไปแล้วอันนี้ขาดไปแล้วเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นก็ยิ่งเพลินคุ้ยเสียเวลาที่เนี่ยแต่ละอย่างอย่างมันขาดไปนี่พอมันขาดไปแล้วยังมีอะไรอีกนี่มันงานมันคุ้ยเสียนะทีนี้พอไปเจอหน้าก็ฟาดกันนั่นเรียกว่ารบกันฟาดฟันหันแหลกกันพอที่เนี่ยตัวนี้ขาดไปว่างงานความว่างงานที่ว่ากิเลสไม่ปรากฏตอนนั้นที่เด็กคุ้ยเขี่ยนะการคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาเหตุหาผลว่ากิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็คืองานอีกเหมือนกันพอเจอก็เท่านั้นล่ะทีนี้เอาอีกแล้วไม่ถอยเพราะคำว่าแพ้นี้ไม่มีหยิบถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีนอกจากให้ตายเท่านั้นไม่ตายต้องรู้มีสองอย่างเท่านี้คำที่จะแพ้นี่ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเพียรกล้าในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติคิดปรุงพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยทางอัตโนมัติท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาสมัยปัจจุบันของเรานี่เราเป็นพระป่าเถื่อนๆดังที่เป็นนี่เราพูดขณะหรือพูดเพียงว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั้นพอแก่ฐานะของพวกเราแล้วอันนี้ก็เหมาะสมทั้งๆที่ความจริงก็เหมือนกันนั่นแหละกับคำว่ามหาสติมหาปัญญาแต่มันสนิทเราพูดนี่มันถนัดดีตามอัธยาศัยของเราและสมัยปัจจุบันนี้โลกมันเป็นยังไงเอาของดีให้มันไม่เอาแล้วเอาแก้วเอาแหวนให้มันเหมือนลิงมันไม่สนใจถ้าเอามะขามให้มันนะมันกลับกลับกลับกลับกลับโลกทวนนี่เป็นอย่างนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี่พูดให้โลกฟังมันก็เหมือนยื่นเพชรยื่นพลอยให้ลิงนั่นมันไม่สนใจ
ถ้ายื่นมะขามให้มันชอบเพราะฉะนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นเราเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทำไมเราจะปฏิบัติต่อโลกให้หมดไปไม่ได้ใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าได้ในโลกนี้ใครฉลาดเหนือพระเจ้ามีดีเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทำไมจะไม่ฉลาดต่อการปฏิบัติแก่โลกแก่สังสารเล่าเนี่ยฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีมีธรรมนี้เท่านั้นที่จะเป็นที่อบอุ่นเป็นที่มั่นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ทุกการสถานที่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่เราพยายามบึกบึนให้ได้เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งของเราไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงเข้ามหาสมบัติได้แก่ความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนั่นเรียกว่าอากาลิกจิตอากาลิกธรรมหมดเรื่องสมมติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใครจะว่าอะไรประเสริฐเราเคยได้ยินมาแล้วเรื่องสมมติประเสริฐตั้งแต่คำพูดของคนประเสริฐแต่ลงธรรมชาตินั้นมันไม่ประเสริฐถ้ามันประเสริฐจริงๆคนผู้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเสริฐนั้นมันร้อนหาอะไรมันก็ต้องเย็นไปตามมันไม่ได้เย็นโลกเสกสรรปั้นยอโลกจอมปลอมธรรมจึงเป็นของจริงพิจารณาให้เข้าถึงความจริงจิตก็กำลังตอมอยู่ด้วยกิเลสซึ่งเป็นของปลอมแก้กิเลสซึ่งเป็นของปลอมออกด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานสังหารกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดแล้วนั่นแหละคือวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนมันหลุดพ้นออกจากตรงไหนหลุดพ้นที่ตรงไหนนั่นแหละคือวิมุตติแต่ก่อนไม่เป็นนิมุติคืออะไรสมมุติก็ได้แต่กิเลสครอบหัวใจอยู่นั่นเองพอฟาดฟันหันแหลกกิเลสเบื้องมัชฌิมาปฏิปทาแล้วนั่นแหละคือวิมุติขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ที่ไหนดีหมดนั่นแหละวิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าบนอากาศใต้น้ำบนบกนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนมันก็หลุดพ้นอยู่ในหลักธรรมชาติเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีอิริยาบถไม่มีการไม่มีสถานที่ขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ไหนสบายหมดเอาละเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายให้ท่านฟัง

นักปฏิบัติอย่าได้มองดูและสนใจกับผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านและอย่านำแบบใดฉบับใดนอกเหนือจากแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ท่านพาดำเนินแบบฉบับของท่านเป็นแบบเป็นฉบับที่ทำลายวัฏจักรทำลายกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเป็นสาเหตุมาจากวัฏจักรวัฏจิตแบบนอกนั้นส่วนมากมีแต่เรื่องส่งเสริมวัฏจักรวัฏจิตโดยเจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกหรือความหวังทำให้เคลิ้มไปไม่รู้สึกตัวเหมือนคนเดินทางไม่สนใจในทางแต่มุ่งหมายในจุดที่ตนต้องการแล้วเดินไปอย่างเพลินตัวสาวเท้าไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าปีกแวะไปทางใดทวีปใดแต่ความหวังยังเต็มหัวใจว่าจะถึงจุดที่หมายซึ่งตนต้องการทั้งที่ก้าวเท้าไปนั้นผิดไปโดยลำดับลำดาและห่างไกลต่อจุดที่หมายไปโดยลำดับเจ้าตัวก็ไม่รู้นี่คือขาดความสนใจในสายทางที่จะพาให้ถึงความมุ่งหมายนี่ก็คือขาดความสนใจในแบบฉบับตามหลักธรรมที่ท่านพาดำเนินมาเรื่องความหวังนั้นหวังกันได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่การที่จะสังเกตสอดรู้ในปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อให้ถึงความหวังนั้นมันเป็นอีกแง่หนึ่งขึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาความสนใจจดจ่อผู้ปฏิบัติที่ไม่สมความมุ่งหมายแล้วก็ไปโทษให้อัดให้ทำให้มรรคผลนิพพานว่าไร้ผลไร้ประโยชน์ก็เพราะความโง่เง่าต่อตนของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆทำลายธรรมอยู่ในการปฏิบัติของตนนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาทำลายความมุ่งหมายนั่นให้ไม่สมหวังหรือจนกลายเป็นความมุ่งหมายล่มละลายไปได้เพราะไม่ปรากฏผลขึ้นมาแม้นิดหนึ่งจากการปฏิบัติลุ่มๆบันดอนนั่นเลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาให้ดีอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระสงฆ์สาวกท่านผู้ฆ่ากิเลสให้ชิบหายวายปวงไปจากพระทัยและใจไม่พาเสียดายอย่าเสียดายฝืนความเสียดายนั้นด้วยการต่อสู้ด้วยการสลัดและนำธรรมที่ถูกต้องดีงามเข้ามาแทนที่กับสิ่งที่อยากหรือสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดนั้นจะชื่อว่าดำเนินตามหลักศาสดาความผิดถูกชั่วดีสิ่งที่ควรฝืนไม่ควรฝืนพระพุทธเจ้าทรงผ่านมาไม่มีอันใดสงสัยแล้วและไม่มีใครเกินศาสดาในการฝ่าฝืนความยุ่งยากการเลือกเฟ้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างมาโดยลำดับจนถึง6พระพรรษามีวันแรกตั้งแต่สำบุกสำบันทั้งทางส่วนมากเป็นทางที่ผิดไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางด้วยมาก็ทรงสลัดตัดออกเรื่อยเสาะแสวงหาทางที่ถูกที่ดีโดยลำพังพระองค์เองที่เรียกว่าสยามภูนเมื่อได้ตรัสรู้แล้วทรงรู้เองเห็นเองเพราะทรงแสวงเองโดยปราศจากครูอาจารย์สั่งสอนในทางที่ถูกต้องดีงามพระองค์ได้ทรงผ่านมาหมดแล้วอันใดที่ปฏิปทาใดความรู้ความเห็นใดที่พระโอวาทได้แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นนั่นแลคือปฏิปทาเครื่องฆ่ากิเลสโดยประการทั้งปวงที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยปฏิปทา
อันออกมาจากการดำเนินและสวัสดิธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้หนักแน่นอย่าโยกโยกคอนคอนอย่าเอานิสัยของคารวาสนิสัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมมาใช้จะไม่เห็นผลที่มุ่งหมายตลอดไปถ้ายังเสียดายความรู้ความเห็นจริตนิสัยของตนที่เคยฝังตมมากับกิเลสนั้นมาใช้ในวงศาสนาแล้วก็จะมาทำลายการประพฤติปฏิบัติของตนโดยที่เจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติได้ได้นั่งสมาธิได้ภาวนานั่นความละเอียดของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมละเอียดมากไม่มีสิ่งใดจะเหนือกว่าในสามแดนโลกธาตุนี้เพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุอันเป็นแดนสมมุตินี้มานานแสนนานโลกที่หลุดรอดพ้นไปไม่ได้ก็เพราะธรรมชาตินี้เกลี้ยกล่อมครอบงำขู่เข็นบังคับบัญชามีอำนาจก็มากความเกลี้ยกล่อมก็แหลมคมไพเราะเพราะพริ้งอำนาจก็มากไม่มีใครกล้าฝืนและไม่มีสิ่งใดจะปราบไม่มีสิ่งใดที่จะรู้โทษของมันได้และปราบมันลงได้ให้ได้หลุดพ้นไปจากเครื่องกดขี่บังคับเหล่านี้เบื้องต้นก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเรื่องเป็นอัศจรรย์มากทีเดียวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่รับพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสามแดนโลกธาตุมีหวั่นไหวทั่วถึงกันทั้งฝ่ายมารทั้งฝ่ายที่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าที่เป็นฝ่ายดีสะเทือนไปหมดฝ่ายมารก็สะเทือนใจเพราะมีสิ่งทำลายมีสิ่งกีดขวางมีข้าศึกของตนเพราะฝ่ายอาธรรมต้องถือธรรมเป็นข้าศึกศัตรูอย่างฝังลึกเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกและตรัสรู้ฝ่ายอาธรรมจึงกระเทือนจิตใจมากในทางเสียใจพูดเรื่องความเสียใจเสียใจมากอย่างพยามาลเสียใจนะฝ่ายดีก็กระเทือนกันดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรปวัตนสูตรตั้งแต่ภูมิเทวดาสัตมุซาเวสุ่งสัตมุซาเวสุ่งเรื่อยเลยคือส่งเสียงกระจายกันไปประกาศลั่นไปพอพวกนี้ได้ยินแล้วสัตดังสุตวาสัตดังสุตวานี่เราพูดเพียงย่อๆเพื่อให้ได้ใจความเท่านั้นว่าเทวดาแต่ละชั้นภูมิเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ประกาศต่อกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพรหมโลกมีฝ่ายดีฝ่ายหวังพึ่งธรรมเหมือนโรคเหมือนคนไข้มีความหวังในหมอในยาอย่างนั้นแหละเพราะการอุบัติขึ้นนี้แม้พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาถึงขนาดนั้นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนโลกยังไม่พ้นที่มหาอำนาจแห่งวัฏจักรจะครอบโลกไว้ให้อยู่ในเงื้อมมือของตนรอดพ้นไปไม่ได้ยังมีอยู่จำนวนมากที่รอดพ้นไปได้ตามข่ายของสวขาตธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นแหละพระโอวาททั้งหมดที่ออกจากพระโอษฐ์เองไม่มีแม้นิดหนึ่งที่จะเคลื่อนข้าจากหลักความจริงเพื่อความสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจแม้เช่นนั้นก็ยังจับเอามายึดเอามาปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวสิ่งที่ทำตำหนินี้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันยังแหลมคมเข้าไปอีกว่าผู้
ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไหนสารโลกใครจะไม่อยากหลุดจากพ้นจากความทุกข์ความลำบากเพราะตั้งแต่วันเกิดมาไม่ว่ารายใดจมอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากในแง่ต่างๆกี่ปาฐะวันหนึ่งคำนวณไม่ถูกเพราะความทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากจิตใจซึ่งมีสิ่งผลักดันให้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่ละรายละรายจมอยู่กับกองทุกข์ทั้งนั้นมีรายไหนที่เว้นไม่มีกองทุกข์ขึ้นชื่อว่าอยู่ในแดนสมมุตินี้แล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยหนักกับเบาต่างกันเท่านั้นเรื่องกองทุกข์ที่จะไม่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นลงวัฏจักรซึ่งเป็นยาพิษอันสำคัญได้ฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่ผลักดันออกมาให้เป็นเรื่องความทุกข์ความลำบากสิ่งที่กล่อมจับทั้งหลายก็คือในสิ่งที่เห็นว่าเป็นสุขบ้างทำให้เกิดความเพลิดเพลินบ้างให้มีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวบ้างนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เหยื่อล่อทั้งหนังล่อเพื่อจะทุบเพื่อจะตีเพื่อจะทรมานสัตว์โลกนี้จมอยู่ในแหล่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะเห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะสิ่งที่กล่อมให้เห็นโทษยังมีอีกทีนึงเป็นชั้นๆเข้าไปแล้วเราคำนวณดูซิว่าในสามแดนโลกธาตุนี้มีสัตว์โลกจำนวนเท่าไหร่มีรายใดที่เล็ดลอดตัวออกไปได้ตั้งอยู่ในหรือสถิตอยู่นอกขอบข่ายของกองทุกข์มากน้อยเหล่านี้ไม่มีเลยเพราะคำว่าสมมุติทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเขตแดนของผู้ครองอำนาจที่จะให้ทุกข์แก่สัตว์โลกอยู่โดยดีอยู่แล้วใครจะเล็ดลอดไปได้แล้วเราประมวลมาดูซิว่าสัตว์ทุกตัวมีแต่อยู่ในกรงขังนี้หมดเหมือนกับปลากี่ร้อยตัวก็ตามที่เขาขังไว้แม้ที่สุดขังไว้ในทะเลมีตาข่ายครอบไว้หมดนับวันนับเวลาที่จะตายกันไปเรื่อยๆแล้วเอามาเพิ่มเรื่อยๆตายกันไปเรื่อยๆฆ่าเรื่อยๆต้มแจงกันอยู่เรื่อยๆนำเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนี่ทำนองเดียวกันกับสัตว์โลกที่ทนทุกข์ทรมานพอแล้วก็ตายไปแล้วเกิดใหม่เรื่อยนะแทนเรื่อยตายไปเรื่อยอยู่ทำนองนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยนอกจากชั้นสุทธาวาส5ชั้นแม้มีทุกข์อยู่บ้างตามเอกที่มีละเอียดตามเชื้อแห่งวัฏฏะที่ยังมีละเอียดที่จะไม่กลับมาเท่านั้นเพราะ5ชั้นนี้ไม่กลับแต่ในขณะที่ไม่กลับนั้นก็ยังอยู่ในกรงขังห้องขังของวัฏฏะจนได้จนกว่าจะเพียงพอกับการบำเพ็ญหรือจิตใจเต็มที่เต็มภูมิในอัตธรรมทั้งหลายแล้วก็ผ่านไปนอกนั้นไม่มีปรากฏว่ารายใดที่จะอยู่นอกขอบข่ายอันนี้ไปได้หรืออยู่นอกรั้วของวัฏจักรนี้ไปได้เนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดอยู่กันด้วยการหลับหูหลับตาด้วยความมืดบอดตลอดเวลามาไม่มีคำว่าสว่างสว่างต่อเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้กระจายออกไปนั้น
จึงมีทางเล็ดลอดบ้างแม้ไม่มากก็ตามยังดีอยู่มากมายเพราะจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมีคุณค่ามากอยู่แล้วและได้บรรลุธรรมหรือได้สร้างคุณงามความดีเพราะความเชื่อความเลื่อมใสในอัตธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็ยังมีคุณค่าแก่จิตใจของผู้นั้นอยู่ไม่น้อยเนี่ยความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนทางเล็ดลอดให้พระองค์เลยแต่ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาจึงให้นามว่าสยามผูทรงรู้เองเป็นเองเห็นเองไม่มีครูใดสั่งสอนได้วิชาแขนงทำลายวัฏจักรนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงขุดค้นขึ้นมาเองจากนั้นก็ประทานอุบายให้แก่พุทธบริษัทมีปฐมสาวกเป็นต้นได้ยึดเอาหลักเกณฑ์อันนั้นไปประพฤติปฏิบัติพร้อมกับอุบายแนะนำสั่งสอนเรื่อยๆแล้วก็สร้างสติปัญญาขึ้นมาซึ่งเป็นสติปัญญาที่ควรแก่การสังหารวัฏจักรวัฏจิตได้เป็นอย่างดีขึ้นภายในตัวเองและอาศัยคติธรรมต่างๆจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ว่าจัดจะรู้เร็วคือท่านเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องปักใจลงให้แน่นหนามั่นคงในความเชื่อต่อปฏิปทาของศาสดาพร้อมกับธรรมของศาสดาและปฏิปทาของสาวกท่านที่ได้ความวัฏจักรทรงจากจิตใจหมดแล้วยึดเข้ามาเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายกับนี้แล้วตั้งท่าฝืนในสิ่งที่ควรฝืนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรไม่ลดละความฝากความฝืนแล้วเร่งความภาคเพียรที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกนี้ดังที่เคยเทศเสมอว่าพละ5หรืออินทรีย์5นั่นเป็นธรรมสำคัญมากเกี่ยวโยงกันหนึ่งอิทธิบาทก็เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละ5คือกำลัง5อย่างรวมตัวเข้าหมุนดวงใจให้มีกำลังแก่กล้าหมุนทั้งสติปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรทุกด้านให้มีกำลังเพื่อปราบปรามสิ่งที่ฝังตัวอยู่ภายในจิตนั้นให้ขาดสะบั้นออกไปฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาก็เหมือนกันเช่นนั้นประมวลแล้วเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือจะฆ่าฟันหั่นแหลกกับสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนมาตั้งกับตั้งกันหรือนับกับนับกันไม่ถ้วนนี้ทั้งนั้นไม่มีเครื่องมือใดที่จะเป็นสิ่งส่งเสริมวัฏจักรภายในจิตนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อทำลายเราเพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าในปฏิปทาของพระองค์และศาสนาธรรมตลอดความเชื่อในสังฆังสนังกัจฉามิที่ท่านดำเนินมาอย่างไรนั้นจึงเป็นกำลังใจสำคัญที่จะให้พันศาอุปสรรคซึ่งเป็นของยากนับแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมายากด้วยกันไม่ใช่จะเสียเปรียบเฉพาะเราคนเดียวว่าทำความเป็นยากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายง่ายนิดเดียวนิดเดียวเช่นนั้นนั่นเป็นเรื่องความหลอกหลอนของกิเลสซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ทุกระยะไม่ถึงขั้นสติปัญญาจะทราบมันนั้นทราบไม่ได้ทั้งที่ถูกมันพัดผันอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขภายในจิตใจไม่ได้เลยเราก็ยังทราบสิ่งพัดผันนั้นไม่ได้ว่าคืออะไรเนี่ยการดำเนินจึงต้องอาศัยหลักอาศัยเกณฑ์มีที่ยึดมีที่เกาะมีที่ให้เป็นกำลังใจมีที่ให้ความเชื่อความเลื่อมใสความหวังเป็นขึ้นมาจะหวังขนาดไหน
ก็เป็นขึ้นจากความเชื่อนี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเชื่อมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วความหวังความพ้นทุกข์ก็มาพร้อมๆกันหนึ่งวิริยะความภาคเพียรเพียรได้ทุกด้านทุกอิริยาบถทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ไม่มียกเว้นว่าความเพียรจะไม่เพียรการเพียรเพื่อละเพื่อถอนเพียรเพื่อบำเพ็ญเพียรทั้งนั้นคำว่าสวัคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนี้เหมือนกับแบมรรคผลนิพพานให้ดูดูทั้งสายทางเดินดูทั้งจุดที่หมายให้เห็นชัดเจนทั้งสองอย่างคือให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลอย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตามหลักธรรมคือความจริงเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าการนั้นสมัยนี้มีมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งมวลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงนอกจากปราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี้ให้หมดไปจากใจแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็ม 100% ไปเองเท่านั้นมีเราบวชมาเพื่อพุทธด้วยพุทธธรรมธรรมังสังฆังสนังกฉามิเหตุใดจึงให้กิเลสและสนังกฉามิเข้าแทรกโดยไม่เปล่งวาจาถึงมันแต่ทางใจนั้นหมอบราบกับมันอยู่ตลอดเวลาสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราแล้วคำนี้จำไว้ให้ดีขอให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้พอตัวเถิดจะทราบภายในจิตใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่นอกเหนือไปจากใจนี้เลยดินฟ้าอากาศสถานที่กว้างแคบอะไรไม่มีปัญหาไม่ใช่สถานที่อยู่สถานที่หลับที่นอนที่ขับกล่องบำรุงบำเรอตนให้ของมันให้สะดวกสบายยิ่งกว่าจิตดวงนี้เลยพอผิดสติปัญญาขึ้นที่ตรงนี้แล้วจะต้องสัมผัสสัมพันธ์จะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องได้เข็นได้ฆ่ากันโดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าและสาวกพาเข็นฆ่ามาแล้วไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปขัดแย้งท่านได้ดังที่เคยพูดมักปัญญาสุตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังเวลานี้ก็เพื่อความเฉลียวฉลาดเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อความฉลาดจินตามยปัญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุหาผลโดยอัดโดยทำเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อให้รู้เรื่องสิ่งที่พัวพันกับใจตนอันเป็นข้าศึกนั้นไปโดยลำดับเบื้องต้นจะเกิดขึ้นจากสุตมยปัญญาจินตามยปัญญานี้ก่อนต้องได้ใช้การบังคับพาพินิจพิจารณาจนปรากฏผลขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วปรากฏขึ้นในข้อใดแง่ใดย่อมจะเป็นสักขีพยานย่อมจะมีกำลังใจให้พินิจพิจารณาค้นคว้ามากยิ่งกว่านั้นแล้วคล่องตัวไปโดยลำดับจนกลายเข้าไปสู่ภาวนามยปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาคือหมุนตัวไปโดยหลักธรรมชาติภายในจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องไปศึกษาสำเนียกจากสิ่งใดจากผู้ใดด้วยเจตนาหากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญานี้จะรับทราบกันเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะไม่มาสัมผัสใดที่ใดนอกจากมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายและใจความสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกกับภายในนั่นแหละเป็นเหตุให้สติปัญญาทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่มีคำว่ามืดแจ้งสว่างไม่มีคำว่าอิริยาบถเว้นแต่หลับเสียเท่านั้นนี่คือภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้จะให้ผู้ใดมามอบให้ไม่ได้เป็นปัญญาประเภทที่เกิดขึ้นกับตน
ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่เคยคิดเคยค้นคิดค้นขึ้นมากิเลสอยู่ในสถานที่ใดหยาบกลางละเอียดขนาดไหนเมื่อสติปัญญาประเภทนี้ได้เริ่มไหวตัวแล้วจะเริ่มทราบไปโดยลำดับลำดาและฆ่าฟันหันแหลกไปไม่หยุดไม่ยั้งไม่มีคำว่ายอมแพ้จะยากลำบากขนาดไหนไม่มีคำว่าถอยเอาจนรู้เอาจนเห็นเอาจนกิเลสประเภทต่างๆพังทลายลงไปเห็นประจักษ์ด้วยใจของตนเองโดยทางสติปัญญานี่แหละสติปัญญาประเภทนี้แหละเป็นสติปัญญาประเภทที่ข้ามวัฏจักรออกจากจิตใจได้ไม่มีประเภทใดประเภทเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมเข้ามาให้ประเภทนี้มีกำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญาโดยอัตโนมัติขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งที่จิตขวางรวมใจไม่ให้เกิดสติปัญญาไม่ให้คิดให้ค้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ได้ปรากฏขึ้นความมืดทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ค่อยจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ย่อมยิ่งมีกำลังพุ่งตัวออกไปทั้งกว้างทั้งแคบทั้งลึกทั้งตื้นหยาบละเอียดไปได้หมดทีนี้กิเลสอยู่ตรงไหนอะธรรมอยู่ตรงไหนยาพิษที่เคยฝังจนอยู่ภายในใจอยู่ตรงไหนมันแสดงลวดลายอย่างไรบ้างสติปัญญานี้ไม่ต้องบอกตามต้นกันให้รู้หมดทุกแง่ทุกมุมพร้อมกับการสังหารกันไปในตัวด้วยไปในตัวด้วยนี่แหละที่ว่าธรรมะสดๆร้อนๆมรรคผลนิพพาน สดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เหมือนกัน เพราะกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันคำว่ากิเลสแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่กับจิตผิดตัวอยู่กับจิตส่งเสริมกำลังตัวอยู่กับจิตของสัตว์โลกโดยลำดับมาไม่ได้เสริมกำลังอยู่ด้วยการนั้นสถานที่นั้นเวลาเวลาสมัยนั้นสมัยนี้อันใดเลยทีนี้เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ปรับหรือเป็นคู่ปราบปรามกันได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เหมือนกันเช่นนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับเวลาเวลาการสถานที่ใดๆนั่นเลยจะถูกกิเลสหลอกต้มโดยไม่รู้สึกตัวให้สนใจกับความสัตย์ความจริงสัจธรรมทั้ง4สติปัฏฐาน4ด้วยจิตตภาวนาตั้งแต่ขั้นสุตตมยปัญญาไปถึงจินตามยปัญญาแล้วจะปรากฏภาวนามยปัญญาขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยแล้วจะไม่มีเวลาเวลาด้วยที่นี่จะเป็นท่ามกลางแห่งสนามรบอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เหลือกับทำต่อสู้กันเราไม่เคยได้ปรากฏแต่ก็ได้ปรากฏประจักษ์กับขนาดที่ประกอบความภาคเพียรหรือฟาดฟันหันแหลกกันกับที่เหลือภายในหัวใจของเรานี่แหละสติปัญญาไม่เคยคิดคิดขึ้นมาจนได้ไม่เคยรู้รู้ขึ้นมาจนได้ในเหตุประเภทใดไม่เคยรู้เคยเห็นกันเห็นจนได้รู้จนได้ฆ่าจนได้จนไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจของสติปัญญาประเภทนี้แหละไม่ใช่ด้วยการด้วยสถานที่เวลาเวลาดังที่กิเลสหลอกชาวพุทธเราทั่วไปส่วนมากหลอกอย่างนั้นแหละและเชื่ออย่างนั้นด้วยสุดท้ายก็มันเอาเป็นเครื่องมือนับถือศาสนาก็นับถือด้วยอำนาจของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้แต่ทำบุญให้ทานอะไรก็ให้มันกำหนดกฎเกณฑ์คะแนนให้ไปทั้งหมดไม่มีธรรมที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้ได้บ้างเลยแล้วจะเข้าถึงธรรมได้อย่างไรนี่สำคัญดังที่มันกำหนดกฎเกณฑ์ให้เราทำความเพียรอยู่เวลานี้รู้ไหมเดินจงกรมสติมีไหมถ้าสติไม่มีเวลาใดนั่นแหละคือมันทำงานอยู่แล้วนี่เราก็ไม่รู้เมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่รู้นั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรทั้งด้านที่กิเลสลากไปจนถลอกปอกเปิดก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเดินจงกรมภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดถลอกปอกเปิดจนกระทั่งไม่มีหนังติดตัวถ้าหากกิเลสเป็นเหมือนสัตว์เป็นบุคคลลากถูเราไปอย่างนั้นแล้ว
ถ้าในวัดป่ามันตานี้จะไม่มีเนื้อหนังติดตัวเลยดีไม่ดีกระดูกขาดไปกี่ท่อนก็ไม่รู้แต่ยังก็แล้วยังคลึ้มใจอยู่ว่าได้ทำความภาคความเพียรมันเพียรอะไรนอกจากมันเคลิ้มไปกับเพลงกล่อมของกิเลสที่ลากไปนั้นหนังขาดไปก็ยังพอใจกระดูกขาดสะบั้นไปก็ยังพอใจยังไม่รู้กระดูกของเจ้าของหลุดไปหนังเจ้าของหลุดไปเนื้อเจ้าของหลุดไปดีไม่ดีกระโหลกศีรษะเจ้าของก็จะหลุดไปไม่มีศีรษะก็ยังกลิ้งกับมันได้สบายไปเลยนี่เมื่อยังไม่ถึงขั้นเราจะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้กิเลสลากหัวใจเราไปถลุงมันถลุงอย่างนี้แต่เมื่อถึงขั้นที่ควรรู้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้ขอให้ดำเนินตามนี้เถอะจะรู้มันทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับลำดาค่อยขยายไปกว้างไปกว้างไปละเอียดเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของกิเลสถี่ยิบเข้าไปสติปัญญาก็ตามต้นเข้าไปเหมือนไฟได้เชื้อเผาไปเป็นลำดับลำดาสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งที่แทรกอยู่ภายในจิตก็ไปกล่อมจิตอีกทำดีไม่ดีเผลอตัวแต่ก็เผลอไม่นานคำว่าไม่เผลอจะยังพูดไม่ได้ต้องเผลอก่อนคนเราเพราะเพลงของกิเลสละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ว่าคิดแต่ภาวนาหรือว่าภาวนามยปัญญานี้ไปได้เลยเดี๋ยวก็พุ่งกันทะลุไปเลยหมดสิ้นซากภายในใจสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดและอัศจรรย์ที่สุดครอบสามเดือนโลกธาตุนี้ก็คือใจที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพูดอะไรไม่ถูกแต่ไม่สงสัยนี่เท่านั้นที่เด่นอยู่ในโลกธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วเด่นแล้วจะสนุกพิจารณาย้อนหลังไปหากิเลสที่นี่กิเลสมันเด่นตรงไหนมันวิเศษที่โสที่ตรงไหนมันเลิศเลอที่ตรงไหนมันให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนจะย้อนรู้หมดปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นรู้หมดทีนี้กิเลสมันอยู่ในหัวใจใดอยู่ในหัวใจนี้ได้ฟัดกันซะจนแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทนไม่ได้แล้วพังทลายลงไปแล้วมันยังอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาโดยอากัปกิริยาใดทำไมจะไม่รู้ปิดได้ยังไงไม่มียานก็ตามเถอะกิเลสมันจะต้องมีเครื่องมือเหมือนกันแสดงมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางกิริยามารยาทจนได้ให้รู้ให้เห็นกันอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ทางเดินของกิเลสออกมาในไม้นี้กิริยานี้กิริยานี้รู้หมดเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วก็กิเลสประเภทเดียวกันมันอยู่ในหัวใจใดมันก็ต้องรู้จนได้แม้ผู้นั้นไม่รู้ก็ตามผู้ที่เคยรู้เคยละมันมาแล้วต้องรู้ตามพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านปิดท่านไม่อยู่นี่แหละความเห็นโทษท่านเห็นถึงขนาดที่เหมือนกับหน้าใจหายที่ดูที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ใหม่ๆทรงทอดพระทัยทั้งๆที่ทรงปรารถนาโพธิญาณเพื่อจะลื้อขนสัตว์โลกออกจากแหล่งแห่งกองมหันตทุกข์นี้อยู่แล้วแต่เวลาได้ตรัสรู้ทำแล้วยังทรงเกิดความพ้นขวายน้อยก็เพราะว่าเห็นว่ามันหนาแน่นเอาจนขนาดทรงทำความพ้นขวายน้อยนั่นเองโอ้ถึงขนาดนี้ทำไมใครจะรู้ได้เห็นได้นั่นสุดวิสัยโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าพูดภาษาอย่างตลาดของพวกเราก็เราอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปและถึงวันตายเท่านั้นเราไม่ควรจะสั่งสอนไปอีกแล้วหนักพอแล้วแต่เราฟัดกับมันมาก็ถึงขนาดสลบสลายแล้วจะไปสอนใครใครจะกล้าสลบสลายเหมือนเราใครจะกล้าได้รับความทุกข์ความลำบากขนาดที่เราได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้ก็เกิดมานี่เล่ามันจะไม่มีรายใดน่าจะสอนไปยังไงเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วอยู่ไปวันหนึ่งพอทั้งชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นก็พอแล้วถึงวันก็ไปเลยเพราะทรงรู้เฉพาะวงจำกัดเท่านั้นยังไม่ทรงตีแผ่ขยายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินและอุปนิสัยของผู้ที่สามารถรู้ยังมีอยู่ต่อเมื่อได้พิจารณากระจายลงไปโดยถือเอาต้นเหตุ
ถือเอาพระองค์เองเป็นต้นเหตุว่าก็เมื่อเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกของใครๆจะรู้ได้แล้วทำไมเราเป็นอะไรเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนวิเศษกว่ามนุษย์มาจากไหนถึงได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะอะไรเพราะเหตุผลกลไกอันใดถึงรู้ได้นี่ก็ไม่พ้นปฏิปทาเครื่องดำเนินรู้ได้เพราะเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนั่นแน่ก็เมื่อแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการทางเดินเครื่องดำเนินให้เขารู้แล้วทำไมคนที่มุ่งหวังต่อความจริงมีอยู่จะไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นมีอย่างหรือต้องรู้เรายังรู้ได้คนอื่นเขาก็คนเหมือนกันต้องรู้ได้ภูมิอุปนิสัยปัจจัยละเอียดละออยังมีอยู่เยอะนั่นทรงเล็งไปอีกเป็นญาณก็ทราบชัดว่ามีได้ที่นี่นั่นถึงขนาดนั่นล่ะเห็นไหมความทอดอะไรตายอยากกับการสั่งสอนโลกเพราะอำนาจของกิเลสที่พระองค์ได้เคยต่อสู้กับมันมามันถึงขนาดนั้นทุกขนาดนั้นใครจะมากล้าเสี่ยงใครจะมากล้าถวายชีวิตจิตใจตนต่อพระพุทธศาสนาดังที่เราเป็นอยู่นี้มีเหลือเลยเข็ดหลับในพระองค์แล้วก็เข็ดหลับในการสั่งสอนคนอื่นให้เขาทำดังพระองค์นี่แหละหลักความจริงเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้ทรงพิจารณาเหตุผลต้นตายเหมาะสมกับเหตุกับผลแล้วพระองค์ก็ขยายพระองค์ออกไปให้สมกับภูมิของโพธิญาณตรัสรู้เป็นศาสดาขึ้นมาทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนโลกไว้ตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ว่าธรรมนี้สามารถธรรมนี้สามารถขอให้ผู้นำปฏิบัติเป็นผู้สามารถเถิดมรรคผลนิพพานจะอยู่ในเงื้อมมือไม่ต้องสงสัยกิเลสจะพังไปด้วยธรรมเหล่านี้พังไปด้วยธรรมเหล่านี้วัฏจักรวัฏจิตมันจะหนาแน่นขนาดไหนทนมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปมาได้เลยพังด้วยกันหมดเอาเถอะเอาเถอะเหมือนอย่างนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาที่ถูกกิเลสกล่อมไปนั้นนั่นไม่ใช่เราตถาคตสอนนั่นไม่ใช่ธรรมตถาคตมันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเพลงกล่อมของกิเลสต่างหากอย่าไปเชื่อถ้าไม่อยากจมอยู่ในวัฏฏะวนแล้วอย่าเชื่อให้เชื่อธรรมจะเป็นนิวัตจิตขึ้นมาภายในจิตใจบริสุทธิ์ผู้ตัวขึ้นมาที่ใจให้เชื่อตถาคตนะพุทธังสนังกัจฉามิเปล่งถึงท่านอุทิศชีวิตจิตใจข้อวัดปฏิบัติของตนให้ถึงท่านธรรมังสนังกัจฉามิเป็นสิ่งที่วิเศษเลิศเลยไม่มีอะไรเสมอแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้มีพระนิพพานนึกวิสุทธิธรรมเท่านั้นเป็นอันเดียวกันเอามุ่งใจถวายลงไปสังฆังสนังกัจฉามิท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สละเป็นสละตายได้ได้บริถึงความขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานด้วยการอุตสาห์พยายามเราเป็นลูกตถาคตเราถอยหลังทำไมเอาที่สังฆังสนังกัจฉามิว่าอย่างไรถึงใจแล้วต้องถึงตัวถึงปฏิปทาการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะพ้นไปไม่ได้นะไม่อยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตที่กำลังถูกรุมล้อมอยู่ด้วยอย่าผิดทั้งหลายนี่ฟันลงไปนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าเห็นอันใดเลิศยิ่งกว่าศาสนธรรมหรือยิ่งกว่าสอกหาธรรมที่ตัดแล้วชอบแล้วนี้เราเคยคู่ข้าวเลยเคยล่มเคยจมมากับวัฏวนกับเพลงของกิเลสนี่มานานแสนนานแล้วแม้เราจำไม่ได้ก็ตามให้ถือหลักปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกขณะที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เป็นสักขีพยานเถิดแล้วนำธรรมเข้าไปกำจัดจะไม่มีกิเลสตัวใดที่เหนือขอไปได้เหนืออำนาจแห่งธรรมนี้ไปได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมปราบกิเลสโดยตรงแล้วไม่ใช่ธรรมปราบธรรมธรรมปราบกิเลสนำไปปราบต้องได้ต้องรู้ต้องเห็น การจะรู้ทำเห็นทำรู้โดยภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้ววิธีการอย่างไรให้นำวิธีการนั้นมาพูดปฏิบัติปฏิเวทจะค่อยรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาแต่ทำนั้นจะไม่เกิดเพียงความจำอย่างเดียวจำได้เท่าไหร่ก็เต็มตู้เต็มหีบอยู่อย่างนั้นนี่ก็น่าคิดศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศที่ประเสริฐแต่กลายเข้าไปเป็นคัมภีร์เวลานั้นหมดอยู่ในตู้ในคัมภีร์เวลานั้นไปอยู่ในความจดความจำของผู้ท่องบ่นสังวัตยายโดยไม่สนใจกับการปฏิบัติเลยศาสนาธรรมเลยกลายเป็นเรื่องปริยัติไปหมดไม่มีภาคปฏิบัติเกี่ยวปนเลย
ช้าทำคือคำพีใบลานคือความจดความจำเท่านั้นก็ใครก็จำได้จดได้จำได้ท่องบุญสังวัตยาได้กว้างแคบมากน้อยแต่มันก็เป็นเพียงความจำโลกเขาก็จำได้ยากอะไรมันไม่พิเศษไม่เห็นประจักษ์ต้องเอาภาคปฏิบัติจับเข้าไปถ้าเราอยากจะรู้จะเห็นอย่าให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปดองอยู่ในสถานที่ไม่ควรดองไปดองอยู่ในคัมภีร์ใบลานอยู่ในตู้นั้นหีบนี้ในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ไปดองในความจดความจำถือเอาความจดความจำเป็นของวิเศษถือเอาชื่อของอัตของธรรมของกิเลสตัณหาอยู่ในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นของวิเศษวิเศษที่ไหนชื่อกิเลสในคัมภีร์ใบลานได้ความทุกข์แก่คัมภีร์ใบลานมีหรือมันทุกข์อยู่ที่ใจของเราต่างหากกิเลสอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่นั่นให้ย่ำยีกันลงที่นี่กับกิเลสอย่าให้กิเลสย่ำยีเราก็แล้วกันให้เอามาใช้เหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมากขนาดไหนไม่นำมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเต็มตู้เต็มหีบก็เต็มนั้นแม้เงินทองเข้าของจะมีจะล้นฟ้าก็ตามมันก็ล้นฟ้าเฉยไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่นำมาใช้มีเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่านั้นแหละเหมือนกับเครื่องมือล้นฟ้านั่นเองไม่นำมาแก้มาไขมาถอดมาถอนจิตเด็กอันเป็นตัวปืนตัวไฟเผาลนอยู่ใจในจิตใจนี้จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสว่างกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำสามอย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลจากทางศาสนธรรมอย่างแท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัติมาจนสมบูรณ์แล้วนั้นต้องดำเนินตามหลักของครูที่สอนนี้แล้วกันตั้งอกตั้งใจให้นำออกมาใช้นำออกมาปฏิบัติให้เป็นภาคปฏิบัติและปฏิเวทจะแสงตัวขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่เอาจริงไม่เอาจังไปไม่รอดนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะอ่อนกำลังนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสที่มีไวเหมือนเด็กเล็กเข้ามาหนุ่มสาวเท่าแก่ไปอย่างนั้นนะราคะตัณหาคืออะไรคือกิเลสมันเคยแก่ไหมความโลภความโกรธความหลงมันเคยแก่ไหมคนแก่แล้วกิเลสมันแก่ด้วยไหมเราพิจารณาดูเลยกิเลสไม่เคยแก่สังขารร่างกายเครื่องมือของกิเลสมันแก่แต่กิเลสมันไม่เคยแก่หนุ่มฟ้ออยู่นั่นคึกขนองได้ตลอดจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยังคึกขนองได้สบายโกรธได้สบายหลงได้สบายเพราะอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับหลักธรรมชาติของมันเองเมื่อเป็นฉะนั้นธรรมะเป็นอย่างไรต้องนำมาคือปฏิบัติธรรมะก็ไม่มีวัยเหมือนกันไม่มีคำค่าชราไปเหมือนกันถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นตัวคำค่าชราเสียทั้งที่หนุ่มฟ้ออย่างนี้นำมาคือปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้เห็นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสุดๆร้อนๆแท้ๆไม่มีการไม่มีสถานที่เหมือนกับกิเลสไม่มีการสถานที่ธรรมก็ไม่มีการสถานที่ฟัดลงไปมันมืดตรงไหนตามไฟขึ้นมาสว่างที่ตรงนั้นมันโลกตรงนั้นตรงไหนรื้อถอนสิ่งที่โลกกำลังออกความเปลี่ยนโลกจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันโลกอยู่ที่จิตใจมืดอยู่ที่จิตใจถอดถอนออกจากจิตใจนี้เปิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นที่จิตใจนี้จะสว่างจ้าขึ้นภายในใจแล้วหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะหายสงสัยยิ่งกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เลยหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วก็สาธุแม้ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามไปทำไมของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสันติโกบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือบ่งบอกธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เองจะบ่งบอกอะไรบ่งบอกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วถามพระเจ้าหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกับเรารับทานด้วยฉันทะหารนี่มันอิ่มอย่างเดียวกันรสชาติอย่างเดียวกันถามมันหาอะไรเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หยุดเองจากการรับทานด้วยการขบกันฉันไม่จำเป็นต้องถามกันมีกี่ร้อยกี่พันคนรับทานอยู่ในวงเดียวกันก็ตามไม่มีใครถามใครเลยเพราะเป็นความจริงมันเป็นอย่างเดียวกันถามปัญหาอะไรนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะอุปถัมภ์เหนื่อยแล้วเอาแล้วนะแค่นี้พอเปลี่ยนนั่นนะประเทศไปที่ไปมันหนักเป็นตุ้มเล่นอันนี้นะมันมาทำรังเลยเย็นมาได้กับว่าสัตว์อยู่ที่สัตว์มันก็ยังรู้ที่เย็นที่ปลอดภัยใช่ไหมมันยังรู้ถึงมันไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรก็ตามมันก็รู้โดยหลักธรรมชาติว่าที่นี่ลมเย็นที่นี่ปลอดภัยที่นี่เป็นสุขมันก็มานั่นแหละธรรมมันมีอยู่ทั่วไป
จำเป็นอะไรจะต้องบอกว่าทำทำหลักธรรมชาติบอกตัวเองมันไปอยู่ในคัมภีร์ไปลานเรื่องสิมันไม่ได้มาอยู่ที่หัวใจมันจะรู้ได้ไงว่าทำเป็นยังไงรสของทำเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงไม่รู้ที่ถ้าลมมันมากระเทือนหัวใจก็เต็มดวงนี้แล้วมันทำไมจะไม่รู้ว่างั้นเลยจ้ะมีกี่หมื่นกี่แสนพระองค์มันก็ยอมรับหมดเลยเพราะธรรมชาตินี่ยอมรับกับตัวเองแล้วท่านก็สอนตรงนี้แท้ๆอันนี้ก็เลยรู้แท้ๆเนี่ยมันจะไปสงสัยครูหาอะไรธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะบ้ารู้แล้วจะเป็นบ้าไปสงสัยครูอย่างเลยผมมาใหม่มาศึกษาก็ต้องศึกษาจริงจังนะจะมาทำเล่นๆละๆและๆให้เห็นนะมันหนักพวกที่อยู่ก่อนก็หนักเราผู้ดูอยู่นี่มันก็หนักส่วนมากมันลูกตาของเรานี่แหละมันหนักมากนะผมมองภาพมันกระเทือนก็นี่แล้วนอกจากเฉยแบบหมาป่าหำก่อนไม่สนใจเอาไม่มันถึงทนกันไปได้มันต้องมีเรื่องของสนใจดูไม่ดูก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันอดไม่ได้ไม่ให้รู้มันอยู่ไม่ได้ก็ยังเห็นอยู่นี่น่ะเนี่ยตาเนี่ยก็เคยใช้มานานแสนนานแล้วผิดถูกดีชั่วทำไมจะไม่รู้หูก็ฟังมานานแสนนานแล้วเคยเชื่อกันมาแล้วงานประคุมกินยังนึกยังดีอยู่ของคนเอาเพราะความห่วงหมู่เพื่อนเนี่ยร่างกายมันทำรุดทุกข์ทนประกาศแต่ใจมันไม่ได้ชำรุดด้วยความห่วงใยหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็มีอยู่คงเช่นคงวางเมื่อพอมีโอกาสพอที่จะถึงไปได้เมื่อไรก็สงเคราะห์กันไปหลวงพ่อกันเล่นความภาคเพียรนะอย่าไปเห็นงานอะไรมากยิ่งกว่าเดินโยมนั่งสมาธิภาวนา

พระของหนึ่งในการกระทำจะพูดได้ว่าทุกแง่ทุกมุมของวัดของวางไม่ได้เรื่องอันนี้เข้าไปทำงานทำนั้นไม่เห็นไม่รู้นะแล้วก็พูดได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละว่ามันเข้าทำไม่ได้ตั้งแต่ถึงขั้นภาวนามยปัญญาว่างนี่มีแต่ขาดหางขาดหางด้วนไปเลยขาขาดไปเรื่อยเลยไม่มีอะไรที่จะงอกจะรัดออกมาหืมนับมันหางขาดหางด้วนหูขาดปากขาดไปเรื่อยทีเดียวก็หัวใจพังทลายหัวใจวัฏจักรปัญญาขั้นนี้โอ้โหเพราะว่าเรียนไม่ได้เรียนที่ไหนเป็นขึ้นเองปัญญาฆ่ากิเลสต้องเป็นปัญญาขึ้นนี่แหละที่ว่าธรรมเกิดมรรคธรรมเกิดสติปัญญาแหละมรรคธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสตินั่นว่าไงกิริยาการทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดก็ลงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้ก้าวเดินแล้วสัมมากัมมันตาก็ชอบนั่งทำสมาธิภาวนาให้สงบงกงันชอบเดินโยกมก็เหมือนกันเดินฆ่ากิเลสเรื่องโทสะโทเสนเป็นได้ผมเคยเป็นมาแล้วนี่ถ้ามันจิตไม่ได้ออกมุ่งอยู่ภายในนี่ติ้วอยู่กับกิเลสไม่ได้มองเป็นอื่นมองกิเลสแล้วก็เดินมุ่งเข้าป่ากลับออกมาแยบมาเข้าป่าออกมาทางนี้ไม่ปล่อยมือกันหนึ่งฟาดกันอยู่นี่โทสะโทเสนแบบนั้นเป็นไรไปไม่ได้ง่วงเหงานอนเนี่ยสมากรรมันตะทำการงานชอบเดินไปไหนมาไหนชอบหมดมิจะชอบด้วยการฆ่ากิเลสธรรมวาจากล่าวตั้งแต่เรื่องของกิเลสฆ่ากิเลสสันเลยกระทำมันกันว่าเรื่องมากเรื่องผลธรรมาชีวะเอาแต่อัดแต่ทำเลี้ยงหัวใจฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยยาพิษยาภัยกำจัดออกไปเรื่อยนั่นไม่ได้ว่าธรรมากันนั่นแล้วธรรมาชีวะที่ว่านำอาหารมาเลี้ยงนะอันนี้ยังหยาบหนูทำเข้ามาเรื่องของใจกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยยาพิษมันอยู่ในนั้นออกเลยสัมมาชีวะสัมมาวายาโมก็หรือครอบไปหมดแล้วสัมมาสีสถานที่ไหนแหลกหมดเลยไปตามกันหมดเกี่ยวโยงกันยังว่ามรรคแปดนี้เกี่ยวโยงกันหมดเลยนั่นแหละมรรคสมังคีเข้ามาสมังคีนี่แหละเข้าหลังนั่งก็ลงทีนี่ธรรมะมากกับธรรมะคือกวงรวมกลุ่มมันเข้าไปในหนึ่งอันเดียวกันพอแต่อันนี้กระเทือนไปหมดเลยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนมาตั้งสัมมาสมาธิใครยังไม่เห็นมากกับธรรมะก็เอาลงภาวนามยปัญญาสิไม่ต้องไปถามแหละพุทธเจ้าฆ่ากิเลสยังไงพระสาวกฆ่ากิเลสยังไงมันจะบอกในตัวนี้เสร็จหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันกันหมดทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลลงเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีคำว่าค้านกันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์บรรดาพระหลานมาอยู่ถามกันนี้จะมีไม่มีที่ค้านกันเลยเพราะแบบเดียวกันอันนี้ลงจุดเดียวกันสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติก็ตั้งท่าโดยหลักธรรมชาติเรื่องไงสัมมาสมาธิก็ถึงจะไม่นั่งสมาธิก็ตามมันมั่นอยู่ต่อแดนพ้นทุกข์มั่นเนี่ยจะเอาชนะท่าเดียวนั่นสมาธิหลายประเภทสมาธิที่สงบใจนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสมาธิที่ความแน่นหนามั่นคงของใจหรือความมุ่งมั่นของใจที่จะพุ่งมันทะลุกับอีกอันหนึ่งคือความมั่นสมาธิความมั่นจิตมันตั้งมั่นซะพอนั่นกระจายจากสมาธินี้เป็นสมาธิประเภทนั้นขึ้นมาประเภทนั้นขึ้นมามันเป็นในใจมันรู้เองทำไมเป็นนี่พูดอะไรมันก็ผิดเพราะตัวจิตพาให้ผิดนี่นะขอให้จิตถูกที่อย่างเดียวเถอะพอจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทำไมจะพูดไม่ได้รู้ยังรู้ได้พูดไม่ได้มีเหรอที่ควรจะพูดอ่ะเนี่ยเห็นพระทรงมรรคทรงผลเนื่องไม่อยากเห็นอันทรงความขี้เกียจขี้คร้านทรงแต่ก่อนแล้วนินแล้วกินแล้วนอนเราไม่อยากเห็นไม่อยากพบมันเกินอยู่แผ่นดินนั่นเองทรงแต่โกโก้กาแฟทรงแต่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานทรงมรรคทรงผลไม่ได้ทรงไม่อยากได้ยินพระของพระพุทธเจ้าพระทรงมรรคทรงผลเท่านั้นพระของเราพระทรงอย่างว่าอย่างนี้โกงข้ามไปทำลายพระพุทธเจ้าแหลกหมดพระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับใจที่มัน

แบบแปลนแผนผังที่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็ดีตำหนักตำราทางโลกก็ดีตำหนักตำราทางศาสนาก็ดีถ้ายังไม่ลงมือทำตามแบบแปลนแผนผังนั้นก่อนแล้วจะไม่ทราบความหมายลึกซึ้งหยาบละเอียดได้เลยเพียงแต่จำได้เฉยๆไม่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ยังให้เป็นภาคปฏิบัติก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดและยังไม่ทราบความลึกซึ้งหยาบละเอียดแห่งแบบแปลนแผนผังและตำหนักตำรานั้นๆศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกนี้เทียบกันได้กับว่าเป็นแบบแปลนพูดอย่างขั้นพื้นๆธรรมดาก็เรียกว่าแบบแปลนเพื่อเป็นคนดีให้สร้างตนตามแบบแปลนคือแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วสร้างตนให้เป็นคนดีตามลำดับขั้นแห่งแปลนนั้นๆเพราะแปลนตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปมีเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสำเร็จรูปขึ้นมาเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนแปลนภายนอกที่เรามองเห็นมันเป็นอย่างหนึ่งแปลนซึ่งอยู่ภายในห้องในหับในที่ต่างๆทั่วทั้งตึกหลังนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งตำราศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นพื้นนั้นอย่างหนึ่งที่ว่าแบบแปลนเพื่อความเป็นคนดีให้ปฏิบัติตนตามแบบแปลนแห่งศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นตามขั้นแห่งแปลนตามกำลังแห่งความสามารถเป็นลำดับลำดาไปเริ่มตั้งแต่สนใจเรื่องอัตตึ่งธรรมเริ่มได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนและเริ่มปฏิบัติตามเริ่มตั้งแต่การให้ทานว่ามีผลอย่างนั้นอย่างนั้นการรักษาศีลมีผลอย่างนั้นแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ด้านภาวนามีผลอย่างนั้นและอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆไปซึ่งล้วนแล้วแต่แปลนที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นดีเป็นชั้นๆขึ้นไปตามแบบแปลนตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เริ่มตั้งแต่ผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสศาสนาและนับถือศาสนากราบพระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำตนฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลแม้จะไม่ได้มากเพียงศีล5เป็นการเป็นเวลาก็ยังดีหรือไม่ได้ทุกองค์แห่งศีลจะได้ในองค์ใดหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลเลยแล้วก้าวเข้าสู่ศีลที่เป็นความละเอียดหรือสูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดานี่คือภาคปฏิบัติได้แก่การกระทำต่างการนับถือนั้นเป็นอย่างหนึ่งคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจไม่นับถือสิ่งใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่านับถือมีความเคารพกราบไหว้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเรียกว่านับถือการปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้เป็นขั้นๆตอนๆ นั้นเรียกว่าการภาคปฏิบัติคือปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้ยินได้ฟังมาได้แก่โอวาทนั่นแหละแต่แยกออกมาเป็นเหมือนกับแบบแปลนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเพราะโอวาทเหล่านี้จะถือเป็นมรรคเป็นผลใน
คำพูดเหล่านี้ยังไม่ได้เช่นเดียวกับจะถือเป็นตัวบ้านตัวเรือนจากแปลงจริงๆนั้นยังไม่ได้เพราะเป็นเพียงแปลงเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวบ้านตัวเรือนตัวตึกตัวร้านอะไรที่จะให้สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนต้องสร้างตามแปลนที่ชี้ที่แนะที่บอกไว้กว้างแคบสั้นยาวลึกตื้นหยาบละเอียดขนาดไหนให้ทำตามแปลนนั้นบ้านหลังนั้นจะสำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์เพราะนายช่างที่เขาทำแปลนเขาเรียนมาเรียบร้อยทดสอบทดลองดูได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำออกมาใช้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงค้นคว้าทดสอบทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยไม่มีแง่ใดแห่งธรรมที่จะสงสัยแล้วจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกการสั่งสอนสัตว์โลกจึงเป็นเหมือนกับมอบแปลนให้โลกชาวพุทธผู้ที่จะนับถือหรือผู้นับถือได้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทขั้นนั้นๆเป็นลำดับไปผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั่นแหละจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแห่งความดีขึ้นมาเช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านสร้างเรือนตามแผนนั้นจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยลำดับลำนาจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แห่งตึกรามบ้านช่องการประพฤติตัวการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามสวัคขาตธรรมที่เรียกว่าแผนอันพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็ยอมจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภายในผู้ปฏิบัติคือเป็นคนดีเป็นลำดับลำดาความประพฤติที่ออกมาจากใจซึ่งได้รับอบรมเพื่อความเป็นใจดีคนดีมาพอสมควรแล้วก็ย่อมดีไปตามๆกันการแสดงออกทางวาจาก็ถูกต้องตามเหตุตามผลเพราะจิตเป็นผู้ยอมรับเหตุผลคือศาสนธรรมเพราะศาสนธรรมเต็มไปด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งนั้นแล้วเริ่มปฏิบัติตัวตามศาสนธรรมเป็นลำดับลำดาขึ้นมาตั้งแต่ขั้นให้ทานรักษาศีลแล้วก้าวเข้าสู่ด้านภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างตัวเป็นคนดีและเป็นคนดีเยี่ยมอยู่แล้วจึงจำต้องสนใจต่อหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นแบบแปลนแผนผังอันถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดนั้นอยู่ประจำจิตประจำอิริยาบถประจำตัวไม่คลาดเคลื่อนไปได้ยิ่งฝ่ายพระวินัยด้วยแล้วก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้ตำหนิตนได้และคำว่าเจตนาจะล่วงเกินศีลนั้นไม่ให้มีเลยนอกจากความเผลอความพลั้งพลาดโดยไม่มีเจตนาเท่านั้นหรือความไม่รู้ในสิ่งที่จะควรเยียวยาแก้ไขให้เป็นความดีขึ้นมาใหม่ได้มีควรรักษาด้วยดีเป็นประจำและธรรมของผู้ปฏิบัติก็เริ่มแต่สมถะธรรมขึ้นไปสมถะธรรมคือธรรมที่จะทำผู้ปฏิบัติให้ได้รับความสงบเย็นใจท่านจึงเรียกว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานเพื่อความสงบได้แก่
ผู้เริ่มภาวนาบริกรรมบทธรรมใดก็ตามที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยรู้ขึ้นเฉพาะใจของตนเองว่าเวลานี้ใจได้รับความสงบเย็นใจเพราะการภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือผลเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วจากแปลนคือศาสนธรรมหรือวิธีการที่ท่านแนะไว้นั้นและพยายามอบรมพยายามบำรุงพยายามรักษาจิตซึ่งมีสิ่งปิ้นต้อนหลอกลวงอยู่ภายในนั้นเป็นจำนวนมากอย่าให้เป็นไปตามสิ่งเหล่านี้ให้ระงับดับกันด้วยอัดด้วยธรรมมีสติเป็นสำคัญระวังจิตใจของตนไม่ให้สายแสไปตามสิ่งกับดันที่ออกไปสู่ทางตาทางหูสู่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆตลอดถึงธรรมารมณ์ที่คลุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเหล่านั้นแล้วมาเป็นข้าศึกแก่ตนเองจนหาความสงบไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะการก่อไฟเผาตนด้วยเหตุแห่งความไม่มีสติสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มาก ที่จะอบรมหรือบำรุงจิตใจให้เป็นไปเพื่อสมถะธรรมดังที่กล่าวนี้มีเรียกว่าภาคสมถะกรรมฐานมีการเริ่มแรกแห่งการก่อตั้งสร้างจิตใจของตัวเองเริ่มไปอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรพอยับยั้งตนได้ไม่กวัดแกว่งไม่ขวอยคว้าไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องอาศัยเป็นที่เย็นอกเย็นใจแล้วท่านสอนให้ใช้วิปัสสนากรรมฐานในวาระจากความสงบนี้ไปและผัดเปลี่ยนกันทำงานระหว่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทำในเวลาเดียวกันนอกจากมีเหตุการณ์ที่ควรจะทำอันนั้นเป็นกรณีหนึ่งพิเศษของแต่ละราละลายที่จะปรากฏการขึ้นมาให้ควรทำเช่นนั้นก็ทำได้การคำว่าคำวิปัสสนากรรมฐานก็แปลอีกเหมือนกันเพราะว่าฐานที่ตั้งแห่งงานแห่งงานแห่งการงานเพื่อความรู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานั่นแหละเวลานี้ไม่รู้แจ้งเพราะอะไรมีอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังใจซึ่งเป็นนักรู้อยู่แล้วตลอดมาตั้งแต่การไหนๆไม่เคยปราศจากความรู้นี้เลยแม้แต่ขณะเดียวแต่เหตุใดจึงไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็เพราะสิ่งที่ปิดบังมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจรู้ก็ให้รู้ไปตามแถวแห่งความฟ้าฟางแถวมืดแถวบอดไม่ให้รู้ความจริงรู้ก็ให้รู้ไปแบบปลอมๆแฝงๆไปเพราะกิเลสมันทำให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมหากแทรกอยู่ภายในจิตนั้นทำเป็นของจริงจึงต้องอาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องสอดส่องมองดูสิ่งที่ปลอมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้น ให้ได้เห็นแจ้งออกไปโดยลำดับเช่นท่านสอนกรรมฐาน5ในเวลาบวชเบื้องต้นว่าเกสาโลมานาคาปันตาปะโจ
กาโจดันตานมาฆ่าลงมาเกียซ่าดังนี้เป็นต้นนี่แหละคือตัวปิดบังจิตใจไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกไม่ใช่แผ่นดินทั้งแผ่นไม่ใช่สิ่งใดทั้งมวลไม่ใช่ความมืดเพราะอากาศมาปิดบังจิตใจแต่เพราะอวิชชาคือกิเลสตัวสำคัญเป็นพื้นฐานขยายอำนาจออกมาทั่วสารพางร่างกายนี้ให้เป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงไว้ทั้งหมดจิตจึงเห็นด้วยความฝ้าฝางเห็นด้วยความจอมปลอมสำคัญผิดไปด้วยความรู้ความเห็นอันนั้นทั้งหมดเพราะกิเลสพาให้สำคัญกิเลสพาให้มั่นให้หมายกิเลสพาให้ติดกิเลสพาให้ขัดข้องผัวพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงสอนลงจุดที่กิเลสผูกมัดหรือกิเลสปิดบังนี้ไว้และเพิกถอนความจอมปลอมของกิเลสที่สำคัญว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นหญิงนี่เป็นชายนั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกไปโดยลำดับลำดาด้วยการพิจารณามีกรรมฐาน5เป็นสำคัญในพื้นฐานแห่งการพิจารณาเบื้องต้นท่านจึงมอบอาวุธอันสำคัญให้5ประการเกสาโลมาเป็นต้นเราจะพิจารณาอาการใดใน5อาการนี้เพื่อจะเพิกถอนสิ่งจองปลอมนั้นนี่คือวิปัสสนาเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงของสภาพนั้นๆในส่วนร่างกายของเรานี้เจสาดูเป็นยังไงผมอยู่บนศีรษะนี้มันสวยตรงไหนมันงามตรงไหนมันน่ารักน่าชอบใจที่ตรงไหนเพียงเป็นเส้นดำๆขาวๆอยู่บนศีรษะเท่านั้นมันหาความสวยงามมาจากที่ไหนถ้าตามหลักความจริงของมันแล้วหาความสวยงามไม่ได้เพียงผมเส้นหนึ่งเท่านั้นเอาความสวยงามเอาความเลิศเลอมาจากไหนเอาความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจมาจากไหนผมเส้นหนึ่งนั้นมันมีอำนาจวาสนามาจากไหนจึงมากล่อมจิตใจของสัตว์โลกให้ได้ลุ่มหลงยึดถือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักให้ชอบใจพิจารณาลงไปตั้งแต่เส้นผมลงถึงที่เกิดที่อยู่ของมันมันเกิดที่ไหนสถานที่มันเกิดวิเศษไหมตัวของมันเองเส้นผมนั่นมันวิเศษไหมสถานที่มันเกิดวิเศษไหมสถานที่มันอยู่วิเศษไหมถึงได้ยกได้ยอถึงได้ยึดได้ถือได้สำคัญมั่นหมายได้เคารพมันเอาเสียหนักหนาจนลืมเนื้อลืมตัวว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายไปด้วยผมเพียงเท่านั้นโง่ขนาดไหนมนุษย์เราดูผมให้ชัดเจนแล้วดูสถานที่อยู่สถานที่เกิดมันเกิดขึ้นมาจากหนังวิเศษอะไรดูให้ดีสิหนังมันวิเศษอะไรข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยมูลคือขี้เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดไม่ว่าหนังบนศีรษะหนังรอบตาจะพยันโตหนังที่หุ้มรอบอยู่ในสกุลกายนี้เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครต้องชะต้องล้างอยู่ตลอดเวลาแล้วหนังบนศีรษะมันเป็นหนังวิเศษมาจากไหนที่ผมเกิดและอยู่ที่นั่นมันไปได้ความวิเศษมาจากไหนมันก็เป็นหนังเหมือนกันนี่แล้วมันก็เยิ้มไปด้วยบุพโลหิตเหมือนกันอยู่ภายในที่อยู่ของมันมันอาศัยสิ่งสกปรกหล่อเลี้ยงกันไว้อย่างนั้นตามสภาพของมันที่เป็นของสกปรกโสมมตามความจริงด้วยกันนี่ดูผมขนก็เหมือนกันมันอยู่ทั่วสารพางร่างกายมันว่ามันวิเศษไหมมันว่ามันสวยมันงามไหมเราต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายนั่นเราต่างหากเป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจตัวเองไม่ใช่สิ่งนั้นมาเป็นฟืนเป็นไฟต่อเราเป็นความหลงของเราต่างหากความหลงของเรานี่คืออะไรพาให้หลงถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมพาให้หลงนี่ละอำนาจของกิเลสมัน
จึงกล้าสามารถฉลาดแหลมคมอย่างที่เห็นอยู่สดๆร้อนๆ นี่แหละเรายังเชื่อมันได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกรรมฐาน5นี้เป็นต้นเบิกออกดูให้เห็นผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงสวยงามที่ไหนเล็บมันพิเศษพิโสที่ตรงไหนก็เล็บรู้กันอยู่แล้วฟันคือกระดูกดีๆนั่นแหละมันเหมือนกระดูกทั้งหลายแล้วก็ฟันแล้วมันสวยมันงามที่ตรงไหนก็กระดูกรู้กันอยู่ชัดๆตามหลักความจริงของธรรมเป็นเช่นนี้แต่ตามความจำปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอไปได้108ธรรมการแล้วแต่สัตว์จะติดจะพันยังไงแล้วจะหลงไปตามมันในแง่ใดแล้วมันหลอกได้ตลอดเวลาเวลาทุกอาการของร่างกายที่มีอยู่ในนี้นอกจากนี้แล้วมันยังหลอกไปทั่วโลกทั่วสงสารสารโลกทั้งหลายซึ่งตาบอดหูหนวกกินถูกมันจูงจมูกมาตั้งกับตั้งกันก็ไม่ดีนี่แหละชื่อพูดนำของวัตตะให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายหาบความทุกข์ไปทุกภพทุกชาติเพราะความเกิดเป็นเชื่อเป็นตัวอาการนั้นสำคัญเนื่องมาจากอวิชชาได้แก่กิเลสตัวพาให้ลุ่มหลงเป็นต้นเหตุอันเริ่มแรกครับทั้งหลายจึงพากันแบกตั้งแต่กองทุกข์หาเวลาปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะแบกต่อนี้ไปจนเป็นอนันตกาลหาระหว่างไม่ได้หาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตัวจอมปลอมที่ผูกมัดรัดดึงจิตใจนี้ออกเสียด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียเมื่อใดแล้วจะไม่มีวันได้หลุดพ้นจากทุกนี้ไปได้เลยจะบ่นขนาดไหนก็บ่นเถอะบ่นเรื่องทุกบ่นเท่าไรก็หมดลมไปเปล่าๆถ้าไม่แก้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่ให้เกิดทุกนั้นออกไปได้ด้วยอัดด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากที่จะชะล้างหรือที่จะลบล้างปราบกิเลสทั้งหลายให้ราบไปจากจิตใจและเป็นอิสระขึ้นมาไปอันใจที่วิเศษวิโสเนี่ยขั้นเริ่มแรกขั้นจึงสอนกรรมฐานให้แต่นั่นก็ทันตาฝันตะโจหนังอ่ะดูสิสวยที่ตรงไหนงามที่ตรงไหนวิเศษที่ตรงไหนหนังสัตว์ก็มีอย่าว่าจะมีแต่หนังขนหนังเราแล้วเขาวิเศษอะไรกันสัตว์มันมีหนังทั้งนั้นเหมือนมันทำไมมันไม่วิเศษเหตุทำไมเหตุใดมนุษย์เราจึงถือว่าตัววิเศษด้วยหนังเพียงเท่านี้เปิดเข้าไปด้วยปัญญาของเราพิจารณาดูข้างนอกก็มีแต่ขี้เหงื่อขี้เหงื่อขี้ใครเต็มไปหมดแล้วต้องชะต้องล้างอยู่เป็นประจำไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงไม่ได้มันจะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดต่างคนก็ต่างหาบมูลสดมูลแห้งเต็มตัวมาอยู่ด้วยกันได้ไหมมนุษย์ถ้าไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สูงให้พอดูได้เท่านั้นเรายังจะเสกสรรปั้นยอมเป็นของวิเศษวิโสที่ตรงไหนดูจากผิวนี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าดูด้วยอัดด้วยธรรมดูด้วยสติปัญญาถ้าไม่ดูด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัวมืดมิดปิดตาตัวโลกันตนรกมันปิดเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะความมองหาอะไรไม่เห็นขึ้นชื่อว่าของจริงแต่จะเจอตั้งแต่ของปลอมซึ่งเป็นปืนเป็นไฟเผาหล่นเราทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ใน บทธรรมย่อๆในเวลาบวชซึ่งเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยให้นำอันนี้ไปพิจารณาเราจะบริกรรมเป็นสมถกรรมฐานก็ได้บริกรรมในอาการทั้ง5นี้บทใดก็ตามก็เป็นสมถะได้บริกรรมไปแล้วยังไม่แล้วยังพิจารณาไปตามอาการที่ตนบริกรรมนั้นอีกก็กลายเป็นวิปัสสนาไปด้วยกันนั่นอีกได้ดังนั้นก็พิจารณาเข้าไปหนังข้างนอกกับข้างในมันต่างกันอยู่มากแม้ข้างนอกเป็นของสกปรกแต่ก็ยังสู้ข้างในไม่ได้พลิกออกมาดูเต็มไปด้วยเลือดด้วยปุโพโลหิตรับเลือกเข้าไปเท่าไหร่มีตั้งแต่กองอสุภะกองสกปรกโสโครกทั้งนั้นร่างกายมนุษย์ทั้งร่างอะไรจะสกปรกยิ่งกว่านี้ล่ะเราดูสิทำไมจึงไม่พิจารณาให้เห็นตามความจริงให้กิเลสมันหลอกอยู่ทำไมว่าสวยสวยได้ยังไงตาก็เห็นกันอยู่นี่มันสวยที่ตรงไหนตาเราก็เห็นอยู่ตามนุษย์แท้ๆยิ่งเป็นตาอัตตาธรรมตาลูกศิษย์ตถาคต
ที่จะสอดแทรกปัญญาเข้าเป็นกล้องอันหนึ่งส่องลงไปตามหลักความจริงทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดมีตั้งแต่กล้องที่ทันสมัยทั้งนั้นคือปัญญาสติครอบกันไปบังคับกันไปพิจารณาให้เห็นตามความจริงของอาการทุกส่วนภายในร่างกายหรืออาการใดก็ตามมันหากจะกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะเป็นสิ่งเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุขังเป็นของปฏิกูลโสโครกมันก็เต็มหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราตัวเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรบกพร่องและไม่มีอะไรปฏิกูลเกินร่างกายของมนุษย์หญิงชายนี่เลยเหตุใดจึงไปเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจนี่เรื่องของกิเลสมันปลอมอย่างนี้แหละมันไปเอาของปลอมไปครอบในของจริงทั้งหลายโจรมองไม่เห็นความจริงทั้งที่ความจริงมันเป็นดังที่ว่ามานี้มันก็มองไม่เห็นมันเชื่อไม่ได้ว่าเป็นของจริงมันไม่ลงใจว่าเป็นของจริงแต่มันลงใจว่าเป็นของจริงตามทางกิเลสที่มันหลอกตัวจอมปลอมนั้นหลอกไปเสียมันเข้าใจว่านั่นเป็นของจริงทั้งที่จริงนั้นเป็นของปลอมความจริงแท้มันไม่ยอมเชื่อก็เหมือนกับว่าทำเป็นของปลอมไปเสียเพราะถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสมันปิดบังไม่เห็นความจริงโลกทั้งหลายจึงหลงกันใครไม่อยากหลงแต่สิ่งที่พาให้หลงซึ่งเหนืออำนาจเรามันมีด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะเข้าไปตามสัดส่วนต่างๆซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างดูให้ไปตลอดทั่วถึงเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานภายในร่างกายนี้อย่าพูดแต่เพียงว่ากรรมฐาน5เท่านั้นกระจายไปได้ทั้งนั้นเพราะเป็นกรรมฐานด้วยกันดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาและดูเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับยิ่งเห็นสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มไปในร่างกายนี้โดยลำดับลำดาและออกจากนั้นก็เป็นเนื้อเป็นยังไงสวยงามไหมอะไรมันวิเศษที่สุดที่ตรงไหนเนื้อมันวิเศษที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เนื้อรู้กันอยู่แล้วเอ็นสวยงามที่ตรงไหนวิเศษที่สุดที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เอ็นกระดูกก็เป็นท่อนๆก็เหมือนกับกระดูกสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีสาระอะไรพอที่จะยกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นของพิเศษวิโสว่าเป็นเราเป็นของเราถึงได้เทิดทูนมันนักหนาจนกระทั่งมันสร้างกองทุกข์เผาจิตใจเพราะความยึดความถือความหลงมาในมันไม่รู้สึกตัวหนักเท่าไรก็ยกก็ทนเอาแบกอะไรทุกวันถ้าแบกตั้งแต่เพียงร่างกายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่พอแบกความสำคัญมั่นหมายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของเขารักนั้นชอบนี้เกลียดนั้นเกลียดนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่จะโยนทุกข์เข้ามาให้เราแบกเราหามอยู่ตลอดเวลานี่เรายังไม่เห็นโทษของมันแล้วจะเห็นอะไรเป็นคุณค่าถ้าลงไม่เห็นโทษสิ่งนี้ซะก่อนคุณค่าแห่งธรรมก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาพิจารณาลงไปนอกจากนั้นก็กำหนดมันแตกมันตายในตัวของเราก็ตามของเขาก็ตามคนตายแล้วเป็นยังไงเขาตายก็ตามเราตายก็ตามเรายังไม่ตายดูคนตายก็เคยดูกันมาแล้วเป็นยังไงน่าพึงใจไหมดูอะไรทุกส่วนมันน่าสะเอียนน่าเกลียดเสียทั้งหมดติดหูติดตานอกจากนั้นยังกลัวผีมันอีกอะไรจะน่าขยะแขยงยิ่งกว่ามนุษย์ตายแล้วเห็นใดจึงไปกล้าหน้าด้านเสกสรรป้อนยอว่าเป็นของสวยของงามรักใคร่ชอบใจแบกหามอุปทานแทบจะเป็นจะตายถ้าใจนี้เป็นของที่สลายตายได้เหมือนจิตทั้งหลายแล้วแหลกไปเวลานานแล้วเพราะบอบช้ำไม่มีอะไรเกินจิตนี่เลยกิเลสไม่ว่าตัวไหนเข้าไปก็เผาเข้าตรงนั้นทุกน้อยใหญ่อะไรเผาที่ตรงนั้นเผาที่ตรงจิตซึ่งเป็นตัวการพาให้เกิดเพราะอวิชชาเป็นเชื้อนำทุกน้อยใหญ่จึงเผาลงที่จิตเผาลงที่จิตหากจิตเป็นสิ่งที่สลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปนานไม่มีเหลือเลยในจิตของบุคคลและสัตว์ดวงหนึ่งพูดหนึ่งได้หนึ่งแต่นี้จิตทำลายไม่ได้ทำลายไม่ได้ตายทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิดหายจึงต้องทนมาได้ถึงขนาดนี้และเรายังจะทนทุกข์ความทุกข์ทรมานเพราะอำนาจแห่งความหลงที่กิเลสกล่อมนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจกับอัตกับธรรมกับการพิจารณานี้สมควรหรือกับนักปฏิบัติของเราเราต้องสอนเราอย่างนี้
เราต้องพิจารณาอย่างนี้ยอกย้อนเราอย่างนี้หาอุบายอย่างนี้การสอนตนด้วยปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิดอุบายขึ้นมาไม่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นน่ะแต่กิเลสมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันสร้างกองทุกข์ให้เราตลอดเวลาผู้ที่จะแก้กิเลสอยู่เฉยๆได้ยังไงต้องพิจารณาเช่นการพิจารณาร่างกายก็ดังที่ว่ามานี้อาตายแล้วเป็นยังไงมันพองขึ้นมาขึ้นอืดขึ้นมาเน่าเหม็นจนกระทั่งแตกกระจายลงไปกำหนดดูให้มันเห็นชัดที่เมื่อแตกลงไปแล้วเป็นยังไงทางกลิ่นเป็นยังไงรูปลักษณะมันเป็นยังไงมันน่าพึงใจไหมจนกระจายตัวลงไปเมื่อกระจายลงไปเต็มที่แล้วส่วนดินมันก็ลงมาเป็นดินตามธาตุเดิมของมันส่วนน้ำก็กลายเป็นน้ำธาตุน้ำของตนเองไปน้ำตามเดิมลมไฟไปเป็นอาการธาตุเดิมของตนเองแล้วไหนความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ตรงไหนดินนั่นหรือเป็นเราดินนั่นหรือเป็นของเราดินก็เรียกว่าดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงมันอยู่ในร่างกายเรานี้มันก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟพระเจ้าสันปัญญามันว่าเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงถ้าใช้ปัญญาต้องทำอย่างนี้สิซักฟอกกันอย่างนี้ให้เห็นถึงความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้จนได้เห็นได้ชัดประจักษ์ปัญญาว่านี้โอ้นี้คือธาตุดินออกจากความปฏิกูลโสโครกลงไปแล้วเลื่อนไปเป็นธาตุพิจารณาเป็นธาตุก็สักแต่ว่าธาตุเท่านั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีใจเป็นผู้ครองเพราะใจเป็นผู้หลงเนื่องจากสิ่งที่ทำให้หลงครอบหัวใจใจจึงต้องหลงจึงต้องอยู่ต้านมากสิ่งเหล่านี้พาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่นดอนตามอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ทำลงมาทั้งดีและชั่วใจเป็นผู้ทำเมื่อทำไปแล้วสัตว์ทั้งหลายจึงต้องได้รับทั้งผลดีผลชั่วจะจำได้ไม่ได้ก็ตามในการกระทำของตนเองทั้งดีและชั่วผลจะปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทำใจตีกราไว้แล้วจะต้องมาที่ตรงนั้นผลจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ว่าสุขว่าทุกข์เพราะผู้นั้นเป็นผู้เกิดพบน้อยพบใหญ่ก็คือผู้นี้เป็นตัวพบตัวชาติที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั้นเป็นสำคัญมากทีเดียวมีการพิจารณาพิจารณาให้เห็นชัดลงไปอย่างนั้นนี่แหละการเดินตามแบบแปลนแผนถังคือสาระธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนี้เอาพิจารณาให้หลายตลบทบทวนซ้ำๆซากๆให้ถือนี้เป็นงานประจำจิตของตนเองเรียกว่าความเพียรหรืองานหมายถึงการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเนี่ยวิปัสสนาเห็นแจ้งตามความจริงถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุภังก็เป็นจริงๆประจักษ์ด้วยปัญญาถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นความแตกสลายก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นทุกขังก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอนิจจังความแปรสภาพก็ประจักษ์ด้วยปัญญาอนัตตาหาสาระหาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้ในอัตภาพร่างกายนี้หรือในขันธ์ทั้ง5นี้นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นตามความจริงของมันแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เถอะทนปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้พอรู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงไหนปล่อยทันทีปล่อยทันทีเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตลอดตัวถึงปล่อยหมดความหลงที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเขาว่าเราหมดเหลือแต่ความจริงล้นล้วนคือสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าขันธ์สักแต่ว่าเราว่าเขาที่ตามชื่อของสมมุติเท่านั้นแต่จิตไม่ได้ยึดไปถือเพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นของสมมุติเราก็รู้ว่าเราเขาก็รู้ว่าเขาตามขั้นของสมมุตินั่นหญิงนี่ชายก็รู้ตามขั้นของสมมุติแต่ไม่ติดแต่ไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธให้สิ่งเหล่านั้นไม่ยึดไม่ถือสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาถ้ารู้แล้วไม่ยึดจึงเรียกว่าปัญญารู้อะไรเห็นอะไรยึดนั่นคือกิเลสตากระทบเสียงก็เป็นไฟเข้ามาเผาหัวใจเพราะความรักความชังในรูปนั้นๆหูกระทบเสียงก็กว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเพราะความพอใจไม่พอใจในเสียงนั้นๆกลิ่นโน้ตเครื่องสัมผัสเช่นเดียวกันกระทบสัมผัสอะไรกว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเผาใจทั้งนั้นเพราะกระแสที่ออกไปนี้ด้วนแล้วแต่เป็นกระแสของกิเลสออกไปทางตาสู่รูปออกไปทางหูสู่เสียงออกไปทาง
จมูกสู่กลิ่นออกไปทางลิ้นสู่รสออกไปทางกายสู่เครื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วกว้านความรุ่มความหลงที่เกิดขึ้นจากความรักความชังความเกลียดความโกรธไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาเผาหัวใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของอวิชชาหากินของอวิชชาสั่งสมความทุกข์ใส่หัวใจของสัตว์เต็มอำนาจของมันเรืองอำนาจเต็มที่เมื่อสติปัญญาคือธรรมยังแทรกเข้าไม่ถึงการพิจารณาที่ดังที่กล่าวมานี้คือการเปิดให้ความจริงออกมาจากความจำปลอมของกิเลสตัณหาอวิชชานั้นมันเสียสารตั้งยอเอาไว้ปักเสียบเอาไว้เปิดเผยออกมาให้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ไม่ติดได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้เหมือนกันกับคนทั่วไปเห็นเหมือนกันกับคนทั่วไปรู้เหมือนกันคนทั่วไปแต่ไม่ยืดไม่ถือเพราะความรอบคอบของสติปัญญาพอตัวแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วนี่เนี่ยความเห็นของใจที่เป็นธรรมแล้วกับความเห็นของใจที่เป็นกิเลสทั้งดวงต่างกันอย่างนี้การได้เห็นการได้ยินได้ฟังไม่เหมือนกันผลที่จะปรากฏขึ้นมานั้นไม่เหมือนกันเลยผลของกิเลสต้องเป็นฟืนเป็นไฟผลของธรรมต้องเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรเข้ามาเอื้อมถึงได้เลยเพราะสติปัญญาพอตัวยิ่งจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ด้วยแล้วสมมติทั้งมวลนี้ไม่มีสมมติแม้ชิ้นหนึ่งหรือเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะเข้าแทรกในจิตวิมุตตินั้นได้เพราะปัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจนั่นเลยเหลือแต่วิมุตติความบริสุทธิ์ล้วนล้วนของใจนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนแล้วเป็นจิตที่วิเศษอันนั้นต่างหากวิเศษผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะในส่วนร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนที่เราแบกเราหามอยู่นี้ไม่ใช่ของวิเศษมันกองป่าช้าผีดิบต่างหากมาเสกสรรท่านยอมมันว่าวิเศษอะไรสิ่งที่วิเศษอันอย่างแท้จริงดังธรรมพระเจ้าทรงสอนไว้คือใจที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นสิ่งที่พิเศษทางที่จะก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์พิเศษนั้นคืออะไรก็คือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้ดังนั้นจงพากันดำเนินเดินตามแบบการแผนผังคือสวัสดิธรรมที่ตัดไปนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่าลดหย่อนอ่อนกำลังอย่าท้อถอยกิเลสไม่เคยอ่อนกำลังด้วยลำพังของตนเองนอกจากจะอ่อนกำลังลงด้วยการต่อสู้กันลบฟันหั่นแหลกกันเท่านั้นให้มันอ่อนกำลังลงโดยธรรมชาติของมันไม่มีทางและทุกข์ที่จะหลุดพ้นไปหมดไปจากจิตใจของสัตว์โลกเพราะการอยู่เฉยๆการไม่สนใจการไม่สนใจในการเครื่องการปวดการแก้ไขต่อถอนการชาการล้างตลอดกับตลอดกันไหนก็แบกทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่มีคำว่าต้นไม่มีคำว่าปลายก็คือจิตกับทุกข์ที่แบกหามกันนี่แหละที่จะสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งความดีตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปโดยลำดับนี่คือสิ่งชะล้างเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะล้างโลกโลกคืออะไรโลกคือมูสัตได้แก่อะไรได้แก่หัวใจที่ติดพันกับสิ่งทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายไม่ว่าหัวใจใดฉันจึงเรียกว่ามูสัตสัตตะแปลว่าผู้ครองผู้ติดข้ามโลกข้ามกันที่ตรงนี้ล้างโลกล้างที่ตรงนี้โลกที่สกปรกที่สุดก็คือใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่คือตัวสกปรกครอบหัวใจอยู่ใจจึงหาความวิเศษไม่ได้เมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้ชะล้างเข้าไปหรือปราบปรามเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะพังลงพังลงพังลงแตกกระจายลงไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละความวิเศษคือจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นแหละคือจิตแท้นั่นแหละคือธรรมแท้ที่เป็นผลขึ้นมาจากแบบแปลนคือตำรับตำนาที่ท่านสอนไว้สอนให้เข้าสู่จุดนี้ต่างหากไม่ใช่มรรคผลนิพพานจะอยู่กับคำสอนนั้นเท่านั้นอันนั้นเป็นแปลนอันนั้นเป็นตำรับตำราสอนเข้ามาเพื่อถึงความจริงอันนี้นี่แหละเป็นตัวมรรคนี่แหละเป็นตัวผลนี่แหละเป็นตัวบริสุทธิ์เป
เป็นผู้หลุดพ้นคือผู้นี้นี่แหละถ้าพูดถึงว่าบ้านก็นี่แหละที่มีบ้านนั่นเป็นแปลนนี้เป็นบ้านสำเร็จอยู่ที่ตรงนี้ขอให้พากันประพฤติปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าชินชากับความทุกข์ทั้งหลายมันเคยทุกข์มานานแล้วหน้าเข็ดหลาบพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาของเราทรงเข็ดหลาบมาพอพระทัยแล้วได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมากระเทือนสามแดนโลกธาตุเพราะความหลุดพ้นจากความกดขี่บังคับของวัฏจักรวัฏจิตสังสารจักรก็ได้แก่กิเลสกษัตริย์วัฏจักรก็ได้แก่กิเลสตัวครอบหัวใจไว้ไม่ให้มีทางออกได้เลยเมื่อพระองค์ถึงขั้นอันพิเศษสมบูรณ์แล้วยังมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกจนหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครที่จะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมนำอุบายแห่งการแห่งความพ้นทุกข์แห่งการเปลื้องทุกข์ออกจากใจของมนุษย์ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงค้นพบโดยไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เป็นสยามภูทรงค้นเองรู้เองเห็นเองขึ้นมาบริสุทธิ์เองแล้วนำพระโอวาทเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่หลังจากได้ตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานไม่เคยพระองค์ไม่เคยลดละในการสงเคราะห์โลกไม่ว่าจะเป็นโลกใดจะควรสงเคราะห์ด้วยอัดด้วยธรรมด้วยวิธีการใดไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องหลักวิชาธรรมที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็ไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดที่จะมีวิชาประเภทนี้เป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าและอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็มันมีใครที่ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์วิเศษใจที่บริสุทธิ์ก็ไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกที่จะตรัสรู้ขึ้นมาการทำประโยชน์ให้โลกจึงไม่มีใครที่จะเสมอพระพุทธเจ้าทำได้หมดทั้งสามโลกธาตุอุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างไม่ต้องหามาจากไหนไม่ต้องไปศึกษาเราเรียนมาจากที่ไหนคำพีใดจากครูใดอาจารย์ไหนทรงขนขวายด้วยพระดำพังพระองค์เองด้วยหลักของสัพพัญญูอันประจำองค์ศาสดาแต่ละพระองค์เป็นอย่างนั้นและการสั่งสอนสัตว์โลกมีเวลาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้แล้วในหลักพุทธกิจท่านก็สอนไว้แล้วว่าตอนบ่ายก็ทรงแนะนำสั่งสอนนี่หมายถึงเป็นการนะตอนบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นประธานพระโอวาทแก่พระฟ้าประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาโดยลำดับถึงประชาชนคนธรรมดาพอตอนค่ำก็ประธานพระโอวาทแก่พระสงฆ์เป็นประจำพอเที่ยงคืนก็ประทานพระโอวาทแก่เทวดาและแก้ปัญหาเทวดาตามขั้นภูมิต่างๆที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่พรหมโลกลงมาถึงภูมิเทวดาคือลูกขัดเทวดาอากาสาเทวดาที่พอปัจฉิมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลกญาณคือความละเอียดแหลมคมแห่งความรู้ที่ไม่มีใครเป็นคู่แข่งทรงเล็งญาณดูสัตวโลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ได้ในการรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนจะไม่สมหวังผลที่พึงจะได้รับเต็มหัวใจนั้นจะขาดสะบั้นลงไปเพราะอันตรายแห่งชีวิตมาถึงก่อนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนใครเนี่ยตอนเช้าก็เสด็จออกบินพระบาทโปรดสัตว์โลกด้วยพระเมตตาจริงๆไม่ได้ไปด้วยความโลเลโลกเล่ห์ในเรื่องอาหารอะโลกามิตรทั้งหลายแต่ไปด้วยหลักของศาสดาไปด้วยพระเมตตาไปด้วยความสงสารสัตว์โลกจริงๆใครได้เห็นใครได้ยินได้ฟังเวลารับสั่งแม้แต่ประโยคเดียวเท่านั้นก็เป็นสิริมงคลมหามงคลเต็มที่แล้ววัตถุทายทานที่เข้ามาบริจาคท่านผู้บริสุทธิ์วิเศษดังพระพุทธเจ้าจะประมาณได้อย่างไรว่ามีผลอานิสงส์มากขนาดไหนนะเรียกได้ว่าปลูกสัตว์โลกเห็นก็เป็นการโปรดได้ยินก็เป็นการโปรดเขาทำบุญให้ทานมากน้อยเป็นการโปรดทั้งนั้นหากจะว่างบ้างก็หลังเสวยภัตยาหารแล้วได้พักบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางบันบางเวลาแล้วประชาชนเมื่อมีความเคารพเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทำไมเขาจะไม่มากลางวันแม้แต่เพียงอย่างบ้านตาบ้านตาดเราเนี่ย
อย่างผมนี่เท่ากับยังหนูตัวหนึ่งเท่านั้นก็ยังมีประชาชนมากลางวี่กลางวันเขาก็มาเวลาไหนเขาก็มาเขาไม่เห็นมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนี่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อเคารพกราบไหว้องค์ศาสดาองค์เอกทำไมจะมีเวลาจำกัดจำเขี่ยถึงขนาดนั้นอันนั้นหมายถึงหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงทำตามพระวิสัยของพระองค์เรียกว่าพุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้าส่วนปีกย่อยกลางวี่กลางวันนี้ก็ต้องมีล้วนแล้วตั้งแต่การสงเคราะห์โลกทั้งนั้นด้วยอัดด้วยธรรมนี่เป็นของสำคัญเรามาพิจารณาเพราะใครในโลกนี้จะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราสอนโลกก็สอนได้ถึง3แดนโลกธาตุมนุษย์จะสอนกันไม่เห็นได้เรื่องได้หลักเพียงมนุษย์ตาดำๆมองเห็นกันอยู่ด้วยกันนี้ยังสอนกันไม่ลงสอนกันไม่ได้พระพุทธเจ้ายังสอนได้ทั้งเทวบุตรเทวดาแล้วใครจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราพิจารณาดินี่แหละอำนาจของธรรมอำนาจแห่งความดีอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของใจที่บริสุทธิ์แล้วอำนาจของธรรมที่เกิดขึ้นจากพระทัยที่บริสุทธิ์แล้วนั่นมีอำนาจมากเป็นความจริงเต็มจักเต็มส่วนการแนะนำสั่งสอนผู้ใดรายใดก็ตามทรงทราบทั้งญาณคือทั้งพยานภายในจิตใจถ้าเป็นหมอกับหมอปริญญาเอกแล้วพอมองเห็นคนไข้ยังไม่ได้ถามด้วยซ้ำรู้แล้วแล้ววางยาถูกปั๊บปั๊บไม่ได้เหมือนหมอเถื่อนหมอเถื่อนนี่ผิดกันอยู่มากทำให้คนให้ตายได้เยอะถ้าหมอปริญญาที่เรียนมาด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วจะได้ผลประโยชน์เป็นส่วนมากนั่นนี่องค์ศาสนาก็คือองค์ปริญญาเอกไม่มีใครเสมอแล้วเอกคือธรรมแท่งเดียวใจบริสุทธิ์พระดวงเดียววิเศษอยู่ในนั้นนำธรรมออกมาจากตรงนั้นมาสั่งสอนโลกจะผิดไปที่ไหนเขาจะสั่งสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำและถึงใจยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเนี่ยถือว่าได้ทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายขนาดนั้นรองระดับลงมาก็คือสาวกเพราะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงนำมาสั่งสอนหรือมาพูดให้ใครฟังก็ตามมีความสะทกสะท้านที่ไหนเมื่อได้เห็นประจักษ์ได้รู้ประจักษ์ใจแล้วแม้แต่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูต่อกันเรายังไม่เห็นสะทกสะท้านเพราะเราไปเห็นเองสิ่งนั้นเราได้ยินเองเรื่องนั้นเราพูดได้แม้แต่เด็กเขาก็พูดได้นี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระทัยประจักษ์พระทัยแล้วทำไมจะมาสั่งสอนโลกให้ผิดพลาดพลาดไปได้นี่เนี่ยเรื่องแห่งความวิเศษของจิตเป็นเช่นนั้นพลังของจิตไม่มีอะไรเสมอกิเลสมีพลังมากพลังของจิตเกิดไม่ได้มีไม่ได้พลังของธรรมมีไม่ได้มีแต่พลังของกิเลสการแสดงออกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงอวัยวะทุกส่วนที่แสดงออกพร้อมหน้าของกิเลสใครก็รู้กันเห็นกันทั้งนั้นเป็นยังไงเห็นความกิ้วความโกรธความไม่พอใจแสดงมาเป็นยังไงเรื่องของกิเลสความพอใจก็เป็นเรื่องของกิเลสแสดงมาเป็นยังไงใครๆก็รู้เพราะต่างคนก็ต้องเป็นครั้งที่เดียวด้วยกันแต่ส่วนธรรมะที่บรรจุอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกหรือครูอาจารย์ใดก็ตามที่ท่านถึงความบริสุทธิ์แล้วพลังของใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงออกในกิริยาท่าทางต่างๆเช่นลักษณะขึงขังตึงตังดุด่าว่ากล่าวซึ่งเป็นพลังของธรรมล้วนเขาถึงว่าท่านโมโหโทโสเขาว่าท่านเป็นครั้งกิเลสมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธความโมโหตัวสูงสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์มนาทำไมจึงต้องว่านั้นให้เขาเขาหาได้ทราบมาว่านั้นคือพลังของธรรมที่แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆเพราะเขาไม่เคยรู้เขาไม่เคยเห็นเนื่องจากธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีร่างกายเหล่านี้มีเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นวิบากของกิเลสต่างหากคือวิบากได้แก่ผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสพาให้เกิดจึงเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสได้ถูกปราบแหลกละเอียดลงไปไม่มีเหลือแล้วขันอันนี้จึงเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมอาศัยขันอันนี้เป็นเครื่องแสดงออกดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสองโลกก็ต้องอาศัยธาตุขันนี่แหละเสด็จไปที่นู่นที่นี่การแสดงอัดแสดงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่ใช้ขันนี้ทั้งนั้นส่วนธรรมอยู่ในพระทัยธรรมที่อยู่ในพระทัยออกระบายมาทางขันให้โลกได้เข้าอกเข้าใจการแนะนำสั่งสอนนี่หากว่าธรรมมีเครื่องมือเป็นของตนแล้วจะไม่มีอะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่าลวดลายของท่านผู้มีธรรมและพลังของธรรมแสดงออกมาให้โลกเห็นนั้นเลยไม่มีอะไรแข่งแต่นี้ธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตน
มีแต่พลังอยู่ภายในจิตมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่ภายในจิตเท่านั้นการแสดงออกโลกจึงเข้าใจได้ยากโลกจึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเมื่อพลังของธรรมแสดงออกมาเช่นนั้นเพราะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสกิริยาที่แสดงออกจึงเป็นคล้ายคลึงกันทั้งๆที่อันหนึ่งเป็นพลังของธรรมอันหนึ่งเป็นพลังของกิเลสแต่มันก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันจึงกลายเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่เดี๋ยวพูดทีนี้ขอพูดย้อนกลับคืนถึงเรื่องสมถะวิปัสสนานี่แหละทางเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจเราอย่าเข้าใจอย่าสำคัญว่าจะไปพ้นที่นู่นไปพ้นที่นี่ไปพ้นบนดินฟ้าอากาศที่ไหนพ้นที่ใจเพราะทุกข์อยู่ที่ใจเครื่องผูกมัดอยู่ที่ใจปลดเครื่องด้วยธรรมปลดเครื่องที่ใจแก้กันที่ใจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังที่อธิบายมานี้แล้วความสงบของใจที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิสมาธิในตำหนักตำราก็จะปรากฏเป็นตัวบ้านตัวเรือนเป็นองค์ธรรมขึ้นมาคือสมาธิธรรมขึ้นภายในใจของเราคำว่าวิปัสสนาก็เหมือนกันก็จะปรากฏความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาประจักษ์ใจสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยสำคัญมั่นหมายจะพังทลายไปหมดเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงก็จะปรากฏเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาเป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาถ้าว่าร้านว่าตึกก็คือว่าองค์ธรรมแสดงขึ้นมาที่ใจชำระลงไปชำระลงไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือมันเกาะอยู่ที่ตรงไหนกิเลสปัญญาเข้าที่ตรงนั้นเผากันที่ตรงนั้นเกาะอยู่ในรูปพิจารณาทางรูปจนเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงไปแล้วเหมือนกับเผากิเลสไปในตัวเสร็จความยึดมั่นถือมั่นพังทลายลงไปเพราะกิเลสพังความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องพังเพราะเป็นบริษัทบริวารของกันและกันอ้าวไปติดอยู่ที่เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆปัญญาอย่างลงไปเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลปัญญาอย่างสั้นลงไปอันนี้ก็พังสัญญาสังขารวิญญาณที่กิเลสเข้าไปถือไปเป็นเจ้าของกิเลสพังลงไปพังลงไปเหลือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่อาศัยถูกอาวุธคือสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปวิ่งเข้าสู่อุโมงค์ได้จากจิตจนล้วนที่นี่เข้าไปสู่จิตนั่นแหละที่นี่อวิชชาล้วนล้วนอยู่ที่นั่นกิ่งก้านสาขาของอวิชชาบริษัทบริวารของอวิชชาที่แผ่กระจายมาภายนอกได้ถูกสติปัญญาตีต้านเข้าไปต้านเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่เข้าสู่จิตพิจารณาที่จิตอีกด้วยสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญท่านในครั้งพุทธกาลท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อเราพินิจพิจารณาเมื่อเราฝึกซ้อมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไอ้เรื่องความล้มลุกคลุกคลานนั้นมันลุกได้ตั้งได้ว่าไงสติปัญญานี้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรขึ้นมาทันต่อเหตุการณ์ทันต่อคนมายาของกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทไหนจนกระทั่งตีตะล่อมเข้าไปสู่จุดดวงเดียวสู่จิตดวงเดียวและฟาดปานันแบกกันเข้าไปนั้นอีกการพิจารณาอวิชชาอยู่ที่จิตก็พิจารณาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมภายนอกเป็นแต่เพียงว่าไม่มีอสุภะอสุภังแต่เป็นเรื่องตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะกิเลสนั้นเป็นสมมุติอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ครอบกันกับสมมุตินั้นพิจารณามันเป็นเราที่ไหนจนกระทั่งแยกแยกกันได้แตกกระจายลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้อันนี้จังทุกขังหน้าตาก็หมดปัญหาไปมหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปกิเลสดับไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่ากิเลสดับไปอันนั้นแหละคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์อันนั้นแหละคือธรรมวิเศษจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่แหละการสัมผัสธรรมตาไม่สามารถสัมผัสธรรมได้หูไม่สามารถสัมผัสธรรมได้จมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่วิสัยของหูตาจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์ได้แต่เป็นวิสัยของใจอย่างเดียวเท่านั้นให้เริ่มปฏิบัติกันเพื่อความสัมผัสสัมผัสธรรมตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหนือไปจากจิตนี้ไปไม่ได้เลยเอาตรงนี้สิพิจารณาตรงนี้ให้ได้เห็นนี่ว่าความหลุดพ้นเป็นยังไงแล้วให้ได้เห็นชัดๆว่ามนุษย์เราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเกิดแล้วมันตายหรือเกิดหรือตายแล้วมันสูญหรือตายแล้วมันไม่สูญมันเป็นยังไงมันจะไม่นอกเหนือจากการพิจารณานี้ไปได้เลยจะรู้กันหมดเคยเกิดแก่เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติมันจะประมวลมาเข้าสู่ในจิตดวงเดียวนี้ว่าอวิชชาปัจจยาตัวเดียวนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดแก่เกิดตายเพราะมันเป็นชื่ออันสำคัญอยู่ฝังอยู่ภายในใจพอพังอันนี้ลงไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรเหลือทีนี้จิตตายไหมนั่นจิตตายบริสุทธิ์ได้ยังไงนะพระพุทธเจ้ากิเลสพังลงไปหมดแล้วพระองค์สั่งสอนสัตว์

ฟันเข้าไปที่นี่ตัวมันจอมปลอมที่ว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีมันก็แตกกระจายไปอะไรเป็นมรรคผลนิพพานนี่คือความปราดที่เด่นเรียบเรื่องนั้นแหละคือมรรคผลนิพพานจะเป็นที่ไหนไปมันจริงจังที่นักปฏิบัติให้รู้เห็นเลยฮะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนี่วะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทำไมทำให้เป็นธรรมเอกเราปฏิบัติแบบรุ่มๆนอนๆแจ้งมันเห็นของจริงได้ยังไงเอาให้มันเห็นของจริงอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าไปหลงงมงายกับคนว่าการนั้นสถานที่นี่ว่าเป็นเวลาที่เห็นมรรคผลนิพพานมีไม่มีหรือสิ้นสุดไปภายปฏิบัติยังไงก็ตามไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นสุดไปแล้วนั่นมันโมฆะบุรุษตาฟางบุรุษตาบอดอย่าไปเชื่อพุทธังธรรมังสังฆังกระฉามให้เชื่อตรงนี้ไปเชื่ออะไรคนหูหนวกตาบอดมันพูดออกมาด้วยความโง่ความงมงายของกิเลสครอบหัวมันต่างหากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เด็กไม่ได้ครอบนี่นะนี่แหละเป็นสารณะของพวกเราเอาตรงนี้เป็นหลักตาก็ตาเธอเราเคยเกิดเคยตายมากี่พบกี่ชาติแล้วทุกข์อะไรทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดขนยอดเราจะทุกข์เราไม่เคยทุกข์หรือเราเคยทุกข์มาแล้วทำไมเราไปกลัวอะไรกับทุกข์เพื่อในการต่อสู้กิเลสเอาให้จริงให้จังโอ้รู้สึกเหนื่อยเอาเพียงเท่านี้รู้สึกแล้ว

การฟังธรรมโปรดทำจิตให้สบายทำความรู้สึกไว้จำเพาะใจธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากับผู้ใดจึงเรียกว่าธรรมมีความคงที่อยู่ตามสภาพของธรรมผู้มุ่งความเจริญรุ่งเรืองในตัวเองจึงต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเป็นของคงที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจหากจะเอาตามความรู้สึกความนึกคิดของตนเองเป็นหลักฐานหรือเป็นแนวทางเดินแล้วทางของจิตนี้มีมากเหลือประมาณที่จะคิดแต่ละสิ่งละอย่างในวันหนึ่งวันหนึ่งคิดไปได้มากมายจึงหาประมาณไม่ได้สำหรับผู้จับถือเอาความคิดของจิตมาเป็นแบบฉบับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองนั้นหากไม่อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่เป็นแบบฉบับแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมจะเป็นไปด้วยความผิดเพี้ยนไม่สะดวกการที่เราทุกท่านในอุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลสละทั้งเวลาทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตจิตใจของตนได้พลีชีพไว้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนี้ผู้แสดงจึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายทุกท่านไม่ว่าท่านที่เป็นนักบวชและผู้เป็นอุบาสิกามีชื่อว่ามาแสวงหาคุณธรรมที่เรียกว่าทรัพย์ภายในอันเป็นสมบัติของใจโดยตรงหน้าที่ทางจิตบ้านการเรือนของเราได้ดำเนินมาพอสมควรรู้เรื่องการได้การเสียและความหนักเบาของแต่ละสิ่งและสิ่งที่เราได้ผ่านมาเป็นประจำและผู้ที่จะพาดำเนินในกิจการงานนั้นๆก็มีจำนวนมากไม่พอจะทำให้เรามีความต้องการต่อกิจการงานที่ตนทำแต่การดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อสมบัติภายในใจของตนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากกิจการทางโลกอยู่บ้างเนื่องจากทางด้านธรรมะบางอย่างก็มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแต่คาดคะเนไม่ค่อยถูกธรรมะบางประเภท

0: อาจจะยังทราบความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนเราเพื่อให้ดำเนินถูกตามวิถีทางเดินของพระพุทธเจ้าและสวัสดิ์ขาตธรรมที่ทรงตรัสไว้เฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินทางด้านจิตใจโดยเฉพาะได้แก่ความสงบเยือกเย็นใจด้วยวิธีฝึกฝนอบรมต่างๆนั้นจึงเป็นของยากอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อนแม้ผู้อบรมมาบ้างแล้วแต่ธรรมะหรือความรู้สึกของใจย่อมมีความละเอียดเป็นลำดับไปธรรมะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดไปเช่นเดียวกันแม้สิ่งแวดล้อมที่เป็นธาตุศึกต่อด้านธรรมะก็มีความละเอียดไปเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีการยากลำบากเป็นธรรมดาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าสิ้นเรื่องราวทั้งหลายแล้วนั่นแหละจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจไม่มีสิ่งใดจะมาเกี่ยวข้องผัวพันให้จิตใจรับความลำบากลำคาญหรือเอียงไปตามสิ่งต่างๆตามที่เคยเป็นมาเรื่องทรัพย์ภายในที่กล่าวเบื้องต้นนั้นหมายถึงคุณงามความดีซึ่งเป็นสมบัติของใจโดยเฉพาะคุณงามความดีนี้หมายถึงความสุขความเจริญภายในใจผู้ที่ได้รับการอบรมจนเห็นผลประจักษ์ในสมบัติภายในที่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองโดยเฉพาะแล้วท่านผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็มีความสบายแต่วิธีการที่จะอบรมให้เป็นไปเพื่อทำเช่นนั้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาตนเองเราอย่าให้กิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาแล้วและเคยทำการปิดขวางการดำเนินของเราเข้ามาแทรกภายในจิตใจในขณะที่เราจะทำคือการอบรมจิตใจในเวลานั้นแม้จะมีความยากความลำบากในการบำเพ็ญเราอย่าได้ถือความยากความลำบากนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือการฝ่าฝืนของเราเพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเราไม่เคยได้บรรลุคุณงามความดีเป็นลำดับด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อถอยต่อหน้าที่การงานที่ชอบของพระองค์ท่านมีความขยันหมั่นเพียรพยายามอยู่เสมอความพยายามนั้นแหละเป็นทางที่จะให้เพิ่มพูนคุณงามความดีมีกำลังทั้งด้านความสงบเยือกเย็นมีกำลังทั้งด้านปัญญาที่จะสามารถพินิจพิจารณาสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเรามานานให้หมดสิ้นไปได้เป็นลำดับแต่สถานที่บำเพ็ญนั้นแยกกันตามประเภทสำหรับนักบวชแล้วพระองค์ท่านสอนให้หาที่สงัดวิเวกเป็นสถานที่สำคัญฉะนั้นการบวชเบื้องต้นจึงต้องสอนถึงเรื่องลุกขมูลเสนาสนะหาถึงความสงบผู้ที่มุ่งหน้าเข้ามาเป็นศิษย์ของพระตถาคตย่อมมีความยินดีในสถานที่ที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายมีความมากน้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมกับปัจจัยทั้งหลาย สถานที่ใดเป็นสถานที่จะให้ความสงัดวิเวกและการบำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกไม่เกี่ยวข้องกังวลกับการงานซึ่งเป็นสิ่งก่อกวนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินสถานที่เช่นนั้นบรรดาท่านที่เป็นสากยบุตรย่อมมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าและแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่อยู่ให้มีความสะดวกทั้งกลางวันและกลางคืนจิตเมื่อไม่มีสิ่งก่อกวนมีแต่การส่งเสริมอบรมตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกตามสอกขาตัดธรรมแล้วย่อมจะแสดงความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นขั้นๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแห่งความสงบซึ่งนับตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏว่าจิตที่มีความสงบนั้นเป็นเช่นไรแต่เมื่อได้อาศัยสถานที่เหมาะสมและการบำเพ็ญเพียรก็เป็นไปโดยลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนตามหน้าที่ของพระซึ่งไม่มีติดการงานมากแล้วจิตใจก็ยอมได้รับความสงบเข้ามาเป็นขั้นๆความสงบมีมากเท่าไรเรื่องความสุขซึ่งเป็นผลอันเกิดขึ้นจากความสงบนั้นก็แสดงตัวขึ้นมาโดยไม่มีใครบังคับบัญชาให้ปรากฏขึ้นนอกจากหลักของเหตุคือการบำเพ็ญเท่านั้นจะเป็นเครื่องคือผลคือความสุขความสบายขึ้นมามีครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านก็บำเพ็ญอย่างนั้นบรรดาสาวกที่ดำเนินตามพระองค์ท่านก็ทรงดำเนินมาเช่นนั้นการปกครองก็รู้สึกว่าง่ายไม่ได้ปกครองยากเพราะเหตุใดเพราะเป็นผู้มีใจหนักแน่นในธรรมที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยถือพระธรรมคือหลักเหตุผลถูกต้องเป็นใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้มีอายุพรรษามากกับผู้มีอายุพรรษาน้อยผู้มีชาติชั้นวรรณะสูงกับผู้มีชาติชั้นวรรณะต่ำอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายเช่นเดียวกันกับอวัยวะทั้งหมดซึ่งเป็นสมบัติของเราผู้เดียวไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในส่วนแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งว่าไม่ลงรอยกันเพราะเหตุแห่งความรู้สึกของอวัยวะนั้นๆว่าอวัยวะนี้เป็นส่วนต่ำนั่นเป็นส่วนสูงนี่เป็นส่วนข้างหน้าข้างหลังไม่ลงรอยกันเช่นนี้ไม่มีในอวัยวะของบุคคลผู้หนึ่งๆเพราะสรุปความลงแล้วก็คืออวัยวะของตนคนเดียวเรื่องหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้แทรกสิงเข้าในจิตใจของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นยอมเห็นหมู่เพื่อนหรือชาโลกด้วยกันเป็นเช่นเดียวกับอวัยวะของตนจะมาจากทิศใดแดนใดชาติใดภาษาใดเมื่อมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งเป็นเข็มทิศเครื่องดำเนินแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความจงรักภักดีหรือความไว้วางใจซึ่งกันและกันสนิทสนมยิ่งกว่าลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเสียด้วยเพราะมีธรรมเป็นที่ตั้งฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของสำคัญที่จะซักพอกสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจอันเป็นเหตุให้ก่อส่วนความไม่สะดวกกายไม่สบายใจของตนออกได้เป็นลำดับลำดับเมื่อบรรดาสาวกทั้งหลายต่างท่านก็มีธรรมเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันและต่างก็บำเพ็ญในหน้าที่เพื่อการถอดถอน สิ่งที่เป็นภาคศิษย์แก่ใจของตนเช่นเดียวกันแล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ได้รับความสะดวกกายสบายใจมีมากมีน้อยในปัจจัยทั้งสี่ไม่เป็นการลำคาญไม่มีความอิจฉาละอาใจไม่มีความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมต่อสถานที่และบุคคลตลอดปัจจัยทั่วไปมีแต่หน้าที่ที่จะบำเพ็ญจิตใจของตนให้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นซึ่งตนไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยลำพังตนเองก็รีบเข้าเฝ้าและทูลถามองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าตามสิ่งที่ขัดข้องซึ่งปรากฏขึ้นภายในใจของตนให้พระองค์ท่านทราบเมื่อได้รับคำชี้แจงจากองค์ท่านเป็นที่พอใจแล้วก็รีบปลีกตัวเข้าหาสู่ความเข้าหาความสงบสงัดบำเพ็ญตนไปเป็นลำดับทำเช่นนี้อยู่เสมอวันคือปีเดือนของสาวกทั้งหลายผู้มีความมุ่งหน้าต่ออัตธรรมอย่างแรงกล้าเช่นนั้นไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไหร่นักว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีปีนั้นกว้างหรือปีนี้แคบอะไรทำนองนี้นอกจากจะเห็นว่าชีวิตจิตใจนี้เป็นของเล็กน้อยพลอยที่จะค่อยเสื่อมสูญอันตรธานไปตลอดสารพางร่างกายที่เป็นอยู่ด้วยอาหารปัจจัยทุกวันนี้ก็ย่อมจะมีความแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจะมีมัวประมาทในชีวิตจิตใจหรือสังขารร่างกายเหล่านี้อยู่จะไม่ทันการตามเสด็จองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ยิ่งจะมีความรีบเร่งในความภาคความเพียรจนเห็นผลประจักษ์ทั้งด้านสมาธิที่เป็นฐานซึ่งจะเป็นเครื่องรับรองปัญญาได้โดยข้อมูลเมื่อเด็กกล้าออกจากสมาธิคือความสงบใจก็รีบเร่งขวนขวายพินิจพิจารณาให้รู้ทั้งสภาวะธรรมภายนอกที่มีอยู่รอบด้านและมีอยู่ตลอดกาลทั้งสภาวะธรรมภายในได้จากกายกับใจของตนเองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและเกิดเรื่องกันอยู่ตลอดเวลานี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริงตามสภาพของแต่ละสิ่งละสิ่งที่ทำการเกี่ยวข้องกันอยู่จะแสดงอาการแปรปรวนขึ้นในส่วนร่างกายหรือในส่วนจิตใจส่วนใดอาการใดปัญญาซึ่งคอยพินิจพิจารณาตามสภาพความเคลื่อนไหวที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานั้นก็ย่อมมีความชำนิชำนาญสามารถรู้รอบได้ทั้งภายนอกและภายในด้วยอำนาจของความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้แก่ความเพียรนั้นหมายถึงความพยายามผลที่ปรากฏก็ย่อมจะแสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่ที่ไหนก็มีแต่ทำเครื่องพร่ำสอนตนเองอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดใบไม้ร่วงลงมาก็เป็นธรรมเทศนาเดินไปตามถนนหนทางเห็นกิ่งไม้สดไม้แห้งเห็นถนนหนทางที่ปีกที่แวะที่คดที่โค้งก็นำมาเป็นธรรมเทศนาเรื่องท่ำสอนตนเองทางนั้นจิตคิดออกว่าละไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องตัวเองหรือเรื่องคนอื่นเรื่องของปัญญาย่อมตามสอดรู้ได้ทันท่วงทีกิเลสซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจแม้จะมีมาเป็นเวลานานก็ตามเมื่ออำนาจของปัญญาที่ทำการขุดค้นหรือพินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ได้ดำเนินอยู่ภายในกายภายในจิตของตนก็ย่อมกิเลสเหล่านั้นก็ย่อมจะหลุดลอยออกไปได้เป็นลำดับลำดับเห เห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์กับใจคำว่าเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์ใจนั้นหมายถึงความถอดถอนสิ่งที่เป็นธาตุศึกแก่ใจของตนออกได้เป็นลำดับลำดับด้วยการพิจารณาความเป็นมาของใจที่ให้นามว่าการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ทราบชัดมาเป็นลำดับลำดับเรื่องการเกิดในเป็นอัตภาพร่างกายจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ดีปัญญาย่อมทราบสาเหตุแห่งความเกิดเหล่านี้ทั้งหมดเพราะการพิจารณาและสิ่งที่จะให้ก่อกำเนิดเกิดไปในการข้างหน้าไม่มีเวลาจบสิ้นนั้นก็สามารถจะรู้กันได้ภายในจิตใจเพราะตัวเชื้อที่สำคัญซึ่งจะก่อตัวเป็นอดีตขึ้นมาก็ดีจะก่อตัวไปทางอนาคตก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากหลักประโยคปัจจุบันซึ่งกำหนดพิจารณาและรู้กันอยู่เวลานี้ฉะนั้นการขุดค้นเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาอันเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติท่านจึงไม่มีการหยุดยั้งขุดค้นลงที่จิตใจของตนอยู่เสมอเพราะตัวเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของใจคำว่าเกิดเป็นรูปเป็นกายนั้นเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือเรื่องของกิเลสที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั่นเองเป็นเชื้อเมื่อได้พิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาจนสามารถแยกออกได้เห็นชัดเจนตามอาการไม่ว่าอาการของขันจะแสดงตัวออกมาหรือมีอยู่ตามปกติของตนเช่นรูปประขันไม่ว่าเวทนาที่จะเกิดขึ้นภายในกายหรือจะเกิดขึ้นภายในจิตเสียเองไม่ว่าสังขารสัญญาจะหมายไปทางอดีตอนาคตหมายไปทางดีทางชั่วปัญญาย่อมรู้เท่าทันไม่ว่าสังขารจะคิดจะปรุงเรื่องใดๆเป็นเรื่องที่ส่อแสดงออกมาจากธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเครื่องผลักดันออกมาทั้งนั้นจนปัญญาได้ทราบชัดทั้งอาการเหล่านี้ด้วยทั้งฐานสำคัญที่เป็นที่เกิดขึ้นและผลักดันอาการเหล่านี้ให้แสดงตัวออกมาด้วยพร้อมทั้งการรู้เท่าทันและถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกว่าท่านผู้ตัดภพตัดชาติได้จะตัดเชื้อแห่งความเกิดภายในจิตใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเมื่อตัดเชื้อเหล่านี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ทราบชัดว่าภพไม่มีในตนคือทราบชัดว่าภพไม่มีในใจเรื่องภพก็คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นใดชาตินั้นเป็นผลของภพคือปรากฏตัวขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเหล่านี้เป็นต้นท่านเรียกว่าชาติส่วนภพนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมไว้ภายในใจเมื่อติดแล้วก็ต้องเป็นภพเมื่อแก้ได้แล้วภพก็หมดภายในจิตชาติก็ไม่มีที่ต่อท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่าวุติตังพรหมจริยังกตังกรณียังเสร็จกิจในพรหมจักรหรือจะจิตในพระศาสนาจิตที่ควรจะทำได้จากการถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความเพียรนั้นได้ถอดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วนับปรังอิทตายาติประชานาติจิตอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเมื่อถึงจิตนี้แล้วท่านก็ให้นามว่านัตติสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบประเภทที่สิ้นเรื่องทั้งหลายนี้เป็นความสงบตายตัวเป็นความสงบโดยไม่มีอะไรมาส่งเสริมให้สงบความเป็น จิตที่เป็นสมาธิยังมีเครื่องส่งเสริมให้เป็นสมาธิแต่ความสงบในหลักธรรมชาติที่หมดเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ท่านให้ชื่อว่าสันติโดยสมบูรณ์จะยิ่งกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติจะย่อนกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติเพราะฉะนั้นคำว่าดีก็ดีคำว่าชั่วก็ดีซึ่งเป็นธรรมที่จะทำสันตินั้นให้มีความกระเพื่อมจึงไม่มีในสันตินั่นเลยนี่เป็นสันติที่ตายตัวเมื่อสันตินี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ว่าการใดสมัยใดจะไม่ละความเป็นสันติคงเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าผู้พอดีมีความสม่ำเสมอในจิตใจของตนและเห็นความเสมอภาคในสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วๆไปดีก็เห็นว่าดีแต่ไม่ละสันติในหลักธรรมชาติของตนชั่วก็เห็นว่าชั่วตามสิ่งที่เป็นไปในทางดีและชั่วแต่ไม่นำมาเพิ่มเข้าในสันตินี้ให้เป็นความกระเพื่อมขึ้นมานี่ท่านจึงเรียกว่าสันตินี่สันติในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เราทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานก็ดีหรือได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดีในคำที่ว่าสันติโปรดได้ทราบว่าสันติที่กล่าวนี้มีอยู่กับความรู้สึกของเราซึ่งรับรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสันตินี้ยังไม่ได้รับการอบรมให้เพียงพอแก่ตัวเองเท่านั้นจึงเป็นสันติที่ทรงตัวโดยสมบูรณ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยการประคับประคองจากความภาคความเพียรหรือจากการอบรมกับครูกับอาจารย์เป็นเครื่องพร่ำสอนอยู่เสมอคอยพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นไปในทางคุณงามความดีจิตก็จะมีกำลังไปโดยลำดับเมื่อมีกำลังเต็มที่แล้วสันติที่กล่าวมาตะกี้นี้จะไม่มีครูสอนกันเลยแม้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของโลกที่ให้นามว่าเป็นผู้สอนของสัตว์ทั่วๆไปก็ตามพระองค์จะไม่ต้องมาสอนในคำว่าสันติของท่านผู้ประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วนี่ท่านเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์ใจเมื่อถึงขั้นสันติโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะหมดภาระโดยประการทั้งปวงที่เกี่ยวกับใจเราจะไม่ต้องระวังว่าใจนี้เมื่อได้ถูกกระทบหรือสัมผัสกับสิ่งดีหรือชั่วที่มีอยู่ทั่วๆไปว่าจะกำเริบเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างนี้จะไม่มีนี่แหละท่านเรียกว่าหมดภาระส่วนธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของเราจะต้องรับผิดชอบนั้นก็เป็นเรื่องของสันติผู้เป็นเจ้าของนั้นจะเป็นภาระดูแลรักษาตัวเองทั้งรู้จักประมาณปฏิบัติต่อธาตุขันธ์โดยถูกต้องท่านผู้มีสันติอันสมบูรณ์แล้วเช่นนี้ที่ว่าตัดแล้วซึ่งความกังวลยุ่งเหยิงหรือกองทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ากองทุกข์ส่วนมากหรือส่วนน้อยเป็นอันว่าหมดปัญหาไปในขณะที่สันติอันสมบูรณ์นั้นปรากฏตัวขึ้นมาเรื่องอดีตที่เป็นมาของตัวก็จะยกปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์และรู้ชัดกันในเวลานั้นมาเป็นมานานเท่าไรก็เพราะสันตินี้ยังไม่ได้ทรงตัวโดยสมบูรณ์นั่นเองจึงต้องเอ็นไปทางโน้นเอ็นไปทางนี้ความเอ็นไปเอ็นมาของจิตประเภทนี้เรียกว่า ความไม่พอดีหรือความไม่เพียงพอของใจใจจึงต้องเสาะแสวงหาเครื่องบำรุงแต่เพราะความไม่รอบคอบในการแสวงหาของตนจึงประสบดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์ทุกข์บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาดังนั้นโปรดให้ท่านนักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้สนใจในธรรมของพระพุทธเจ้าได้นำไปบำเพ็ญตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราไม่ต้องขาดหมายเอาไว้ขอแต่เรื่องของเหตุคือการบำเพ็ญของตนให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอหนักก็ไม่ลดละจะเบาก็ต้องทำเพราะถือว่าผลที่ตนปรารถนานั้นจะไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นเรื่องของเราที่จะเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นเมื่อเรามีความมุ่งหวังเช่นนี้เหตุคือการบำเพ็ญก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราความยากความลำบากเราอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจจะเป็นข้าศึกต่อกันมันดั้งคำหาเวลาว่างไม่มีไอ้เรื่องความว่างของดินฟ้าอากาศเมื่อวันปีเดือนนั้นว่างอยู่ตลอดเวลาวันไหนวันไม่ว่างไม่มีคืนไหนคืนไม่ว่างไม่มีปีใดเดือนใดไม่ว่างไม่มีเพราะไม่เคยได้ยินว่าเมื่อวันปีเดือนไปเกิดเรื่องเกิดราทำความยุ่งเหยิงแก่กิจการงานหรือหน้าที่ต่างๆของสัตว์และบุคคลเมื่อวันปีเดือนเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่การไหนๆมาแต่เรื่องความยุ่งเหยิงความทุกข์ความลำบากความขัดข้องความไม่มีโอกาสไม่มีเวลาความยุ่งความยากนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของมื้อวันปีเดือนแต่มันเป็นเรื่องของเราที่จะหาทางออกแต่กลับกลายเป็นเรื่องหาเรื่องมาทับผมตนเองจนหาทางออกไม่ได้วันไหนก็ไม่มีเวลาจะบำเพ็ญคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยก็นำอุปสรรคเข้ามาขีดขวางเสียเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ว่างนั่นเองความไม่ว่างนั้นมีสาเหตุอะไรเป็นทำให้ปรากฏขึ้นมาจึงไม่ว่างนี่เราควรจะพิสูจน์เรื่องความไม่ว่างของเราเราเป็นผู้ต้องการความว่างอยู่แล้วเหตุใดความไม่ว่างจึงมาขัดข้องกับเรานอกจากเราจะเป็นผู้แสวงหาความไม่ว่างมาเป็นอุปสรรคแก่ตนเองเท่านั้นก็ไม่มีทางอื่นหรือไม่มีผู้อื่นใดจะมาทำความยุ่งเหยิงหรือขัดข้องให้เราการเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นถึงโรงถึงศาลเขายังมียุติกันได้ด้วยการตัดสินของผู้พิพากษาไม่ศาลใดก็ต้องศาลหนึ่งแต่การเกิดเรื่องเกิดราวกับความไม่ว่างของเรานี้รู้สึกจะวันยังค่ำคืนยังดุ่งตลอดปีตลอดเดือนตลอดเวลาและทั่วไปไม่ว่าบุคคลใดชาติใดภาษาใดถามใครมีแต่คนยุ่งทั้งนั้นคนยากคนไม่มีเวลาทั้งนั้นเพราะเรื่องของเราเป็นเรื่องที่ยุ่งเสียเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นเราเป็นนักธรรมะเป็นผู้จะสนใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสิ่งใดมาเกี่ยวข้องหรือมาขัดข้องกับจิตใจของเราต้องพิจารณากับสิ่งนั้นเสมอแล้วเราจะเห็นช่องทางไปของเราถ้าเราจะพูดตามความไม่ว่างนี่แล้วก็ควรจะพูดถึงเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากของคนและสัตว์ทั่วไปว่าเมื่อไม่ว่างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในขณะที่เกิดก็ต้องว่างความเกิดจึงจะปรากฏตัวขึ้นมาได้ในขณะที่จะทุกข์ก็ต้องว่างช่องว่างของทุกข์พอจะเกิดขึ้นมาได้ทุกข์จึงจะมีทางเกิดสาเหตุของทุกข์นั่นเองเป็นเรื่องของความว่างที่จะให้ทุกข์เกิดมานอกจากนั้นถึงเวลาที่จะดับสลายลงไปแล้ว ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าต้นไม้ถูกดินไม่ว่าต้นไม้คือเขาเท้าวันมีตายได้เช่นเดียวกันมันก็ว่างในตัวของมันเองนั้นจึงจะเป็นไปได้เช่นนั้นหากว่าไม่ว่างแล้วไม่มีใครจะเป็นเช่นนั้นได้เลยเรื่องหัวใจของเราที่มีความไม่ว่างอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะมีโอกาสอันหนึ่งที่จะให้ความไม่ว่างได้แทรกสิงขึ้นมาภายในใจนั้นใจนึงนั้นจึงจะกลายเป็นความไม่ว่างขึ้นมาภายในตัวเองแล้วเราจะหาความว่างเวลาไหนพอที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสุขความเจริญภายในจิตใจเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากและมีอายุยืนนานที่สุดจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าชีวิตของจิตนี้กี่ปีกี่เดือนส่วนที่เราคำนวณกันหรือคาดหมายกันได้นั้นเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ต่างหากว่าคนนั้นมีอายุเท่านั้นปีคนนี้มีอายุเท่านั้นเดือนสัตว์ตัวนั้นมีอายุเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนมีคาดกันได้ด้วยเรื่องของธาตุขันธ์ที่เป็นส่วนผสมปกคลุมกันเข้าแล้วเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลต้นไม้ภูเขามีอายุยืนเท่านั้นเท่านั้นเรื่องของจิตแล้วไม่ปรากฏว่ามีอายุแค่ไหนกี่เดือนกี่ปีกี่วันเป็นความรู้สึกอยู่เช่นนั้นไม่ปรากฏว่าได้สูญสิ้นหรือสลายไปไหนเช่นเดียวกับธาตุทั้งหลายที่เป็นให้ปรากฏอยู่ฉะนั้นจิตจึงเป็นของที่มีคุณค่ามากซึ่งควรจะได้รับการอบรมให้ถูกตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยกตัวให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนี้ไปเสียอย่างพระองค์ท่านจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกทั้งที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ตามหรือมีขันธ์กำลังครองตัวอยู่นี้ก็ตามจิตที่ได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วจะเป็นจิตที่พ้นจากขันธ์พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ท่านเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นจิตที่พ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังจะเป็นสัพพาทิเสสนิพพานคือรู้นิพพานในขณะที่ขันธ์ยังมีอยู่ก็ตามจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือธาตุขันธ์ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติต้นล้วนก็ตามธรรมชาติทั้งสองนี้จะเป็นนิพพานอันเช่นเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะครองขันอยู่หรือจะผ่านขันไปแล้วจิตนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอื่นไปได้นอกจากเรื่องของขันหรือธาตุที่มีความมีส่วนผสมแตกกระจัดกระจายกันไปตามสภาพของเขาเท่านั้นนี่แหละที่เรียกว่าธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้วิเศษหรือบุคคลพิเศษเพราะจิตพิเศษเช่นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนจิตสามัญชนทั่วไปทั้งที่มีความรู้สึกอยู่ด้วยกันท่านให้ชื่อว่าจิตนี้เป็นวิสุทธิจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์แม้จะอยู่กับโลกก็ไม่ใช่โลกจะอยู่กับสิ่งใดก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เป็นวิสุทธิธรรมอยู่เช่นนั้นโดยธรรมชาติของตนดังนั้นขอทุกท่านได้มองดูเรื่องจิตใจของตนอย่าเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่าว่ามีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจแต่การแสวงหาสมบัติที่จะเป็นประโยชน์แก่ธาตุขันธ์และจิตใจให้รับความสะดวกสบายนั้นเป็นความชอบธรรมสำหรับโลกที่มีขันธ์ใครจะนิ่งนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำแต่เราจะทำสิ่งใดขอให้มีความรอบคอบต่อสิ่งนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องประดับจิตใจอย่าใ
1: นำเข้ามาเป็นข้าศึกของใจและเหยียบย่ำจิตใจให้รับความชอกช้ำหรือกลายเป็นบอยของสิ่งเหล่านั้นไปเสียถ้าเป็นเช่นนั้นชื่อว่าใจนี้มีความโง่ต่อสิ่งทั้งหลายไม่สมกับสิ่งทั้งหลายเป็นสมบัติของใจ
0: การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวลา

ท่านรื่นเริงบันเทิงในข้อวัดปฏิบัติรื่นเริงบันเทิงในมรรคผลนิพพานที่ประจักษ์ใจอยู่แล้วก็มีมากที่กำลังทำความกระหยิ่มยิ้มย่องมุ่งมั่นต่อธรรมคือแดนพ้นทุกข์นั้นก็มีจำนวนมากข้อวัดปฏิบัติของท่านจึงกลมกลืนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนอยู่กับแดนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีเวลาลดละความเคลื่อนไหวไปมาทางใดมีอัตมีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมติดตามรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอผลจึงปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่ขาดวรรคขาดตอนว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ตัดกิเลสออกจากจิตใจไปโดยลำดับลำดาผู้ที่กำลังก้าวเดินก็เบิกกว้างออกเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตลอดด้วยความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางข้อวัดปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีความเทิดทูนในข้อวัดปฏิบัตินั้นๆด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางไม่มีลดละกิริยามารยาทและจิตใจของท่านจึงสง่างามไปด้วยมรรคด้วยผลตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้เพราะความบกพร่องต่างๆที่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ไม่มีหากจะตำหนิก็ตำหนิเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงโดยลำดับเท่านั้นในครั้งพุทธกาลจำนวนมากต่อมากท่านดำเนินกันอย่างนั้นถือมรรคถือผลเป็นทรัพย์สมบัติอันล้นค่าในวงพระศาสนาไม่ได้ถือสิ่งอื่นใดให้ยิ่งไปกว่าสมบัติอันล้นค่าที่จะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนการแนะนำสั่งสอนจึงง่ายเพราะพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่แล้วไม่ดื้อด้านหานธรรมในสิ่งที่ทรงบัญญัติห้ามหรือทรงประกาศห้ามไว้ว่านั้นๆพร้อมที่จะดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะมาจากสกุลใดก็ตามมีจิตมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างฝังลึกภายในจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสรณะอันสมบูรณ์ขึ้นมาภายในใจของท่านโดยลำดับลำดาจนมากลายเป็นสรณะของพวกเราเลยกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ทุกวันนี้เกิดมาจากความอุตสาห์พยายามของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมวินัยอันเดียวกันมรรคผลนิพพานติดแนบอยู่กับหลักศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแบบเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรยิ่งหย่อนหรือห่างไกลกันกับสวากขาตธรรมแม้แต่น้อยในบรรดามรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติของตนที่ชอบด้วยธรรมขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละปล่อยวางความภาคเพียร
พื่อมรรคเพื่อผลอันเป็นธรรมล้นค่าไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในโลกนี้เพียงได้เห็นกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้ในผลเบื้องต้นว่าสมถะธรรมเพียงเท่านั้นก็เอิบอิ่มภายในจิตใจลืมวันลืมคืนไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตมีความสงบร่มเย็นจากกระแสของโลกที่มันพัดผันโลกเรื่อยมาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและที่โปร่งวางไม่ได้เลยแต่พอได้มาบำเพ็ญได้ประสบพบเห็นเข้าไปโดยลำดับมีกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นที่เป็นสมถะธรรมคือธรรมได้แก่ความสงบภายในจิตใจจากอารมณ์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นใจก็มีความรื่นเริงบันเทิงมีหลักมีเกณฑ์มีที่อยู่ที่อาศัยถ้าว่าอาหารหวานคาวก็มีสมบูรณ์ตามขั้นแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นความอยู่ความเป็นไปทั้งหลายก็ไม่หิวไม่โหยไปตามกระแสของโลกที่กิเลสมันฉุดมันลากออกไปเช่นฉุดลากออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปจากใจเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อไฟอันที่กิเลสมันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วให้เกิดความรักความชอบใจซึ่งก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆให้เกลียดให้ชังให้โกรธให้ไม่พอใจก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆซึ่งเป็นความไม่อิ่มพอด้วยกันทั้งสองข้างนั่นแหละความรักความชอบใจก็ไม่พอความเกลียดความโกรธก็ไม่พอนี่เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาทำให้สัตว์มีความอิ่มพอได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่พอจิตได้รับความสงบร่มเย็นเพียงขั้นสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเพียงเท่านั้นก็พออยู่พอเป็นไปไม่หิวไม่กระหายทางด้านจิตใจจะออกไปในช่องนั้นช่องนี้คือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความสงบร่มเย็นอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมคือสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็เห็นเป็นความแปลกจากโลกอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราก็เป็นโลกดวงหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปที่จะต้องเลยหมุนเป็นเกลียวไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสมันพัดผันแต่แล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยสมถะธรรมเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขวันคืนเดือนปีลืมไปเพราะจิตไม่ยุ่งไม่เหยิงกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้จิตไม่ไปยุ่งทั้งนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวอยู่กับความสงบเย็นใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่ดิ้นรนไม่ถูกผลักดันเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัย มีเพียงสมถะธรรมเท่านั้นสมณะของเราก็เรียกว่ามีสมบัติพอครองตัวได้เพื่อจะก้าวขึ้นสู่สมบัติอันใหญ่หลวงและเลิศเลอในวาระต่อไปด้วยการปฏิบัติของตนผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นสมบัติใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้ว่าจะมีความยิ่งไปกว่าสมบัติเรียกว่าธรรมสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่สมาธิสมบัติขึ้นไปพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติขอให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์หลอกลวงสัตว์โลกพระองค์ทรงไว้แล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ไม่มีธรรมส่วนใดแง่ใดที่พระองค์จะไม่ได้ผ่านและไม่ได้ทรงไว้แล้วมาสอนโลกแบบเปล่าๆอย่างนั้นไม่มีทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำถอดออกมาจากพระทัยสั่งสอน
โดยไม่มีข้อปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในไม่มีที่สงสัยเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชเป็นพระเป็นเนนในได้เข้าช่องในภาคปฏิบัตินี้ด้วยแล้วก็นับว่าเป็นบุญกุศลวาสนาบารมีของเราและได้รับว่าจากครูจากอาจารย์ซึ่งสมัยทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้แม้จะเป็นของหายากก็ตามผู้ชี้แนะแนวทางให้ยังมีอยู่เราควรจะมีแก่ใจที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาเช่นนี้นี่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเพียงสมบัติที่ได้ครองในเบื้องต้นแห่งเพศของพระเพศของปฏิบัติเราคือสมาธิธรรมสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาพออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากเหมือนกับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยครองธรรมประเภทนี้แล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปด้วยข้อวัดปฏิบัติอย่าลดละความภาคเพียรสมาธิที่ยังไม่เกิดไม่มีพยายามทำให้เกิดให้มีจนได้อย่าลดละถอยหลังเป็นอันขาดจะเสียชาติแห่งความเป็นสักยบุตรลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเอาจนให้เอาจนได้สมาธิความฟุ้งซ่านนั้นเป็นข้าศึกกับความสงบจงพยายามตัดความฟุ้งซ่านเข้าสู่จุดเดียวเช่นผู้ฝึกหัดอบรมสมาธิในเบื้องต้นก็อย่าได้ปล่อยอย่าได้วางคำบริกรรมไปไหนให้ติดแนบกับใจอยู่ตลอดเวลาข้าศึกทั้งหลายจะไม่มีช่องมีทางออกได้เพราะจิตไม่ว่างจากธรรมถ้าว่างจากธรรมเมื่อไรกิเลสก็อัดแน่นขึ้นมาภายในจิตใจเพราะกิเลสมีอยู่แล้วภายในใจของเราทุกๆรูปทุกๆนามจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งคือคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดไปเบื้องต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีสมถะธรรมสมาธิธรรมตรงในเน้นหนักในความในคำบริกรรมให้มากอยู่ไหนไปไหนก็ตามอย่าให้เผลอให้อยู่กับธรรมนี้กิเลสจะไม่มีทางออกเพ่นพ่านเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วใจก็จะได้รับความสงบลงเพราะคำบริกรรมนี้แม้จะเป็นสังขารความคิดความปรุงแต่ก็เป็นสังขารเพื่อความระงับดับทุกข์โดยความเป็นมรรคระงับดับความฟุ้งซ่านรำคาญก็เท่ากับระงับทุกข์ไปในตัวเพราะความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องสร้างหรือเป็นธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อใจของเรามีความสงบด้วยอำนาจแห่งการบีบบังคับกิเลสไม่ให้มันคิดออกในช่องเดียวกันกับคำบริกรรมโดยถือคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วจิตของเรายังไงก็ไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบจนได้แต่อุบายที่จะทำใจให้เป็นความสงบนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อีกด้วยสำหรับที่เคยได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นบางทีตั้งไม่อยู่เพราะธาตุขันธ์มีกำลังมากกำลังของธาตุของขันธ์มากก็เท่ากับกิเลสมีเครื่องมือเสริมตัวได้เป็นอย่างดีแล้วรวดเร็วต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเรียกว่าเป็นภัยจะชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เราก็ต้องผ่อนผันชั้นยาวในสิ่งที่มันจะเสริมเช่นอาหารการบริโภคฉันไปมากมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยผมเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังทั้งหลาย จำต้องได้ลด สิ่งเหล่านี้ลงเพื่อสติจะตั้งได้พอสติตั้งได้แล้วจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้แล้วนั่นล่ะเป็นต้นทุนพออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็สบายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนอยู่กับความสงบแน่วอยู่อย่างนั้นได้สบายสบาย
นี่คือผู้มีต้นทุนในเบื้องต้นถ้าไม่นอนใจเสียไม่ลืมตัวอยู่ในสมาธินั่นเสียก้าวออกสู่ปัญญาแล้วก็จะก้าวเดินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจิตมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายไม่ถลายถลายไปนอกลู่นอกทางใช้ให้พิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดมุมใดก็ปฏิบัติตามแง่นั้นมุมนั้นเพราะไม่หิวโหยในอารมณ์ภายนอกเนื่องจากความอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ด้วยสมถะธรรมพิจารณาแยกแยะดูสรรพางร่างกายของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่จะหนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเขาของเราอันนี้แน่นหนามากหรือประกอบกับกิเลสมันไม่ยอมให้สัตว์โลกทั้งหลายพินิจพิจารณาไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้นอกจากจะให้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความจอมปลอมเท่านั้นโลกทั้งหลายจึงปิดกันได้งอมแงมเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และไม่มีขอบเขตที่จะต้องติดในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองให้รู้ตามหลักความเป็นจริงจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลังจากจิตออกจากความสงบแล้วและความสงบนั้นจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนำสติปัญญานี้ออกพินิจพิจารณาสกุลกายท่านแสดงไว้เป็นงานอันสำคัญคือขึ้นเกสาโลมานขาทันตาแตโจแปลว่าผมขนฟันหนังหนังหุ้มห่อโดยรอบไปหมดทั้งร่างกายพอถึงหนังแล้วก็หยุดเนื่องจากเวลามีน้อยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพิจารณาพินิจพิจารณาต่อไปในการภายหลังท่านจึงสอนไว้เพียงเท่านี้ซึ่งก็ครอบหมดทั้งร่างนี้แล้วเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่โตหุ้มห่อไปได้หมดหลอกไปได้หมดทั่วสรรพางร่างกายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังไม่ว่าสูงว่าต่ำหนังนี่รอบด้านแต่นี่ผิวพรรณวรรณะเป็นอย่างไรอย่างไรกิเลสจะมาเสี้ยมมาสอนมาปรุงมาแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นของสวยคงของงามผิวพรรณวรรณะเป็นปังอะไรก็แน่นหนามันคงไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมแล้วให้พิจารณาดูตั้งแต่ผิวของหนังนี้เป็นอย่างไรนี่ผิวของหนังก็คือผิวของที่เหงื่อที่ใครเนี่ยหนักเข้าไปดึกเข้าไปกว่านั้นก็เป็นสิ่งสกปรกโสโครกนะครับแต่ผมก็เกิดขึ้นมาจากสถานที่สกปรกโสโครกตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นขนเล็บฟันเหมือนกันหมดมีตั้งแต่สิ่งที่อยู่คุกเข้าอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วแยกเข้าไปจากหนังนี่แล้วเข้าไปถึงร่างกายทุกส่วนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหนังไม่มีหุ้มห่ออยู่แล้วเป็นอย่างไรมนุษย์เราเรียกกันได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราจะเจอสันกันได้ลงคอไหมว่าเป็นของสวยของงามของกิรังถาวรของน่ารักใคร่ชอบใจเสียสันกันไม่ได้ลงคอเลยเพราะหนังออกแล้วไล่ฆ่าไปในทันทีทันใดแล้วยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นถึงอาการ32เลยแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนานี่คือปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนบีบบังคับปัญญาให้พิจารณาตามนี้นี่เป็นทางถูกต้องดีงามในเรื่องของกิเลสมันจะฝืนตลอดเวลาฝืนไม่ให้คิดไม่ให้แต่งอย่างนี้ให้แต่งเป็นตามเรื่องของกิเลส

ถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะปล่อยวางเข้ามานี่ท่านเรียกว่าปัญญาการพิจารณาไม่นับเวลาไม่นับเที่ยวกี่เที่ยวก็ตามหลายตลบทบทวนเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเรียกว่าซึ้งไม่ใช่เข้าใจด้วยสัญญาอารมณ์เฉยๆเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆมีความซึ้งละเอียดก่อนมากทีเดียวเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงโดยไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาน้ำตาร่วงเพราะอะไรเกิดความสลดสังเวชตัวเองซึ่งเคยยึดเคยถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเฉพาะในภพนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราทั้งโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นว่ารายใดจะไม่ติดนอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นติดกันหมดเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วตลบทบทวนจิตย่อมอิ่มพอเองไม่มีใครบอกก็รู้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้วหายสงสัยจิตย่อมปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพอนะจิตพอแล้วย่อมหมดการพิจารณาจะพิจารณาไปหาอะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วนั่นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมหากเป็นไปเองเป็นไปด้วยกันตั้งแต่เวลาพิจารณารูปธรรมคือร่างกายนี้ประสับประสานกันไปเรื่อยๆเป็นหลักธรรมชาติที่จะบอกใครไม่ได้หากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี้เวลาจะเป็นนามธรรมล้วนๆนั้นก็มีหลังจากพิจารณาร่างกายนี้จนหมดปัญหาทุกด้านทุกทางแล้วจิตปล่อยวางก็สัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่จิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้หมายไปเรื่องอะไรอะไรก็คือสัญญานะสังขารปรุงเรื่องอะไรก็คือสังขารคืออาการของจิตเป็นขันธ์เป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นกองนะวิญญาณการรับทราบสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าวิญญาณรับทราบแยบแยบแยบแยบแล้วก็ดับไปดับไปการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พิจารณาในเบื้องต้นนั้นมีอสุภะอสุพังเป็นหลักใหญ่แล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเสริมกันไปในตัวของผู้พิจารณานั่นแหละหากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากเคลือบแฝงไปนั่นแหละระหว่างอนิจจังทุกขังอนัตตากับอสุภะอสุพังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอสุภะอสุพังอย่างเดียวยังมีไตรลักษณ์แทรกเข้าไปด้วยพอถึงนามธรรมแล้วมักจะเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆเพราะร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนลงไปอย่างเดียวกันนี้จิตย่อมจะปล่อยวางยึดจิตย่อมจะรู้เท่าทันในอาการทั้ง4นี่คืออาการแน่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่รู้จะว่าเป็นเราเป็นของเราหมดทั้งร่างกายนี่แหละตายแล้วก็ยังว่าเราตายอีกนั่นดูสินะมีจิตเท่านั้นเข้าไปรับผิดชอบในร่างกายเหล่านี้ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบสร้างไปในที่ต่างๆของร่างกายไม่ใช่ตัวจริงเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจิตย่อมปล่อยวางหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปโดยลำดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาหากรู้เป็นปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสำหรับผู้พิจารณาพอในเงื่อนใดเงื่อนใดแล้วย่อมจะขยับขยายไปในส่วนที่ยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วพิจารณาตามความสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเชื้อไฟก็ถูกตปธรรมได้แก่สติปัญญานั้นเหมือนไฟลุกลามเข้าไปตามนั้นตามนั้นสุดท้ายก็เข้าสู่จุดใหญ่อันเรียกว่าจิตตะอวิชชาพอปล่อยไปหมดแล้วจะพิจารณาอะไรเจ้าของรู้ทันรู้ทันทุกอย่างรู้เท่าทุกอย่างปล่อยวางเข้าไปตามลำดับหดด้นเข้าไปย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่หมายอันใหญ่โตแล้วติปัญญาก็พิจารณาเช่นเดียวกันอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรผ่านสติปัญญาต้องพิจารณาไปยึดไปเหนี่ยวไปนอนใจไม่ได้ในสิ่งที่เกี่ยว

ข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาต้องพิจารณาให้หมดหลักของการปฏิบัติเว้นไม่ได้เลยอะไรผ่านต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันอย่างชัดเจนชัดเจนเมื่อพอตัวแล้วก็กระจ่างแจ้งขึ้นภายในนั้นสันทิฏฐิโกวาระสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ถามพระองค์อะไรคำสอนสอนไว้เพื่อจุดนี้แท้เพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้สิ่งนี้แท้ๆเมื่อรู้แล้วจะไปถามพระองค์อีกอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่ของจริงมาแล้วตลอดเวลาจึงเรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมเมื่อเดินก้าวเดินเข้าไปสู่จุดนั้นก็เป็นของจริงของจริงตามหลักที่ทรงสอนตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วแล้วเปิดขึ้นมากระจ่างภายในจิตใจแล้วถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่เลยที่ว่าสมบัติอันล้นค่าผู้ปฏิบัติได้เริ่มชมมาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมปัญญาธรรมมีความสง่างามมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดผ่องใสจิตยิ่งมีความละเอียดละออคล่องตัวไปโดยลำดับผิดกับอยู่ในวงสมาธิเป็นไหนไหนเนี่ยจนกระทั่งก้าวเข้าสู่จุดยุติในวาระสุดท้ายนั่นเป็นธรรมะอันสมบูรณ์แบบแล้วเต็มที่อยู่ในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงชมธรรมเหล่านี้โดยลำดับลำดาจนถึงนิมุตหลุดพ้นกระจ่างแจ้งภายในพระไทยแล้วจึงได้นำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาธรรมไม่มีความคำว่าเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมชอบมาโดยลำดับลำดาขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ทรงสอนไว้พวกเราทั้งหลายการพูดปฏิบัติอย่านอนใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือที่ท่านเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในวงอริยสัจคือกายกับใจของเรานี่แหละให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องแม่นยำอย่าเห็นสิ่งใดเป็นที่เลิศเลยยิ่งกว่านี้ไม่มีในโลกธาตุนี้มีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่นอนใจตายใจนอกจากจะไปให้มันพัดผันนอนแหลกเป็นจุนที่จุนไปเท่านั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เคยเรียวเคยแหลมในครั้งใดครั้งใดมาทุกข์ก็มีอยู่ในใจสมุทัยมีอยู่ในใจมากดำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจต้องมีเพราะสวัคขาธรรมเหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ดับที่ใจสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายสิ้นที่ใจสิ้นกิเลสทั้งหลายสิ้นที่ใจเป็นสวัคขาธรรมด้วยกันหมดไม่มีอะไรย่อหย่อนต่างกันเลยจึงไม่เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี่คือธรรมสมบัติอันล้นค่าที่จะเกิดจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้ดำเนินตัวดำเนินก้าวเดินตามหลักความเพียรที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยดีนั้นเถิดจะได้ชมมรรคชมผลดังที่กล่าวมานี้ภายในหัวใจดวงเดียวเท่านี้พอหมดทั้งโลกเลยขอให้เข้าถึงใจใจที่หิวที่โหยก็เพราะกิเลสเข้าแทรกเข้าสิงกิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นมีมากเท่าไหร่ก็เกิดความหิวโหยมากไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีความหิวความโหยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเหมือนกันหมดส่วนร่างกายนั้นอาจแตกต่างกันบ้างเช่นทำงานมีหนักมีเบาต่างกันส่วนใจนี้แบกกองทุกข์เหมือนกันหมดไม่ได้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็ตามแบกกองทุกข์ซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมานี้แบกเหมือนกันหมดเพราะกิเลสมันจะผลิตออกมาให้เกิดความโลภนั่นความโลภเป็นความหิวแล้วอยากได้แล้วมีความโลภมากเท่าไหร่ความอยากความทะเยอทะยานความทุกข์ยิ่งมากขึ้นเป็นลำดับมีได้ในหัวใจของคนทุกชั้นธรรมชาติอันนี้ไม่เว้น
ความโกรธนี่ก็เหมือนกันมีได้ด้วยกันไม่มีเว้นฐานะสูงต่ำเพราะนั่นเป็นเพียงสมมุติลมปากว่ากันไปเฉยๆหลักธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรโลภต้องเป็นโลภกิเลสต้องเป็นกิเลสว่างั้นเลยแสดงออกมาทางความโลภต้องโลภกิริยาเข้ามันแสดงออกมาแสดงมาเป็นความโกรธต้องโกรธแสดงมาทางราคะตัณหาก็ทำให้ดีดให้ดิ้นไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอยิ่งกระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะไฟได้เชื้อแล้วย่อมแสดงเปลวตลอดหามาเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละเป็นกองทุกข์กองทุกข์ตลอดไปเลยท่านจึงสอนให้ละให้วางสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไฟอยู่กับหัวใจใดก็เป็นไฟทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดแม้แต่สัตว์บริสารเขาก็มีเหมือนกันเพราะกิเลสอยู่กับใจด้วยกันไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาติใดวรรณะใดเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนมันออกเสียจากหัวใจแล้วจะหาความสุขไม่เจอโปร่งที่ไหนโปร่งไม่ได้มีแต่กองทุกข์มีแต่กองทุกข์ไปพบใดชาติใดก็มีแต่กิเลสไปเป็นผู้บงการซะทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชารีดไถหัวใจนี้ตลอดหาความสุขที่ไหนมีเพราะอิสระไม่มีภายในจิตใจเมื่อได้ชำระซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยนี้ออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ไหนสบายหมดนี่ไม่ขึ้นกับอะไรใครจะชมก็ตามใครจะตำหนิก็ตามนั่นเป็นเพียงลมปากเพียงเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้พอตัวอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกแล้วไม่จำต้องดีดดิ้นหาอะไรอีกแล้วจึงเรียกว่าพอนั่นความไม่พอก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมีมากมีน้อยมีน้อยทำให้หิวให้หวยให้กระหายอยู่นั่นแหละมีมากมีน้อยสร้างกองทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลานั่นทั้งหมดแท้จริงๆแล้วอยู่ไหนสบายหมดตายก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยในธาตุในขันธ์เพราะพิจารณารอบครอบหมดแล้วธาตุขันธ์นี่คืออะไรแน่ดินน้ำลมไฟคำว่ารูปนี่ก็คือดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวของเราเองมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายลงไปมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายตัวของมันมันไม่รับทราบไม่มีความหมายอะไรกับตัวของเราและไม่มีความหมายอะไรกับตัวมันเองจิตเราหักดิ้นโดนกัดแกว่งไปกับมันเพราะความลุ่มหลงนี่เท่านั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่ได้มีอะไรในขันแม้ขันจะเจ็บปวดแสบร้อนนั้นนี้เขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนผู้ที่รู้ว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือใจผู้ดุ่มหลงนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นใดทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาใจนี้ให้รอบครอบเมื่อพิจารณาใจรอบแล้วรอบหมดไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนได้อีกเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจนับตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องซ้ำหนเดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ก็ดีเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมผึ่งเดียวเท่านั้นพอแล้วตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าซ้ำซ้ำสักๆเหมือนสิ่งอื่นใดนี่เมื่อถึงขั้นพอตัวพออย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอกุปะธรรมหาความกำเริบไม่ได้แล้วผู้นี้อยู่ไหนได้สบายสบายเป็นก็เท่ากันกับตายตายเท่ากันกับเป็นเพราะธรรมชาตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความเป็นความตายอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนเรื่องธาตุขันธ์มันแปรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจึงเรียกว่าอนิจจังอนิจจังนอนหลับครอกๆอยู่มันก็แปรตื่นขึ้นมาก็แปรอะไรๆแปรทั้งนั้นเอียบทเคลื่อนไหวไปไหนไม่เคลื่อนไหวไปไหนความแปรแปรอยู่งั้นความทุกข์ทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะอนัตตาบีบอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใครของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมชาติของเขาเองไปถือไปยึดเขามันก็หนักตัวเองเมื่อปล่อยวางเสียได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือแสนสบายเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมเราจะหาความสุขจากสิ่งใดในโลกนี้พากันพิจารณาให้ดีต่างคนต่างสอต่างคนต่างแสวงมาตั้งแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องเสาะต้องแสวงหาความสุขความสบายหาความอิ่มน้ำสำราญทางท้องทางปากการอยู่การกินการที่หลับที่นอนที่อาศัยเขาก็วิ่งเต้นขวนขวาย
ตลอดถึงมนุษย์เรายิ่งตัวสำคัญมากมีแล้วก็เหมือนไม่มีความหิวความโหยมันพาให้ดิ้นให้รนกวัดแกว่งให้ทะเยอทะยานอยากไม่หยุดไม่ถอยคว้านั้นคว้านี้ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็ไม่พอใจยังอยากได้อีกอยากได้อีกสุดท้ายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เห็นได้ความสมหวังอะไรมาติดเนื้อติดตัวติดใจบ้างเลยนั่นเป็นยังไงในโลกนี้ใครมีความสุขอย่าไปมองผลเผินมองแบบกิเลสแล้วไม่เจอจะดิ้นรนไปเรื่อยเห็นเขามั่งเขามีดีเด่นแล้วก็ดีดดิ้นก็เขาอยากมั่งอยากมีทั้งที่ตัวจนยิ่งกว่าหมาขี้เรือนแล้วผู้มีก็จะเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายกิเลสไม่ได้ขึ้นกับใครมีก็เป็นเครื่องพูดเอาเฉยมีนั้นมีนี้จิตไปเกาะกับสิ่งนั้นจิตไปเกาะกับสมบัตินี้จิตไปเกาะกับเงินกับทองกับข้าวของบริษัทบริวารว่าตัวมีนั้นมีนี้ไปแอบไปอิงเพราะตัวไม่ตั้งตัวไม่ได้ต้องไปหาเกาะหาติดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะมันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสิ่งนั้นพังเดี๋ยวสิ่งนี้พังสุดท้ายเจ้าของก็พังไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรผิดหวังไหมล่ะพิจารณาสิเอาพิจารณาให้มันถึงเหตุถึงผลของมันแล้วจะไม่ได้อาศัยอะไรจิตพอตัวแล้วหมดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอะไรจะมีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินก็ตามนั่นคือนั่นนี่คือนี่นั่นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพอตัวอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะให้มากยิ่งกว่านั้นได้และลดลงไปก็มาได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติท่านเรียกว่าอฐานะเป็นอย่างใดแม้แล้วธรรมนี่แหละคือธรรมอัศจรรย์ของโลกเหนือโลกคือธรรมอันนี้นอกนั้นไม่เห็นอะไรมีอัศจรรย์ดีกับมันดิ้งกับมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาถ้าผู้โง่เขลาบ่ปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวมีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของยศศักดิ์สมภารสิ่งคานบริวารมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความลืมตัวมากลืมตัวมากยิ่งหนาแน่นเข้ามากหนาแน่นเข้ามากสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารที่เสกสรรปัญญาขึ้นมานั่นแหละมันพาให้สร้างบาปสร้างกรรมให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความมั่งมีของตนเพราะความมียศถาบรรดาศักดิ์ของตนกลับไปสร้างแต่บาปแต่กรรมยิ่งเลวยิ่งกว่าคนที่เขาไม่มีฐานะอย่างนั้นซะอีกนี่เพราะเขาไม่ลืมตัวเขาไม่มีเอาอะไรมาลืมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองนี่ธรรมชาตินั้นทำให้คนเย่อหยิ่งจองหองได้นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเราให้รู้แล้วที่นี้จะหาที่ไหนความสุขอ้าวพิจารณาสิโลกธาตุนี้กว้างแสนกว้างมันเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นดวงจำครอบงำสัตว์เทวโลกอยู่ในนี้มันครอบงำไว้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีแดนพิเศษที่จะให้สัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานเช่นนรกนี่นรกก็อยู่ในแดนโลกธาตุแดนสมมุตินี่เองนอกสมมุติไปแล้วนรกไม่มีพระนิพพานออกสมมุติไปที่ไหนไม่มีไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่มีนิพพานท่านก็ไม่หยุดนั่นอันนี้อยู่ในโลกอันนี้ทั้งเท่านั้นแหละที่ทำสัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นรนกระวนกระวายเกิดภพใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากใจภพนี้ต้องเกิดในภพนั้นภูมินี้ลงนรกก็อยู่ในใจภพนี้เองจะไปที่ไหนนี่ไหนความสุขมีอยู่ที่ไหนพิจารณาสิพิจารณาให้ละเอียดละออนักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณานักปฏิบัติไม่ใคร่ครวญไม่มีใครใคร่ครวญและความละเอียดละอออยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดละออสูงมากจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกคือละเอียดละออเหนือโลกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้ความละเอียดละออออกมาพินิจพิจัยใคร่ครวญดูในแง่สมมุติต่างๆที่มีครอบโลกธาตุอยู่นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วทำไมมันจะปล่อยวางไม่ได้เมื่อมันได้เห็นชัดเจนไปแล้วที่ไหนก็ไม่มีที่ปล่อยที่วางเรื่องสมมุติมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วโลกดินแดนใครยังหาว่าที่ไหนว่าจะดีอีกดอนไหนเกาะไหนมีแต่เกาะฟืนเกาะไฟทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นที่จะยังผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจถ้าหากว่ายังไม่ได้สิ้นจากภพจากชาติอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี้แม้จะเกิดในใจพบนี่ก็ตามความสุขของคนมีบุญต่างกันความเป็นอยู่ความเกิดสถานที่ต่างๆเครื่องเสวยของผู้มีบุญย่อมต่างกันกับคนผู้มีบาปอยู่มากมายและยิ่งสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งละเอียดละออสุดท้ายก็บุญนั่นแหละ
เป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากทุกข์ตัดปัญหาแห่งความเกิดตายอันเป็นกองขังนี้เสียได้ตายภพนี่แหละตายจักรวาลหรือตายโลกธาตุนี่แหละคือเวียนจำสำหรับขังสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสให้เกิดแก่เก็บตายหมุนเวียนไปมาอยู่ในนี้ออกจากนี้ไม่ได้เต็มอยู่ภายในนี้สัตว์โลกจึงไม่ได้ว่างเว้นจากความมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดชนิดใดเต็มกันอยู่ในนี้แล้วพิจารณาที่ว่ากิเลสมันหลอกว่าตายแล้วสูญพิจารณาอีกสิในข้อนี้ถ้าศูนย์ในโลกธาตุนี้มันทำไมไม่ว่างจากสัตว์จากบุคคลจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธาตุนี้แล้วมันเป็นยังไงนั่นทั้งเพียงตอนนี้เราก็คิดได้ถ้าจะคิดแต่มันไม่คิดนั่นสิมันยอมไม่กิเลสเป่าล้มละนาวไปหมดยิ่งผู้ว่าสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้พวกสนุกสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นแหละแล้วก่อกวยเอาแต่กองฟืนกองไฟเผาไหม้ตนเองเวลาตายลงไปแล้วมันไม่ศูนย์นะสิก็ไปจมอยู่ในนรกนั่นสายเกินไปแล้วสายเกินแก้แล้วเป็นยังไงพอพ้นจากนรกเมื่อไรจะพ้นนี่กี่กับกี่กันกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ลืมไปอีกแล้วลืมไปอีกแล้วกิเลสมันบีบบังคับได้ทุกแง่ทุกมุมตามันไม่ทันถ้ามันมีธรรมให้ตามถ้ามีธรรมโมปฏิโปสว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจเอาปิดกิเลสจะปิดเถอะว่างั้นเลยกิเลสตัวไหนมันกล้าหาญจะมาปิดขาดสะบั้นลงจากหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่สนุกถ้าว่าจะสนุกมองกิเลสนะมองโลกธาตุนี่ใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือสว่างจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนี่แดนแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตรงนี้แต่เรามันเรียนไม่ถึงนั่นสิเรียนก็ได้แต่ความจดความจำมาก็เรียนก็เป็นวิชาของกิเลสเสียเอามาก็มาทนงตัวเองเสียนะมาทำลายตัวเองอีกแบบนึงเรียนมากเรียนน้อยเรียนอยู่ในเรือนจำไปว่าไงวิชาในเรียนจำความรู้ในเรือนจำแล้วจะเอามาแก้กิเลสได้ไงก็เป็นความรู้ของกิเลสผิดให้นี่นั่นเมื่อมันผิดให้แล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็มาทะนงตัวก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งเรื่อยไปไม่ใช่วิชาวิมุตติหลุดพ้นโลกุตตรธรรมนั่นคือวิชาดูหัวตัดหัวปอดของกิเลสให้มันเห็นกระจ่างแจ้งไปสมดตลอดถึงสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพใดภูมิใดเสวยกันทั่วโลกดินแดนไม่มีเวลาว่างทั้งน้ำทั้งบกทั้งพื้นมนุษย์และนอกจากภูมิของมนุษย์ไปเต็มไปด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมต่างๆนานามีหาช่องบ้างได้ที่ไหนแล้วสัตว์มันฉุนที่ตรงไหนพิจารณาสิเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วดักกิเลสมันไม่ให้เห็นนี่ว่าไงคนจึงได้ทำบาปทำกรรมจิตใจมันหมุนออกไปเพื่อหากิเลสหากิเลสไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเข็ดมีหลาบนับวันจะมืดจะตื้นนับวันจะเดือดร้อนวุ่นวายไปโดยลำดับลำดาเมื่อห่างจากธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นตัวเองขอให้ทุกท่านเลยพิจิตรพิจารณาให้หายสงสัยในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีที่ปรองที่วางนอกจากปรองที่เดือดจะให้หมดภายในจิตใจนี่แล้วนั่นแหละเป็นผู้พ้นแล้วโลกุตริละกิจโลกุตระธรรมพ้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจนั่นหมดปัญหาที่นี่อนันตกาลนิพพานเที่ยงคืออะไรรู้ใจที่บริสุทธิ์ก็เข้ากันได้กับนิพพานเที่ยงอนันตการไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติอะไรไม่มีทั้งนั้นคืออะไรนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์มีมุตหลุดพ้นแล้วเท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราจะหาที่ไหนอีกความเลือดเลยถอนหรือขนสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งพ้นจากทุกข์เรายังไม่เห็นความวิเศษของธรรมอยู่แล้วเราจะเห็นวิเศษเห็นอะไรเป็นวิเศษกิเลสมีตั้งแต่ดึงลากลงมาสู่ภพสู่ชาติสู่ความเกิดแก่เก็บตายตกนรกหมกไหม้มีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นผู้พาให้เป็นไปทำทำไมในพาเป็นไปอย่างนั้นแล้วเรายังเห็นกิเลสว่าเป็นของดิบของดียังเพลิดยังเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอยิ่งเป็นนักพระนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นยังไงเลวไหมมนุษย์พระเราเนี่ยพิจารณาให้ดีตั้งปัญหาถามเจ้าของกลับไปสิเรายังมาอยู่เฉยๆได้หรือกินข้าวก็ทุกวันเขาหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาให้ขบให้ฉันที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ประชาชนญาติโยมผู้ศรัทธาทั้งนั้นถวายเข้ามากินแล้วมานอนใจเฉยได้ยังไงพิจารณาที่ไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวมันก็เท่ากับหมูเลยที่กินอิ่มแล้วนอนกินก่อนแล้วนิ่งเกิดประโยชน์อะไรแล้วเวลานี้เขาก็กำลังยกยอนะร่มเชยนะว่าวัดป่าบันตาดว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้ามันเรื่องอะไรพิจารณาที่
ดีชอบหรือไม่ชอบเราพิจารณาดูตัวของเราวันหนึ่งจิตของเราคิดไปกี่ครั้งกี่หนไปสอดหัวสอดคอที่เด็ดฟันเอายำเอายำเอานั่นนั่นมันไม่เสียหรือนั่นปฏิบัติดีหรือปฏิบัติดีทำไมให้กิเลสมันฟัดมันฟันอยู่ตลอดเวลาทางรูปก็ฟันทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตฟันไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสพาออกพาล่าหาเหยื่อแล้วก็เอาเรานั่นเนี่ยเป็นเหยื่อวิ่งตามมันมันก็ฟันเอาฟันเอานั่นเป็นยังไงวัฏฏบันตัดพระเนียนวัฏฏบันตัดมีไหมอย่างนี้ถ้ามีแล้วเขาชมเชยอย่างนั้นเรายังภูมิใจอยู่หรือแล้วถ้าภูมิใจเขาแสดงว่าเรานี่เป็นบ้าอีกคนหนึ่งเราถึงไปภูมิใจตามลมปากของเขาเขาพูดด้วยความเคารพเริ่มใสศรัทธาแต่เราหัวใจเรามันมีแต่กิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องต้อนรับว่าเป็นความดีความชอบสำหรับศรัทธาของประชาชนที่เขายกยอล่ะเอามาถามเจ้าของสินักปฏิบัติของเราถ้าไม่ถามอย่างนี้ก่อนไม่มีทางออกนะการถามถามเพื่อหาทางออกตัวเองแก้ตัวเองนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาผมก็ยิ่งเฒ่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองทำงานไม่ได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงไม่เป็นห่วงไงสดๆร้อนๆนี่ทำของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทไม่มีอะไรที่จะเป็นคลืบเป็นล้าสมัยตามที่กิเลสมันมาลบมาล้างนั่นเลยนั่นเป็นเรื่องของกิเลสนะมันลบมันล้างทำศาสนาก็หมดมรรคหมดผลนะสวรรค์นิพพานนรกไม่มีตายแล้วศูนย์นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ทำพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ด้วยหลักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดๆร้อนๆนี่จะว่าไงใครจะไปหูแจ้งตาสว่าง ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากิเลสมันหูแจ้งตาสว่างที่ไหนถ้ามันหูแจ้งตาสว่างก็ควรจะนำสารโลกที่มีกิเลสด้วยกันขนไปแดนพ้นทุกข์มาสั้นนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าสมาตัดสรู้แล้วเป็นไรไปวะนี่ก็ไม่เห็นลายไหนว่ากิเลสมันเอาคนให้พ้นจากทุกข์มีแต่จะเอาให้จมลงในทุกข์จมลงทุกข์ใครหลงตามเพลงของมันคนนั้นจมคนนั้นจมสดๆร้อนๆนั่นแหละยังขอให้ทุกท่านนำให้ถึงพิจารณาให้ถึงใจนะผมอุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อน ทุกยากลำบากกันไหนก็ทนเอาทนเอาเวลานี้มันพูดเต็มหัวใจก็คือว่ามันไม่ได้เอาอะไรแล้วเวลานี้ธาตุขันก็หดเข้ามาย่นเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วคือมันอ่อนตัวของมันหดเข้ามาย่นเข้ามาความเมตตานั้นยอมรับว่าเมตตาแต่เครื่องสนองความเมตตาคืออวัยวะส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือจะแสดงออกนั้นมันหดเข้ามาย่นเข้ามานั่นที่ทำให้เกิดเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอันดับหนึ่งประชาชนเป็นอันดับที่สองต่อไปโดยลำดับจนกระทั่งทั่วแดนโลกธาตุเพราะไม่มีแดนใดที่จะพ้นจากทุกข์พอให้ถอนความสงสารนี้ออกมาได้พระพุทธเจ้าว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายเสียไปนะทรงมีพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันใหญ่และทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณได้ที่ไหนก็เพราะสัตว์โลกเลยเสวยทุกข์ทรมานมันมากต่อมากกว้างแสนกว้างไม่มีประมาณนั่นเองเอาสมมุติครอบเลยโลกสมมุตินี้เป็นประมาณของสัตว์โลกพระองค์ยังได้ทรงแนะนำสั่งสอนจนกระทั่งขณะจะปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนภิกษุทั้งหลายใครยังมีข้อข้องใจสงสัยอะไรให้พูดมาเวลาจะหมดแล้วนั่นพอจากนั้นแล้วก็ดูความพิสูจน์ทั้งหลายขึ้นเลยพิจารณาสังขารธรรมที่มีเจริญเกิดขึ้นแล้วหรือเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทเถิดนะสังขารอะไรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกในเวลานั้นประชาชนมีน้อยมากอย่างจะวงกษัตริย์เท่านั้นแหละมาอยู่เกี่ยวข้องมันไม่มากเลยแต่พระสงฆ์สาวกนั้นแน่ใจว่ามากที่สุดแล้วทรงสั่งสอนโอวาทอันนี้สั่งสอนพระสงฆ์สาวกเนี่ยจึงหันนาดานิพิกเวอามันตโยอัตยามีโอพิกเวนี่วายธรรมมาสร้างคาราปมาเรศัมปาเดธานี่สอนพระสงฆ์พิกเวพิกเวไม่ให้ประมาทเป็นพิจารณาความเกิดความดับของสังขารด้วยความไม่ประมาทสังขารสังขารอะไรสอนพระเรื่องสังขารทั่วไปก็ต่างคนต่างทราบต่างคนต่างพิจารณาอยู่แล้วสังขารมาแล้วสุดท้ายที่เข้าหัวเรียวหัวต่อเข้าได้เข้าเข็มคือสังขารประเภทใดสังขารที่เกิดภายในจิตตัวสมุทัยอันละเอียดละเอียดนี่แหละพิจารณาตรงนี้ให้มันทราบชัดยังเข้าไปสู่จิตพังทลายลงไปภายในจิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอาตรงนั้นเลยมันรู้แจ้งเห็นชัดขึ้นนั่นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ปรินิพพานทรงทำหน้าที่การปรินิพพานด้วยความมุ่งอาจกล้าหาญอาชาในไม่มีใครเกินศาสดาของโลกแล้วไม่มีการหวั่นไหววันอะไรภาษาธาตุภาษาขันธ์ถัดวันหาอะไรไว้ลวดลายในวาระสุดท้ายให้สมความเป็นศาสดาองค์เอกแล้วก็เข้าปฐมฌานทุติยฌานจนกระทั่งสัญญาเวทายตนิโรธ
แล้วย้อนกลับลงมานั่นจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่มีสมมุติเลยปฐมฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติอรูปฌานก็เป็นสมมุติผ่านออกกลางนิพพานแล้วนั่นพระอนุรุทธะว่าที่นี่นิพพานแล้วนิพพานแล้วของพุทธเจ้าหมดหวังเหรอฮะสวาคารธรรมจับได้เพื่ออะไรเพื่อนิพพานนั่นแหละเพื่อนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั่นแหละทรงเสวยนั่นแหละทวารเสวยฮะว่าไงเสวยวิมุตติสุขโลกไม่สมมุติก็ต้องมาพูดว่าเสวยวิมุตติสุขฮะพูดแล้วเจอเข้าไปมันก็รู้เองการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรพูดไปก็รู้สึกเหนื่อย

ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่เป็นบทธรรมที่ซึ้งมากเข้ากันได้กับเจตนาของทุกท่านที่มุ่งมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรักตนเป็นเหตุให้เสาะแสวงอัตธรรมจากตำรับตำราจากครูจากอาจารย์ได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจะเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นคติเรื่องเตือนใจเป็นอุบายพร่ำสอนเราได้ย่อมเสาะแสวงหาครูอาจารย์องค์นั้นๆเป็นธรรมดาของความรักตนด้วยเหตุนี้จึงกรุณาอย่าลืมคำว่ารักตนในธรรมบทที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผู้มีความเหนียวแน่นแก่นแห่งนักรบเพื่อให้กิเลสได้จบสิ้นลงจากหัวใจกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเนื่องมาจากความรักตนซึ่งกำลังถูกราคะกินนาโทสะกินนาโมหะกินนาไฟทั้งสามกองนี้เผาลนอยู่ภายในใจทั้งที่เรากำลังรักตนไม่สามารถที่จะกำจัดหรือดับไฟเหล่านี้ได้จึงต้องได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่ใจซึ่งจะช่วยอุบายวิธีการต่างๆเพื่อการระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เป็นรัตนะของพวกเราท่านสิ้นจากไฟทั้งสามกองนี้แล้วจึงสามารถประกาศตนได้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วและสมควรรับการกราบไหว้บูชาของประชาชนหรือสัตว์โลกทั่วไปได้มีบรรดาเราทั้งหลายมาจากสถานที่ต่างๆใกล้บ้างไกลบ้างไกลมากจริงๆก็มีนี่ก็เพราะน้ำใจกำลังของน้ำใจพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาอบรมพาให้ปฏิบัติเรื่องความทุกข์ยากลำบากนั้นมีด้วยกันทุกคนการฝ่าฟันอุปสรรคหรือการบุกเบิกอุปสรรคเรื่องกีดขวางนั้นย่อมเป็นความลำบากด้วยกันแต่สำคัญที่ความรักตนเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องได้เสาะแสวงหาบุกบั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยลำดับการปฏิบัติตนด้วยความลำบากเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจยาได้คิดย้อนหลังไปถึงเรื่องความเพียรว่าตนได้ทำเป็นความลำบากลำบนมาเท่านั้นและต่อไปนี้ก็จะต้องทำเป็นความลำบากเช่นเดียวกันถ้าความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะทำให้อิจฉาละอาใจท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติถ้าจะคิดย้อนหลังไปอย่างนั้นก็ให้คิดหาจุดที่สำคัญซึ่งเราได้ต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังความสามารถถึงบางครั้งถึงกับต้องสละชีวิตก็มีให้เราหาจุดเช่นนั้นมาคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตใจเราโดยความคิดย้ำลงไปอีกว่าเราทำเช่นนั้นเรายังทำได้เราเป็นผู้ทำมาเองแล้วทำไมบัดนี้เราจะทำไม่ได้แล้วควรจะมีกำลังสามารถทำให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้ไม่ควรที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอลงไปซึ่งไม่ใช่ทางของผู้หวังความชนะ
หวังความประเสริฐแก่ตนเองอย่าถ้าคิดไปอนาคตก็ให้คิดถึงเรื่องความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ในการใดเวลาใดมีความกระหยิ่มต่อความหลุดพ้นแล้วก็รีบเร่งความภาคเพียรหรือเข้มแข็งทางความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางนี่เป็นทางเดินของศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งท่านดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจนี่คือทางเดินแห่งธรรมไม่ใช่ทางเดินของกิเลสซึ่งเคยเดินพาเราเดินมาแล้วได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสพาดำเนินหรือพาฉุดลากมาเพียงไรบ้างควรจะบวกลบคูณหารกันให้ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับสมกับเรามาหาความเฉลียวฉลาดใส่ตัวเองไม่ใช่มาหาความโง่ผมมีความเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเต็มหัวใจตลอดมาไม่เคยมีความบกบางลงบ้างเลยนับแต่ขณะที่ได้รับหมู่เพื่อนแต่ละรายละรายเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรารับตั้งแต่ขณะนั้นและพร้อมอยู่เสมอที่จะแนะนำตักเตือนสักสอสั่งสอนเต็มพติกำลังความสามารถของเราไม่คิดเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าต่อหมู่เพื่อนมากยิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวภัยอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจงานใดก็ตามเราไม่เห็นงานนั้นยิ่งไปหรือวิเศษยิ่งกว่างานการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยประโยคพยายามจะเป็นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือความรำพึงพินิจพิจารณาในธรรมเนี่ยใดบทใดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานของจิตเรามีความประสงค์มีความต้องการมีความชมเชยในงานประเภทเหล่านี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นงานอื่นแม้จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดต้องทำเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมติโลกเขาอยู่เขาเป็นไปอย่างไรกินอย่างไรใช้สอยอย่างไรเรามาบวชเป็นพระย่อมมาจากโลกคือมาจากคนธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปจำต้องเยียวยารักษาจำต้องมีที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนแต่เพียงให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงกับหรูหราไม่ถึงกับถือเป็นการเป็นงานอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่างานเพื่อการกำจัดกิเลสนี้ไปเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานเหล่านั้นเราจึงไม่ถือเป็นสำคัญเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วระยะที่ดีเพียงไม่ได้เท่านั้นจึงให้มีขึ้นมาตามการตามเวลาหรือตามความจำเป็นไม่ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงเหมือนงานด้านจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดที่เรียกว่างานที่เรียกว่าการกระทำความเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทำงานการพินิจพิจารณาในธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาแต่ละแง่ละกระทงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการเป็นงานงานเหล่านี้แหละเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณะคำว่าสมณะแปลว่าความสงบงานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบความผ่องใสของจิตเป็นงานเพื่อชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทินหรือความสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจของเรามานานให้กระจายหายไปเป็นลำดับจิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยรัศมีแห่งธรรมซึ่งเนื่องมาจากความเพียร
อันเป็นงานสำคัญซึ่งเราทำอยู่ทุกวันทุกวันนี้ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นงานอันสำคัญประจำตนทุกอิริยาบถงานเหล่านี้เป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดมีเหมาะสมกับความรักตนงานประเภทนี้จะเป็นงานสงเคราะห์ตนโดยตรงเป็นงานแก้งานถอดถอนตนที่เคยถูกผูกมัดมาเป็นเวลานานด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ค่อยเบาบางและหมดไปโดยลำดับโดยตรงไม่มีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่างานนี้สำหรับสมณะคือนักบวชเราด้วยเหตุนี้จงถือเป็นสำคัญนับตั้งแต่วันบวชมาสำหรับเราเองก็ได้พิจารณาถึงงานต่างๆที่ได้เคยดำเนินมากับครูกับอาจารย์ก็ดีอยู่วัดบ้านเราก็เคยอยู่การก่อสร้างนั้นสร้างนี้ก็เคยทำเรียนหนังสือก็เคยเรียนตั้งจิตตั้งใจทำทุกด้านตามความที่เห็นว่าจำเป็นต้องทำจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่วงปฏิบัติแล้วได้ดำเนินไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อประมวลงานทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายเหตุคือการกระทำก็ไม่เห็นงานอื่นใดที่จะมีความทุกข์ความยากความลำบากจนถึงขั้นแสนสาหัสเหมือนงานจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับงานนี้เป็นงานที่หนักมากทีเดียวแล้วเรายังเชื่ออีกด้วยว่าความหนักมากแห่งเหตุคืองานที่ดำเนินมาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้จิตได้รับความศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วยังเชื่ออย่างฝังใจด้วยว่างานนี้แหละคืองานจะถึงความงานเพื่อความถึงความพ้นทุกข์คืองานนี้แหละเชื่ออย่างฝังใจจริงๆด้วยเหตุนี้จึงกล้าแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ถืองานเหล่านี้เป็นงานสำคัญอย่าได้ลดละปล่อยวาง เราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินหมู่เพื่อนที่แสดงผลแห่งงานขึ้นมาและอยากพบเห็นหมู่เพื่อนที่มีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งไม่อ่อนแอทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นเราต้องการอย่างยิ่งสมกับเรามีความห่วงใยในหมู่คณะและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาไม่เคยลดละปล่อยวางแม้งานอื่นๆซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ผ่านไปได้ยุติหรืองดได้แต่งานการอบรมหมู่คณะนี้เราถือเป็นงานสำคัญหากไม่สุดวิสัยไม่จำเป็นจริงๆเราไม่เคยลดละต้องให้การอบรมแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาเพราะถือว่าหมู่เพื่อนได้ปล่อยมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อทำคือความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความหลุดพ้นสำหรับตนจึงเหมาะสมกับการสงเคราะห์ที่จะต้องสงเคราะห์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้โอวาทประพรมสั่งสอนได้เพียงไรผมถือนี้เป็นคติฝังใจอย่างลึกทีเดียวคำว่ากิเลสนี่เป็นชื่ออันหนึ่งของธรรมชาติที่คอยยุแย่ก่อกวนคอยแสดงอากัปกิริยาอยู่ไม่ลดละไม่หยุดไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ยุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจมากที่สุด
มันหาความสุขความสบายหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้ยิ่งไม่เคยได้อบรมทางด้านอัตธรรมเลยจึงเหมือนกับอยู่กลางมหาสมุทรเรือก็เท่ากำปั้นนี้เท่านั้นพอนั่งลงได้เท่านั้นไม่กว้างยิ่งกว่านั้นเราจะแน่ใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะไม่ร่มจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได้นะนิเรศที่มีความหนาแน่นภายในใจของเรานั้นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรใจของเราเองที่ทรงตัวอยู่ในเวลานี้หากมีอัตมีธรรมบ้างเล็กน้อยก็เท่ากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็กๆนั่นถ้าไม่ใช่เรือใหญ่ที่เป็นเรือเดินสมุทรจริงๆแล้วเราจะหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยนี่การอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานาทีนี้จึงไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยว่าเราจะล่มจมกับมันเมื่อไหร่ในขณะนี้ก็อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทะเลคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่แล้วเราจึงควรเสาะแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปศีลเรามีแล้วเป็นภาคพื้นรักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือความสงบใจก็เทียบกับเรือลำใหญ่ลำหนึ่งเหมือนกันใจเราได้มีความสงบเหมือนกับเรือเราทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อตนเองมีฐานแห่งความสงบเป็นสำคัญเพียงเท่านี้เราก็เย็นใจแม้กิเลสจะยังไม่ชิบหายตายไปสักตัวเดียวกิเลสก็สงบก็เหมือนกับคลื่นทะเลสงบไม่แสดงในเวลานั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามการอันควรของผู้จะใช้ปัญญาแล้วและใช้ไปโดยลำดับสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้เพราะอำนาจทางความหนาแน่นของกิเลสปิดบังความจริงทั้งหลายมีขันเป็นต้นก็จะค่อยเบิกตัวออกไปเรื่อยๆเปิดเผยออกไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านจึงสอนให้พิจารณานี่ล่ะถ้าว่ากว้างก็เหมือนมหาสมุทรขันของเรานี้จากขันนี้ก็ขันนั้นจากขันนั้นก็ขันนั้นหลงขันนี้แล้วหลงขันนั้นหลงไปทั่วโลกดินแดนจะไม่กว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรได้อย่างไรนี่ปัจจิปัญญาที่จะบุกเบิกฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกก็มีอยู่กับเราถ้านำมาใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงในสกลกายนี้เราก็เรียนอยู่เป็นประจำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรามืดบอดอยู่เวลานี้มองไม่เห็นทั้งๆที่ตาเนื้อเห็นอยู่ตาใจหายไปไหนจริงไม่เห็นอีกนอกจากเราไม่พิจารณาค้นดูในตัวของเรานี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆตามแต่ความต้องการของเราจะแยกให้เป็นประเภทใดจะเป็นประเภทอสุภะอสุพังเราหาจุดไหนแม้นิดหนึ่งอันเป็นความสะอาดสะอ้านที่น่ารักชอบหรือชมเชยมีไหมในสกลกายตั้งแต่เบื้องบนลงถึงเบื้องต่ำสุดตั้งแต่ภายนอกเข้าไปอยู่ภายในมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นตามหลักความจริงทำไมเราจึงไม่เห็นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแม้กำแพงเจ็ดชั้นก็แตกกระจายนี่มันไม่ได้หนายิ่งกว่ากำแพงด้วยซ้ำและไม่หนาเท่ากระดาษนั้นเลยทำไมเราจึงมองไม่ทะลุ
แทงไม่ทะลุฟันไม่ขาดตีไม่แตกเป็นเพราะอะไรควรจะตั้งปัญหาถามตนเองถือร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นที่พินิจพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็วินิจฉัยกันอยู่ที่ตรงนี้ตั้งปัญหาถามกันอยู่ในวงขันนี้พิจารณาอยู่ในวงขันนี้ไม่นอกเหนือไปไหนถ้าออกจากขันนี้ไปขันนั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นจริงๆจะนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาด้วยความโลเลไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวไปเท่านั้นจึงไม่เป็นความเพียรพอจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่อย่างใดนี่ควรจะตั้งเป็นปัญหาถามตนเองให้ซ้ำๆซักๆถามแล้วถามเล่าโดยถือเอาขันนี้เป็นสนามเป็นเวทีวินิจฉัยไต่สวนโต้วาทีกันที่ขันธสภานี้เอาให้เห็นแดงเห็นดำกันตามหลักความจริงมีอย่างไรนี่ถ้าแยกไปในแขนงที่ว่าเป็นอสุภะอสุพังก็เต็มอยู่แล้วเห็นประจักษ์ตาเนื้อเราก็เห็นอย่าว่าแต่ใจคิดเลยเป็นแต่เพียงกิเลสมันปิดกั้นไว้ไม่ให้เชื่อความจริงนี้เท่านั้นให้เชื่อความปลอมของมันมันพลิกเสียใหม่ว่าสวยงามน่ารักใคร่ชอบใจนั่นมันพลิกจากความจริงกลายเป็นความปลอมปลอมทั้งแท่งปลอมอย่างชัดเจนเรายังยอมเชื่อมันได้จะว่าเราฉลาดที่ไหนถ้าไม่เรียกว่าเราโง่เต็มปูมเท่านั้นไม่มีทางชมเชยเพราะของจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้ของปลอมเป็นอย่างนั้นยังเชื่อได้มีในแง่หนึ่งที่จะพิจารณาเป็นสภาหนึ่งเหมือนกันอันนี้นี่เป็นปัญหาอันใหญ่โตอันหนึ่งถ้าจะแยกดูธาตุดูเป็นธาตุมันก็มีแต่ธาตุอันนี้เป็นความละเอียดลงไปยิ่งกว่าอันดับแรกอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีความละเอียดยิ่งกว่าอันดับแรกเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาอันดับนี้ให้เข้าใจกันในแง่นี้ประจักษ์ใจแล้วเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาในระยะเดียวกันขณะเดียวกันจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนพิจารณาอย่างหนึ่งก็ถูกอย่างถูกไปหมดเพราะเป็นสิ่งเกี่ยวโยงและเป็นสภาพอันเดียวกันมีลักษณะต่างกันนิดหน่อยจากวัตถุอันเดียวกันนี้เท่านั้นกำหนดพิจารณาให้แตกกระจัดกระจายลงไปเหมือนอย่างเราเห็นในที่ต่างๆเป็นอย่างไรคนตายเพียงเอาไว้สองคืนเท่านั้นกลิ่นเป็นถึงไหนแล้วเราเป็นพระนี่แหละไปในงานศพต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตารู้ชัดด้วยจมูกของเราประจักษ์ด้วยใจของเรานั่นคือเป็นยังไงถ้าขืนเอาไว้นานกว่านั้นจะเป็นอย่างไรอีกจะแสดงมากอย่างไรในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความปฏิกูลเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามันก็ตัวนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวอื่นตัวใดตัวอปฏิกูลตัวอสุภะอสุพังตัวเปื่อยตัวเน่าตัวสลายตัวทำลายทำไมพิจารณาในตัวเราแล้วมันจริงไม่เปื่อยไม่เน่าจริงไม่สลายไม่ทำลายยิ่งมันจริงไม่เป็นของปฏิกูลมันเป็นเพราะเหตุไรแต่เราพิจารณาตามหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสชุดลากไปหลอกไปเรื่อยๆทั้งๆที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่โดยความว่าเป็นธรรมแต่มันกลายเป็นของปลอมไปเสียนั้นเท่านั้นมีหลักการเบื้องต้นพิจารณาอย่างนี้การกำหนดคำบริกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของสมถะธรรมเราก็ทำอย่างจริงจังถ้ามันติดแนบกันไปกับคำบริกรรมไม่ยอมให้เผลอเป็นก็เป็นตายก็ตายเช่นเดียวกันยังไงก็ทนความสงบไม่ได้ต้องสงบนี่ได้เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยพูดด้วยเหตุที่เคยดำเนินมาแล้วและพูดตามผลที่เคยปรากฏมาแล้วเช่นเดียวกัน
ถ้าลงจริงจังกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเห็นจริงขึ้นมาให้มากกว่าน้อยเป็นเงื่อนเป็นสักขีพยานได้โดยไม่สงสัยนอกจากจะทำเหล่าแหละเหลวๆไหลๆวันไหนก็เหลวๆไหลๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาผลมันก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแต่ความเหลวไหลในตัวของผู้นั้นเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กิเลสก็หนักข้อขึ้นไปทุกวันแล้วก็กดให้จมลงไปนั้นท้องมหาสมุทรมหานิยมตรงนั้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยกลายเป็นเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่สาระทั้งหลายกลายเป็นสาระเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันถูกล่าไปทำแทรกคือความจริงนั่นแหละแทรกเข้าไปไม่ถึงผลก็ไม่มีที่จะปรากฏโอ้อาละอีกมันเป็นไงความภาพเปลี่ยนมันพวกภาพหูหนวกตาบอดทั้งหลายก็สมกันยุ่งหัวสมกันเข้าไปพูดบ่นพิไรลำพันธ์ตั้งแต่เรื่องพระพุทธเจ้าจะพักพากจากไปเรื่องไปเรื่องธรรมดาธรรมดาของธาตุของขันธ์แต่ไม่ย้อนมาคิดถึงเรื่องกิเลสมันผูกพันอยู่ภายในจิตใจมัดใจของตัวเองจนมืดมิดปิดตาไม่คลี่คลายขยายมันออกพอได้มองเห็นความจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้บ้างพอได้รับความเบาใจอยู่ที่ไหนมั่วสุมกันแต่เรื่องเดียวพระติสสาท่านไม่สนใจกับใครท่านเข้าในป่าเงียบเงียบเงียบทีนี้พวกบ้าเหล่านี้ก็นำเรื่องขึ้นทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระติสสาไม่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ว่านั่นพวกบ้าเป็นพวกจงรักภักดีกลับเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่พิจารณาดิเราอยากเข้าใจว่าในวงแห่งธรรมไม่มีเรื่องบ้าแฝงอยู่มันมีอยู่อย่างนี้ถามว่าพระติสสานั้นเป็นผู้ผิดไปเสียแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศาสดารับสั่งมาเจอรู้เต็มพระทัยก็รับสั่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานให้ได้เหตุได้ผลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เข้าใจกันมารับสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็จัดถามแล้วว่าไหนพระติสสะได้ทราบว่าเธอไม่มีความจงรักภักดีต่อตถาคตเป็นความจริงแค่ไหนบอกข้าพระองค์มีความจงรักภักดีเต็มหัวใจเท่าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้ามามั่วสุมอยู่กับหมู่เพื่อนก็คิดเห็นว่าพระองค์จะไม่นานเลยต้องปรินิพพานอย่างแน่นอนจึงรีบเร่งขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่หากที่จะพอหลุดพ้นไปตามเสด็จได้ก็ตามพระเดชได้ก็จะให้ไปพ้นไปได้จึงรีบเร่งขวนขวายต่อความภาคเพียรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั่นตรงประธานสาธุการสามหนดีแล้วติดกับดีแล้วนั่นอย่างนี้เลยชื่อว่าบูชาเราสาคตนั่นผู้ใดปฏิบัติธรรมควรจะทำชื่อว่าบูชาสาคตนั่นฟังเสร็จนั่นคือความคิดถูกนี่คือเรื่องตายก็ตายจุดนั้นตายจุดนี้ก็จุดนี้ก็จุดจะตายอยู่แล้วนี่มันไหลมันจะตายก็รีบเร่งไปเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปด้วยหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งท่อนนี้มันได้อะไรความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปด้วยกันหมดยังเหลือตั้งแต่วิบากกรรมที่อยู่ภายในกับกิเลสที่ฆ่ามันไม่ออกแกะมันไม่ออกเลยมันจะไปเหยียบย่ำทำลายนิบากกรรมที่ทำ

เราอย่างประจักษ์วันนี้ฆ่ากิเลสได้เท่านั้นวันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไปวันนั้นกิเลสตัวนั้นหมอบราบลงไปวันนี้กิเลสตัวนี้ตายไปเผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เลื่อยไปด้วยอำนาจของตัปปธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาอันสำคัญหนุนกันไปเดิมดับบรรดาทุกประเภทนี้มีขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์มีวันจบสิ้นลงไปได้ถ้าทุกข์ให้ทุกข์แบบนี้จึงเรียกว่าดุสิตถาคตอย่าไปมัวแบบถามทุกจุดในวัฏจักรนี้ด้วยความนอนใจด้วยความเห็นว่าการประกอบความเปลี่ยนเป็นทุกข์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะหาเวลาพ้นจากทุกข์ไม่ได้น้อยให้จริงให้จังเลยทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์เถอะทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสพระพุทธเจ้าพาทุกข์มาแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็พาทุกข์มาแล้วเหมือนกันทางมันไปอย่างนี้ทางสายนี้ไปอย่างนี้ไปที่อื่นปีแวะไปที่อื่นไม่ได้หนักเบาขนาดไหนก็ต้องแบกกันไปหามันไปต่อสู้กันไปโลกรุงรังขนาดไหนก็บุกกันไปเป็นตมเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขวากเป็นหนามเหยียบย่ำมันไปนั่นแหละทางมันไปตรงนั้นที่อื่นหาจะไปไม่ได้ถ้าว่ามีที่อื่นจะพอไปได้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติจะทรงสั่งสอนเราให้ละเอียดและออให้ง่ายที่สุดดังที่เคยเทศแล้วนั้นสารทั้งอูดทั้งเปรให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบมัดติดหลังติดคอไปเลยต้องการล้มที่ไหนล้มไปเถอะกิเลสมันตายเองเหมือนพวกเธอทั้งหลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละตายทั้งเป็นนี่มากิเลสมันก็ตายพร้อมๆกันละเราถาโคตรเตรียมพร้อมให้แล้วเสื่อก็มีหมอนก็มีมัดติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมัดให้หมดติดไปเลยบ้างอะไรกัญชาก็บอกกัญชาครอบๆกับมัดให้เลยติดปากเลยครอบๆแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางของความพ้นทุกข์นี่จึงไม่ทรงธรรมจึงไม่ทรงสอนใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว์ใครจะสงสารเมตตาแบบสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าควรจะได้ในแง่ใดวิธีการใดใครจะเป็นผู้สอนก่อนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะต้องพร่ำสอนก่อนอื่นเลยอันนี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่มีทางไปมีทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเดียวนี้เท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอันนี้แหละยกเครื่องมือให้ขึ้นกราบหลบกิเลสกิเลสกลัวเพราะเฉพาะเครื่องมือนี้เท่านั้นเราให้มันกินมันจางไปผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเพราะงั้นพูดมันถึงเราปลีกจากนิสัยของตัวเองไปไม่ได้มันไม่พ้นจะเป็นนิสัยอยู่จนได้เพราะนิสัยเคยทำมาอย่างนั้นจะพูดนั่นดีนี่ก็ดีเรื่อยไปผมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่เคยทำอย่างนั้นได้ผลบางทีมาพิจารณาเอาหมู่เพื่อนมาพิจารณาดูหมู่เพื่อนท่านทำนั้นทำนี้ก็แก๊กแก๊กแก๊กท่านนี่ไอเราไปเดินยังกรมจนจะตายน่าจะไม่ได้เรื่องเลยเรานั่งภาวนาก็จะเป็นนิสัยท่านอย่างนี้ท่านก็ยังเห็นสบายเราทำความเพียรแทบตาเราไม่เห็นสบายบางทีก็เลยลองเอาอย่างท่านดูนี่ฝึกหัดเบื้องต้นนะลองนั่งพักสบายสักหน่อยเลยถึงไม่ทำอะไรก็ทำให้พักสบายอ้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกวนอ่ะทีนี้เรื่องมันกวนขึ้นเรื่อยๆเราทำอย่างนี้ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นมันมาเมื่อเป็นนั้นก็จับมัดคอนเข้าทางกลมทางความเปลี่ยนทางเข้าความเปลี่ยนอะไรที่นั่นน่ะน่าจะหยาบหยาบจิตหยาบหยาบมันก็ต้องได้ใช้ความหยาบหยาบต่อสู้กันหนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะโอ้โหลำบากจริงๆมันก็ได้ผลมาโดยลำดับเพราะความหยาบหยาบของเราทำอย่างหยาบหยาบของเราเนี่ยมันบอกมาโดยลำดับทำของลูกคำไปสบายสบายเหมือนหมู่เพื่อนทั้งหลายเราทำไม่ได้มันต้องเลิกเอากันหนักมือตั้งแต่ขั้นความสงบก็ต้องเลิกหนักมือบันดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วเรื่อยๆนี่ก็เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างหมู่เพื่อนเดินอย่างนี้ให้รู้นิสัยตัวเองขึ้นมาที่ขึ้นที่ว่าที่เร็วแล้วมันไม่บางแหละมันหนาด้วยกันนั่นแหละอย่าไปทำแบบบางๆใส่มันเลยมันจะหัวเราะเอา

มันหนาเราก็หนาใช่กันแล้วว่างั้นเลยกำแพงมันหนาๆก็ลูกระเบิดปาเข้าไปเลยมันแตกกระจายหนึ่งเราจะไปค้อนปีตะปูไปเคาะป๊อกๆได้เลยกำแพงนั้นหนาโยนระเบิดเข้าไปโตเหมือนมันพังทลายนี่ก็ทุ่มลงไปด้วยสติกำลังของปัญญาความภาคเพียรมันมีมากน้อยอย่างไรฟาดกันลงไปเอาตาแค่มันเห็นนี่วะไม่ท่านจะเรียกว่านักรบหรือนักรบกับความตายต้องอยู่ด้วยกันกับชัยชนะต้องอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เราไม่ตายก็ชนะไม่ชนะเอาตายแต่สงครามทางโลกของมันมีชนะกับตายเป็นอย่างนั้นส่วนมากหรือยังไม่ชนะตายก็มีเนี่ยเลยไม่ตายชนะก็มีมันก็มีอยู่สองแง่หนึ่งแต่ท่านก็เพียรไม่เป็นอย่างนั้นมันมีท่าจนได้ชนะไปโดยลำดับถึงไม่ถึงชัยชนะอันสมบูรณ์ก็เป็นชัยชนะไปโดยลำดับเพราะความเพียรเพราะความทุกข์ในการประกอบความเพียรไม่สงสัยคิดย้อนหลังใหม่บางทีจนถึงกับโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้เนี่ยคือมันไม่ได้ตำหนิตัวเองน่ะไม่ได้ย้อนนะคิดย้อนหลังมันละอาคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่จะทำได้ไงกำลังบังชามันก็ไม่มีแต่ทำอย่างนั้นมันตายจริงๆเนี่ยทุกวันกำลังธาตุขันมันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนและกำลังใจมันก็ไม่มีนี่ดูที่จะมาเร็วกันแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณากำลังคือความมุ่งมั่นมันไม่มีแล้วความเพียรที่จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นเพื่อจุดนั้นจุดนั้นมันไม่มีแต่ก่อนมันมีเต็มหัวใจที่ว่าไงมันไม่มีจุดไหนล่ะเป็นจุดสำคัญจุดพ้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยเมื่อตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงขนาดนั้นแล้วมันจะย่อหย่อนความเพียรได้มันก็ไม่สมเหตุสมผลกันเลยนี่มันจำเป็นต้องทุ่มลงไปทุ่มลงไปถึงเวลาที่มันจะเข้าได้เข้าแข็งมันจริงมันถอยไม่ได้มันมีแต่ตายกับรู้เอาไม่ตายให้รู้นั่นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยไม่ได้จริงๆต้องทะลุเลยทุกข์ไหมขนาดนั้นฟังดิน่าย้อนหลังดูโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้แต่มันก็ภูมิใจว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นไงอย่างนั้นพอดีไหมคือมันเป็นไปตามจังหวะของความเพียรตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันปุ่นง่ายข้าศึกกับการลบมันเจอกันเจอกันหนักแน่นขนาดนักฆ่าศึกมันหนาแน่นขนาดไหนอันนี้เราจะไปทำหมดแล้วก็ไม่ได้มันก็ต้องโหมกำลังเข้าไปจนกระทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาได้หลายได้ยินมาความเพียรมันค่อยเป็นของมันไปเองทีนี้หมุนไปหมุนไปหมุนไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นมาทุกข์ทุกข์หากไม่สนใจในทุกข์เท่านั้นเองสนใจแต่จุดหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นทุกข์ก็จะเหมือนเป็นเหมือนไม่ทุกข์เวลามาพักรบชั่วขณะนี้โอ้โหมันจะตายหายใจเขม่วเขม่วมันถึงต้องคิดเราคิดเราคาดแต่ว่าการประกอบความเพียรจิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไรมันจะมีความสุขความสบายมากแล้วภาระก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนี่ผิดทั้งเพนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่ในตัวนี่มันจะไม่ปฏิเสธกันได้ยังไงผิดทั้งเพความคาดหมายนั้นไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏอยู่ดังนี้นี่มันมีเวลาว่างได้เมื่อไหร่นะทุกข์ขนาดไหนที่นี่ทุกข์สิหัวใจทำงานไม่ทุกข์เลยมันแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปยิ่งกว่าความมุ่งมั่นมันไปทุ่มอยู่นั้นหมดความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมมันไปทุ่มอยู่กับงานนั้นหมดเรื่องความทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไปเสียทุกวันหนูไม่ได้เรื่องนะแต่ว่าเร็วที่สุดก็ยอมรับเลยมันเป็นไปไม่ได้กำลังของจิตมันก็ไม่มีอยู่เฉยๆที่ว่าไงความไม่เป็นอย่างนี้นี่นะมันเหมือนกับมันจะออกแสงแผ่วพราวแผ่วพราวหรือว่ามันออกแสงแผ่วพราวพราวก็ได้หรือว่าผักผักผ้ามันก็ได้นี่เหลือที่ขนาดที่สมมติว่าเรานั่งนะ
มันทุกข์มากมันจะสู้ไม่ได้จนกระทั่งสลบล้มลงไปล้มลงก็ไม่ถอยนั่นน่ะทั้งนี้มันจะไม่แข็งแกร่งยังไงพอได้สติแล้วจะขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่จะถอยไปเลยปล่อยมันล้มมันนอนไปเลยนี่ทั้งที่มีสติอยู่นี้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเลยแต่มันก็ไม่เคยสลบเป็นเพียงว่าเราเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นแหละกำลังต่อสู้ทุกขเวทนาเอาจนกระทั่งไม่มีสติจะตั้งสลบล้มลงทางด้านไหนก็ตามล้มทางไหนก็ตามเถอะพอได้สติเราจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีเอาจนถึงจุดที่ต้องการที่กำหนดกันไว้หรือจนทะลุมันก็ไม่เคยสลบก็คาดไว้อย่างนั้นแหละคาดบ้าๆบอๆก็ถูกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันเรามันแข็งมันแข็งจริงความมุ่งมั่นมันมากกำลังจิตมันมากธาตุขันธ์มันก็อำนวยกำลังจิตก็มากแต่เวลามาถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วสุขภาพมันก็ไม่อำนวยมันอยู่เฉยๆคลองตัวอย่างนี้มันก็คอยจะหกล้มก้มกราบอยู่แล้วนี่มันจะไปต่อสู้อะไรได้กำลังจิตก็ไม่มีนะนั่นมีก็บอกไม่มีมันไม่มุ่งอะไรนี่เหมือนหัวตอก็ว่าได้เป็นเพียงมันรู้อยู่เท่านั้นแต่มันจะมุ่งหมายอะไรมันไม่มุ่งอย่างอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไม่มุ่งหมายทั้งนั้นโลกจะมุ่งเรื่องอะไรกับโลกผู้สารเขาเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีเราจะมุ่งอะไรกับธรรมอีกมันก็ไม่เห็นมีอีกหากดูด้วยธรรมนั่นแหละปฏิบัติอยู่อย่างนั้นความมุ่งของไม่เห็นมีบอกว่าไม่มีนั่นก็ไม่มีกำลังใจปฏิบัติไปก็รู้เองพอถึงขั้นมันรู้ทำไมปิดได้เหรอสันติสิโกประกาศอยู่ทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดทำให้รู้เห็นไม่จริงอย่าไปคิดเรื่องอำนาจวาสนาน้อยเป็นเรื่องตำหนิตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลมันจะท้อถอยไปตำหนิมันน้อยมากมันก็เต็มหัวใจนี่อยู่นี่เนี่ยกิเลสมันมีมากมีน้อยเท่าไหร่มันไม่มองดูมันบ้างที่จะฟาดฟันหันแหลกกันลงไปให้มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปนั่นคิดที่เป็นอย่างนั้นอำนาจวาสนาน้อยน้อยที่ไหนแล้วต่อสู้กิเลสอยู่ในเวลานี้เราไม่มีกำลังเรามาอำนาจวาสนาเรามาต่อสู้กิเลสได้อย่างไรก็เราก็นักวาสนาแล้วนี่กำลังต่อสู้กิเลสอยู่ในเวลานี้คนนี้วาสนาไม่มันไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้แล้วนอนแผ่ซ่องหนึ่งให้มันเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกถึงเราไม่ได้แผ่มันนานนอกจากจะฟาดกิเลสให้มันแผ่ซ่องหนึ่งให้ดูต่อหน้าต่อตาพลิกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เรียกว่าปัญญาไม่งั้นไม่ทันนะอุบายวิธีการที่จะแก้กิเลสไหวพริบปัญญาต้องทันมันคิดขึ้นมาเนี่ยนั้นแก้กันเนี่ยนี่ปุ๊บเนี่ยจะเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักรบกับนักหลบมันต่างกันผมก็อดเป็นออกตามนิสัยไม่ได้เพราะเราเคยทำมาอย่างนั้นจริงจังจริงๆไม่ใช่ธรรมดาจริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงได้ตัดสินใจลงด้วยเหตุผลแล้วมันจริงแท้ขาดไปเลยที่จะถอยทำลายเหตุผลทำลายความจัด

การสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างห้องสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปไปจากบุคคลที่ห้าคนให้มีความรู้วิชาซึ่งควรจะทำหน้าที่ต่อกิจการนั้นๆได้โดยเรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นมติที่สำเร็จรูปขึ้นมาด้วยความเรียบร้อยและสวยงามตลอดถึงความมั่นคงและมีคุณค่ามากหากว่าคนไม่ได้สร้างความรู้วิชาให้เป็นคนขึ้นมาเป็นทั้งๆไว้ก่อนแล้วจะไม่สามารถสร้างสิ่งทั้งหลายให้เป็นติดแผ่นแน่นหนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้เลยและการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างต้องสำเร็จรูปมาจากความรู้วิชาของบุคคลที่สร้างตนโดยเรียบร้อยแล้วไม่เช่นนั้นทุกสิ่งจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาได้เลยนี่ก็จัดว่าเป็นการสร้างประเทศหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่าวิชาข้าแหน่งที่กล่าวมาทั้งนี้คือสร้างจิตใจของบุคคลให้เป็นผู้ควรแก่ตนเองและควรแก่หน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบหรือไม่ชอบผิดหรือถูกอย่างนี้เป็นต้นคนที่ได้รับการศึกษาจากพระองค์ท่านถึงความทราบซึ้งภายในจิตใจแล้วยอมเป็นผู้มีความมั่นคงภายในจิตใจและเชื่อต่อเหตุผลโดยถูกต้องไม่ได้ทำไม่พูดไม่คิดไปแบบสิ่งใดเหมือนบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับการอบรมศึกษาจากธรรมะที่ถูกต้องโดยเหตุผลเลยฉะนั้นคำสอนจึงจัดว่าเป็นสวัสดิ์ตัดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดกลับไม่ชอบแล้วทุกบททุกบาทเมื่อ นำมาประกาศสั่งสอนประชาชนจึงเป็นเหตุให้เกิดความดื่มด่ำเชื่อถืออย่างของจิตของใจถึงกับใจที่รับความศึกษาจากพระองค์ท่านเป็นใจที่มั่นคงแน่แน่ต่อเหตุผลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเป็นไปด้วยเหตุผลทั้งนั้นบรรดาสาวกเบื้องต้นก็เป็นคนธรรมดาไม่รับการศึกษาอบรมอันใดเลยแต่เมื่อได้มารับการศึกษาอบรมจากพระองค์ท่านแล้วกลายเป็นผู้มีเหตุผลและเป็นผู้มีความสะอาดขึ้นมาทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งเป็นผู้มั่นคงต่อหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้สอนแล้วอย่างไรอย่างถึงจิตถึงใจเมื่อได้มีความเชื่อเลื่อมใสแล้วเช่นนั้นการจะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสร้างตนเองก็เป็นธรรมสะดวกสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนและพระสาวกท่านต่างคนก็นำไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปรับปรุงจิตใจกายวาจาของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ชอบไม่ให้เสียไปจากแนวทางที่พระองค์ท่านทรงตรัสสอนไว้เพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระจึงรู้สึกว่าเป็นของได้การสร้างโลกถ้าสร้างคนให้ดีแล้วโลกก็เป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้ามันสร้างคนด้วยธรรมะคือให้มีเหตุผลประจำใจแล้วมีความรู้วิชาสามารถเท่าไรสร้างโลกให้เจริญเท่าไรพอยิ่งจะทำความเสื่อมหรือความชิบหายให้เสียโลกมากขนาดเท่านั้นเหมือนกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องสร้างตนเองให้สมควรแก่ภาวะทั้งตนทั้งเป็นเทหะและเป็นนักบวชแล้วเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราถ้าเป็นผู้ได้สร้างตนเองพอสมควรจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกกายสบายใจทั้งคนที่มาเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์
จากท่านที่ได้อบรมตนคือสร้างตนมาโดยพอสมควรและการสร้างใจของเราให้มีใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลคือเชื่อต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดัดแปลงกายวาจาใจทั้งตนให้เป็นไปตามนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของยากสำหรับเราทั้งหลายผู้มีกิเลสเป็นเครื่องขีดขวางกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นการสร้างตนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระพระพุทธเจ้าท่านก็ถือเป็นภาระอันหนักยิ่งเหมือนกันจากพระพุทธเจ้ามาถึงพระสาวกท่านที่สร้างตนให้สำเร็จแต่ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นผู้เบิกจิตขึ้นมาแล้วและประกาศธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ประชาชนท่านก็รู้สึกว่าเป็นภาระคือลำบากเหมือนกันผู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อการสร้างตนเองโดยเฉพาะก็รู้สึกว่าจะมีความลำบากเช่นเดียวกันกับท่านที่สั่งสอนบอกฉะนั้นการสั่งสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนนี้จึงรู้สึกว่าเป็นของยากไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างมัดมาอาลาสร้างที่อยู่อาศัยตูปุติหรือสิ่งจะสร้างต่างภายในบ้านในเมืองหรือภายในวัดจึงไม่ถือว่าเป็นของลำบากอะไรเลยแต่การสร้างคนให้เป็นหลักของบ้านเมืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านแก่เมืองและสร้างพระให้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาและในวัดมาอาวาตลอดถึงจะทำประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของยากยิ่งกว่าการสร้างทางด้านวัตถุเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มุ่งความเป็นพระโดยสมบูรณ์มุ่งความเป็นคนโดยสมบูรณ์ก็ควรจะสนใจสร้างตนเองไม่เป็นภาระเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ภาระหรือไม่ใช่วิสัยของตนเป็นนักบวชเรามีหน้าที่จะปฏิบัติตนเองคือสร้างตนเองโดยเฉพาะแล้วเรื่องกิจการงานภายนอกไม่ควรถือเป็นเรื่องจำเป็นมากยิ่งกว่าภายในเมื่อเราได้สร้างตัวของเราให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่เป็นของยากหากค่อยเป็นใหม่โดยเราไม่ต้องใครยิ่งเป็นสันขวายเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องเราสร้างตัวของเราให้เป็นพระเป็นเนรที่ดีขึ้นหรือเรียบร้อยแล้วการสร้างพระก็คือการดัดแปลงตนเองจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดในอิริยาบถทั้ง4ต้องทำการสังเกตสอบรู้ตัวอยู่เสมอเรื่องสติกับใจนั้นอย่าให้ห่างไกลจากกันจะเป็นการสร้างพระเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับแต่ถ้าขาดการงานที่กล่าวมานี้ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระแล้วผลที่จะพึงได้รับให้ถึงความเป็นพระโดยสมบูรณ์นั้นก็ต้องน้อยลงตามลำดับแห่งเหตุที่มีการหนุนด้อยลงพระพุทธเจ้าสร้างพระองค์ไม่ได้สร้างโดยธรรมทอดแท้อ่อนแอสร้างจนสุดวิสัยของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถจะทำได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านสำหรับพระองค์ท่านเองก็ไม่ถือว่าเป็นภาระจะสุดวิสัยในการสร้างพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถือว่าพอดีกับหน้าที่และกำลังของพระองค์ท่านตลอดไปทั้งที่บางครั้งมีความสลบสลายก็ตามแต่ภายในพระทัยของ
ของพระองค์ท่านรู้สึกว่าถือว่าเป็นความพอดีอยู่เสมอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความวิสาพยายามของพระองค์ท่านในเล็กน้อยนี่ทางที่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์ท่านสร้างอย่างนี้บรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วนำไปสร้างตนเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าบางท่านทำความเพียรกล้าถึงกับฝ่าเท้าแตกก้มบางท่านก็ไม่หลับไม่นอนอุบายวิธีทั้งหมดนี้เป็นการสร้างองค์ของท่านจนได้สำเร็จรูปขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ที่เป็นสาวกอรหันต์ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแต่ละท่านละท่านเนื่องมาจากการสร้างองค์ของท่านด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อหน้าที่ของตนของตนเราที่จะเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าและของสาวกทั้งหลายท่านเพื่อเป็นการสร้างตนจึงควรมองดูแนวทางที่ท่านได้ดำเนินในการสร้างตนไปนั้นอย่าได้มองดูแง่อื่นอันจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างตนเองจะไม่ถึงจุดที่หวังดังที่ท่านถึงไปแล้วจะทุกข์จะลำบากยากขนาดไหนก็ให้ถือว่าเป็นทางเดินจะต้องก้าวไปตามทางสายนี้ต้องเดินต้องไปต้องปฏิบัติไม่ต้องถือว่าเป็นความลำบากยากเย็นอันใดเพราะสิ่งเหล่านี้โลกเคยถือมากันเป็นเวลานานไม่ว่าท่านและเราเคยเห็นความยากความลำบากนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนว่าเป็นภัยแก่ตนแต่เห็นความสะดวกตามชอบใจนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนเองทั้งที่ความสะดวกความประพฤติตามชอบใจของตนนั้นเป็นข้าศึกและเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินเพื่อการสร้างตนโดยสมบูรณ์โดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไปได้ด้วยทางใดเพราะทางของท่านที่ดำเนินจนถึงความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นทางทอดแท้อ่อนแอและถอยหลังเช่นอย่างทางที่พวกเราเดินกันอยู่นะหมดนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางมัชฌิมาซึ่งจะเป็นไปเพราะความพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์ท่านแต่เป็นทางที่จะสั่งสมกิเลสคือความเกลียดชังความทอดแท้อ่อนแอให้มีกำลังมากมูลขึ้นเป็นน้ำหนักสำหรับภายในใจของบุคคลนั้นถึงกับว่าทอดทุละไปเสียเลยไม่มีความสนใจใคร่ต่อการดำเนินตามทางสายที่พระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปจนถึงความบริสุทธิ์มีการสร้างตนเพื่อถึงธรรมอันสมบูรณ์หรือเพื่อถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์ต้องมองดูตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมทั้งหมดเป็นหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้ดำเนินไปแล้วและได้รู้เห็นเป็นผลประจักษ์กับพระไทยมาจนถึงความเป็นศาสดาแล้วจึงได้มาประกาศสั่งสอนพวกเราการประกาศสั่งสอนพระธรรมทุกบททุกบาทที่ออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบทบาทแห่งธรรมะนั้นให้เป็นอื่นในการสอนสัตว์นอกจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงเป็นมาอย่างไรปฏิบัติไปอย่างไรจนถึงความมือสุดพุทโธและนำมาสอนสัตว์ให้เป็นไปตามทางสายนั้นเท่านั้นไม่ได้ทรงยักย้ายธรรมะและนำไปสอนสัตว์ให้เป็นอย่างอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินเลย
ก็เพราะเหตุว่าทางที่พระองค์ท่านจะย้ายออกไปให้เป็นอื่นนั้นไม่ใช่ทางเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ได้ตรัสรู้เพราะทางสายเช่นนั้นพอที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ยักย้ายหรือเปลี่ยนแปลงทางเดินตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับมาเดินตามทางที่เหลือตัณหาอาสวะซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของตนอันเป็นทางสายอื่นจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลักการสร้างตนเองต้องดูแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถึงความพร้อมมูลได้ทั้งเหตุคือเครื่องดำเนินทั้งผลคือธรรมที่พระองค์ท่านเป็นเมตต์เป็นเหตุและเป็นผลอันถูกต้องเมื่อนำมาสั่งสอนสัตว์ก็เรียกว่าเป็นสวัสดิ์ขาตธรรมสัตว์ไว้ชอบทุกประการเมื่อบรรดาสัตว์ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านก็ปรากฏผลเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับจนถึงพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงจากนิยานิกธรรมที่ผู้นั้นนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยมีเป็นสายทางที่พระองค์ท่านทรงรับรองมาด้วยดีนอกจากนี้แล้วไม่มีทางสายใดจะทำผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินผิดทางให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์นอกจากจะเป็นไปเพื่อความลำบากเสียต้นเปล่าๆหรือว่าจะเป็นเหตุให้สังสมกิเลสขึ้นมาอย่างมากนั้นเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะได้รับผลจากทางสายที่ตัวมันเนินผิดไปนั้นเองการปฏิบัติธรรมะเราอย่ามองในแง่ความลำบากแต่จงมองในแง่ผลอันดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแม้จะลำบากหรือสะดวกสบายก็ตามนี่เป็นหลักสำคัญถ้าเราจะมองในแง่ลำบากแล้วจะทำให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอต่อความเพียรที่เราจะพึงดำเนินและผลที่จะควรได้รับจะพลาดไปเสียหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามองในผลอันดีที่เราพึงประสงค์แล้วเหตุคือการดำเนินจะยากหรือลำบากก็เป็นเช่นเดียวกับทางเดินที่เราจะไปสู่จุดนั้นๆจะยากยากหรือง่ายเราต้องเดินไปตามทางสายนี้จะมีน้ำหรือมีกรวดมีทรายอะไรก็ตามเราต้องเดินไปตามทางสายนั้นจะชื่อว่าผู้เดินไปถูกจุดที่หมายทุกๆจุดที่ตนต้องการทางสายเอกคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นทางที่รับรองกันมาเป็นเวลานานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆและสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อตรัสรู้นับจำนวนไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่ตรัสรู้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้มีกิเลสให้สิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปได้ด้วยการปฏิบัติให้ผิดทางนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายเอกสายเดียวนี้เท่านั้นจะไม่ยังผลอันดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผิดๆนั้นไปได้เลยขอให้เราทุกๆท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับหลักการดำเนินคือมัชฌิมามัชฌิมาแปลว่าศูนย์กลางไม่ได้ผิดเพี้ยนไปที่ไหน
จักเพ่งก็ตามจะโยนยานบ้างก็ตามแต่ให้โยนยานหรือเพ่งอยู่ในหลักของมัชฌิมาที่พระองค์ท่านประทานไว้อย่าให้เลยขอบเขตทั้งฝ่ายเพ่งและฝ่ายโยนยานเพราะหลักธรรมะนั้นมีหลายขั้นในกรอบแห่งหลักธรรมะที่เรียกว่ามัชฌิมานั่นเองยังแยกเป็นประเภทที่อุกฤษคือสูงเยี่ยมก็มีประเภทที่ปานกลางก็มีประเภทที่หย่อนยานก็มีแต่ว่าอยู่ในกรอบแห่งหลักมัชฌิมานั้นไม่นอกเหนือไปจากนั้นเลยผู้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาทั้ง3ประเภทที่แยกออกเป็นประเภทนี้คือว่าไม่ผิดจากหลักของมัชฌิมาแต่ผลที่จะพึงได้ครับก็ขึ้นอยู่กับความเคร่งหรือหย่อนยานในวงแห่งมัชฌิมานั้นเหมือนกันถ้าผู้มีความเคร่งครับปฏิบัติตนโดยเข้มแข็งตามหลักมัชฌิมาผู้นั้นก็ถึงได้อย่างรวดเร็วถ้าผู้ปฏิบัติย่อนลงกว่านั้นก็ถึงได้ช้าถ้าผู้ที่ย่อนยานลงไปกว่านั้นแต่ไม่ผิดจากหลักมัชฌิมาซึ่งเป็นธรรมขั้นต่ำก็มีทางจะรู้จะเห็นได้เหมือนกันแต่กินเวลานานหลักมัชฌิมาแม้จะทรงว่าเป็นทางสายทรงไว้ว่าเป็นทางสายกลางก็ตามแต่ยังมีประเภทที่แยกออกอย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำเหมือนกันถ้าผู้ปฏิบัติผิดจากตามผิดจากมัชฌิมาที่กล่าวไว้นี้จะไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นใครจะว่าใครปฏิบัติดีขนาดไหนก็ตามก็เป็นสักว่าความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะของตนเท่านั้นหาไม่เป็นไปตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาวิธีสร้างตนต้องสร้างด้วยหลักมัชฌิมาเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างตนอย่านำเครื่องมือชนิดอื่นมาใช้ในงานที่ไม่ควรใช้เครื่องมือชนิดอื่นปลูกบ้านเขามีอะไรบ้างสำหรับเครื่องมือจะใช้ทำบ้านของเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเขาจะทำอะไรก็ตามเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเราจะสร้างตนด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำอุปิเราจะหาเครื่องมือประเภทใดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเหมาะสมกับความมุ่งหวังของเราที่ตั้งไว้อย่างแรงกล้าเราต้องนำเครื่องมือคือธรรมะส่วนที่เด็ดนั้นมานำมาใช้จะสมกับเจตนาของเราที่มุ่งเอาไว้ถ้าสร้างตัวไม่ดีเราจะไปสร้างอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นจะไปแนะนำสั่งสอนคนก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราสั่งสอนตัวของเรายังไม่ได้ถ้าเราแนะนำตัวของเราอบรมตัวของเราด้วยดีแล้วเรื่องการอบรมคนอื่นเราก็ต้องนำหลักธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมาไม่รู้เห็นมานี่ไปสั่งสอนเขาก็พอมีทางที่จะให้โลกได้รับผลประโยชน์จากความจริงที่เราได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาได้ฉะนั้นการสร้างตนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นธรรมะตนเมื่อรวมทั้งหมดก็หมายถึงอัตภาพร่างกายนี้ด้วยการประพฤติทางกายก็ดีการประพฤติทางวาจาก็ดีการคิดในทางใจก็ดีให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็คือการสร้างตนถ้าผิดเพี้ยนไปจากนั้นแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องตามธรรมดาของจิตที่มียาพิษฝังอยู่ภายในตนแล้วจะไม่นำบุคคลให้ไปตามจุดที่หมายแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้า
แต่จะถือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศัตรูต่อตนเองมีเรื่องของกิเลสกับธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปคือเป็นข้าศึกต่อกันเสมอเรื่องของธรรมะแล้วจะเป็นสิ่งขับไล่หรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมะนั้นให้หมดไปเป็นลำดับแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมะก็จะพยายามกดขี่บังคับธรรมะนั้นให้ต่ำลงไปเพื่อตนจะได้มีอำนาจครองหัวใจของมนุษย์และสัตว์โดยสมบูรณ์ที่หัวใจธรรมะใจนั้นเราก็เป็นคนผู้มีใจคนหนึ่งและก็มีทั้งธรรมะและมีทั้งกิเลสแทรกอยู่ภายในใจด้วยกันเราจะนำวิธีหรืออุบายอันใดมาใช้เพื่อจะแก้กิเลสหรือเพื่อจะให้กิเลสผูกมัดธรรมะภายในใจของเราให้เผยตัวไม่ขึ้นนี่ขึ้นอยู่กับเราแต่เราที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติด้วยกันใครๆก็ต้องทราบด้วยดีว่าไม่ใช่จะเป็นผู้มาสั่งสมกิเลสเพื่อจะหักล้างธรรมะให้สิ้นสิ้นไปจากกายวาจาใจของตนนอกจากจะพยายามดัดแปลงหรือแก้ไขกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มองดูธรรมะคือเครื่องมือที่จะนำมาแก้ไขกิเลสให้หมดไปจากใจโดยอุบายหรือวิธีต่างๆอย่าได้มีความนอนใจการเป็นการตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือวัยแก่วัยชราเพราะชีวิตมีอันเดียวเหมือนกันหมดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนหนุ่มมีลมหายใจอันเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกมีเพียงคนเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เป็นคนมีชีวิตอยู่กับโลกครับถ้าลมหายใจนี้หาไม่แล้วใครๆก็เป็นคนตายเหมือนกันหมดไม่เปิดอะไรจึงไม่ควรประมาทตัวเองคือนอนใจในความเพียรอุบายวิธีใดจะแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่จิตใจแล้วจงยิ่งพยายามค้นขวายหาอุบายนั้นๆนำมาแก้ไขตนเองให้รับประโยชน์หรือเป็นคติเครื่องสอนใจตนไปวันเล็กและน้อยนี่จะสมชื่อว่าเป็นผู้มาแก้ไขที่เหลือปัญหาอาสวะติการพิจารณาตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากมายไปจากกายกับใจเพียงอย่างจิตลงสู่กายเท่านั้นก็เป็นการพิจารณาธรรมดูให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของร่างกายและความแปรสภาพของเขาซึ่งมีความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทุกส่วนของร่างกายและพร้อมที่จะแตกสลายไปอยู่ทุกขณะและทุกอาการเช่นเดียวกันไม่มีใครจะมีความเป็นใหญ่ในร่างกายซึ่งจะบังคับเขาได้ไม่ให้มีความแปรสลายจากกันกายที่ตั้งอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้โปรดได้ทราบว่าคือสังขารได้จากส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้าเป็นก้อนหนึ่งหรือเป็นชิ้นหนึ่งและมีใจครองตัวรักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงถึงกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยมีลมหายใจเป็นผู้ทำหน้าที่การสืบต่อชีวิตจิตใจไปก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดความสามัคคีคือไม่ปรองดองซึ่งกันและกันลงเท่านั้นร่างกายของเราก็จะต้องมี
การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายที่นั่นที่นี่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในกายในใจของเราทันทีเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแล้วลานแห่งกรรมกรรมเท่านี้เราก็เห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วที่ไหนยิ่งเขาได้แตกจากกันไปเสียคือธาตุทั้งสี่นี้ได้แตกสามัคคีสลายจากความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามสภาพเป็นของเขาแล้วก็หมดความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในใจก็จะต้องไปก่อปฏิสนธิขึ้นมาอีกตามแต่บุญและบาปที่ตนสร้างเหตุเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่นั่นแลจะเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจและจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้ไปในทางดีได้ทั่วไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นสังขารประเภทเดียวกันแล้วมีความแปรสภาพและแตกสลายอีกตามลำดับลำดับแห่งภพแห่งชาติเช่นเดียวกับเธอที่เคยเป็นมาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นไปอีกเช่นนั้นเนี่ยเราลองมาคำนึงมาคำนวณประมวลอัตภาพร่างกายที่ตั้งขึ้นมาเป็นสังขารแล้วแตกไปตั้งขึ้นมาเป็นกองสังขารเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วแตกไปดูว่ามีสาระแก่นสารอะไรบ้างที่ควรจะนอนใจหรือควรจะมีความกระหึ่มรักชอบสงวนในสิ่งเหล่านี้จนลืมตนมาเด็ดประกอบความภาคความเพียรด้วยความสนใจอาศัยแต่ความเจ็บคร้านมากหน้าอ่อนแอฝังอยู่ภายในใจเพื่อจะตั้งพบตั้งชาติให้รับความทุกข์ความหมากติดตลอดตั้งขัดตั้งกันนี่มีอย่างที่ไหนที่นักปฏิบัติจะมาทำความสนใจกับสังขารซึ่งเป็นกองธาตุสี่เพียงเท่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนอกจากใครจะพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งต่อการพิจารณาสภาพแห่งขันธ์ทั้งหลายคือกองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาและรื้อถอนความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงกับการถอดถอนกิเลสอาสวะภายในใจทั้งตนออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วผ่านพ้นไปได้จากกองธาตุกองทุกข์กองแตกกองสลายนี้ไปได้เสียไม่มีทางอื่นที่จะให้เป็นสาระแก่เราอันเป็นที่พึงพอใจเลยการเกิดการตายของเรากับของสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันเราจะถือว่าเป็นของวิเศษเลิศโลกที่ไหนมันไม่มีจากความเกิดความตายอันนี้นอกจากจะมีแต่ความทุกข์ความลำบากในภพชาติหนึ่งไปเท่านั้นจะควรให้เป็นที่ยินดีและตื่นอกตื่นใจแล้วแสวงเพื่อพบเพื่อชาติอีกที่ไหนมีเรื่องเกิดกับตายเท่านี้ในโลกเกิดตายนี้ไม่มีอย่างอื่นเราจะนับได้หรือไม่ได้ไม่เป็นปัญหาดูอัตภาพของเราที่กำลังนั่งอยู่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เองนี่ก็เรียกกองสังขารอยู่แล้วมันตั้งขึ้นมันก็จะต้องสลายแปรสภาพลงไปคือแตกดับเหมือนกันอัตภาพหน้ามันก็จะเป็นสังขารประเภทเดียวกันมันก็ต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันอีกจะมีร้อยอัตภาพพันอัตภาพมันก็จะเดินทางสายเดียวกันจะแยกทางเดินกันไม่ได้สำหรับสังขารที่ให้นามว่าส่วนผสมแล้วไม่มีอันสังขารประเภทใดจะเดินตีแยกจากทางของสังขารทั้งหลายไปจะต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป
ป็นอุบายของปัญญาที่จะรื้อถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นทุกข์แก่จิตใจของเราออกได้เป็นขั้นๆเมื่อผู้มีสติปัญญาพิจารณามากละเอียดถี่ถ้วนโดยตลอดทั่วถึงจะสามารถถอดถอนออกได้ทั้งอุปทานคือความยึดมั่นในส่วนร่างกายซึ่งเป็นสังขารประเภทหนึ่งทั้งส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงของใจซึ่งเรียกว่าสังขารประเภทหนึ่งและถอนได้ทั้งอุปทานของใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาอันเป็นบ่อเกิดแห่งสังขารทุกๆประเภทคือสังขารร่างกายและสังขารความปรุงความภายในใจจะไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนั้นนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ตัดเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องสังขารเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากอันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามโลกนี้จะไม่มีในจิตใจดวงพ้นจากโลกนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมาเป็นของประเสริฐเลิศโลกเพราะความบริสุทธิ์ของใจที่ผ่านพ้นเครื่องกดขี่บังคับคือสมมุติอันนี้ไปได้กลายเป็นวิมุตติขึ้นมาภายในใจท่านพูดถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยภายในใจแม้จะมีส่วนแห่งความทุกข์ปรากฏอยู่บ้างในร่างกายก็ไม่สามารถจะซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจให้รับความทุกข์เช่นที่เคยเป็นมาครองธาตุขันธ์ก็ครองไปตามมันตามการของเขาแม้จะเลี้ยงดูรักษาเข้าไปก็เพียงพอถึงการของเขาที่จะแตกสลายไปเท่านั้นเรื่องปัญญาของธาตุของท่านรอบด้านไปหมดไม่มีอันใดจะสอดแทรกปัญญาของท่านได้ท่านจึงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นอัตภาพของท่านก็ตามก็เห็นตามจริงทั้งเขารวมกันอยู่ที่ให้ชื่อให้นามว่าเขาว่าอะไรทั้งที่เขาแปรสลายไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาแตกดับลงไปไม่มีที่ใดจะทำความยุ่งเหยิงแก่บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ไปแล้วแม้แต่นิดหนึ่งภายในใจเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นใจเป็นของสำคัญเราจะเห็นอะไรเป็นของสำคัญถ้าคือดินน้ำลมไฟไม่มีสิ่งใดจะเป็นของสำคัญเพื่อความหลุดพ้นจากหลักแก่อะไรนอกจากจะพิจารณาเขาให้รู้ตามสภาพความจริงของเขาแล้วถอดถอนเสี้ยนน้ำออกมาไม่ให้มันทิ่มแทะทิ่มแทงหัวใจหยุดเป็นเวลานานเท่านั้นนั่นเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของนักปฏิบัติใครถ้าขยันเกิดขยันตายก็คือว่าคนนั้นขยันรับภาระคือความกองทุกข์ถ้าไม่ขยันเกิดตายก็คือว่ามีความขยะแขยงต่อทุกข์เพราะเรื่องการเกิดการตายเป็นเรื่องกองทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดจะควรยินดีเงื่อนไหนจะควรปิหรือควรชมเงื่อนไหนไม่มีที่พอจะถือเป็นสาระจากการปิการชมนั้นนอกจากจะอย่างปัญญาให้ทราบตามความเป็นจริงของเรื่องความเกิดทั้งของท่านทั้งเราและเรื่องความตายทั้งของท่านทั้งเราให้เห็นชัดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางขอดขวางตนเองให้พ้นจากบ่อแห่งความกังวลในอัตภาพนั้นนักปฏิบัติต้องดูเรื่องของตัวที่มีอยู่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอย่าเกียจคร้านเพราะความเกียจคร้านทราบไปแล้วว่า
ตั้งอยู่ที่ไหนเป็นความอ่อนแอหรือเป็นความไม่เจริญในที่ไหนตั้งอยู่ในบ้านใดเมืองใดบ้านนั้นเมืองนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในวัดใดวัดนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในคนใดคนนั้นจะเป็นคนเกียจคร้านไม่เจริญรุ่งเรืองในข้อวัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิมุตติคนไม่ปรากฏในคนที่เกียจคร้านนั่นเลยเพราะฉะนั้นความเกียจคร้านสำหรับผู้ปฏิบัติจึง

เราก็ปงตกละเรื่องของคารวะเรื่องของพระอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรายังไม่ตรงนี่นะเพราะความเมตตานั่นเองที่ไม่ตรงก่อนจึงต้องได้กี้กันอยู่เรื่อยว่ากันอยู่เรื่อยไม่ว่าไม่ได้ไม่เห็นน่ะไม่ได้คิดใครจะมาพูดคำนี้ให้คิดมีเหรอนี่อันหนึ่งหรือว่าเจ้าของจะคิดธรรมดาเลยแม้แต่พูดจะมาพูดให้คิดจะไม่มีหรือไม่มีน่ะจะว่าไงจะว่าผมเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณาหน่อยคำพูดเช่นนี้ผมก็ไม่เคยได้พูดเพราะมันไม่เคยปรากฏในใจแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ว่าเพราะธรรมชาติที่มันเป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนั้นทั้งหลายคนละโลกมันกับคนละโลกแต่มันไม่ใช่โลกแล้วมันไม่มีอะไรเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยสิ่งใดที่แสดงมามันจะไม่เห็นไม่รู้ยังไงนี่แหละอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามเกิดความจริงประกาศลั่นเดี๋ยวนี้คือองค์ศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แสดงบอกไว้ทั้งนั้นทรงเป็นไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องโลกนอกเราไม่ต้องพูดแล้วไม่มองเห็นตัวเลยเห็นตัวคือหมายความว่าเห็นกิริยาของธรรมแสดงออกมันมีแต่อันเดียวเท่านั้นเคลื่อนไหวอะไรไหนมาดังนั้นเป็นเจ้าตัวการเป็นผู้ถือบังเหียนเป็นผู้ควบคุมแล้วมันละเอียดถึงขนาดที่ว่าไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าอันนี้เป็นไผ่อันนี้คือสิ่งเครือบแฝงใจอันนี้เป็นนายบีบบังคับอันนี้เป็นยักษ์อันนี้เป็นผีมันพูดว่าไผ่ตอนนั้นมันก็ครอบหมดแล้วมันไม่รู้เลยมันกว้านอันนี้มาเป็นเราของเราไปทั้งหมดนี่สิมันกล่อมขนาดนั้นมันไม่รู้เลยแล้วจะเอาวิชาที่ไหนมาแก้มาอย่างให้ทราบวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีหวังว่างั้นวิชานี้เป็นวิชาของมันเรียนเพื่อมันไม่เรียนเพื่ออะไรแม้แต่เรียนธรรมถ้าไม่มุ่งใจจะปฏิบัติมันก็เรียนเพื่อมันจำเพื่อมันมันสั่งสมทิฏฐิมานะสั่งสมความสัมพันธ์มั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดหลักนักปราชญ์ชาติกวีขึ้นมามันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไปหมดเลยไม่พ้นแม้แต่เรียนธรรมะว่าขนาดนั้นนะผมพูดในวงหมู่เพื่อนด้วยความเป็นกันเองไม่มีลี้ลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกแบบนี้มันจะถ้าว่าพูดถึงกระเทือนมันกระเทือนตลอดเวลาทางตาทางหูทางอะไรมันปัดสัมพันธ์อันนี้อันหนึ่งมันไม่ได้ตั้งใจที่จะกำหนดกฎเกณฑ์จะสอดจะส่องจะดูมันนะคือมันเป็นหลักธรรมชาติด้วยกันอันนั้นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่คล่องตัวของมันมันแสดงออกแต่ละลายแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์มันเป็นความคล่องตัวเป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติของมันมันแสดงของมันอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้มันเป็นผู้ทำงานเองสิ่งที่เป็นเจ้าโลกในหัวใจนี้มันผลักมันดันทำการทำงานของมันโรงงานของมันนี้ไม่มีเวลาปิดเลยไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนไม่เลือกอิริยาบถมันทำของมันอยู่ตลอดเป็นอัตโนมัตินี่คือหลักธรรมชาติที่มันสิ่งที่มันมีอำนาจครอบหัวใจที่มันเป็นเจ้าโลกพาโลกให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายและความทุกข์ความลำบากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยนี่คือธรรมชาติตรงนี้มันทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกโดยสัตว์โลกไม่รู้สึกเลยนี่เป็นธรรมชาติของมันทีนี้ธรรมชาติอันหนึ่งที่สามารถที่จะรู้มันได้นั้นก็ไม่ต้องสังเกตไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางมันเป็นธรรมชาติ
หลักอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันมันถึงทราบกันได้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมันจะละเอียดขนาดไหนก็พ้นเรื่องธรรมซึ่งเป็นของละเอียดเนื้ออันนี้ไปไม่ได้นี่สิมันรู้อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่มาคิด

ทำก็หมายถึงเครื่องที่จะรู้กันเห็นกันแก้กันมันเป็นต่างอันเป็นต่างอันเป็นต่างเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองทีนี้มันก็ทันกันโดยไม่ต้องตั้งใจสังเกตสังกามันก็ทันมันหากสัมผัสมันทำให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาแต่ตรองไปตามมันโดยหลักธรรมชาติอีกการพิจารณาเองมันเป็นทั้งหมดนี่คือมันละเอียดมากหนาวิชาใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีวิชาใดที่จะสามารถสอดรู้ธรรมชาติอันนี้ที่ทำงานอยู่บนหัวใจคนไม่มีทางเลยมันจะเรียนมากน้อยขนาดไหนก็เถอะเรียนก็คืองานของมันให้เรียนการทำงานของมันผลรายได้เป็นของมันไม่ใช่เป็นของธรรมมันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นนี่แหละที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องความสลดสังเวชมันจะไม่สลดสังเวชยังไงมันกล่อมถึงขนาดนั้นจนไม่รู้ยิ่งสมัยทุกวันนี้ยิ่งนับวันรุนแรงขึ้นอำนาจของมันมีมากไม่ทำให้รู้เลยอะไรที่จะคล่องปากคล่องใจเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นให้เคลิ้มไปตามมันนั้นสนใจมากนะไม่ได้เพราะมันทำให้สนใจอีกเนี่ยมันซ้อนเข้าไปเลยเป็นลำดับลำดาไม่รู้กี่สลับซับซ้อนเรื่องความละเอียดแหลมคมของมันมันแทรกอยู่ทุกถ้าเป็นขนก็ทุกขุมขนถ้าเป็นเม็ดหินเม็ดทรายก็แทรกอยู่ทุกเม็ดหินเม็ดทรายหุดถึงใจก็แทรกอยู่ในหัวใจเต็มแล้วแล้วอาการอะไรที่แสดงออกมาจะไม่ใช่อันนี้แสดงจะเป็นอะไรแสดงออกมาเล่าน่ะออกมาส่วนละเอียดก็อยู่ออกมาจากใจพอออกมาสู่กายสู่วาจาสู่กิริยาท่าทางก็เป็นส่วนอยากมานี่ก็พอมองเห็นได้แต่ที่ไม่มองเห็นซึ่งมันทำงานอยู่ภายในตัวของมันนั่นเด้มันละเอียดขนาดไหนนี่แหละแล้วใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ละได้ตั้งที่โลกถึง3แดนโลกธาตุหาอะไรหนึ่งไม่มีเลยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งไม่ทรงได้เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดวิชาแขนงที่จะสังหารธรรมชาติเจ้ามหาอำนาจนี้ให้บรรลัยลงไปจากพระไถ่มีวิชาสยามภูเท่านั้นคือทรงรู้เองเห็นเองทรงปฏิบัติเองจะด้นเดาก็เป็นเรื่องของพระองค์เองเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ก็ต้องมีรูปคำเป็นธรรมดาดังที่ไปศึกษาในสำนักนั้นสำนักนี้สำนักไหนก็เป็นสำนักอยู่ใต้อำนาจของมหาอำนาจนิสีพระองค์ก็ทรงทราบว่านี่ไม่ใช่ทางเนี่ยแล้วนี่มาทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์แล้วก็ทรงย้อนระลึกถึงขณะที่ทรงพระเยาว์ที่พระราชวิดาพาไปแลกนาขวัญทรงประทับอยู่ใต้ร่มว่าเลยร่มไม้ร่มว่าทรงเจริญอานาปานสติ

นั่นแหละเพราะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจากใครไม่มีใครบอกใครสอนวิชาที่เรียนมาเหล่านั้นเป็นโมฆะทั้งนั้นไม่มีความหมายในการแก้มหาอำนาจที่ครอบในหัวใจบังคับในหัวใจนี้ไม่ทรงพิจารณาอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์นี่เริ่มเข้าสู่สัจธรรมอันเป็นทางบุกเบิกอันเป็นทางสังหารอันเป็นเครื่องสังหารแล้วยังได้สมรู้ทรงเห็นขึ้นมาคำว่าอุเพนิวาสานุสติสติญาณพระองค์ทรงเคยรู้เมื่อไรและลึกชาติย้อนหลังได้กี่ชาติกี่กับกี่กันจนไม่มีประมาณก็ทรงรู้ถึงความไม่มีประมาณตลอดตัวถึงพบแห่งชาติของสัตว์ทั้งหลายมีพระองค์เป็นประธฐานหรือเป็นประมาณเป็นหลักมันเคยติดแต่ติดตายยังไงอาสวะคือเฮ้ยบุเพนิวาสานุสติญาณเคยเป็นมาอย่างไรอย่างไรทรงทราบย้อนหลังไปจากปัจจุบันคือจิตดวงนี้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติความเกิดแก่เจ็บตายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องความต้องเจียวในวัฏสงสารเพราะอำนาจแห่งเจ้ามหาอำนาจนี้พาให้หมุนให้เวียนพบมัจจิมยามก็ทรงทราบถึงเป็นปุถุปาจยานปุถุปาจยานคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ไม่มีประมาณมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกหย่อมหญ้าเกิดเรื่องตายของสัตว์เกิดที่นี่ไปตายที่นั่นเกิดที่นั่นไปตายที่นี่ไม่มีที่ไหนว่างเลยทรงทราบตลอดทั่วถึงพอประชุมยามก็อาสวัคคายานก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นดวงคือญาณความรู้แจ้งความสิ่งอย่างอาสวะทั้งหลายนั่นคือว่าได้ตัดสรู้นี่วิชาของสยามภูมีพระองค์เดียวเท่านั้นมาทำลายกงจักรของกิเลสในชาวพุทธบริษัทของผมนี่คือหน้าที่หายไปกลายเป็นที่สุดที่บุคคลพ้นแล้วจากโทษแห่งกงขังเรือนจำคือความเกิดแก่เจ็บตายโดยมีเจ้านายอันใหญ่โตนี้เป็นผู้บังคับบัญชาอดถี่ข่มเหงอยู่ในเรือนจำและจะวัดประจักษ์ได้สิ้นสุดถึงหมดหลุดพ้นไปที่แรกก็มีเพียงพระองค์เดียวมาทรงทราบไปจับพระไทยแล้วก็นำธรรมานี้ไปสั่งสอนสัตว์โลกสาวกอรหันต์อรหันต์ที่จะบรรลุตามท่านก็หลุดพ้นจากกองขังออกไปแล้วจากนั้นก็เป็นผู้สำเร็จพระสกิทาโสดามีพระสกิทาคามีก็มีพระสะอนาคามีเพื่อที่จะก้าวเขาออกจากวัฏจักรเป็นที่แน่นอนแล้วเพียงไปตามการเวลาเท่านั้นมีกฎมีเกณฑ์มีหลักเป็นที่แน่ใจแล้วมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีสัมภาวใหญ่ได้แก่ธรรมเป็นเครื่องยึดของใจแล้วก็สัมภาวใหญ่ก็หลุดพ้นไปได้จากมหาสมุทรมหานิยมมหาจมทั้งเป็นทั้งตายออกไปได้ดังนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนถึงพระไตรสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีเป็นเครื่องยึดไปโดยลำดับลำดาจนมาถึงพวกเรานี่ไอ้กิเลสมันลบหมดเพราะมีอำนาจธรรมที่กระเทือนโลกธาตุและเป็นข้าศึกต่อมันอย่างยิ่งไม่มีที่มันจะกลัวอะไรกลัวแต่ธรรมนี้เท่านั้นแต่

มันก็สามารถลบล้างความจริงของธรรมนี้ให้กลายเป็นของปลอมยกตัวของมันขึ้นเป็นของจริงบนหัวใจสัตว์สัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องความเห็นผิดโดยถือว่าเป็นความเห็นถูกไปตามมันภายในจิตใจอย่างฝังลึกกระจายออกมาจากจิตใจก็เป็นไปตามความรู้ความเห็นความเป็นของมันไปเสมอและยังยึดนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจหมดไม่มีชิ้นใดเหลือแยกออกไปจากว่าเป็นตนเป็นของตนเลยจันโลกถึงได้พอใจทำความชั่วช้าละมุกมาบาปเป็นสิ่งที่กระเทือนโลกมานานผลของมันทำให้โลกได้รับความทุกข์สัตว์โลกก็ไม่กลัวบุญเป็นสิ่งที่เกิดเทือนโลกมานานในคุณสมบัติมีความสุขเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมสัตว์โลกก็ไม่สนใจเพราะอำนาจแห่งความละเอียดก้อยอิ่งของมันนั่นได้กล่อมอย่างสนิทใจอย่างสนิทติดใจจนไม่มีวาระโอกาสใดที่จะคิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือความผิดอันนี้เป็นเพียงปลอมเป็นเพียงกล่อมให้สัตว์โลกหลงไม่เคยคิดเลยอะไรอะไรก็เลยเสกสรรปั้นยอขึ้นมาของปลอมเสกสรรปั้นยอขึ้นมาให้เป็นของจริงให้เป็นความนิยมในสังคมของมันนั่นแหละที่ครอบหัวอยู่นะกลายเป็นความนิยมชมชอบไปตามๆกันเพราะสัตว์โลกอยู่ในเป็นสังคมของมันทั้งนั้นจะเป็นสังคมของใครไม่ใช่พุทธบริษัทแม้แต่พุทธบริษัทยังไม่พ้นจากเป็นความเป็นสังคมของมันตามขั้นภูมิแห่งความอยากละเอียดของธรรมและของกิเลสนี่แหละที่มันถ้าพูดถึงหน้าอิจฉาและอาใจก็หน้าที่สุดพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็อัศจรรย์จนล้นหัวใจว่าสามารถนำธรรมเหล่านี้มาตีหัวกิเลสให้พังทลายไปจากสัตว์โลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนี่แหละวิชาสังหารกิเลสคือศาสนธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนี้นับพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรเล่าเรื่องเล่าเพื่อเป็นคติแก่ผู้ฟังเรื่องคนและสัตว์ดีชั่วต่างๆทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำนั้นทำชั่วได้รับความทุกข์อย่างนั้นคนนี้ทำดีได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นนั่นเพื่อยึดมาเป็นคติต้องเรียกว่าพระสูตรทั้งร้อยกรองเอาไว้มันเป็นคติตัวอย่างของคนผู้ที่เจ้าเป็นเจ้าของแห่งตำรับตำราเป็นเจ้าของแห่งพระสูตรนั้นๆก็ล่วงลับผ่านไปแล้วแต่นำเรื่องนั้นมาเพื่อเป็นคติแก่กุลบุตรที่กำลังก้าวเดินอยู่นี้ให้ได้ยึดเป็นคติทางฝ่ายชั่วก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วพยายามปล่อยวางละวางละเว้นไม่ทำผู้ที่ดีเรื่องที่ดีที่เป็นคติตัวอย่างอันดีก็ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องยึดข้อปฏิบัตินะพระวินัยคือกฎข้อบังคับไม่ให้ปีกออกนอกลู่นอกทางอันจะเป็นเหตุให้เหยียบขวากเหยียบหนามเป็นอันตรายแก่ตนเองได้แก่ความชั่วช้าหลามกอย่าทำไม่ให้ทำนี่นะพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางเอาไว้ไม่ให้สัตว์โลกไม่ผู้ปฏิบัติผู้เคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าปีกออกไปโดยความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดจึงบอกไว้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นผิดอย่าทำนี่เป็นกฎข้อบังคับยังปรับโทษไว้ด้วยเพื่อคนนั้นจะได้รู้สึกตัวเห็นโทษนะนี่พระองค์มีพระเมตตาขนาดไหน
ันนี้ธรรมได้แก่ทางดำเนินพระปรมัตถ์นะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแสดงไปไว้หมดทุกแง่ทุกมุมพระวินัยก็มีไว้แล้วเป็นรั้วสองฝากทางกั้นไว้ไม่ให้สัตว์ปีกแวะไปจะผิดจากทางดำเนินแห่งธรรมนี่ก็ประกาศธรรมสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการทั้งหมดแห่งธรรมอันแท้จริงให้ปฏิบัติตามพระวาจาตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนนี้ซึ่งเป็นเหมือนกุญหมายป้ายทางอันถูกต้องแม่นยำต่อจุดที่หมายไม่เป็นอื่นถ้าทรงสั่งสอนให้ดำเนินไปตามนั้นไปตามอาการของธรรมเพราะศาสนธรรมที่แสดงออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไม่ว่าจะเป็นพระวินัยไม่ว่าจะเป็นพระปรมัตถ์เป็นชื่อแห่งธรรมแท้ทั้งนั้นเป็นกุญหมายป้ายทางเพื่อจะเข้าถึงธรรมแท้เป็นเข็มทิศทางเดินเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่จะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นที่อื่นท่านจึงสอนมาอย่างนั้นผู้ฟังด้วยความถึงใจทำไมจะไม่ซึ้งภายในจิตใจของแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆเหล่านี้หรอกปฏิบัติดำเนินไปแล้วอย่างไรก็อย่าลืมนะว่าเจ้ามหาอำนาจนี้จะต้องแทรกติดตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาไล่เนื้อและไล่ใกล้ชิดติดพันยิ่งกว่าหมาไล่เนื้ออีกหมาไล่เนื้อเวลายังห่างยังมีเวลาหลงกลิ่นตามกลิ่นไม่ทันก็มีหลงร่องหลงลอยสูดดมทั้งนั้นทั้งนี้ที่นั่นที่นี่ก็มีในเรื่องของเจ้ามหาอำนาจคือกิเลสประเภทมหันตทุกข์แก่สัตว์นี้นั้นไม่มีหลงร่องหลงลอยนะไม่ว่าจะผู้ปฏิบัติธรรมะขั้นใดมันจะมีธรรมชาติของมันเองตามขั้นภูมิแห่งความอยากความละเอียดของธรรมมันก็ตามขั้นภูมิแห่งความละเอียดแหลมคมที่พอเหมาะพอสมจะกบร่องกบรอยไม่ให้เราตามร่องรอยไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเช่นจิตตภาวนาจึงต้องเสียท่าเสียทางอยู่เสมอแต่ตนก็ไม่รู้ว่าเสียท่าเสียทางเพราะอะไรนั่งภาวนาแทนที่จะสงบมีความสบายสะดวกสบายลื่นเลิงภายในจิตใจก็กลับเป็นแต่เรื่องของผลของกิเลสมาแสดงขึ้นเสียหรือเหตุของกิเลสมาทำงานอยู่บนหัวใจของผู้สมาธิภาวนานั้นเสียมันลากมันถูไปที่ไหนแดนโลกธาตุก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนมันพาไปจนหมดคือไปด้วยความหลอกลวงไปด้วยความเลี้ยวไหลไปด้วยลมๆแรงๆเพราะเชื่อมันไปตามความลมๆแรงๆหาที่เก็บที่หลับไม่ได้ทั้งท่านที่ถูกโกหกอยู่ตลอดเวลาในขณะของจิตที่พาคิดพาปรุงไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชักจูงจากตัวหลอกลวงนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบได้นี่แหละทีนี้ทำเมื่อแทรกเข้าไปไม่ได้ในวงความเพียรมีแต่กิเลสเพียรทั้งหมดเอาไปกินทั้งหมดแล้วจะปรากฏสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรนี่สิมันน่าสลดสังเวชเหลือเกินนะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราทราบเหตุทราบผลว่าข้าศึกศัตรูนั้นแนบสนิทอยู่กับใจของเราตลอดเวลาแล้วเราย่อมจะจับอาวุธขึ้นมาต่อต้านระวัดระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าแต่เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิริยาบถใดต้องมีเพื่อป้องกันตัวรักษาตัวอยู่เสมอไม่ให้สิ่งเหล่านี้แสดงตัวขึ้นมาไม่แก่สติสำคัญมากนะสติระลึกรู้แล้วมีทางที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันทางต่อสู้กันมีอุบายวิธีการที่จะแก้ไขตอดถอนกันก็เป็นเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นเพราะความระลึกรู้ในข้าศึกที่ปรากฏตัวขึ้นมา
นะตัวสติเนี่ยสำคัญที่สุดจึงต้องได้ถี่ยิบเรื่องความเพียรเหมือนกับเข้าสู่สงครามหรือเหมือนกับเขาชกมวยกันบนเวทีต้องจ้องอยู่ตลอดไม่งั้นตายแพ้เดียวเท่านั้นหงายตูมเลยไม่ทราบมาท่าไหนคู่ต่อสู้มาไม่ทราบว่าหมัดว่าเข่าว่าศอกว่าถือว่าเตะแล้วเผลอตรงไหนเข้าตรงนั้นเพราะผู้นั้นก็จ้องเอาจุดที่เผลอไอ้เราก็ชอบเผลอแล้วก็ต่อยเอาเรื่อยๆนี่มันถึงเข้ากันไม่ได้กับข้าศึกอยู่ภายในใจของเราเนี่ยมันเด่นขนาดนั้นเวลานี้กำลังยิ่งกำลังเด่นขึ้นเรื่อยๆนับวันส่งเสริมต่างคนต่างสนใจต่างคนต่างส่งเสริมไม่ระลึกเลยว่าเป็นพิษเป็นภัยเห็นว่าเป็นของที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงเคลิ้มไปตามเคลิ้มไปตามทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้แม้ในวัดในพระในเนรทั้งๆที่มันส่วนหยาบๆนั่นแหละไม่น่าจะมีในวัดในวาในพระในเนรมันมีได้เพราะชอบมันสมัครใจกวาดต้อนมันมามันไม่มาก็ประสบแสวงหามากวาดต้อนมันมาทั้งคนมาให้พอใจรับพอใจเอาด้วยความพอใจกับสิ่งนั้นๆที่จะเป็นภัยต่อจิตใจนั้นจึงมีได้ทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนมีเกลื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาเจ้ายศเจ้าศักดิ์เจ้าสง่าตัวสง่าราศีไม่รู้ว่ามันเป็นนั่นคือตัวจอมปลอมยกตัวจอมปลอมหลังเป็นของจริงขึ้นมาก็เหยียบย่ำทำลายของจริงให้ถ้าเยอะตัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็เหยียบย่ำทำลายจะด้วยซ้ำไปตามที่เป็นของจริงกลายเป็นของคือของล้าสมัยสิ่งที่เคยเป็นที่เทิดทูนของจอมปราบทั้งหลายไอ้ตัวความชั่วช้าลามกที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้มันกลับเข้าไปพาไปเหยียบย่ำทำลายว่าเป็นของไม่ดีไม่ดีเป็นของคือของล้าสมัยหาคุณค่าไม่ได้ไปจะหมดนี่แหละมนุษย์เราที่ลดคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ลงและเพิ่มความเดือดร้อนวุ่นวายความระสำนะสายความพิภายวายปวงขึ้นโดยลำดับและวงกว้างจะหาประมาณไม่ได้แล้วนะอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันเพราะต่างคนต่างชอบต่างคนต่อต่างคนต่างแสวงต่างคนต่างบำรุงส่งเสริมสิ่งนี้จึงมีกำลังมากกำลังทำลายหัวใจสัตว์โลกทั้งที่มันทำลายหัวใจให้เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนั้นก็ยังมุ่งหวังความเจริญมุ่งหวังความมีหน้ามีตามุ่งหวังยศถาบรรดาศักดิ์มุ่งหวังความมั่งความมีดีเด่นความสุขความเลิศจากธรรมชาติไฟมาลัยกันที่มันเผาอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งตัวมหาภัยนี้ไม่มีทางทราบได้นี่ที่ว่าศาสนาจะหมดไปจากจิตใจของโลกหมดไปเพราะสิ่งนี้ลบล้างต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างพอใจทำซึ่งเป็นที่เทิดทูนของจอมปราดก็ค่อยนับมันอับเฉาไปจากจิตใจแม้ทำจะมีคุณค่าประเสริฐเพียงไรก็ตามก็จะถูกปิดบังคุณค่านั้นไว้หมดนี่ตั้งแต่จอมมหาโทษเสนียดกันไหลนั้นถูกเสกสรรขึ้นมาเป็นปั้นดอกขึ้นมาเป็นของดีเยียบหัวใจสัตว์ทุกร้อนขนาดไหนก็ยังไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆไปตายเกิดตายเกิดมานี้กี่พบกี่ชาติเพราะอำนาจแห่งธรรมชาตินี้กดขี่บังคับและรีดและไถก็ไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญอยู่เรื่อยๆนี่เห็นไหมสิ่งที่มันหลอกมันลวงเป็นสิ่งลมๆแรงๆผู้เชื่อก็เชื่อแบบลมๆแรงๆเชื่อหาประมาณไม่ได้ซึ่งมันมี
หวังที่จะได้เป็นความสุขความเจริญดังใจหมายนั่นเลยมันก็หวังมนุษย์เราอยู่ด้วยความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังก็เพราะสิ่งนั้นมันพาให้คนสมหวังที่ไหนมันนอกจากสังหารทำลายให้แหลกแต่กระจายไปตลอดเวลาโดยอัตโนมัติของมันโดยอำนาจหน้าที่ของมันที่เคยชินมาจนเป็นตัวของตัวเราเราไม่รู้แล้วจะหาความสมหวังมาจากไหนสิ่งที่ให้เป็นความสมหวังก็คือธรรมเท่านั้นที่จะแก้เข้าไปแก้เข้าไปเริ่มตั้งแต่ขั้นสมาธิภาวนาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนขอให้สละหัวใจลงไปเชื่อองค์ศาสดาเถิดเราจะมีวันผุดวันโผล่ขึ้นมาจนวันหนึ่งจนได้เวลาหนึ่งจนได้แม้ที่สุดจะไม่มากเพียงขั้นสมาธิความสงบใจก็จะเห็นจะปรากฏขึ้นมาที่ใจใจนี่แลเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วไม่ทำทั้งหลายแม้แต่บาปกรรมความทุกข์ทั้งหลายใจยังยอมรับเพราะใจนี้ไม่เหนืออำนาจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งปกครองจึงต้องยอมตนให้เป็นเสียงเท็จเท้าของสิ่งนั้นเหยียบย่ำทำลายไปมาอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเจ้าของมีสมาธิธรรมเป็นต้นพอเป็นหลักใจพอเป็นที่อุ่นแล้วทำไมจะไม่ได้มีความสงบร่มเย็นในขณะเดียวกันทำไมจะไม่เห็นคุณค่าแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่กิเลสมันถอยตัวห่างออกไปเพราะอำนาจของธรรมกำจัดมันเล่าเมื่อได้ปรากฏนี้ขึ้นมาแล้วก็มีแก่ใจถ้าเชื่อองค์ศาสดาจะเป็นอย่างนี้นะเชื่อให้ถึงใจบังคับเชื่อศาสดาแล้วต้องเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยตามองค์ศาสดาที่แสดงไว้ยากลำบากขนาดไหนต้องบึกต้องบืนต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือยอดเราหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยวิริยานุขมัจเจตินั่นท่านประกาศรับรองไว้แล้วความเพียรในทางที่ดีที่ชอบนี่แหละที่จะยังเราให้สมหวังความสมหวังแม้สมาธิหวังสมาธิทำก็ได้หวังแล้วได้สมหวังแล้วแล้วก็หมุนตัวเข้าไปบำรุงรักษาให้ดีระมัดระวังให้ดีอย่าให้ข้าศึกศัตรูที่เคยเป็นต่อเราอยู่แล้วเข้ามาทำลายคุณสมบัติอันเลิศอันประเสริฐที่เราไม่เคยพบเคยเห็นคือสมาธิธรรมนี้ให้บรรลัยหายไปงั้นเราก็จะได้ครองธรรมอันนี้เป็นต้นทุนหมุนความเพียรก้าวไปโดยลำดับลำดาสมาธิธรรมจะปรากฏขึ้นที่จิตรู้ที่จิตเห็นที่จิตจะไม่สงสัยเลยเพราะอันนี้เป็นของจริงศาสดาจริงอย่างไรธรรมนี้จริงอย่างนั้นธรรมนี้จริงอย่างไรธรรมของศาสดาจริงอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำมาอยู่ใกล้อยู่ไกลจะอยู่กับความจริงเมื่อใครปรากฏความจริงขึ้นมาเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็แน่ใจแล้วพิจารณาด้านปัญญาถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งจิตมีความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การพิจารณาใส่ตรองแล้วเพราะเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่หิวกระหายกับอารมณ์พอที่กิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญจะถุดจะลากไปตกเหวตกบ่อตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะธรรมเป็นสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกเพราะราคะตัณหามันรุนแรงกำลังของกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเป็นที่อุจาดบาดตามากถ้าเร็วก็เร็วมากในการแสดงออกของมันนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงตำหนิติเตียนวงประเพณีของผู้มีธรรมจึงต้องให้มีกฎเกณฑ์ในการประพฤติในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้
ทางมนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เข้าไปตามภาษีภาษาของเราเขาไม่รู้จักหยาบไม่รู้จักละเอียดไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วประการใดเขาก็เพลิดเพลินลื่นเลิงไปตามเรื่องของเขาแต่มนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นหยาบมากเร็วมากเพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่หยาบโลภและเป็นตัวเหตุอันสำคัญด้วยที่จะทำก่อความพินาศชิบหายให้โลกได้ถึงขั้นมลายกันเป็นไปได้เพราะอันนี้อันนี้เป็นต้นเหตุให้ความโลภเกิดขึ้นมากกว้านเข้ามาหาตัวนี้ตัวราคะตัณหาตัวกามกิเลสนี้โทสะโกรธขึ้นมากโกรธก็เพื่อเข้ามาอันนี้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้เพื่ออันนี้ส่วนความหลงเป็นสิ่งที่ฝังจมอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดไม่ได้เป็นอะไรแสดงอะไรออกมาเต็มที่เต็มฐานเหมือนเจ้าราคะตัณหานี่เลยอันนี้เป็นธรรมชาติที่ออกหน้าออกตามากทีเดียวจึงจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันกับธรรมชาติอันนี้พิจารณาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามขอแยกให้แยกให้ดูคนตายเป็นยังไงตายขณะนี้เป็นยังไงขณะต่อไปเป็นยังไงตายไปถึงวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงกำหนดที่คลายออกไปที่เพราะเป็นความจริงนี่เราคาดไปก็คาดไปตามความจริงไม่ได้คาดไปตามความจอมปลอมดังกิเลสพาคาดพาหมายหลุมหลุมแรงแรงอันนี้เราคาดเข้าหาความจริงตายได้สองวันสามวันเป็นยังไงที่นี่ถึงสี่ห้าวันเข้าไปเป็นยังไงแยกแยะขยายดูในร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเราของเขาให้พิจารณาแยกแยะออกไปอย่างนี้แล้วมันระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงดูสิมันน่ารักไหมน่ากำหนัดยินดีไหมแม้จะทนดูก็จะดูไม่ได้แล้วเวลานี้จมูกจะพังทลายอยู่แล้วตาก็จะกระเด็นลูกตาก็จะกระเด็นความรู้สึกก็จะระเบิดภายในหัวใจอยู่แล้วมันยังน่ารักน่ากำหนัดยินดีอยู่เลยจับหัวมันใสเข้าไปเลยถ้าว่ามันเก่งจริงนั่นนักปฏิบัติให้แยกให้แยกพินิจพิจารณานี่แหละท่านเรียกว่าปัญญาการสอนก็สอนปัญญาทั้งรุ่นอย่างนี้แหละผู้พิจารณาให้แยกแยะเป็นสมบัติของตัวเองนี่ยิ่งละเอียดละออกมากยิ่งกว่านี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าละเอียดนะที่สะดอดแสดงนี้ให้มันเป็นขึ้นภายในตัวเถอะปัญญาปัญญาอันนี้ในขั้นนี้ก็ต่างจะกระจายไปหมดไม่เคยคิดไม่เคยรู้มันคิดมันรู้ขึ้นมามันสอดมันแทรกมันขุดมันค้นกิเลสอยู่ตรงไหนตรงไหนมันจะตามเข้าไปค้นแหลกเหลวไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องอสุภะพิจารณาแตกกระจายแล้วเทียบไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้มันมีผิดแปลกกันยังไงบ้างกับธรรมชาติที่เป็นอยู่เวลานี้กับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่เป็นของวิเศษวิโสอะไรนี่ดูที่อันนี้วิเศษได้อันนั้นก็ยังเพียงชีวิตครองอยู่เท่านั้นหนังหุ้มห่ออยู่เพียงเท่านั้นประเสริฐสรรว่าวิเศษวิโสที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่คนตาบอดอย่างมืดมิดปิดตาท่อถูกกิเลสมันปิดเอาอย่างมิดตัวนี่ทำท่านก็บอกคุณแล้วจะเอานี่มาส่องเขาควรจะเห็นแล้วปัญญาธรรมพิจารณาจนชัดเจนเทียบข้างนอกเทียบข้างในแต่พิจารณาข้างในยังไม่ได้ยังกระจ่างเอาข้างนอกมาพิจารณาซะก่อนเอามาตั้งไว้ตรงหน้าให้มันตายต่อหน้าต่อตากำหนดสิเรากำหนดเพื่อความจริงเพื่อแก้ความจำปลอมลมๆแรงๆมันมันจะผิดไปไหนคาดไปไหนก็คาดเพื่อความจริงไม่ได้คาดเพื่อความจำปลอมผิดไปตรงไหนคาดเพื่อถอดเพื่อถอนเมื่อเห็นตามความจริงนี้แล้วมันก็ถอนมาเองมันหลงมันหลงตามความจำปลอมมันยังหลงไปได้ติดได้พันได้รักได้ชอบได้ทำไมพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเป็นของจริงโดยแท้มันจะถอดจะถอนตัวไม่ได้มันจะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้นี่เหรอไม่มีพระพุทธเจ้าสอนไว้ทำไมพระพุทธเจ้าพ้นโลกได้ยังไงปล่อยวางได้ยังไงท่านปล่อยวางด้วยวิธีใดท่านสอนวิธีนั้นไว้อย่างสุภาพสุภาพสอนพระให้ไปเยี่ยมป่าชาก็เพื่ออันนี้เองเอาจนถนัดชัดเจนในหัวใจจนมันสลดสังเวชเทียบเข้ามาข้างในเทียบออกไปข้างนอกหลายครั้งหลายหนมันก็อิ่มตัวข้างมันอ๋อประจักษ์ชัดแน่แล้วหายสงสัยรู้ชัดเจนภายในใจขาดกันเลยระหว่างอสุภะกับจิตมีขาดออกจากกัน
็นชิ้นเป็นส่วนไม่มีเงื่อนต่อกันมันก็รู้ได้ชัดไม่ต้องไปเรียนจากใครละนี่แหละปัญญาเนี่ยคือเรียนรู้ก็รู้ด้วยปัญญาเรียนก็เรียนด้วยความคิดความพิจารณาคาดหมายไปตามความจริงที่พระองค์ทรงสอนมาแล้วอย่างไรมันต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันถอนตัวมาเองสามแดนโลกธาตุมันก็เหมือนกันหมดหลงที่ตรงไหนตื่นที่ตรงไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ตื่นไอ้จอมปลอมนั่นแหละมันทาให้ตื่นตลอดเวลาตื่นไม่มีหยุดมีถอยตื่นดมๆแรงๆไม่มีที่จอดที่แวะนี่ไม่ตื่นมันพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วเมื่อมันถอนออกมาต่อถอนไปหมดแล้วมันจะไปไหนจิตปัญญามีอยู่รอบตัวนี่ตรงไหนมันขัดตรงไหนไม่มืดตรงไหนมันไม่เข้าใจตรงไหนมันต้องสอดต้องแทรกเข้าไปหาความเข้าใจหาสิ่งที่ขัดที่ข้องเนี่ยเรื่องปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้ปัญญาในวงปฏิบัติปัญญาในวงจิตตภาวนาเป็นปัญญาภาวนาเป็นจิตตภาวนาตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วนั่นแหละที่นี่กิเลสที่มันเคยเป็นกองทัพใหญ่ๆแล้วพอตัวนี้ขาดสะพานปัญญานั่นแหละมันสงบไปหมดนี่ก็มีแต่ส่วนละเอียดละเอียดส่วนละเอียดนั้นก็ไม่พ้นที่จะตามกันไปจนได้มันแน่นอนแล้วที่นี่ที่จะตามคาดสิ่งทั้งหลายได้เพราะกองทัพอันใหญ่ๆหลวงหลวงที่ทันสมัยที่สุดในโลกนิยมกิเลสนิยมนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยปัญญาอันชอบธรรมเห็นประจักษ์ใจมีส่วนละเอียดกว่านี้มันจะละเอียดขนาดไหนมันจะเหนือปัญญาไปได้หรือมันจะสอดจะแทรกที่นี่พิจารณาที่นี่ติดตรงไหนอันนี้ในส่วนหยาบรูปขันธ์สามแดนโลกธาตุมันเหมือนกันนี่หมดโลกวิถีมันรู้แจ้งเหมือนกันหมดแล้วหายสงสัยมันยังติดยังพันอยู่ตรงไหนนี่มันจะตามเข้าไปสางเข้าไปสุดท้ายมันก็ตามเข้ามาในขันธ์นี่แหละมันไม่ไปไหนแหละนี่ก็รูปขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็เป็นอย่างนี้ทั่วแดนโลกธาตุก็เป็นอย่างนี้มันยืนยันชัดเจนนะมันก็ปล่อยทั้งมันนั่นที่เคยพูดแล้วพูดเล่าว่าไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไปไหนมันก็ออกจากจิตยิบยับยิบยับลอกอยู่ยิบยับยิบยับเหมือนแสงหิ้งห้อยเหมือนฟ้าแลบแล้วก็ตื่นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตื่นวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเองวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งอยู่กับภาพอยู่กับอารมณ์แห่งความหลอกลวงมันไม่จืดไม่จางเรื่องความหลงความตื่นความเคลือบเคลิ้มหลับไหลไปตามมันไม่มีวันอิ่มพอทีนี้เมื่อก้าวเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันจะรู้มันจะมีวันอิ่มวันพอรวมขึ้นมาเรื่องอะไรมันก็รู้ว่าออกมาจากจิตนี่เสียมาเป็นภาพเรื่องอะไรเป็นภาพหญิงภาพชายหรือภาพเรื่องราวอะไรมันก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากจิตเป็นผู้วาดผู้ปรุงขึ้นมาเป็นผู้สำคัญมันหมายขึ้นมาปัญญาตามต้อนตามต้อนรู้อยู่ทุกระยะระยะระยะที่มันกระเพื่อมตัวออกมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยหลงมันมาเป็นประจำตลอดถึงส่วนหยาบถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่เราตามไม่ทันเมื่อถึงขั้นทันแล้วมันพังไปหมดเหลือตั้งแต่ส่วนที่ปรุงอย่างหยาบๆสำคัญอันส่วนกลางส่วนละเอียดมันก็ตามกันมาตามต้อนกันอยู่ภายในจิตนั่นแหละเห็นไหมจิตมันเป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติธรรมเป็นอัตโนมัติเมื่อธรรมเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสมันจะหารมาที่ไหนมันเกิดขึ้นจากใจใจทำลายมันอยู่ตลอดเวลาปัญญาสติปัญญาทำลายตลอดเวลามันก็ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาเห็นแต่ความยึดยับยึดยับของจิตที่มันหลอกตัวเองมันจะกระจายไปไหนก็ถูกตัดหมดแล้วก็มีแต่แสดงยึดยับยึดยับให้เห็นมันออกมาจากไหนมันก็รู้อีกรู้อีกตามเข้าไปตามเข้าไปสุดท้ายก็มันก็มีแต่มาจากจิตมาจากจิตดับลงไปแล้วก็ไปอยู่ที่จิตเกิดขึ้นจากจิตดับลงไปที่จิตมันอะไรอยู่ในจิตนั่นนี่แหละมันดื่มมันซึมซาบเข้าไปนั่นแหละปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อนี่แหละเชื้อมันอยู่ภายในนั่นมันอยู่ตรงจิตตรงจิตปัญญาก็สอดเข้าไปแทรกเข้าไปสุดท้ายก็พังทลายหมดโรงงานของวัฏจักรวัฏจิตกิเลสประเภทต่างๆรวมตัวอยู่นั่นเอาให้แหลกแตกกระจายไปด้วยสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยพังไปหมดเอาที่นี่อะไรเป็นข้าศึกต่อใจสามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรมาเป็นข้าศึกต่อใจถ้าไม่ใช่ธรรมชาติที่มันเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่เวลานี้ไปกว้านเข้ามาเผาตัวเอง
เมื่ออันนี้หมดแล้วใครจะไปกว้านใครจะไปหลอกไม่มีอะไรหลอกบริสุทธิ์พุทโธอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นโลกธาตุมีก็มีทั้งสักแต่ว่ามีไม่ยึดไม่สำคัญมั่นหมายไม่ถือมาเป็นอารมณ์เครื่องกดทวงจิตใจว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่ไปคิดไปอ่านไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมั่นหมายเขารู้อยู่ด้วยจากธรรมชาติที่รู้ด้วยความเต็มภูมิของตัวเองหมดความหิวความโหยอยากในการอยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งต่างที่เคยถูกหลอกลวงมานานแล้วนั้นด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นอารมณ์มันหมดเมื่อกิเลสหมดที่อย่างเดียวสิ่งทั้งหลายที่เคยหลอกมันก็หมดเพราะกิเลสเป็นผู้พาหลอกเป็นผู้วาดขึ้นให้หลอกไงเชื่อของกิเลสมันคืออวิชชามันพาหลอกเมื่อมันหมดน้ำยาแล้วไม่มีอะไรสบายโดยหลักธรรมชาติธรรมชาติอยู่ที่ไหนจริงมันหมดสมมุตินะภายในหัวใจคาดทำไมคาดความเป็นความตายคาดแต่อะไรนี่ความเป็นอยู่ก็ว่าเฉยความตายไปก็ว่าเฉยความไม่สุดเต็มที่มันเห็นอยู่ในใจนั่นไม่มีใครมาบอกก็ตามฉันที่ได้กลัวท่านมอบให้แล้วตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นยากฉันที่ได้กลัวจะบอกเป็นลำดับลำดับประจักษ์ในตัวประจักษ์ในตัวจนกระทั่งถึงฉันที่ได้กลัวอันสุดยอดก็รู้อยู่ภายในนั้นนั่นนี่คุณค่าแห่งการฝ่าฝืนนี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะแก้สังหารสิ่งมหาภัยซึ่งเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกของเราของท่านให้ยึดให้นำไปปฏิบัติอย่าเห็นอะไรว่าเป็นของมีคุณค่าอย่าให้กิเลสมันไปกว้านมาหลอกมาตบหูตบตาตาเรามีตาเราเห็นอยู่นี่ให้กิเลสมันมาตกทำไมหูเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วมันมาตกหูเล่นทำไมสติปัญญาสร้างไว้เพื่อฆ่ากิเลสทำไมจะให้กิเลสมาฆ่าสติปัญญาหมอบกระดิกตัวไม่ขึ้นมีอย่างหรือนักปฏิบัติแท้ๆเอาให้จริงดิให้เห็นดิพูดนี่ไม่ได้พูดมาแบบต้นๆเดาๆนะพูดจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจเคยมันพูดดอนทำถูกกิ้งมันแตะทั้งเสียพอก็เคยแล้วไม่ใช่ไม่เคยแล้วมาอวดมาพูดมาเพื่อทุกขนาดไหนเพราะอำนาจของกิเลสก็ได้ทุกมาพอประจักษ์หัวใจไม่มีวันลืมเพราะเป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงอยู่ที่หัวใจเวลาฟัดกันขนาดไหนแพ้มันยังหลุดลุ่ยก็เห็นแต่ไม่ถอยก็รู้เอาจนมันลาบแต่มันลาบเห็นสิกิเลสลาบไปแล้วมันจะเป็นยังไงคำว่าวิเศษวิเศษธรรมวิเศษนั่นคืออะไรวิเศษน่ะอะไรที่มันเลวอยู่เวลานี้ก็คือจิตถูกสิ่งที่ถูกสิ่งที่เลวสามทั้งหลายครอบไว้ฉาบทาไว้หมดไม่มองเห็นตัวเลยทีนี้เมื่อสิ่งฉาบทาอันสกปรกสมมุมแสนสมมุมนี้พังไว้หมดแล้วจิตวิเศษหรือไม่เศษมันก็รู้เองวิเศษประสานทำไมรู้โดยหลักธรรมชาตินั่นแหละการปฏิบัติไม่ตั้งใจอกตั้งใจให้ฝืนนะนักปฏิบัติเราเคยมาแล้วอยู่กับคารวะมากี่ปีกี่เดือนจนกว่าจะได้มาบวชจนมาถึงขนาดนี้ถ้าจะนับปีนับเดือนลมๆเร่งๆไปตามกิเลสมันกี่ปีกี่เดือนมาแล้วถูกหลอกถูกต้มมานานแล้วถ้าจะเข็ดก็ควรจะเข็ดถ้าหลาบก็ควรจะหลาบทุกข์มันทุกข์มาแล้วนี่เพราะอำนาจของกิเลสทำไมจะไม่เข็ดมันเห็นอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวทับอยู่ในหัวใจของเรากายของเราอยู่แล้วทุกลูกทุกนาเอาธรรมมาจับทำไมจะไม่เข็ดควรจะเข็ดแล้วนี่ท่านประกาศธรรมก็ประกาศให้เห็นโทษที่เป็นโทษให้เห็นคุณที่เป็นคุณอยู่แล้วไม่มีกลมายาท้าทายอะไรไอ้เรื่องของกิเลสโอ้เรื่องของธรรมไม่มีหรอกนอกจากกิเลสเท่านั้นตัวไหนก็ตัวเถิดหลอกทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่มีตัวไหนที่จะเอาของจริงมาอยู่ดื้อให้เรานี่คือความหลอกลวงต้มถึงทั้งนั้นแหละแต่ธรรมไม่มีคำว่าหลอกลวงชิ้นนึงก็ไม่มีที่จะมาหลอกลวงสัตว์โลกเอาให้มันเห็นเนี่ยเมื่อเห็นในหัวใจนี้แล้วมันนักรู้มันหมดปัญหาไปเองทีเดียวเอาที่นี่ดูหัวใจจนชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วจนเตียนโลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์โลกมันแสดงลวดลายประการใดประเภทใดบ้างประเภทใดบ้างที่ไหนบ้างล้อมรอบอยู่ทั้งสายหูสายตามีตั้งแต่เรื่องของอันนั้นมันแสดงต่อสิ่งที่มันอยู่ครอบหัวอยู่นั้นมันก็เห็นหมดแล้วสิเนี่ยวิชาธรรมเห็นได้อย่างนี้เองถ้าไม่มีวิชานี้เท่านั้นตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะแก่ตัว
มันจะหมดอำนาจหมดฤทธิ์หมดอำนาจพาปล่อยให้สัตว์โลกพ้นไปจากอำนาจของมันเลยไม่มีทางและทีกับกี่กันก็เหมือนกับที่เป็นมานี่แหละต้นไม่มีปลายไม่มีเหมือนขอบดงนิดมีปลายมีต้นที่ไหนขอบดงมันวงกลมอยู่นั่นอันนี้นะสารโลกมันหมุนเวียนกันอยู่นี่ถ้าไม่โดดออกจากขอบดงด้วยอัดด้วยธรรมโดดขอบออกจากขอบดงมันก็พ้นทางเองมันก็ไม่หมุนถ้าอาจทำเข้าไปจับมันก็ออกล่ะจากขอบวัฏจักรวัฏจักรหากไม่มีนี้แล้วยังไงก็ไม่พ้นเนี่ยการประชุมของผมเคยพูดแล้วกำลังวังชาไม่เหมือนแต่ก่อนมันทรุดลงมากนี่ความสงสารหมู่เพื่อนจึงได้ตะเกียกตะกายลงมาพูดก็ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นตามนิสัยตามความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไปเต็มที่มันนี่ต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้แม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ขอให้ได้เข้าอกเข้าใจก็ยังดีกว่าไม่ได้มาพูดอะไรลงพากันตั้งอกตั้งใจให้เคารพตัวเองทำอยู่กับหัวใจของเราทำอยู่กับอากับกิริยาความเคลื่อนไหวของเราลงพยายามเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมอย่าให้เป็นความคึกความทะคนองเป็นเรื่องของกิเลสอยู่บนหัวพระมาแสดงความอยากโลนต่อกันและกันใช่ไม่ได้อันนี้เป็นตลาดล้านแสวงธรรมไม่ใช่ตลาดค้ากิเลสอวดเอากิเลสมาอวดกันอย่าให้มีให้ระมัดระวังหน่อยแล้วเอาละพูดเป็นไป

วันนี้ก็นับว่าเป็นวันอุดมมงคลมีท่านพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์มาเมตตาในวัดนี้นับแต่สร้างวัดมาก็เป็นเวลาหลายปีคราวนี้รู้สึกว่าเป็นคราวที่ต่างท่านก็จะลืมความระลึกถึงคราวนี้ไปไม่นานเนื่องจากพระอาจารย์ล้วนแต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและต่างก็ได้มาโดยไม่ได้นัดแนะซึ่งกันและกันแต่มารวมกันได้ในวันเดียวกันมีเรียกว่าเป็นอุดมมงคลอันหนึ่งสำหรับเราทุกๆท่านที่จะได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งแม้เราจะอยู่ในสำนักปฏิบัติตามสถานที่ของตนก็ตามแต่ที่จะได้มารวมกันเช่นนี้นั้นรู้สึกจะเป็นโอกาสที่หาได้ยากวันนี้จึงมีสัมโมทนิกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันที่ได้มารวมกันในวันนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะคงทนถาวรย่อมมีการแปรสภาพไปอยู่เสมอโดยไม่กำหนดการเวลาและสถานที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านนักปฏิบัติด้วยกันซึ่งมารวมกันอยู่ในเวลานี้ก็จะต้องเดินตามทางสายที่กล่าวนี้เหมือนกันหมดมีความแยกย้ายไปในสถานที่ต่างๆตามความจำเป็นและเหตุจำเป็นของตนเมื่อมีโอกาสในวันนี้จึงถือเป็นเวลาสำคัญที่เราจะได้สัมโมทนิกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันเราทุกท่านเป็นนักบวชออกจากสากยบุตรอันเดียวกันในนามว่าสากยบุตรนี้เป็นพระนามที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาสากยบุตรที่พระองค์ท่านได้ให้นามได้ทรงให้นามนั้นคือผู้ที่บวช ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจะบวชในสำนักของพระองค์ท่านก็ตามจะบวชอยู่ในที่อื่นๆก็ตามแต่มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองอันเดียวกันและออกจากพระพุทธโอวาทของพระองค์เช่นเดียวกันหมดเมื่อออกบวชแล้วต่างท่านก็มุ่งต่อการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งภายนอกที่เคยเป็นมาและผ่านมาตลอดนิสัยใจคอที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาในทางคารวะยอมพยายามปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดให้ปรากฏดูแต่หลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่องประดับใจเท่านั้นจะเดินเหินไปมาในบรรดาอิริยาบถทั้งสี่เป็นผู้มีความงามด้วยข้อวัดปฏิบัติกลมกลืนกับพระธรรมวินัยมีเรียกว่าสากยบุตร
แม้จะยังไม่สำเร็จเต็มขั้นเต็มภูมิดังที่เราได้ทราบมาในประวัติก็ตามแต่ก็ชื่อว่าต่างท่านต่างดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดได้ทำความดีใจในการที่เราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสของพระพุทธเจ้าและได้ประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วและโปรดได้มีความพยายามมีความหนักแน่นต่อหลักพระธรรมวินัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้ชีวิตก็ยอมพลีได้เพื่อหลักพระธรรมวินัยการปฏิบัติพระศาสนาโปรดอย่าได้มองข้ามตัวของเราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาคำว่าพระก็คือตัวของเราเองคำว่าศาสนาก็คือตัวของเราเองผู้จะรักษาศาสนาให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมก็คือตัวของเราเองผู้จะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็คือตัวของเราผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้และจะต้องเป็นไปตามสายทางแห่งพระธรรมวินัยที่ประทานไว้แล้วนี้ทั้งนั้นโปรดอย่าได้มองข้ามหลักพระธรรมวินัยนี้ไปเราจะโง่แสนโง่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยจะเป็นความโง่หรือจะเป็นคนโง่ที่น่าสงสารน่าเคารพน่าเอ็นดูน่ากราบไหว้บูชาอยู่จะฉลาดก็ให้เป็นผู้ฉลาดตามแถวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะอย่าให้มีความฉลาดเป็นแบบที่เรียกว่าแหวกแนวพระพุทธเจ้าสอนให้มีความรู้ความฉลาดย่อมหมายถึงหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะเป็นที่ตั้งไม่ได้หมายนอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามหลักแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะนี่แหละจะเป็นผู้สามารถทรงตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดอิริยาบถตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานคือจุดหมายปลายทางนี่ชื่อว่าความฉลาดในหลักพระศาสนาความฉลาดนอกจากนี้ที่จะเป็นค่าศึกต่อตนเองจะเป็นค่าศึกต่อโลกนั่นไม่ได้เรียกว่าเป็นความฉลาดอันเป็นที่นิยมทางพระศาสนาอำนาจวาสนาก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนโดยถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมไม่มีอำนาจวาสนาอื่นใดจะปรากฏตัวขึ้นมานอกจากกรอบแห่งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี้เลยนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับเราเป็นนักบวชถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พรีชีพของเราโปรดอย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าหลักพระธรรมวินัยที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้เวลานี้เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ทุกท่านซึ่งกำลังศึกษานี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวม
ไปในวันหน้าหลักข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ท่านได้พาปฏิบัติอย่างไรเราอย่าเห็นว่าเป็นของล้าสมัยอย่าเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญโปรดให้ถือเป็นหลักสำคัญทุกๆชิ้นหรือทุกๆอย่างที่ท่านพาดำเนินมาโดยทางธรรมเราจะเห็นความอยากตามอำเภอใจของเราว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหลักปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาการประกอบหน้าที่การงานทุกส่วนแม้ที่สุดการฉันก็ให้มีหลักพระธรรมวินัยครอบครองตัวของตัวอยู่เสมออย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากซึ่งหาประมาณไม่ได้เข้ามาครอบงำจิตใจผู้ที่ถือปฏิปทาเป็นหลักแม้ทางด้านจิตใจจะยังไม่เป็นไปก็มีความอบอุ่นภายในใจตนเองว่าเราได้ดำเนินตามปฏิปทาเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่องเราก็ได้มีจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นลำดับการฉันก็ให้มีหลักการไปการมาการพูดให้มีหลักมีกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลพร้อมมูลอยู่กับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานักบวชนี้เป็นบุคคลตัวอย่างของโลกถ้านักบวชไม่สามารถจะทำเป็นตัวอย่างอันดีแก่โลกได้แล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถในโลกนี้ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างของโลกได้เราต้องเป็นผู้ฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้ผิดเพี้ยนไปโดยถือว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญบ้างสิ่งนี้ไม่สำคัญบ้างการปฏิบัติตนเองควรจะให้มีกฎเกณฑ์อย่าให้ว่าเป็นไปที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปที่นี่เป็นอย่างนี้ไปวัดนั้นเป็นอย่างนั้นไปวัดนี้ปฏิบัติอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่มีหลักจะเป็นทางด้านธรรมะก็ดีด้านพระวินัยก็ดีนี่เป็นกฎตายตัวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้รวมแล้วเรียกว่าสุวัคขาตธรรมไม่ว่าจะตรัสไว้ในบทใดแง่ใดสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดลึกตื้นแค่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิยานนิกธรรมจะทำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้พ้นจากอุปสรรคเครื่องกีดขวางภายในใจของตนไปได้โดยลำดับนี่ผู้ปฏิบัติต้องมีหลักมีเกณฑ์อย่าทำแบบสุ่มเดาอย่าทำแบบเป็นคนหลักลอยตั้งไม่ติดตั้งในข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ติด

กายวาจาใจของตนให้ดีหรือให้เรียบร้อยเป็นไปตามปฏิปทาที่ท่านสอนไว้ให้เป็นคนมีหลักเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาตาดูให้ดีหูฟังให้ชัดใจคิดไตร่ตรองตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากสำนักครูอาจารย์หรือจากครูอาจารย์องค์นั้นๆตลอดจากหมู่เพื่อนที่เห็นว่าข้อธรรมข้อใดบ้างที่เป็นคติได้รับประโยชน์ด้วยโปรดยึดเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจของตนทันทีนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไปศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำจะไปหาครูอาจารย์องค์ใดสำนักใดมากเท่าไรก็เหมือนกับคนแสวงหารายได้ย่อมได้มากเท่านั้นการแสวงหารายได้มีความขยันหมั่นเพียรมีความเฉลียวฉลาดไปใกล้ไปไกลไปวงกว้างวงแคบเท่าไรก็ยิ่งได้รับความฉลาดรอบรู้เป็นลำดับลำดับไปเช่นเดียวกับบุคคลที่เที่ยวเสาะแสวงหาผลประโยชน์ในที่ต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลย่อมเป็นผู้ชินต่อเหตุการณ์และปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยกับสังคมมีเรื่องของผู้ที่มุ่งต่ออัตธรรมจากครูจากอาจารย์จะไปสำนักใดๆก็ย่อมได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันนั้นแต่ถ้าจะไปแบบหูหนวกตาบอดคือตาก็แม้จะมองเห็นอยู่ก็ไม่สนใจจะดูเพื่ออัดเพื่อทำหูได้ยินก็ไม่ถือว่าจะเป็นประโยชน์อะไรจากครูจากอาจารย์ที่ตนได้เห็นได้ยินนั้นประพฤติตามอำเภอใจจะไปสักร้อยสำนักก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษคนนั้นเปล่าประโยชน์ไปเปล่าๆโปรดท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้การปฏิบัติตนเพื่อมีสาระแก่นสารเพื่อเป็นผู้มีคุณค่าสำหรับตัวเองไม่ใช่จะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆไม่ใช่ปฏิบัติแบบล้มลุกคุกคลานไปเฉยๆแต่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงบังคับตนเองจะทำอะไรก็ให้ทำจริงด้วยความจงใจจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมภาวนาในอิริยาบถใดๆก็ตามขอให้มีความสัตย์เป็นเครื่องบังคับมีสติเป็นเครื่องกำกับจิตใจดำเนินความเพียรไปด้วยความมีสติรอบคอบไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่ชื่อว่าเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าแก่ตนเองไปเป็นลำดับผู้นี้แลแม้จิตจะมีความฟุ้งซ่านหาขอบเขตไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็จะต้องอยู่ในเงื้อมมือของความเพียรนี้และตั้งเข้าสู่ความสงบได้ในวันใดวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้เราอย่าให้เป็นลักษณะว่าที่เชือกขาดไม่กำหนดว่าจะตกที่ไหนการปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติจนวันตายก็ไม่เห็นอะไรเพราะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนเองการบังคับตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมกว่าเราบังคับคนอื่นมีอำนาจกดขี่บังคับตนเองในทางที่ชอบนี่ท่านถือว่าบุคคลที่เยี่ยมถือว่าเป็นบุคคลที่ดีแต่มีอำนาจไปใช้ในทางที่ไม่ถูกนั่นเขาเรียกว่าคนโลกวินาศถ้าเป็นพระก็เป็นโมฆะบุรุษใช้อำนาจวาสนาในทางที่ไม่ถูกทางที่ถูกควรใช้บังคับตนเองเพื่อให้ดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันนี้เป็นทางที่ถูกกดขี่บังคับตรงไปเรื่องของใจนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดื้อด้านทนทานยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมดื้อด้านต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อครูต่ออาจารย์เป็นอย่างนี้เราต้องใช้อำนาจในทางธรรมะมากดขี่บังคับฝึกฝนทรมานตนนักบวชต้องเป็นบุคคลเช่นเดียวกับผ้าที่หลิว

ไม่ต้องถือว่าตนมีราคาไม่ต้องถือว่าตนนี้เป็นพระเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากแต่ให้ถือว่าเรานี่แหละเวลานี้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วจะพยายามทำผ้าขี้ริ้วนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจนกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นแล้วเป็นที่สนใจของหมู่ชนทั่วๆไปนอกจากเป็นที่ยินดีและพออกพอใจสำหรับตัวเองแล้วผลประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากผ้าขี้ริ้วกลายเป็นทองคำนี้ยังจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นอีกจำนวนไม่น้อยนี่ผู้ปฏิบัติต้องสละทิฏฐิมานะอย่างนี้สละภายในตัวเองอย่าหาบเคี้ยวหาบฟันไปไหนอย่าแบกเคี้ยวแบกฟันไปด้วยเรื่องเคี้ยวเรื่องฟันนั้นเรามองดูตั้งแต่สุนัขก็ไม่น่าดูแล้วพอหยินฟันขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่าจะกัดกันลักษณะของทิฏฐิมานะที่ฝังอยู่ภายในใจของนักบวชเรานี่ยิ่งร้ายกว่าสุนัขจะกัดกันตัวเดียวซ้ำถ้าเราจะใช้ขอให้ใช้บังคับเรากดขี่ตัวเองบังคับตัวเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาสักกี่ชั่วโมงระยะจากนี้ไปถึงเวลาเท่านั้นจิตใจของเราจะเผลอไปสักกี่ครั้งและจิตใจของเราเผลอไปในระยะหนึ่งนานประมาณเท่าไหร่เราจะยอมปล่อยให้ใจของเราเผลอไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปหรือเราจะพยายามสกัดกั้นจิตใจของเราให้หายพยศในความคิดที่เคยคิดนั้นด้นเข้ามาเป็นลำดับลำดับนี่เป็นอำนาจที่ดีสำหรับพระนำมาใช้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์จะไม่เป็นโมฆะบุรุษเรื่องทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมรรคก็ดีนิโรธก็ดีทำทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ปรากฏว่าได้ด้อยคุณค่าลงไปแม้แต่นิดนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นอกจากบุคคลที่จะด้อยคุณค่าของตัวเองลงจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสถานที่การบุคคลและสิ่งทั่วๆไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อกรรมก่อเวรแก่ตัวเองสาเหตุต้นเหตุอันแท้จริงนั้นก็คือว่าเรามองข้ามตัวของเรานี้ไปเสียคือหลักสัจธรรมนี้ไปเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นของดีแต่เห็นของดีนี้กลายเป็นของชั่วผู้เช่นนี้แลจะไปที่ไหนก็ต้องแพ้เรื่อยไปไม่มีความชนะได้ไม่มีความสุขความสบายได้เราตั้งใจพิจารณาลองดูสิว่าทุกขสัจได้แก่อะไรความไม่สบายทุกส่วนในร่างกายนี้ท่านเรียกว่าทุกขสัจเป็นสิ่งที่ประกาศเป็นการเตือนให้จิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั้นได้คิดค้นดูตามความเป็นจริงของทุกนั้นโดยทางปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทำหน้าที่ต่อทุกขสัจสมุทัยสัจได้แก่ความคิดความปรุงทางใจคือมีเกี่ยวกับทางนันทิราคะสหคตาตตะตตราอภินันดินีรวมแล้วท่านเรียกว่าเสยยที่ดังได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาจิตที่คิดออกไปตามทางสายนี้แหละท่านเรียกว่าจิตเป็นสมุทัยท่านเรียกว่าจิตเดินตามสายของสมุทัยสมุทัยนี้แหละคือเชื้อของทุกข์เมื่อมีสมุทัยแล้วก็เหมือนกันกับว่ามีฟืนมีเชื้อไฟเผาเข้าไปที่ตรงนั้นความร้อนก็แสดงตัวออกมาไฟก็แสดงเปลวออกมานี่ถ้าเราได้ส่งเสริมสมุทัยคือความคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และกลับเป็นฆ่าศึกตัวต่อตัวของตนต่อตัวของตัววันยังค่ำเช่นนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนจะเห็นความสุขเรานอกจากจะมีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทั้งกองเผารนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น
นี่เราทำตัวของเราให้ด้อยต่อสัจธรรมทั้งสี่นี้เราไปที่ไหนจึงกลายเป็นคนอาภัพอาภัพในความสุขอาภัพในความสงบอาภัพในทางความเพียรอาภัพในความเฉลียวฉลาดอาภัพในปฏิปทาที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทุกด้านจึงเป็นผู้แพ้เรื่อยไปสัจธรรมมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้านำมาประกอบพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงตามหน้าที่ของสัจจะแล้วเราจะเป็นคนจริงขึ้นมาในวันหนึ่งไม่ใช่จะเป็นผู้แพ้เสมอไปแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ท่านก็เป็นคนมีกิเลสและเคยล้มลุกคลุกคลานมาเช่นเดียวกับเราท่านแต่เหตุไฉนจึงสามารถตรัสรู้สัจธรรมทั้งสี่นี้ได้แล้วนำมาแสดงให้บรรดาเราทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงอันประเสริฐได้หรอกนี่ขึ้นมาจากอะไรสาเหตุก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามสายสัจธรรมให้ถูกต้องตามสัจจะแต่ละอย่างละอย่างโดยไม่มีคลาดเคลื่อนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความมืดสิ้นขึ้นมาจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นที่เรียกว่าพุทโธทั้งดวงสัจจะทั้งสี่นี้ไม่ใช่เป็นความมืดสิ้นแต่เป็นทางเดินสำหรับผู้ที่จะก้าวพ้นทุกข์จะปลีกตัวไปเดินนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้เป็นทางแล้วไม่มีทางเดินเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์ทางกายไม่ว่าทุกข์ทางใจจงถือว่าเป็นหินรับปัญญาปัญญาต้องสอดแทรกลงในที่นั้นทุกขังอริยสัจจังเกิดขึ้นที่กายนี้มีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมเป็นต้นคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาจากอะไรมีความหมายอันใดเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้จิตนี้คว้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเครื่องสัมผัสถูกต้องนี่แหละที่เป็นเครื่องเสริมสมุทัยให้แสดงตัวและพองตัวขึ้นวันดังคำคืนดังลุงจนหาทางแก้ไขไม่ได้ก็เนื่องจากนี่แหละถ้าเราจะใช้ปัญญาสอดส่องดูตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี้มีรูปเป็นต้นแล้วสมุทัยจะไม่สามารถแสดงตัวเสริมกำลังของตัวให้มีกำลังมากมูลขึ้นถึงกับทำให้เราเป็นคนอภัพได้ตลอดไปมีวันหนึ่งแน่นอนที่เราจะสามารถรู้ชัดในเรื่องสัจจะทั้งสองประเภทนี้ด้วยมรรคสัจคือปัญญาแล้วโปรดพิจารณาดูส่วนร่างกายให้เห็นชัดร่างกายทุกส่วนเป็นความจริงอยู่ตามสภาพของตนไม่ว่าจะเป็นด้านอนิจจังคือความแปรสภาพของส่วนร่างกายไม่มีส่วนไหนจะคงตัวอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าข้างบนข้างล่างทุกส่วนในร่างกายไหลลงรวมความเป็นอนิจจังแปรสภาพตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดมีจุดใดดอนใดที่จะเป็นที่ยึดที่หมายเป็นที่ไว้วางอกวางใจให้ได้รับความร่มเย็นจากอาการนั้นๆแห่งส่วนร่างกายได้แม้แต่อาการนี้มีไหมไม่มีนี่ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความแปรสภาพพูดถึงเรื่องความทุกข์ดูให้เห็นหลักความจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในกายลองดูส่วนใดบ้างที่มีอยู่ในร่างกายนี้จะทรงความสุขไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่ต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจให้รับความทุกข์ไปด้วยนั้นไม่มีอีกเช่นเดียวกันทุกส่วนทั้งภายในภายนอกทั้งข้างบนข้างล่างเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าทุกข์อันใดเป็นทุกข์ก็ต้องเข้าไปบีบคั้นจิตต้องไปกระเทือนถึงจิตทั้งนั้นสภาพที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเขาไม่รู้สึกตัวของเขาเองเช่นแข้งขาเป็นทุกข์เป็นต้นแข้งเขาขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ใจผู้รับรู้ใจผู้รับผิดชอบนั่นแหละจะเป็นตัวทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์นี้ไว้แบกกองความทุกข์นี้ไว้อุปทานในทุกข์นี้ไว้กลายเป็นความทุกข์ภายในจิตใจนี่ผู้นี้ต่างหากถ้าปัญญาได้อย่างทราบตามหลักความจริงของทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนร่างกายทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนใจภายในใจโดยเฉพาะให้เห็นชัดตามหลักความจริงของเขาแล้วทุกทั้งสองประเภทนี้แม้ส่วนร่างกายจะเป็นของมีอยู่จนกระทั่งถึงมันสลายก็ตาม
แต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงจิตใจที่รู้รอบตัวได้ส่วนทุกข์ทางใจนั้นเมื่อมีความรอบคอบโดยทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วจะใจดวงนั้นจะไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของทุกข์ดังที่เคยเป็นมาได้เลยทุกข์ทั้งหลายจะสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญาคำว่านิโรธานั้นเราพิจารณาเห็นชัดในสัจธรรมทั้งสองประเภทคือทุกขสมุทัยนี้มากน้อยแค่ไหนจะคำว่านิโรธะจะแสดงความดับทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงจุดสุดยอดแห่งนิโรธะคือความดับสนิทเนื่องจากปัญญาได้รอบในเรื่องทุกสมุทัยโดยไม่มีส่วนใดยังเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่คำว่านิโรธคือความดับทุกเมื่อทุกดับไปหมดแล้วไม่มีทุกทางใจเหลืออยู่เลยใครจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรอบคอบหรือซึ่งความบริสุทธิ์ก็คือมีธรรมชาติอันหนึ่งนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้ทุกข์เป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมาสมุทัยเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมานี่เป็นฝ่ายผูกมัดมัดเป็นอาการอันหนึ่งเครื่องแก้ไขทุกข์และสมุทัยทั้งสองประเภทนี้นิโรธะเมื่อมัดได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไปมากเท่าไหร่นิโรธะก็ทำหน้าที่ไปเป็นลำดับลำดับจนถึงมรรคได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นิโรธะก็แสดงอย่างเต็มที่แล้วดับไปผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั้นคืออะไรนี่คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีดับไปตามสัจธรรมทั้งสี่นั้นเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทุกตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปสมุทัยตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาคิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้เสร็จแล้วก็ดับลงไปตามสภาพของตนนิโรธะทำความดับทุกข์แล้วก็หายสิ้นไปไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้เป็นสัจธรรมทั้งสี่นี่เราจะเป็นคนจริงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแม้จะเราจะอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นของปลอมแปลงอยู่ภายในตัวของเขาก็ตามแต่ธรรมชาติท่านหนึ่งที่มีความฉลาดรอบตัวนั้นจะไม่มีความปลอมแปลงไปตามแม้จะอยู่ในกองเพลิงคือทุกขังอนิจจังอนัตตาก็ตามแต่ธรรมชาติที่อยู่นั้นจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แสดงตัวเพราะเห็นตามหลักความจริงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติทำตัวให้จริงให้มีหลักมีเกณฑ์มีอำนาจวาสนากดขี่บังคับภายในตัวจะต้องปรากฏผลอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสตัณหาอาสวะกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่เป็นเครื่องผูกมัดก็เวลานี้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความชั่วช้าลามกเป็นไปเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นไปเพราะหลักความคิดความเห็นความชอบใจของเราเราควรจะนำมาเทียบเคียงตนเองไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปเปล่าๆวันนี้มืดวันหน้าสว่างขึ้นมาผ่านไปผ่านไปร่างกายของเราผ่านไปทุกวันทุกวันมีอะไรบ้างที่จะเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวของเราเองเราควรคิดเราควรพินิจพิจารณาไม่ควรจะให้เสียวันเสียคืนเสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆไม่เสียเอียบทหายใจเข้าออกเปล่าๆควรจะคิดให้ดีการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยถึงจะยากลำบากก็ตามยากเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆไม่ควรถือว่าเป็นอุปสรรคและไม่ควรจะถือเป็นข้ออิจฉาละอาใจโลกทุกยอมย่ามีความทุกข์เหมือนกันไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่เขลาบ่ปัญญาและคนฉลาดเพ
ราะอยู่ในโลกที่สร้างดีสร้างกินไม่หาไม่ได้ธาตุขันธ์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องบ่งบังคับให้ต้องเสาะแสวงหาไม่เช่นนั้นจะทนอยู่กับโลกนี้ไปไม่ได้มีโลกก็มีความทุกข์เช่นเดียวเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชไม่ได้มีความกังวลอะไรกับสิ่งภายนอกที่โลกเสาะแสวงหากันอยู่ทุกวันทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาด้วยอัตด้วยธรรมเพราะอำนาจคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านครอบอยู่ทุกเวลาไปที่ไหนก็มีคนเคารพเลื่อมใสไปที่ไหนก็มีผู้อยากให้อยู่ให้ใช้ให้สอยให้ฉันเต็มไปหมดแต่เครื่องสักการะบูชานอกจากว่าเราจะนอนใจไปกับสิ่งเหล่านี้เสียเท่านั้นก็จะกลายเป็นหมูนอนกินอยู่เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรควรจะสำนึกตัวของเราให้ดีออกจากครูจากอาจารย์ไปแล้วโอวาทธรรมะคำสั่งสอนหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากท่านอย่าให้คลาดจากตัวเองอย่าให้หลุดลอยไปเสียเปล่าๆให้ฝังในจิตในใจอย่างลึกซึ้งแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในตนโดยลำดับลำดับนั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาโดยแท้ไม่เป็นแต่เพียงว่ารูปๆคำๆไปที่ไหนหาหลักหาแหล่งหากฎเกณฑ์ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยท่านขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาอย่าให้เสียประโยชน์ให้สมนามมากเป็นนักบวชและนักปฏิบัติไม่มีใครจะมาสามารถสร้างตนให้ดีได้นอกจากเราคนเดียวเท่านี้จะสร้างตัวของเราการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของจำเป็นและไม่เป็นของที่ยากเหมือนการสร้างตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวัดสร้างวาไม่ยากใครสร้างก็ได้คารวะสร้างก็ได้เขาทำกันได้ทั้งโลกอย่างนี้ไม่อั้นและไม่มีใครอัศจรรย์การสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีมีเป็นของที่สร้างยากมากและไม่ค่อยจะสนใจอยากจะสร้างกันมองดูข้างนอกนู่นแหละเลยลืมตัวนี่เรียกว่าคนลืมตัวไม่มองดูตัวของเราเห็นท่านดีเราก็อยากดีแต่ไม่ทราบว่าความดีนั้นมาจากไหนถ้ามองดูต้นไม้กับบูดูตั้งแต่ดอกกับผลไม่ดูลำต้นไม่ดูปุ๋ยดูเครื่องบำรุงที่จะทำต้นไม้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามธรรมดาต้นไม้อาหารเป็นสิ่งสำคัญถ้าอาหารดีต้นไม้ก็ดีรากก็ดีกิ่งก้านก็ดีใบก็ดีดอกก็ดีผลก็ดีถ้าขาดปุ๋ยหรือขาดลำต้นอันสำคัญแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเจริญรุ่งเรืองไปไม่นานมีรากฐานของพระคืออะไรก็คือข้อปฏิบัติคือหลักธรรมวินัยความเพียรมองดูตัวของเราพยายามบำรุงด้วยปุ๋ยคือความเพียรเสมอด้วยลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาให้บำรุงตนดูด้วยศีลสมาธิปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอเมื่อลำต้นได้เจริญขึ้นมาแล้วด้วยปุ๋ยคือความดีที่ตนบำเพ็ญมานั้นศีลก็จะบริสุทธิ์สมาธิก็จะเป็นขึ้นมาปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดวิมุตหลุดพ้นคืออันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเครื่องบำรุงจะแสดงขึ้นในต้นลำที่ดีเนื่องจากปุ๋ยที่ตนได้บำรุงอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นแน่นอนไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้โปรดให้มองดูที่นี่นี่แหละพระอัศจรรย์ก็คือพระองค์นี้พระที่เลวร้ายที่สุดก็คือพระองค์นี้พระก่อความกังวลแก่ตนและบ้านเรือนก็บ้านเมืองและโลกทั้งหลายก็คือพระองค์นี้ผู้จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านแก่เมืองให้เป็นคติตัวอย่างเป็นร่มโพร่มไทรให้อุบายต่างๆแก่เขาเวลารับความร้อนเข้ามาศึกษาปรารภก็คือพระองค์นี้โปรดให้สร้างพระองค์นี้ให้สมบูรณ์ถ้าพระองค์นี้ได้บกพร่องหรือพระองค์นี้ได้เลวทรามไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าพระขอให้ท่านทั้งหลายได้สนใจดูพระของตัวเองว่ามีบกพร่องที่จุดไหนบ้างโปรดทำความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไปที่ไหนก็จะเป็นพระที่ดีมีความเจริญตัวเองก็มีความกระหยิ่มอุ่นอกอุ่นใจว่าพระของตนได้รับการบำรุงด้วยดีไม่ขาดปุ๋ยคือข้อปฏิบัติที่เนื่องมาจากความเพียรสืบเนื่องกันอยู่เสมอคนอื่นก็อยากได้บุญด้วยไปที่ไหนเขาก็กราบก็ไหว้ไปที่ไหนก็เย็น
พระภายในใจของเราเย็นโลกก็เย็นด้วยไปที่ไหนเย็นไปหมดภาพพระภายในใจของเราร้อนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีที่อยู่ร้อนไปทั้งวันทั้งคืนหาที่พักที่อยู่อาศัยไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ที่หัวใจของพระเลยหาที่ตรงที่วางไม่ได้นี่คือพระนรกพระอเวจีตรวจแก้ไขกันให้ได้แล้วจะกลายเป็นพระที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้การแสดงธรรมมาก็เห็นมาสมควรหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปพินิจพิจารณา

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ตัมมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมหังภะคะวันตังสิรสานะมา

0: เกวรสาลุขคันธสาอันตกิริยาปัญญาเยธาติทีระปรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตาตาสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปนาธัมโมพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทัสสุ
1: Pahu.

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณัสสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตัปปสิริงสัพพสัมปัส

ามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปัชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพ

ยังกัมมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ

ที่ท่านตรัสไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลอยู่อย่างที่เราถามกันนี้ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยดังนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามาสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกๆสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกัน

ำตามกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแก้ไขสอดส่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจริงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจึงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆจิตผู้เคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจริงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้จึงตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั้นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้มันนี่จะอธิบายเรื่องมาฆบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาฆบูชาปรากฏขึ้นจากพระอรหันต์ 1,250 องค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลงย่อๆว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสกิตตปริโยตโยรปะกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตตปริโยตปานังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวร้ายแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจ
อนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไปตาติโมเคจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตนหนึ่งมัตตัญญูตาจะผัสสะนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึ่งปันตัญจะสยนาสนังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับนะเอตังมุทานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีข้อธรรมย่อๆนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัท ทั่วไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวกแสดงให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงพร้อมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองชีพก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมายการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองหรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาท7ชั้นก็7ชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒนามากน้อยไม่เป็นไรถ้าใจมีความร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นถ้าเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะ 100%นี่ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวฉะนั้นต้องพยายามอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจดวงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละจิตอาจจะกลายเป็นเสียงเสียดท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้ประสัมปดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลาย
พราะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอยากทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตจากจากการเหยียดเยียนและทำลายเขาให้ล่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงจิตหายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมกเขจะสร้างวโรเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้สังรวมในศีลของตนผู้รักษาศีลสิบสองร้อยยี่สิบก็สังรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาศีล8ศีล5การใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมาทานฤทธิ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งได้รักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจศีลในศีล5ยิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณศูนย์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีล5เพียงเท่านี้มัตตัญญูตาจะผัตตัสมิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระคารวะญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักขสัมปทาเบื้องต้นก่อนอุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสำคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้แสวงทรัพย์สมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้วอารักขสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจำเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจำเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยโดยความสุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านๆก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมาย
เงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเราเนี่ยเป็นมหาโจรปล้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาปล้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมดถ้าความไม่รู้จักประมาณและความเคยกินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเพี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรซะอีกได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสั่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายปล้นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายยิ่งกว่าโจรนี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจำเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญูตาปันตัญจะทุยนาสันนังนี่ทั้งหมายถึงที่นั่งที่นอนอาสนะเป็นมากก็เกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่เอิบกระเดิบนะฮะความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในคติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ำใจของเรานิสัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ควรมาแล้วเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยถ่ายเดียวเราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นอย่างบรรดาทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ตากบั่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกๆท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอยู่นี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่น้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่ได้เดินจุดตามของเราสุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยู่ณบัดนี้คำว่าที่นั่งที่นอนอันสงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่เกิดเพฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวิเวกจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณคือสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับเป็นปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ำที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วสงัดจากกิเลสทั้งหลายได้คือสงัดคำว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างกิเลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็นอุปัฏฐิวิเวก
คือสงัดจากกิเลสเสียทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้ดูในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเตจะโยโคก็เป็นความสะดวกสมาธิประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็คงไว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระอรหันต์1,250องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้มาขะเดือน3นั้นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็ได้ถือว่าเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและระลึกถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจิตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขั้นนั้นเป็นลำดับก็จะกลายเป็นจิตที่เจริญยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัยจากเครื่องกดท่วงจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาทิเสสนิพพานดับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบูรณ์อย่างเต็มที่วันนี้ขออธิบายธรรมะย่อเพียงเท่านี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายครับจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ขอให้พี่น้องทั้งหลายเอาอัดเอาธรรมไปปฏิบัติต่อตัวเองในครอบครัวตลอดสังคมต่างๆทั่วๆไปสำหรับเราเป็นชาวพุทธนะจะรู้สึกรื่นเริงบันเทิงในสายตาในหูถ้าออกจากธรรมไปแล้วจะน่าดูน่าชมดังนั้นนะยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าออกจากกิเลสหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวคอยจะกัดจะฉีกกันแย่งกันกินเหมือนหมูเหมือนหมานั่นแหละวิชาหมาคือวิชาของกิเลสวิชาธรรมเป็นวิชาของมนุษย์ให้นำมาใช้นะเราพูดจริงๆเราจวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงโลกมากไม่ทราบมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันเป็นอยู่ในหัวใจแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของเราพูดจริงๆเม็ดหินเม็ดทรายเราไม่มีเลยไปเมื่อไหร่ไปได้ตลอดไปอย่างผาสุกเย็นใจสบายปัจจุบันบอกชัดๆอยู่นี้ไม่เป็นสองนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเข้าในหัวใจดวงใดแล้วท้าทายได้เลยกับสิ่งทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องอะไรจริงอะไรปลอมรู้ทันทีทันทีปัดออกปัดออกอย่างนี้นะดังที่เราช่วยโลกเนี่ยเราช่วยมาสักกี่ปีแล้วฟังที่ว่าบาทเดียวไม่เคยแตกนี่ละทำพาดำเนินชุ่มเย็นไปทั่วประเทศไทยจากสมบัติพี่น้องทั้งหลายที่รักสงวนมากแล้วเสียสละมาเป็นประโยชน์ส่วนรวมเราก็นำไปปฏิบัติตามเจตนาของพี่น้องทั้งหลายอย่างบริสุทธิ์ใจเราเรียกว่าไม่มีอะไรในหัวใจเราเลยมีบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ได้บริจาคไปแล้วก็เห็นผลทั่วๆไปเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลละเป็นอันดับหนึ่งทั่วไปหมดโรงร่ำโรงเรียนที่ราชการเป็นแห่งๆ นี่แหละปัจจัยที่ออกไปนอกจากนั้นยังสงเคราะห์คนทุกข์คนจนที่หมดความหวังทุกอย่างกำลังจะเป็นจะตายหายใจข้าแมวข้าแมวอย่างนั้นเราก็เข้าไปช่วยอย่างเงียบๆนะที่ไปช่วยอย่างเงียบๆมีไม่น้อยนะเรารักษาเกียรติเขามนุษย์เราก็มีเกียรติแม้แต่สัตว์เขาก็มีเกียรติของเขาเช่นอย่างเขากัดกันนั้นจะไปลบลายเกียรติของเขาไม่ได้ต้องต่อสู้กันนั่นนี่

0: มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันมีความจำเป็นต่อกันนะนะอย่าเอาชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำมาอวดกันใช้ไม่ได้นะให้เอาอัดเอาทำความเห็นใจซึ่งกันและกันนี่แหละเข้ามาปฏิบัติต่อกันอันนี้จะชุ่มเย็นไปหมดไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะที่จะมาเป็นอุปสรรคอีกขวางต่อความสนิทสนมซึ่งกันและกันจากความเมตตาและความเสียสละและความเห็นใจกันนี่เราทำพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเย็นหมดเย็นหมดเราก็ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายคิดดูที่ว่าบาทเดียวเราไม่เคยมีในหัวใจมันปัดทันทีเลยนะอะไรขวางใจอะไรขวางธรรมเป็นเอาไว้ไม่ได้เลยปัดอะไรที่เป็นธรรมออกเลยนี่เลยที่ออกด้วยความเป็นธรรมแก่พี่น้องทั้งหลายสมชื่อสมนามว่าเราเป็นผู้นำนำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุจริตธรรมไม่มีที่ต้องติเลยด้วยเหตุนี้เองเราจึงนำธรรมนี้มาสอนโลกให้ได้ถือเป็นคติตัวอย่างแม้ไม่มากก็ให้เป็นจริตนิสัยของคนที่มีธรรมในใจบ้างการแสดงออกในกิริยามารยาทความประพฤติต่างๆ จะเป็นที่งามตานะนี่จวนจะตายซะแล้วก็บอกแล้วจวนจะตายยิ่งเป็นห่วงโลกมากเข้ามากเข้าทุกวันทุกวันดูโลกมันเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดใครก็อวดว่าดีว่าเก่งมีแต่อวดส้วมอวดฐานนะในสายตาของธรรมดูเป็นอย่างนั้นไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามใครๆทั้งนั้นเอาความจริงออกแสดงระหว่างธรรมกับโลกระหว่างทองคำกับมูดกับพูดนั่นน่ะเทียบกันเอาขอให้เอานับธรรมนี้ไปปฏิบัติถ้าอยากเป็นผู้เป็นคนนะเดี๋ยวนี้มันยังแต่ไม่มีหางเท่านั้นนะหาดูที่ไหนใครเดี๋ยวนี้มันไม่มีหางเท่านั้นนะลักษณะมันบุกกี้มันยังยอมมันสู้คนไม่ได้ไอ้บุกกี้มันเก่งของมันดีของมันอยู่ในกี้ไอ้คนเลวกับไอ้บุกกี้นี่เยอะนะใครรู้จักไหมไอ้บุกกี้หมาตัวหนึ่งเลี้ยงไว้แต่มันอ่อนมันออกมาละมาอยู่นี่ดูกับพระมันเป็นลูกพระทีเดียวดูความประพฤติกับกิริยาอาการความเคลื่อนไหวของมันน่ารักทั้งนั้นไม่น่าเกลียดเหมือนมนุษย์นะมนุษย์นี่น่าเกลียดมากผิดกันเพราะงั้นอย่างนี้ที่ว่าความดีประเภทนี้เนี่ยยกให้หมาใช่เราสู้มันไม่ได้ถ้าใครจะสู้มันไม่ได้เอาไปแก้ไขตัวใหม่นะอะไรไม่ดีตรงไหนให้แก้นั่นแหละเรียกว่าสู้หมาได้ละทีนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเร็วก็หมาอย่ามายกยอตนเองนะยกยอแบบหญิงนั่นนะมันใช่ไม่ได้นะให้ดูความจริงเลยถ้าความจริงผิดพลาดประการใดให้แก้ไขทันทีอย่าเสียดายความชั่วนะถ้าความดีให้รักสงวนหามาทุกคนตอนจะหลับจะนอนให้ระลึกถึงพุทโธอย่าลืมพุทโธเนี่ยพาสัตว์ให้ไปเกิดสถานที่ดีคติที่เหมาะสมจนกระทั่งถึงพระนิพพานคือพุทโธความโลภความโกรธราคะตัณหาพาสัตว์ให้จมจำเอาไว้อย่าพากันรักกันสงวนมากนักนะมันจะจมกันทั่วโลกแล้วเนี่ยถ้ามีธรรมเข้าไปชั้นล่างบ้างจะพอเป็นผู้เป็นคนมองเห็นกันก็รู้เขารู้เรารู้หนักรู้เบารู้ที่ควรจะช่วยเหลือประเภทใดต่อกันมีน้ำใจต่อกันมนุษย์เรามีธรรมต้องมีน้ำใจต่อกันนะไม่มีน้ำใจมีแต่จะก้อนเอาก้อนเอานั่นมันเลวกว่าหมาคนประเภทนั้นอย่านำมาใช้ในมนุษย์เรามันเสียเกียรติมนุษย์นะเกียรติมนุษย์อยู่ที่ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมองดูใจเขามองดูใจเราจนกระทั่งใจสัตว์เอามาเฉลี่ยเผื่อแผ่ปฏิบัติต่อกันด้วยความสวยงามนี่เราทำไปที่ไหนสวยงามที่นั่นขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปปฏิบัตินะไม่ใช่นั่นจะเร็วเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองพุทธมาสักกี่ปีฟังที่น่ะก็เป็นเมืองพุทธมาโดยลำดับๆเดี๋ยวนี้ค่อยกลายเป็นเมืองเปรตเมืองผีไปแล้วมีจะกัดจะฉีดกันตลอดไปไม่มีศีลธรรมยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเลยพูดอย่างนี้เราก็ยังระลึกได้ที่ว่าเราไปขโมยอ้อยป้าฝ้ายเด็กตัวเท่าปั้นอายุจะประมาณสัก5ปีหรือ6ปีลอดรั่วเข้าไปเอามาเพราะเอาได้อ้อยคนละลำกับพี่ชายออกมาก็พอดีแป๊ะป้าฝ้ายจะเป็นญาติจะสักเป็นลุงเป็นป้านะพอโผล่มาพอดีแกก็มานี่แหละที่น่าดูนะพอออกมาแล้วท่านที่แกจะหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวกับเราไม่มีนะพอเดินมายืนก็มาเดินดู เด็กเหล่านี้สูทําไมไปขโมยอ้อยกูล่ะว่างั้นนะพูดแล้วยิ้มยิ้มนะทางนี้ก็แก้ปุ๊บเลยโทษขโมยนี่มันไม่ใช่เล่นนะอีตาวัวมันขโมยแก้เราก็ได้โชว์คำแก้ตัวของเรานะผมไม่ได้ขโมยนะป้าวางนี่นะที่แท้แกก็ว่าแกมายืนยิ้มยิ้มนะสูเด็กเหล่านี้สูทําไมมาไปขโมยอ้อยกูล่ะว่างั้นผมไม่ได้ขโมยนะป้าว่ามาผมขายปานผ่านไปผ่านมาผมหิวอ้อยผมเลยพาพี่ชายเข้าไปตัดอ้อยตัดได้แล้วก็จะเอาไปบ้านป้าแล้วไปบอกป้าแล้วถึงจะแบกไปบ้านว่างั้นถ้างั้นป้าก็เอาเสียนั่นนะเราไม่ลืมนะป้าก็ตอบว่าโอ้กูไม่เอากูไม่เอาแล้วสูเอาเสียสูตัดมาแล้วสูเอาเสียแต่ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินผ่านไปเราก็ยิ้มเลยได้อ้อยไปถูกตาขนาบเราจะจับใส่คุกใส่ตารางนี่เข้าใจไหมหมายถึงว่าแต่ยิ้มดูฐานะเด็กกับผู้ใหญ่เป็นยังไงถ้าผู้ใหญ่จะถือว่าเป็นสิทธิ์ว่าเราเป็นเจ้าของเห็นเด็กขโมยอ้อยมาจะหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวใส่เด็กนี่แกไม่เป็นนะอย่ายืนยิ้มยิ้มเด็กเรานี่สูทําไมขโมยอ้อยกูล่ะว่างานยิ้มนะยิ้มแต่เราทางนี้ก็ตอบปั๊บเลยไอ้โจรใหญ่นี่นะโจรน้อยนั่นแหละมันใหญ่มันฉลาดอยู่นะผมไม่ได้ขโมยนะป้านะผมผ่านไปผ่านมาผมหิวอ้อยมากวันนี้ทนไม่ไหวเลยไปตัดอ้อยแล้วจึงจะแบกอ้อยนี้ไปหาป้าแล้วถึงจะไปบ้านถ้าอย่างนั้นป้าก็เอาเสียนั่นไม่ลืมนะโอ้ยครูไม่เอาแล้วสุดตัดมาแล้วเอาไปเสียยิ้มยิ้มตลอดนะนี่เราชมนี่แหละมันถึงใจนะเราอะไรตั้งแต่เป็นเด็กก็เหมือนกันผู้ใหญ่ไม่ถือสาเด็กนั่นดูเอาอย่างนั้นนะยิ้มเดินยิ้มสบายนั่งยืนอยู่นะยืนมองดูเด็กเหล่านี้สูทำไมขโมยอ้อยกูล่ะว่างั้นนะทางนี้แก้ปุ๊บผมไม่ได้ขโมยนะป้านู่นล่ะฟังที่มันแค่เล่นอะไรไอ้บักบัวนั่นอายุมัน5ปี6ปีเราไม่ลืม นั่นน้ำใจของผู้ใหญ่มองดูเด็กสงสารเด็กเอาอ้อยออกมากระทำเป็นพิธีในนามเจ้าท่านในนามเขาเป็นเจ้าของเขาก็ทำธรรมดาแต่เขาไม่ถืออะไรทางนี้ก็แก้ปุ๊บนี่แหละความเห็นใจกันดูเด็กดูผู้ใหญ่ดูฐานะสูงต่ำแล้วเฉลี่ยเพื่อแผ่นี่เรียกว่าคนเห็นน้ำใจกันแล้วไม่ถือกันง่ายๆนะอย่าเอาชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำหรือถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของมาเป็นใหญ่เป็นโตซะอย่างเดียวในสถานที่หรือบุคคลไม่ควรจะนำมาถือแต่สถานที่ควรถือไม่ว่าเขาว่าเราถือสิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญนี่แหละให้พากันนำธรรมะนี่ไปใช้อดอยากขาดแคลนอย่าไปฉกไปลักไปปล้นสรองเขาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราทั้งนั้นได้มาเราก็กระยิ่งยิ้มย่องว่าเขาไม่รู้กรรมรู้อยู่ตลอดเวลากรรมชั่วกรรมคอยขโมยเขานั่นแหละตัวจะมัดคอเราลงนรกไอ้ตรงนี้ใครเห็นว่าเห็นไม่สำคัญกรรมดีกรรมชั่วอยู่กับตัวของผู้ทำไม่มีที่แจ้งที่ลับอยู่กับผู้ทำมืดมันก็ทำได้แจ้งมันก็ทำได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละกรรมอยู่ตรงนั้นให้เชื่อพระพุทธเจ้านะอย่าไปเชื่อกิเลสมันหลอกเขาไม่เห็นแล้วไปขโมยนะกิเลสหลอกกองอยู่ในคุกนั่นมีแต่คนที่เชื่อตัวเองนั่นแหละเห็นไหมพวกนักโทษในเรือนจำมันเชื่อตัวเองแล้วกองกันอยู่ในเรือนจำนั่นเห็นไหมคนผู้มีสมบัติผู้ดีเขาเสียเกียรติเรื่องไปฉกไปลักปล้นสะดมเอาอดก็อดตายก็ตายเถอะเรื่องฉกแล้วลักเป็นความเลวร้ายมากนั่นไม่ทำนี่แหละคนมีธรรมเป็นอย่างนี้นะคำว่าฝ้ายคือขาวจะเป็นคนขาวสวยงามมากกิริยามารยาทพร้อมกันหมดน่าชมเชยนะถือว่าฝ้าย
1: เขาชื่อคุณสุภชัยอัมพุทธเขาบอกเป็นมะเร็งที่ปอดอยู่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมตตาด้วยครับบำรุงราษฎร์ครับ
0: โรงพยาบาล
1: ปัจจัย 2,000 ด้วยครับ
0: เขาพูดนี้ว่าเขาโดยโรคมะเร็งนี้แล้วก็จำได้ที่เราอุปสัมปทาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งนะเรื่องก็ว่าอันนั้นเขาเรียกวันโรคคือวันโรคนี่ก็ถ้าจะติดใครแล้วไม่มีหวังเหมือนกับโรคไม่ตอนนั้นไม่มียาแก้ให้ตก ปากเราก็ปากสั้นมันคอเพียงมันก็เอาสำลีกระมังเอาสำลีห่อกว้างกว้างกว้างนั่นท่านเป็นวัณโรคถ้าวันไหนหนาวมากแล้วโอ้วันนั้นท่านไม่นอนไอถ้าเสลี่ยไม่ออกเสลี่ยเหนียวเนี่ยที่เราไปกว้างกว้างช่วยตลอดเวลาวัณโรคนี่เขากลัวกันมากเหมือนมะเร็งสมัยปัจจุบันก็ลงไปนั่นมันติดแล้วเท่านั้นแหละไม่มีทางแก้ตายเลยเขากลัวกันมากแต่เราไม่เคยมีอารมณ์นั่นแหละความหนักมันอยู่ในครูบาอาจารย์ความโลภความเคารพความรักความเลื่อมใสเลื่อมใสเทิดสูงอยู่ในนั้นหมดเรียกว่าโลกนั่นโลกนี่เราจึงไม่สนใจเมื่อพอท่านมรณภาพผ่านไปแล้วเพื่อนฝูงหรือครูบาอาจารย์มันมากระซิบถามนะมันก็ไม่กล้าพูดอะไรหรอกบรรดาเพื่อนสูงเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่กล้าพูดเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่เราอุปถัมภ์ประสาทกันก็สุดยอดแล้วใช่ไหมจะมาเอาอะไรมาวันโรคมาเป็นรูปสักท่านนี่เวลาท่านร่วงไปแล้วที่มากระซิบพระหรือครูบาอาจารย์ก็มีกระซิบถามเหมือนกันเพราะโรคอันนี้เป็นโรคร้ายแรงวันโรคแล้วเป็นยังไงล่ะมันก็มาก็คอเคืออยู่กับหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นวัณโรคมันนี่ท่านร่วงไปแล้วอาการของท่านมีอะไรบ้างมากมายนะท่านก็เจตนาดีทั้งสองฝ่ายพ่อแม่อาจารย์มั่นก็เจตนาสุดยอดของพระทั้งหลายที่เคารพไอ้เราทั้งหมดเจตนาดีมาถามเราเราก็ปลอบด้วยคำเดียวผมไม่สนใจนะยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ผมเชิดชูสุดยอดเลยในเรื่องโรคไหนก็ตามผมไม่เคยสนใจมันแล้วก็ผ่านได้นะถ้าธรรมดาขนาดนั้นร้อยทั้งร้อยติดเลยวัณโรคถึงแล้วก็ตายเลยไม่มีทางแก้แล้วเราก็เดชะหนึ่งไม่มีหายไปได้ธรรมดาเพราะมันคอเคลียปากเราก็ปากท่านคอเคลียกันอยู่ตลอดสำลีอยู่กระมังเอาสำลีห่อว่างว่างออกแล้วก็ว่างใส่โถนใส่โถนเพราะเวลาปฏิบัติท่านอย่างนั้นมันหากไม่มีแสดงอาการอะไรออกแต่พระเองก็รู้เองไอเราปฏิบัติต่อท่านไม่เคยสนใจกับใครที่เกี่ยวข้องกับท่านแบบใกล้ชิดติดพันพระองค์ไหนก็ไม่มาไม่เข้ามากล้ามายุ่งละเราก็ไม่สนใจกับใครนะคือว่าวัณโรคนี่ว่าร้อยทั้งร้อยสำหรับเรานี่เบอร์หนึ่งเลยนะไม่มีไม่เป็นไรนะอย่างนั้นมาก็เป็นมะเร็งวัณโรคนี่ว่าแก้ตกแล้วอำนาจแห่งความเรียกว่าอำนาจแห่งธรรมว่างั้นเถอะนะมันชนะหมดเลยนะเรื่องอย่างที่เขาว่าวัณโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นโรคที่ใครต่อใครกลัวมากที่สุดในสมัยนั้นนะกับเราไม่เคยถือเป็นอารมณ์เลยไม่มีคันกันอยู่งั้นกับท่านแล้วก็ผ่านได้สบายไม่มีอะไรคืออยู่เพื่อนฝูงแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เจตนาวางดีต่อเราก็เชิดชูพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจึงไม่กล้าจะพูดอะไรได้แล้วท่านร่วงไปแล้วจุนมากระซิบถามเราเป็นไงอาการท่านหาไม่มีผิดแปลกอะไรเลยบอกไม่มีผมไม่สนใจบอกไม่เลยบอกไม่สนใจก็ผ่านได้ธรรมดาเพราะการปฏิบัติอุปถัมภ์ประสาทพ่อแม่ครูอาจารย์มากเนี่ยเราพูดจริงๆนะคือเราทำด้วยความเทิดก็ทูลรักเคารพทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดไอ้เรานี่เหมือนผ้าชื่อหรือไม่มีค่าอะไรเลยหมุนก็ไปนั่นหมดเพราะนั่นจึงไม่สนใจว่าอะไรจะมาเป็นภัยต่อเราแล้วให้เป็นตัวจักต่อการรู้ทราบท่านอยู่แล้วท่านไม่สนใจ เราเรียกว่าเราทำอย่างเต็มกำลังความสามารถของเรากับพระแม่ครูจันทร์นั่นนี่ก็เข้ากันได้หนึ่งนะเราพัวพันกับท่านทั้งคืนท่านไม่หลับเราก็ไม่หลับนี่ท่านจะแทนที่ท่านจะพูดเออท่านมหาท่าน มาเกี่ยวข้องกับผมตลอดเวลาไม่ได้หลับได้นอนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยควรจะให้องค์อื่นตรงใดมาแทนบ้างท่านก็ไม่เคยพูดนะไอ้เราก็ไม่เคยสนใจจนกระทั่งท่านร่วงไปเราทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือโง่กับสลากเราขอถวายท่านหมดแล้วถึงจะดูองค์ไหนไงก็ไม่ใช่ประมาทนะมันทำมีอะไรจีบนะไม่สนิทใจเหมือนเราทำเองว่าพูดง่ายๆแต่ว่าประมาทท่านก็ไม่ประมาทท่านเรานั่งนะแต่ท่านก็ไม่เคยมาเกี่ยวข้องมีตะล้อมอยู่ข้างนอกมีตะเราอยู่ข้างในข้างเดียวคนเดียวคนเดียวเรื่องว่าเราไม่ดูแลพระธรรมประกาศท่านเต็มความสามารถของเราด้วยความรักความเทิดทูนสุดยอดท่านผ่านไปด้วยความเทิดทูนสุดยอดของเราแล้วยิ่งเวลาท่านจะสิ้นลมแล้วยิ่งตาเหมือนว่าไม่กระพริบเลยแล้วเมื่อหายลมหายใจค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปดูก็กระทั่งไม่ทราบเลยว่าท่านซึ่งเมื่อไรนะไม่ทราบคือว่าท่านจึงไปเวลาตีสองกับยี่สามนาทีนั้นมันก็คือท่านตะคุณท่านอุปชาเราท่านก็นั่งอยู่เคียงบ่าท่านข้างๆดูไม่มีใครจับได้ว่าท่านซึ่งเมื่อไรนะแล้วสุดท้ายเห็นงานเกินควรแล้วท่านเพราะนี่ไม่ใช่ท่านซึ่งแล้วหรือว่างั้นนะสงสัยก็เงียบอยู่นานแล้วคือลมละเอียดขนาดนั้นละเอียดเงียบไปจนไม่ทราบว่าท่านขึ้นในขนาดใดเราเองก็ไม่ทราบต่ออยู่งั้นแหละเราไม่ทราบนะนี่เป็นความละเอียดของท่านมากที่สุดแล้วก็เห็นพระอรหันต์นิพพานชัดเจนเยอะทุกผู้วันสาธุไม่ละวัดลอยนะไม่สงสัยแล้วว่ามันเลยจะตายแบบไหนไม่สงสัยนะมันก็จับอยู่ในหัวใจแล้วทุกอย่างขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือมันเป็นฐานะแล้วกับโลกสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นฐานะถ้าเราจะสมมุติแบบยาวก็เรียกว่าเป็นเกาะอยู่ในทะเลหลวงอันนั้นเกาะแห่งความบริสุทธิ์ตรงนั้นเราจะเทียบได้แค่นั้นคือมันไม่ติดไม่คล้องกับอะไรมันเป็นหลักธรรมชาติจะทำให้ติดก็ไม่ติดนั่นแหละทีนี้เวลาตายก็มีปัญหาอะไรก็มีแต่ซากแต่ฝันที่อยู่ในความรับผิดชอบในเวลานั้นเมื่อถึงการเวลามันจะแสดงอะไรก็ให้มันแสดงไปสิอันนี้จะทำให้คนอื่นได้ไม่ได้ทั้งนั้นเป็นฐานะโดยสมบูรณ์แล้วนะมันก็รู้ชัดชัดอยู่อย่างที่ให้ขนาดใจเรานะเราพูดจริงๆบรรดาลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารก็เรียกว่าทั่วประเทศไทยนี่เวลาเราตายกลัวจะมายุ่งเรานะมันเป็นอย่างนั้นนะพูดจริงๆกันเนี่ยเวลาเราตายแล้วจะไม่ให้มีใครมาเห็นเลยหัวซุกเข้าไปเลยร่มไม้ต้นไหนก็พอจะนอนจะอะไรก็ได้แล้วกำหนดดูธาตุขันธ์มันทำหน้าที่ของมันสุดแค่ไหนแค่ไหนดูไปตลอดทุกทีทางความวิญญาณของธาตุขันธ์เริ่มหายใจก็มันกำหนดไปอันนั้นก็หยุดขอไปนั่นแหละที่เป็นธรรมชาติโดยสมบูรณ์ถึงนิพพานโดยสมบูรณ์เวลานี้เกี่ยวกับขันธ์รับที่ชอบขันธ์อยู่แต่มันเป็นคนละฝั่งอยู่เลยไม่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเราว่าพูดไม่ได้ว่าพูดอวดท่านทั้งหลายนะพูดเพื่อให้เป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วใจจะได้บึกบืนในทางดีทั้งหลายต้องได้ไม่มากก็น้อยต้องได้นะถ้าใจจืดชืดไม่สนใจใดเลยมันก็เหมือนสูงทั้งทอนใจนี่เวลาเราฝึกได้แล้วเป็นอย่างนั้นนะฝึกได้เต็มที่แล้วไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งได้เลยธาตุขันธ์มันจะมีอาการใดดีดิ้นอะไรก็เป็นเรื่องของขันธ์นะธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นเรื่องของขันธ์นี่มันอาจเปลี่ยนไปได้ตามวิบากของขันที่เป็นมาอาจจะมีลักษณะดียิ่งอะไรเป็นได้แต่สำหรับท่านผู้เป็นอย่างนั้นแล้วท่านไม่สงสัยเรื่องขันมันจะดีจะดีวิธีไหนเป็นเรื่องของสมุดทั้งมวลนะไม่ใช่มีมูดแท้รู้อยู่แล้วเป็นคนละฝั่งแล้วนะจะมายุ่งกับมีสมมุตินี่อย่างไรหาอะไรเนี่ยมันรู้กันขนาดนั้นเนาะเพราะงั้นจึงพูดกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยความประจักษ์ใจจะว่าอาถรรพ์มันก็เลยไปหมดแล้ว ไม่ได้ว่าอาหารคือไม่มีกล้าไม่มีกลัวผ่านไปหมดอย่างที่

ตนาบางทีคอยรักษาอะไรแล้วก็เป็นเรื่องของเขาคือเราไม่เป็นอารมณ์เลยนะนั่นพูดชัดๆอย่างนี้นะเพราะเรานี่มันเป็นสมมุติทั้งหมดแล้วกับอันนั้นมันจะเข้ากันได้ยังไงถ้านั้นมายุ่งนี่นั่นก็ไม่ใช่บีมูสินั่นธรรมชาตินั้นเป็นอฐานะแล้วจะเป็นตายแบบไหนก็ตามอิเดียบทใดก็ตามอันนั้นคืออันนั้นอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกับการที่จะแสดงอาการต่างๆออกมาตามเรื่องของสมมุติที่มีอยู่ในขันธ์นั้นธรรมชาตินั้นจะทำให้เป็นอะไรก็เป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยผลแห่งการอบรมรักษาจิตใจเอามาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานเราก็เคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังขึ้นไปบนภูเขาก็ไปฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนียวกิเลสฟาดด้วยหงายหมาหงายหมาจนน้ำตาร่วงลงมาเราลืมเมื่อไรมันถึงใจแล้วไม่ลืมนั่นเองถ้าลงแล้วถึงใจไม่ลืมคือสู้มันไม่ได้สติตั้งภาพล้มผอยล้มผอยตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่ก็รู้ชัดๆนี่กระแสกิเลสมันตีปุ๊บเดี๋ยวหายโยมตั้งภาพล้มหน่อยทันทีนะโถขนาดนี้เชียวเลยลุงลงปันขนาดนั้นขนาดนี้เชียวเลยนี่ก็เครียดแค้นในกิเลสนะแต่ความเครียดแค้นในกิเลสมันเป็นธรรมนะความเครียดแค้นให้สัตว์บุคคลผู้ใดก็ตามเป็นกิเลสทั้งนั้นแต่ความที่เครียดแค้นในกิเลสที่จะแก้จะฆ่ามันนี้เป็นธรรมนะนี่แหละความเครียดแค้นเนี่ยมันฝังใจนี่ฟาดกันจนกระทั่งถึงอ๋อมึงเอากูขนาดนี้เฉลยหนอเรื่องกูมึงนะอยู่ภายในใจมึงเอากูขนาดนี้เฉลยเอาจนกระทั่งน้ำตาร่วงแล้วเอาละยังไงให้กูถอยกูไปถอยมึงต้องขังบ้านหนึ่งให้กูถอยกูไปถอยนี่เครียดแค้นเต็มที่นั่นฝังใจลืมทีเดียวกลับมาพ่อแม่ครูอาจารย์อบรมนี่ไปอีกล้มอีกไปอีกล้มอีกแล้วก็ไปอบรมมาสู้ตกเวทีตกเวทีอยู่ที่เหลือเวลามันกระแสรุนแรงที่โถตั้งมาอยู่นะสติตั้งพักล้มทันทีเราเห็นจะจัดประจักษ์ใจของเราตั้งหน้าต่างๆจะตั้งสติไม่ให้เผลอปั๊บล้มผอยล้มผอยอำนาจของกิเลสมันตีกระแสของกิเลสรุนแรงมากเนาะอย่างนั้นก็เคยพูดให้ฟังแล้วจนกระทั่งเอาไม่ถอยเนี่ยความเครียดแค้นไม่เกลียดถึงกูมึงนะโอ้มึงเอากูขนาดนี้เฉยเลยละเอาละยังไงมึงต้องพังบ้านหนึ่งให้กูถอยกูไปถอยเดียกเครียดแค้นเต็มเหนียวแล้วนะนี่แหละเครียดแค้นไม่เกลียดมันเป็นธรรมมุมานะเอาใหญ่เลยถ้าเครียดแค้นให้จัดบุคคลผู้ใดก็ตามเป็นกิเลสทั้งนั้นถ้าเครียดแค้นให้กิเลสจะฆ่ากิเลสที่เป็นฆ่าศึกต่อใจของเรานี้เป็นธรรมก็อาศัยนั่นแหละความเครียดแค้นนั่นแหละเป็นทำให้เห็นให้มุมานะวาดกันไม่อยู่ไม่ถอยต่อไปกิเลสมันก็อ่อนลงได้อ่อนลงได้พออ่อนลงแล้วก็ซัดใหญ่เลยซัดใหญ่เลยเนี่ยก็พูดอย่างจะให้ฟังอย่างนี้แล้วมันพิลึกพิลานาใครตามจะว่างานของโลกนี่ยังมีงานอะไรที่หนักหนาไม่มีเราบอกให้ทราบถ้าจะไม่ขึ้นบนเวทีฟัดกิเลสก่อนยังไม่รู้ก็จะถือว่างานเหล่านั้นเป็นงานหนักงานถ้าเอางานกิเลสฟัดกิเลสบนเวทีคือคิดจับภาวนาแล้วรู้ชัดเจนว่างานนี้หนักที่สุดใช้ความละเอียดเอาสติปัญญาต้องเอาให้ทันกันเนี่ยต้องใช้หมดเรียกว่าทุ่มหมดตัวเลยเนี่ยกิเลสมันของเล่นมาแหละไม่งั้นมันจะครองโลกได้หรือที่นี่เราพูดตอนที่ว่าเราลูกคู่คานนะที่นี่เมื่อหมุนก็ตลอดหมุนก็ตลอดมันก็มีแพ้มีชนะมันก็เอ็นให้เราเห็นมีแต่เราตลอดมันเตะเราทีเดียวพังกลางนี่ต่อมาก็เราเตะมันก็เอ็นมันเอ็นบ้างนะมาไม่ร่องก็ตามมันเอ็นเห็นผลแล้วนั่นขยับเครื่องมือเขาอีกหนุนกำลังเขาอยู่ฟัดจนกระทั่งมันล้มมันต่อมันล้มนี่ล้มท่านี้ก็หนุนกันสติปัญญายิ่งหนาแน่นมันคงขึ้นกิเลสล้มต่อไปก็ลุกไม่ได้ลุกขึ้นมาใส่เพียงล้มเลยล้มไปนี่เข้าขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินะพอถึงเข้าขั้นนี้แล้วแน่ใจชนะมันจึงขยับขยับแต่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนะเรียนหนังสือก็นิพพานเรียนท่านบอกถึงว่านิพพานนิพพานมันยังไปแทรกอยู่ในนั่นนะตัวจอมปลอมนิพพานนี่มีจริงหรือไม่มีนะวะว่างั้นนะทั้งที่จิตมันพุ่งต่อนิพพานแต่ส่วนที่มันมาแบ่งกินก็มีนิพพานมีหรือไม่มีนะให้กำลังเราอ่อนลงแล้วก็มุ่งหาครูบาอาจารย์เอาอย่างไรก็ตามเราจะหาครูบาอาจารย์เป็นผู้ตัดสินแล้วเราเมื่อลงท่านเทศน์เราฟังอย่างถึงใจแล้วเราจะกราบท่านสนิท

0: เอาตายเขาว่าเลยนะมันก็เป็นจริงๆไม่ผิดเพราะจิตใจเราเป็นนิสัยอย่างนี้เนาะพอไปฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเราไม่ลืมนะท่านมหามงคลนิพพานเหรอท่านมหาอะไรเอาแบบเปี้ยงเปี้ยงนะเหมือนว่าท่านเรด้าจับไปแล้วกับความตั้งใจของเรามีตั้งใจขนาดไหนท่านก็ใส่เปี้ยงเปี้ยงให้เหมาะสมกันเฮ้ยนิพพานอยู่ที่ไหนฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าจักรวาลอะไรไม่ใช่ที่เด็ดไม่ใช่ธรรมไม่ใช่นิพพานนั่นท่านปัดออกไปหรอกกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจธรรมแท้อยู่ที่ใจนิพพานอยู่ที่ใจนี่เอาให้ลงตรงนี้ให้ดีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นว่าเอาให้หนักภาวนาท่านก็บอกว่าท่านเรียนมามากน้อยอย่าว่าผมนี่ประมาทปริยัตินะท่านว่าการเรียนมามากน้อยมันจะอดว่าทดสอบกันไม่ได้กับภาคปฏิบัติแล้วมันจะมาก้าวไก่มาลบมาตีกันนี้ให้การภาวนาไม่สะดวกเพราะงั้นขอให้ท่านปัดออกให้หมดนี่นะท่านบอกท่านเรียนมาก่อนท่านก็บอกว่าท่านก็เรียนมามากพอสมควรขนาดเป็นมหาท่านว่างั้นนะแต่อย่าว่าผมประมาทธรรมของพุทธเจ้านะเวลานี้ที่เรียนมามากน้อยยังไม่เกิดประโยชน์บอกแล้วให้ท่านทุ่มลงได้จิตตภาวนาอย่าไปสนใจกับการเรียนมากน้อยมันจะมาค้าเข้ากันแล้วจะมาลบกันการภาวนาจะไม่สะดวกเราไม่ลืมนะเอาให้เน้นหนักลงจิตยังไงจะสงบได้เอาให้หนักตรงนี้เมื่อสงบแล้วก็จะตั้งตัวได้ต่อจากนั้นมันจะก้าวก็ลึกเข้าไปที่พอถึงขั้นปริยัติกับปฏิบัติจะเข้าภาษากันแล้วเอาไว้มาอยู่นี่เอาหนึ่งนะพอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วเรื่องปฏิยัติกับปฏิบัติผลนี่มันจะวิ่งเข้าประสานกันตลอดท่านบอกเอาไว้มาอยู่ไม่อยู่ได้จริงๆนะมันจะวิ่งเข้าประสานกันเอามาทดสอบกันระหว่างปฏิยัติกับระหว่างปฏิบัติมันรู้เห็นอย่างนี้เป็นยังไงเอามันขัดอย่างนี้ปฏิยัติท่านว่าไงเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามานี่ละการฝึกจิตพอถึงขั้นสติปัญญาจะมาถึงจะหนักขนาดไหนมันก็ไม่มีถอยคำว่าถอยไม่มีนี่กิเลสก็อย่างว่านะแต่ก่อนมันเตะเราตกลงฟากภูเขาห้าทวีปนี่เราฟาดมันกระเบียบเดียวกันพอถึงขั้นสติปัญญามีกำลังแล้วนี่อยู่ที่ไหนเป็นธรรมทั้งนั้นนะธรรมแก้กิเลสแก้กิเลสเป็นสติปัญญาเพื่อแก้กิเลสทั้งหมดเป็นอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นตลอดจิตนี่จะหมุนฆ่ากิเลสอยู่ตลอดเวลาเช่นเรานั่งฉันยังหันนี่มันไม่ได้สนใจกับอาหารการกินนะจิตมันจะหมุนเข้ามาอยู่ในนั่นละฆ่ากิเลสที่นี่มันก็เหมือนกันกับคนเราที่เป็นขังกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสเป็นหัวหน้าตลอดคิดอ่านใจจองอะไรออกทางไหนมีแต่กิเลสพาออกพาออกเป็นอัตโนมัติของกิเลสที่ทำงานบนหัวใจสัตว์เนี่ยที่นี่พอทำมีกำลังแล้วธรรมก็ทำงานบนหัวใจตัวเองหัวใจสัตว์นั่นแหละที่หมุนลงติ้วติ้วไม่มีเว้นแต่หลับบางทีมันไม่หลับนะจนกระทั่งสว่างมันหมุนของมันตลอดแล้วนอนมันก็ไม่หลับเมื่อนักมวยมันต่อยกันบนเวทีแล้วมันจะไปหลับได้ไงนักมวยหลับบนเวทีมีเลยวะไม่มีอันนี้เราก็จะซัดกับกิเลสแบบอัตโนมัติมันจะไปหลับบนเวทีไปเผลอบนนั้นได้เหรอนั่นแหละที่ว่านอนไม่หลับกลางคืนไม่หลับกลางวันยังจะไม่หลับอีกคือมันหมุนขนาดนั้นนะเนี่ยเวลาทำมีกำลังหมุนฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกิเลสหมุนมัดหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติของมันทั้งนั้นเราจึงได้ทราบว่าโอ้กิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์มันก็เป็นอัตโนมัติเหมือนทำเป็นทำงานฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัตินี่แหละเทียบกันได้ร้อยทั้งร้อยไม่ผิดกันเลยพอถึงขั้นสติปัญญามีกำลังแล้วมีแต่เรื่องฆ่ากิเลสทั้งนั้นเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติอยู่เฉยๆก็ตามภายในไม่อยู่ได้เห็นสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนำเข้ามาเทียบกันเทียบกันเทียบกันคือไม่เห็นเรื่องต่างความคิดความปรุงเหล่านี้เป็นกิเลสกับธรรมอยู่ด้วยกันหมุนกันอยู่นี่นะนี่จนกระทั่งว่ากิเลสมันแยบออกมาไม่ได้เลยขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่แหละเวลาธรรมมีกำลังขาดสะบั้นบางทีหายเงียบหมดฮะวะมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาได้หรือนี่แต่ยังไม่ได้สำคัญตนนะคือมันหมดงานเวลานั้นกิเลสตัวไหนไม่โผล่เลยมันกลัวโผล่ไม่ได้ขาดสะบั้นเลยนี่มันก็ว่างหมดฮะ ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วเลยแต่ว่าเฉยๆนะมันยังไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์นะแต่เดี๋ยวที่เด็กโผล่ขึ้นมาก็ทราบกันดีคำว่าอรหันต์น้อยๆหายหน้านี่ก็ฟาดกันฟาดกันจนถึงที่สุดหมุนเข้าหาจิตหมุนเข้าหาจิตตัววัฏจักรอยู่ที่จิตสติปัญญาจะเข้านั่นเข้านั่นไม่ไปไหนเลยหมุนเข้าที่จิตเข้าถึงอวิชชาปัญญาสังขารานั่นก็ขาดกับบ้านนมพังแล้วจะนั่นเห็นไหมล่ะใจดวงนี้นะที่จะเหมือนใจท่านใจเราแต่ก่อนไปอย่างนั้นแต่เวลาธรรมะได้ขึ้นเต็มที่ที่เด็ดขาดกับบ้านลงไปหมดแล้วจ้าครอบโลกธาตุเห็นไหมจิตดวงนี้ประหนึ่งว่าโลกธาตุไหวไปหมดนะแต่ความจริงก็โลกธาตุในธาตุในขันธ์กับใจเรานี่แหละคือกายมันไหวเลยนะนี่เรียกว่าโลกธาตุธาตุหินน้ำลงไปมันไหวระหว่างกิเลสกับธรรมมันขาดสะบั้นกันจากจิตใจตัวไหวไปเลยนะนั่นแหละท่านต่างนะมันมาแล้วกระจ้าเลยจริงความจ้างแล้วก็ไม่เคยคิดเคยคาดไว้หากเกิดขึ้นจากการภาคปฏิบัติไม่คิดไม่คาดก็ตามเหตุเป็นยังไงผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะเอาจนกระทั่งว่าหมดหายจริงหายสงสัยที่นี่คำว่าอรหันต์น้อยหายไหนเลยหมดไปนะหายยะตอนนั้นยังว่าฮะมันไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยเหลือเนี่ยว่าคือกิเลสมันหมอบที่นี่ก็ฟุ้งเสียอะไรก็ไม่มีมันก็ว่างไปหมดเลยฮะมันไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยขึ้นมาเหลือเนี่ยเป็นแต่เพียงว่ามันไม่สำคัญตอนนั้นเลยว่าเฉยว่าจะต่อยกิเลสอยู่ได้แล้วเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาก็ซัดกันเลยหมดเวลามันถึงที่ของมันเต็มที่แล้วเลยไม่ถามไม่พูดถึงว่าอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่แล้วหมดไปเลยอย่างนั้นนะนี่เมื่ออันนี้หมดแล้วโลกทั้งสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามาผ่านใจได้เลยที่ผ่านก็คือกิเลสเท่านั้นสมมติยอดสมมติคือกิเลสไม่ใช่มีอะไรมีกิเลสอยู่ก็เป็นมีสมมติอยู่นั่นเพราะกิเลสสิ้นไปแล้วสมมติภายในใจไม่มีหมดนั่นละการปฏิบัติธรรมเอาให้ถึงธรรมอภิจประกาศท้าทายด้วยมรรคผลนิพพานตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัตินะเราอย่าเอาการสถานที่เวลาามาเป็นเครื่องกีดขวางการดำเนินความดีของเราเพื่อมรรคผลนิพพานนะจะเสียท่าให้กิเลสเรื่องอ้างการอ้างสมัยนั้นสมัยนี้เนี่ยผิดทั้งนั้นนะกิเลสอยู่กับใจไม่มีสมัยใดเป็นอากาลิโกถ้าแก้มันไม่ตกมันก็เป็นอากาลิโกตลอดมันแก้มันตกขึงลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วก็เป็นอากาลิโกแห่งความบริสุทธิ์นิพพานเที่ยงนั่นอากาลิโกมันเป็นที่อยู่กับใจเป็นกับผู้ใดแล้วไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานนะเป็นขึ้นกับใจสมบูรณ์พร้อมอยู่นี้หมดเลยนั่นนี่การลำคำเหล่านี้เราก็ได้มาแสดงให้พี่น้องหลายหมดไส้หมดพุงแล้วนะใครจะปฏิบัติปฏิบัติธรรมธรรมะพุทธเจ้าที่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใดที่จะมาทำลายได้ขอให้ปฏิบัติเถอะว่างั้นเลยไม่มีใครที่จะรับสั่งหรือสั่งสอนได้อย่างแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามไม่มีมีพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรัสเรียกว่าสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทั้งหมดในธรรมทุกขั้นทุกภูมิตั้งแต่พื้นจนทั้งถึงนิพพานเป็นตัดไว้ชอบแล้วเป็นขั้นแห่งใดก็ตามเป็นที่ตัดไว้ชอบแล้วทั้งแล้วให้เป็นที่ตาใจนะพวกเรานะพระวันนี้พูดแบบนั้นเนี่ยมันจะสามโมงแล้วเราจะรีบไป
1: วัดหลวงปู่ผางครับวัดอุดมคงคาคีรีเขต
0: ว่าอะไร
1: อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
0: หรือว่ามา
1: ก็ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอยู่ที่อำเภอมัญจาคีรีครับโดยพระครูนิวัตรสมณวัตรและศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตร่วมกันบริจาคสถานีวิทยุเพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะโดยใช้กำลังส่ง30วัตต์ในระบบ30วัตต์ครับในระบบ FM คลื่นความถี่99เมกะเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงโดยส่งกระจายเสียงตลอด24ชั่วโมงโดยถ่ายทอดจากวัดป่าบ้านตาดนี่แหละครับแล้วเริ่มออกอากาศมาตั้งแต่วันที่20กันยายน2548
0: 20
1: กันยายน
0: อ๋อนี่ก็26กันยา
1: ครับ
0: ออกมาได้ 5-6 วันนะ
1: ครับผม
0: เอาว่าไป
1: สถานีดังกล่าวนี้เสาสูง30เมตรเสาสูง30เมตรเครื่องส่ง30วัตต์ ในการนี้ขอถวายแด่ท่านหลวงตาแล้วก็เป็นสมบัติของสงฆ์และขอภาวนาว่าจะช่วยกันดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆของสถานีนี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีทุกประการและจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดไปโดยไม่ให้เป็นภาระของท่านหลวงตาแต่ประการใดทั้งสิ้นและจะนำธรรมะเผยแผ่เป็นธรรมทานหากมีสิ่งใดที่หลวงตาเมตตาจะแนะนำให้แก้ไขทุกท่านน้อมรับจะปฏิบัติตามคำสั่งด้วยดีทุกประการในการนี้โดยความสามัคคีของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายโดยความอุตสาหะวิริยะเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังใจช่วยการดำเนินการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอำเภอบรรจาคีรีจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ขออานิสงส์จากการถวายทานในครั้งนี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญในทางโลกและทางธรรมมีดวงตาเห็นธรรมจนถึงที่สุดแห่งนักมรรคผลนิพพานและขอกราบรัตนคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านหลวงตามีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพล่มไทรเป็นที่พึ่งของปวงสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั่วสามแดนโลกธาตุตลอดชั่วนิจนิรันดร์เทอญสาธุสาธุกราบธรรมประการด้วยเสียงก้าวลงชื่อพระครูนิวัฒน์ธรรมนวัฒน์เจ้าอาวาสวัด อุดมคงคาคิมิเขตจบครับ
0: หลวงพ่อผาตอนนั้นหลวงพ่อผานี่ไปบ้านนาโมงเราก็อยู่ที่นั่นแหละที่พ่อแม่ของการเทศเด็กขาดเปี้ยงนะเทศร้อนมากไก่เปี้ยงสงสู่ฟังไปเราก็ฟังท่านก็เล่าเหตุการณ์กับที่เรานั่งฟังเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้บรรดาลูกศิษย์มหาฟังถูกต้องทุกอย่างนะท่านก็ปรารภถึงเหมือนกันว่าก็นั่นอาจารย์มหามัวก็อยู่ที่นั่นแหละว่าตอนท่านไปฟังคำกับท่านใส่เปี้ยงได้อะไรนั่นเนี่ยทางไหนนะฟังหัวใจอย่างลึกก่อนไม่คืนกลางนั้นมาก็หมุนใหญ่เลยนั่นหลวงพ่อฝังอย่างนี้คนเราเมื่อนิสัยมันใกล้ถึงจุดที่สุดแล้วอะไรเข้ามาปั๊บมันก็หมุนทันทีหลวงปู่ผางก็ได้ทำที่เผ็ดร้อนที่สุดมาปฏิบัติเอาอย่างเอาเป็นต่อตายดึกถึงได้เลยนะหลวงปู่ผางก็องค์หนึ่งนะเนี่ยขั้นไปอยู่มันไปอุปโภคท่านกับพ่อแม่ของการมั่นชั่วคราวเราอยู่ที่งานแล้วตอนท่านไปแต่ขั้นก็อดตั้งขากว่าเราอยู่ไม่ใช่งานจริงนะเอาอย่างนี้ให้กว่า
1: เขาจะมาถวายสถานีวิทยุครับ
0: ซึ่งไ
2: หนถวายที่สร้างสถานีวิทยุของชื่อว่าอาจารย์จีรวัตรครับ
0: ที่ไหน
2: ที่เขาคอครับ
1: เขาคอครับ
0: เขาคอ
1: จีรวัตรครับ
0: สบายเอาไม่ได้พูดมากเลยมั่งไหนเอาไปมาว่าไปนี่ตัวนี้เก้าโมงแล้วเราจะไปทำประโยชน์ให้โลกก็มีแค่นี้นะพอใจช่วยกันเถอะเราก็เต็มกำลังความสามารถแล้วสำหรับช่วยโลกคราวนี้นะทุ่มอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยคือเปิดกับเปิดปล่อยมาทั้งหลายบางคนอาจจะคิดว่าเราโอ้เราอวดเราไม่มีเรื่องคำว่าโอ้อวดคือกี้หาเกี้ยกันไหนมาโอ้มาอวดเราจะพูดอย่างนั้นก็มีแต่ความจริงล้วนเต็มไปด้วยความเมตตาพูดออกมาด้วยความเมตตาไงจะไม่พูดอะไรการอะไรเกี่ยวกับการบ้านการเมืองที่มาการโจ้กล่าวมีเพลงร่ำบ้างอะไรบ้างแล้วก็ผู้ประจำตียาเฉยในส่วนเราที่จะให้มีอะไรกับสมมติทั้งหลายที่หมูที่หมาเราไม่มีแล้วมันอยู่ในสมมติขัดข้องกับด้วยสมมติแล้วก็ทำเขาไปแก้สมมติมีเพลงร่ำบ้างเป็นธรรมดาเท่านั้นเองที่จะให้มีอะไรไปผูกพันกับสมมติไม่มีอะไรนะที่จะให้กว่าเรื่องอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: ล
0: ม
2: ส
0: ัก
2: คร
0: ับ ลมสัก
2: คร
0: ับ เอ๊ะเหมือนกับคุ้นง่าย
2: คร
0: ับนึกเป็นหมอเหรอ
2: คร
0: ับ หมอสวัสดีใช่ไหมอย่างนั้นคือมันคุ้นง่ายนะบอกเขาข้อเนื้อมันห่างไปหรือคือปากเข้ามาตรงนี้อยู่ใกล้ก็รู้ว่าหมอสวัสดีอยู่ที่ลมสักแล้วตึกอย่างนั้นก็เรียบร้อยอยู่ใช่เหรอ
2: คร
0: ับ
2: เรียบ เรียบร้อยครับที่น่ะล่อหลวงตาไปเมตตาอีกครั้งนึงคร
0: ับ เหรอหาอะไรมะขอรูปของเรามาวางข้างล่างยังอยู่นั่นเหรอ
2: ครับไว้อยู่ล่างครับ
0: เมื่อครับ
2: ดาวโรงพยาบาลก็อยากให้หลวงตาไปเยี่ยมเยียนหน่อยครับ
0: เรามันไม่มีเวลาจะไปนะเพราะงานเรามากก็คืออยู่ที่ทั้งพูดทั้งเบิ้งอยู่ในอยู่กาเห็นไหมล่ะจะไปส่งข้อโลกมาเพราะไม่พูดอะไรยิ่งอยู่เนี่ยจะไม่เอาอะไรเลยนะยิ่งด้วยความเมตตาโลกนะแล้วยิ่งมีอะไรหมดไม่มีอะไรเหลือได้มาก็หมดเพราะความเมตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วเมตตาปัดออกหมดเลยออกช่วยโลกแค่นั้นเองนะ
3: คุณอภิรัตน์เอาทองมาถวาย1บาทค่ะแล้วก็คณะผู้ร่วมบุญบูชาขันติธรรมวิริยธรรมในการทำงานของหลวงพ่อทอง1บาทกับเงิน13,000ค่ะ
0: พอใจข้าสื่อบ้าง5ยิ่งดีก็ขาอย่างนี้ปวดมากเลยมันก็คล้องเราอย่างนี้อ่ะมันง่างกันอยู่เฝ้ากันอยู่เนี่ยหรือว่าไงก็จะแข็งกระจายก่อนแล้วมันแข็งก็ไม่เห็นได้จริงทำก็ดูสิ
4: ไม่ยากครับผมต้องขับวันนี้ได้3บาทครับผม
0: เออพอใจไปละหัวขาหัวเข่าลูกพึ่งอยู่ในร่มเนี่ยแล้วก็คนก็เกิดจะตายมาอายุออกนะเราไม่ได้ไปด้วยความสมบูรณ์ปุ๋ยผงในการละครคอยโซเซอร์คอยเจอร์ร่มจะกระท่อน

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดทรุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐแปลว่าผู้บอกอันสูงสุดผู้บอกอันประเสริฐผู้เตือนอันประเสริฐท่านว่าเป็นเทวทูตประหนึ่งเป็นเทวดามาเตือนเราให้รู้อยู่เสมอว่าความตายอยู่กับเราทุกคนเราอย่าไปคำนึงคำนวณว่าได้เท่านั้นปีเท่านี้เดือนให้รู้กันอยู่กับลมหายใจเมื่อลมหายใจเสร็จสิ้นไปแล้วกี่ปีก็ตามคนตายทั้งนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่อันใดที่ควรจะขวนขวายให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเพื่อการต่อไปและปัจจุบันก็ให้เราวิ่งเต้นขวนขวายต่อไปเสียแต่บัดนี้คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระ